0: ที่เย่อหยิ่งจองหองกับผมผมจะทำให้เข็ดทีเดียวท่านอาจารย์กรุณาเถอะครับไหนๆพวกผมก็อุตส่าห์มาจนถึงนี่อาจารย์ผ่องนิ่งตรึกตรองสักครู่ก็พูดกับสี่สหาย
1: ถ้าคุณต้องการผมคิดค่าป่วยการคนละ 1,000 บาท
0: นี่ก่อนสะดุ้งโหยง
2: ตายห่าทำไมถึงแพงนักล่ะครับ
0: อาจารย์หัวเราะ
1: คิดเผินๆมันก็แพงพอดูอยู่แต่คิดให้ดี 1,000 บาทไม่แพงเลยคุณต้องการผู้หญิงคนไหนเป็นเมียก็ได้จะหาเมียวันละกี่ร้อยก็ได
0: ้กิมหวนพูดโพล่งขึ้น
3: จริงครับไม่แพงเลยท่านอาจารย์ตกลงเถอะครับ
1: ตกลงผมจะเริ่มทำพิธีเดี๋ยวนี
0: ้ดร.ดิเรกยกมือเขี่ยแขนกิมหวน
1: กันมีเงินติดตัวมาเพียง400บาทเท่านั้น
0: นี่ก่อนว่ากันมีมา2สลึงเท่านั้นอาเสียพยักหน้า
3: ไม่เป็นไรกันออกให้ก่อนทั้ง3คนกันมีเงินมาเกือบหมื่นวันหลังใช้คืนกันก็แล้วกันนะ
0: สี่สหายปรึกษาหารือกันในที่สุดก็ตกลงอาจารย์ผ่องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เริ่มต้นทำพิธีด้วยการขอทรัพย์ก่อน
1: โปรดจ่ายเงินค่าบูชาครูให้ผมก่อนครับ4คน 4,000 บาทแล้วก็ค่าดอกไม้ธูปเทียนอีก4ชุด400บาท
0: พ่นกลืนน้ำลายเอือก
3: ดอกไม้ธูปเทียนอะไรกันครับถึงแพงนัก
1: อ้าวดอกไม้ธูปเทียนที่ผมเสกแล้วนะสิคุณต้องเข้าพิธีต้องหลายวัน
0: กิมหวนพูดตัดบท
3: เออหน้าเท่าไหร่เท่ากันข้าวัวมัวเสียดายพริก
0: พูดจบก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตร100บาทใหม่เอี่ยมปึกเบ้อเร่อออกมานับส่งให้อาจารย์ผ่อง44ฉบับเป็นเงิน 4,400 บาทหลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็เริ่มปลุกเสกสาริกาใช้เหล็กปลายแหลมขีดเขียนที่ฟันสี่สหายทีละคนแกสวดคาถาพึมพำตลอดเวลา
1: อิมังสังขังอิมังสัพพีติโยโหตุสุราเมระยะมัชฌัปปมากาเมสุมิชฌาอิมังอิมังอิมังสังขังพุทธังพุทธังพุทธังเพียง
0: สิ้นเวลาครึ่งชั่วโมงการลงสาริกาให้สี่สหายก็เสร็จเรียบร้อยท่านอาจารย์สอนคาถากำกับและการสอนคาถาให้เป็นคาถาสั้นๆจำได้ง่ายแล้วอาจารย์ก็พูดกับลูกศิษย์ผู้มีเกียรติทั้งสี
1: ่เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสาริกาที่ผมลงให้จะเริ่มต้นเป็นผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: สี่สานุศิษย์ปิติยินดีไปตามกัน
3: ขอบคุณมากครับท่านอาจารย
0: ์กิมหวนพูดยิ้มยิ้ม
3: ผมลาละครับผมจะไปทดลองแถวตลาดบางลำพูเดี๋ยวนี
1: ้ครับเชิญครับถ้าไม่ได้ผลมาเอาเงินคืนไปคุณจะทำไมกับผมก็ยอม
0: ต่างคนต่างกราบอาจารย์แล้วลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องเจ้าแห้วพูดกับสี่สหาย
4: รับประทานไปรอที่รถก่อนเธอขอรับผมจะขอแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์กับท่านอาจารย์ก่อน
0: สี่สหายยิ้มเล็กน้อยพากันลงไปจากเรือนเริ่มต้นสอดสายสายตามองหาผู้หญิงสาวแต่ก็ไม่มีมีแต่ยายแก่ดิเรกอยากจะทดลองนิกรห้ามไว้นั่งรออยู่ในรถสักครู่เจ้าแห้วก็ลงมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสใน5นาทีนั้นเองสตูดเก่งก็พาสีสหายมาหยุดในรางรถรางห่างจากปากรอกตลาดทุเรียนไม่กี่มากน้อยกิมหวนยกมือตบบ่าเจ้าแห้ว
3: แกเอารถกลับไปบ้านก่อนเถอะว่าแห้วเราสี่คนจะเที่ยวแถวนี้หาผู้หญิงสาวๆไปควงคนละคนคืนเนี้ยเราอาจจะกลับบ้านดึกหน่อย
0: เจ้าแห้วอมยิ้ม
4: รับประทานดีเหมือนกันขอรับแล้วถ้าคุณผู้หญิงถาม
0: นี่ก่อนว่า
3: โกหกไปตามเรื่องสิวะการโกหกมันยากเย็นอะไร
0: สี่สหายพากันก้าวลงจากรถต่อจากนั้นเจ้าแห้วก็ขับรถบึ่งไปทางวัดบวรพลนิกรกิมหวนและดร.ดิเรกต่างเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวนี้ตนเป็นผู้พิชิตผู้หญิงแล้วหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างสูงโปร่งและใบหน้าสวยเก๋ยืนซื้อหนังสือพิมพ์อยู่ที่ร้านปากตรอกตลาดทุเรียนกิมหวนเห็นเข้าก็หยุดชะงัก
3: กันลองก่อนเว้ยนั่นแม่คนนั้นเข้าทีเหลือเกินผิดนักก็พาขึ้นสามล้อไปเลย
0: นี่ก่อนคว้าแขนกิมหวนไว
3: ้ให้การก่อนเถอะหน้าแม่คนเนี้ยสวยจังกันชอบ
0: น้าให้กันก่อนเหอะแกหาเอาใหม่สินี่ก่อนจุปาก
3: อ้าวตามใจ
2: ข้าไปสิพวกเรายืนอยู่นี่แหละ
0: กิมหวนสำรวมจิตใจให้มั่นคงนึกถึงคุณท่านอาจารย์ผ่องแล้วว่าคาถาเบาๆแต่แล้วก็ยกฝ่ามือผลักหน้าชายหนุ่มคนหนึ่ง
2: ฟังอะไรเล่าน
0: ายคนนั้นยิ้มแย่ๆรีบเดินหนีไปทันทีอาเสียทำปากหมุบหมิบว่าคาถา3ครั้งเดินเข้าไปหยุดยืนข้างหลังหญิงสาวซึ่งกำลังเลือกซื้อหนังสือพิมพ์กิมหนวนหันมายิ้มกับเพื่อนเกลอของเขายกมือตีก้นหญิงสาวทันทีหล่อนสะดุ้งโหยง
2: อุ๊ย
0: แล้วหันมาทำตาเขียวกับเสียงวนอาเสียเป่าคาถาพรวดไปที่หน้าหล่อน
2: อย่าอุ๊ยเลยครับไปกับผมเถอะ
0: ทันใดนั้นหญิงสาวได้เงื้อฝ่ามือขึ้นสุดแขนตบลงบนแก้มกิมหนวนดังฉาด
2: นี่แน่คนทะลึ่งสารเลวบ้าระยำเชียวอ้าว
0: อาเสียอุทานดัง
2: ๆเดี๋ยวครับคุณ
0: แล้วเขาก็เดินเข้ามาหาเพื่อนเกลอของเขาท่ามกลางสายตาคนหลายๆคนที่พากันมองดูอยู
2: ่ยังไงกันเว้ยสติถึงเป็นอย่างนี้ไปได
0: ้พลนิกรด็อกเตอร์ดิเรกยืนตะลึงสุภาพสตรีนั้นเดินเข้าไปในตลาดทุเรียนด้วยความมั่นใจว่าเสียงหวนคงจะเสียสติด็อกเตอร์ดิเรกทำตาปริบ
1: ๆอาจารย์ต้มเรากระมังเว้ย
0: นี่ก่อนว่า
2: เจ้าเสียอาจจะว่าคาถาผิดไม่ผิดนา
0: คิมหวนเถียง
2: อย่างนั้นการแสดงเอง
0: นี่ก่อนพูดอย่างมั่นใจผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งแต่งกายทันสมัยรูปร่างอ้วนจำมำใบหน้าใหญ่หน้าอกเบ้อเร่อแต่ผิวเนื้อขาวผ่องเดินผ่านมานิกรรีบว่าคาถาแล้วตีก้นหล่อนดังป้าบแม่ตุ่มสามโคกหันมามองดูนิกรแล้วยิ้มหวานจ่อย
5: อุ๊ยตายสวัสดีค่ะคุณดอกเหรอคะ
0: นิกรกลืนน้ำลายเอื้อก
2: เชิญเถอะครับพี่สาวผมล้อเล่นน่ะไม่มีอะไรหรอกครับ
0: หล่อนทำหูตากระชดกระชอย
5: ต้องจริงๆสิคะล้อเล่นใช้ไม่ได้หรอก
0: นิกรยิ้มแห้ง
2: ๆไม่ไหวครับผมกลัวพี่สาวล้มทับผมตัวยังกระรถบดถนน
0: แม่โอ่งคอนควับแล้วเดินจากไปคราวนี้กิมหงวนเชื่อมั่นว่าเขาคงท่องคาถาผิดจึงว่าใหม่ดังๆให้เพื่อนได้ยินถ้าผิดจะได้มีคนขัดขึ้นหญิงสาวเอวบางร่างน้อยอีกคนหนึ่งเดินผ่านหน้ามากิมหวนยกมือจับแขนหล่อนไว้
2: ไปไหนครับคุณ
0: สาริกาเกิดผลอย่างรุนแรงหล่อนยกมือขึ้นตบหน้าอาเสียเต็มแรง
2: อีบ้าอวดดียังไงฮะมาจับมือถือแขนน่ะตำรวจ
0: คำว่าตำรวจทำให้สี่สหายรีบโกยอ้าวข้ามฟากถนนไปทันทีทั้งสี่คนรีบขึ้นสามล้อไปหาท่านอาจารย์เพื่อจะกระทืบให้สาสมอีกสักครู่หนึ่งรถจักรยานสามล้อสองคันก็มาถึงหน้าบ้านอาจารย์ผ่องพลนิกรกิมหงวนและด็อกเตอร์ดิเรกรีบลงจากรถวิ่งขึ้นไปบนเรือนอาจารย์ผ่องนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวนั่งกินเหล้ากับไก่ตอนอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องพอแลเห็นสีสหายท่านอาจารย์ก็ตกใจด็อกเตอร์ดิเรกล้วงกระเป๋าหยิบปืนพกออกมาถือ
1: ไอ้ผ่องแกต้มพวกฉันเอาเงิน 4,400 บาทคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันยิงแกให้ดิ้นตายสิเอ้าก
0: ิมหวนพูดขึ้นอย่างเดือดดาล
2: สาริกาของแกทำให้ฉันถูกตบหน้าทุยเอาเงินคืนมา
0: ท่านอาจารย์ทำหน้าชอบก
6: ลแล้วแต่จะโปรดถือขอรับเงินเจ้าแห้วออกไปหมดแล้วผมได้ไว้เพียง100บาทเท่านั้นเอง
0: พลเอตโรขึ้นดัง
1: ๆอ๋อถ้าอย่างนั้นแกกับไอ้แห้วคบคิดกันต้มฉันใช่ไหมล่ะ
6: เปล่าครับผมกับเจ้าแห้วเป็นแต่เพียงผู้ร่วมมือตัวการยังมีครับ
0: นิกรยกเท้าเตะท่านอาจารย์พลักเข้าให้
2: บอกมาเดี๋ยวนี้ใครเป็นตัวการ
0: อาจารย์ผ่องหน้าซีด
6: เมียๆของพวกคุณนั่นแหละครับจะอยากได้เงินไปเที่ยวศรีราชาขอเงินพวกคุณคนละพันบาทแต่พวกคุณไม่ให้แกเลยให้เจ้าแห้วมาติดต่อผมเพื่อจะต้มพวกคุณผมได้ค่าป่วยการ100บาทเท่านั้นเองเจ้าแห้วได้300บาทนอกนั้นเมียของพวกคุณได้คนละพันบาทเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละครับผมเองไม่ใช่อาจารย์อะไรเลยผมทำงานเป็นคนเลี้ยงม้าบ้านคุณพระอักซึ่งอยู่ติดบ้านคุณนี่เอง
0: สีสหายมองดูหน้ากันแล้วฝืนยิ้มอย่างยากเย็น
3: ไงลูกไม้เมียของเราเด็ดขาดไหม
0: กิมหวนพูดยิ้มพลฝืนหัวเราะ
2: ขันนึกออกแล้วผู้หญิงที่ชื่อมัลลิกาทำงานอยู่ที่ร้านดัดผมของคุณนวลนั่นเองอีกคนนึงเป็นเพื่อนกับคุณภัยเคยขี่จักรยานไปรับคุณประภัยไปเที่ยว
0: ดร.ดิเรกถอนหายใจเฮือกใหญ
2: ่ไปกลับบ้านเถอะพวกเราไปช่วยกันซ้อมไอ้แห้วดีกว่าในฐานที่มันสมรู้ร่วมคิดกับเมียของพวกเราก
0: ิมหวนมองดูท่านอาจารย์อย่างหมั่นไส้แล้วก้มลงเขกศีรษะดังโป๊ก
3: นี่แน่หมั่นไส้นะพรุ่งนี้ฉันจะฟ้องคุณพระ
0: อาจารย์ผ่องยกมือไหว้ปลก
2: อย่าฟ้องเลยครับขืนฟ้องคุณพระท่านไล่ผมออกจากงานแน่ๆเพราะท่านชอบกับเจ้าคุณมาก
0: เขาหมายถึงเจ้าคุณประสิทธิ์สี่สหายไม่พูดอะไรอีกพากันลงจากเรือนท่านอาจารย์แล้วต่างหัวเราะลั่นนั่งรถยนต์ออกไปจากตรอกวัดตรีทศเทพเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะ
7: บ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
3: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเพลงด้วยกันช่วงเวลาของซองชีวิตอีกเช่นเคยนะคะเข้ามาถึงเดือนตุลาคมแล้วก็ช่วงกำลังจะผลัดเปลี่ยนฤดูเราก็จะเจอกับเรื่องของฝนฟ้านะคะซึ่งอาจจะทำให้หลายคนกังวลซึ่งก็หวังว่าช่วงเวลาของการฟังเพลงก็จะทำให้ผ่อนคลายลงไปได้นะคะใครที่ชอบเพลงแนวแบบดันซ์หน่อยหรือว่าเป็นยุคแบบ80ก็จะเจอกับเครื่องดนตรีที่เป็นซินธิไซเซอร์อะไรอย่างเนี้ยนะคะเครื่องสังเคราะห์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะก็จะมีเพลงแนวนี้ให้ได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะอย่างเช่นงานแรกของ Duran Duran ค่ะกับ Secret October แค่นี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าท็อปิกวันนี้ที่เราคุยกันกับเสียงเพลงก็คือเรื่องของเดือนตุลาคมหรือว่า October นั่นเองนะคะและตอนนี้อารมณ์ของเพลงแนวนี้ยังมีให้ได้ฟังกันต่ออีก2เพลงค่ะจาก Pet Shop Boys นะคะกับเพลงชื่อ My October Symphony นะคะแล้วก็จะต่อด้วยเพลงดังอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของเดือนตุลาคมงานของ Girl in Red นะคะกับเพลงชื่อ We Fell in Love in October นะคะ

มีหลากหลายแนวมากค่ะแต่แน่นอนว่าที่จะฟังจะคัดกรองมาให้ได้นำเสนอกันในช่วงก่อนนอนแบบนี้นะคะก็อาจจะไม่หนักไม่หนามากนะคะจะแตะร็อกได้ก็พยายามที่จะเลี่ยงดนตรีที่มันหนักมันปี๊ดมากเกินไปนะคะอย่างเช่น2เพลงที่จะเลือกมาให้คุณได้ฟังกันนะคะจาก YouTube ค่ะเพลงชื่อ October จริงๆต้นฉบับนะคะก็จะความยาวประมาณ2นาทีกว่าๆแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ใน New Year Day Live นะคะซึ่งบันทึกไว้จากRed Rock นะคะเมื่อปี1983แล้วก็อีกหนึ่งเพลงจะเป็นงานของ Tears of Magdalena นะคะกับเพลงชื่อ October Rust ไปร็อกกันเลยค่ะ

ังเพลงกันเพลินๆนะคะในช่วงก่อนนอนแบบนี้นะคะก็มาฟังกันแล้วก็คุยกับเสียงเพลงเพราะว่าในเนื้อหาสาระของแต่ละเพลงนั้นก็จะมีเรื่องเล่าเป็นแรงบันดาลใจอะไรต่างๆนะคะให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนก็เลยมีเพลงทั้งยามทุกข์ยามสุขเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนคุยนะคะคืออาจจะไม่ได้คุยกันแบบเราต้องขยับปากอะไรแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยใจเพลงปลอบใจเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะมีอีกหนึ่งเพลงก่อนจะพักกันช่วงกลางชั่วโมงนะคะที่พูดถึงเรื่องของเดือนตุลาคมเอาไว้ก็คืองานของ Amy Winehouse นะคะเพลงนี้ชื่อ October 2ค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 น.เช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 น.เช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

กลับเข้ามาในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะกับเรื่องราวของการคุยกับเสียงเพลงด้วยกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกคืนวันจันทร์เลยประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเราเริ่มต้นกันไปกับงานของ Mumford & Sons นะคะเพลงนี้เพลงดังอีกเพลงหนึ่งค่ะ October Skies นะคะและตอนนี้เราก็จะต่อเนื่องกับเสียงเพลงนะคะให้คุณได้ฟังกันไป3เพลงต่อกันเลยดีกว่านะคะกับงานของ Bella Fleck นะคะเพลงที่ชื่อว่า October Winds นะคะต่อด้วยงานของ Shaheen and Sepe นะคะเพลงชื่อ October Moon นะคะซึ่งทั้ง2เพลงนี้ต้องบอกว่านานๆทีนะคะที่เราจะเลือกเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องนะคะแต่ว่าเขาเครื่องดนตรีนี่เด่นมากเลยอยากให้คุณได้ฟังกันนะคะแล้วก็อ่ะมีอีกหนึ่งเพลงที่มีเนื้อร้องค่ะมีเสียงร้องอยู่ประกอบในเพลงด้วยนะคะเป็นงานของ Son of the Desert เพลงนี้ชื่อ Living October ค่ะ

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
4: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
3: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตำนานทัศนากับวิทยุครอบครัวข่าว
7: สวัสดีพี่เดียว
8: สวัสดีครับพี่เอกครับ
7: รอดพ้นจากน้ำท่วม
8: ก็ผมอยุธยาก็จะท่วมใกล้ๆกับบริเวณติดกับแม่น้ำครับโซนแม่น้ำแล้วก็ไปทางโซนแถวอำเภอเสนาอำเภอบางบานครับผมอยู่อุทัยอุทัยนี่จะเป็นโซนที่ค่อนข้างสูงขึ้นมานิดนึงครับแต่มันก็จะท่วมด้านหลังมาจากภาชีท่าเรือ
7: แต่สำหรับพี่
8: เป็นยังไงครับ
7: จั่วเต็มที่เลยค่ะ
8: อ
7: ๋
8: อ
7: เพราะว่าอยู่ซอยเสือใหญ่นะคะเพราะว่ามันอยู่ติดคลอง
8: ครับ
7: แน่นอนแหละก็ต้องเจอปัญหาน้ำ
8: ได้ข่าวว่า
7: ปัญหาน้ำ
8: วันนั้นที่ท่วมวันแรกก็พี่เอ๋นี่จะต้องบินไปไหว้พระที่พม่า
7: ใช่
8: เป็นยังไงบ้าง
7: เดิน
8: ทางแบบว่าฝ่าฟันฝ่าอุทกภัย
7: คือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเราว่ากันไม่ได้เนาะเพราะมันไปเป็นเรื่องของธรรมชาติ
8: ครับ
7: แล้วก็มันก็ทำให้เราเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไปตามวาระ
8: เพราะวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงร่องมรสุมอันนี้ผมเอาคำของทางอุตุนิยมวิทยามาก็บอกว่าเป็นร่องมรสุมเขามาพัดผ่านมาเจอกัน
7: เต็มเลยแหละ
8: เต็มใช่ไหมแล้วก็ฝน
7: แรกเลยค
8: ือ
7: จะได้ฟังแบบนี้มันเริ่มตกตั้งแต่ตอนหัวเย็นใช่ไหมแล้วมันก็เราก็มองดูไปเว้นด้านหน้าที่พักมันจะมีขั้นบันไดอยู
8: ่
7: มันก็ยังไม่ปรากฏน้ำขังเท่าไหร่หรอกเนี่ยก็รอจนถึง4ทุ่มมาทุ่มจริงๆเราต้องพักสายตาแล้วล่ะเพราะว่าต้องตื่นเช้าไปสนามบินปรากฏว่า มันตกไม่หยุด
8: นอนไม่ได้แล้ว
7: ทีนี้เริ่มใจไม่ดีแล้วแต่ก็มีน้องคนนึงเขาบอกว่าอาจารย์ถ้ามันท่วมถึงขั้นบันไดขั้นนี้นะรถที่จะไปส่งอาจารย์มันออกไม่ได
8: ้ต้องรีบ
7: เราก็เลยรู้แล้วเราก็เลยบอกว่าอ้ายังไงมันคงไม่ท่วมหรอกนะเพราะว่ามันตกแบบนี้
8: จริงๆหลายท่านแหละหลายท่านก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ครับ
7: ไม่คิดเลยอยู่มาขนาดเนี้ยจะว่าไปแล้วอยู่มาถึงอายุขนาดจะ60เนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี
8: ้ครับ
7: ก็แข็งใจไปก็ขึ้นห้องไปนอนก็ไม่ได้หลับหรอกครับเพราะว่าตื่นเต้นมากเลยก็เลยลุ้นว่าจะเป็นอย่างไรลงมาอีกตอนเที่ยงคืนก็ไม่หยุดเพราะตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่ห้องมีทั้งแอร์พัดลมใช่ไหมก็เลยไม่เปิดแอร์ก็เลยเปิดพัดลมก็คิดว่าเสียงพัดลม
8: เสียงพัดลมแข่งกับ
7: ปลอบใจตัวเองว่ามันคือเสียงพัดลมที่ไหนได้ปิดพัดลมเสียงฝนเต้ยตกกระจายว่ามันไม่หยุดจริงๆหรอปรากฏว่าก็เลยลงมาดูพอลงมาดูจริงน้ำมันเริ่มท่วมมาเป็นขั้นบันไดแล้วก็เลยคิดว่าออกไม่ได้แน่นอนรถก็เลยต้องตัดสินใจค่ะ
8: ก็คือต้องตัดสินใจ
7: ตีสาม
8: เดินทางเลย
7: ตีสามอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินออกมาค่ะจากซอยเสียใหญ่แต่ว่าเป็นการตัดสินใจที่ช้าไปเสียแล้วถ้าเกิดอ่องแต่ก่อนเที่ยงคืนเนี่ยก็ถือว่าเรายังผ่านได้ใช่ไหม
8: ครับ
7: เรายังมีรถไปส่งปรากฏว่าเดินออกมาเนี่ยคุณผู้ฟังชีวิตยิ่งกว่าคำว่าเรานางอะไรนะบาลีเดินออกมาเนี่ยมันท่วมอ่ะ
8: แล้วกระเป๋าเดินทางแล้ว
7: กระเป๋าก็เปลี่ยนจากกระเป๋าราบเป็นกระเป้อะไรที่ไม่จะเป็นต้องออกหมดแต่มันต้องมีของที่ไปบริการลูกค้าเป็นถุงพลาสติกก็ต้องเอาแกะจากกล่องมาใส่ถุงเพื่อถือ
8: ครับ
7: เดินออกมาปรากฏว่าคิดเยอะเกินแทนที่จะไปในจุดที่น้ำมันไม่ลึกดวงชะตาชีวิตคนเนี่ย มันผันเพมันพาไปทางลึก
8: ขอซ้ำกรรมซัด
7: ก็ไปทางลึกเดินไปเรื่อยๆก็ลึกลงไปเรื่อยๆเดินไปในจุดที่คนอื่นเขาไม่เดินก็เดินมนุษย์เรากว่าจะพ้นออกจากปากซอย
8: เสียก็เรียกว่ามันลอกมาแลก
7: ยิ่งกว่ามารอกยิ่งกว่ามาแลกนะฮะก็เดินออกจากปากซอยเสียใหญ่เนี่ยคิดแล้วกันว่ามันไกลแค่ไหนปรากฏพอทนอยู่ทนเส้นรัชดาเผื่อเงยหน้าขึ้นมาก็เลย
8: รัชดาท่วมเยอะเหมือนกันนะครับหน้าศาลอาญาหน้าศาล
7: แล้วปรากฏว่าแทนที่จะไปทางใต้ดินก็ไปทางเส้นรัชโยธิน
8: โอ
7: ้คือเรื่องทั้งเรื่องคือเดินขึ้นสะพานลอยเพราะอะไรเห็นรถแท็กซี่จอดอยู่ก็เลยคิดว่าจะต้องนั่งแท็กซี่พอข้ามสะพานเสร็จเดินกำลังเดินลงคนขับแท็กซี่รับลูกค้าคนอื่นไปเรียบร้อย คือชีวิตเนี่ยมันแทบอยากจะร้องไห้คือพองั้นเราก็ต้องเดินไง
8: แต่ก็ถือว่าผ่านมาได้มันก็เป็นประสบการณ์
7: ดีไฟไม่รั่ว
8: ประสบการณ์ชีวิต
7: ระหว่างทางไฟไม่รั่วไอ้เรื่องท่อไม่กังวลแล้วเดินลุยไปทางฝั่งพหลน่ะทางฝั่งรัชโยธินน่ะเดินไปต้องจึงถึงสน.สน.พหลคิดแล้วกันค่ะเราก็เลยเข้าสน.แทนที่จะรอดพ้นสน.ดันลึกอีกไปนั่งรอ
8: จะไปพึ่งพาตำรวจ
7: ไปพึ่งพาตำรวจปรากฏว่ายิ่งกว่าผู้ประสบอุทกภัยไปนั่งรออยู่สถานี BTS
8: ครับ
7: แต่สุดท้ายก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
8: ก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านก็ทางรายการตำนานทัศนาและวิทยุครอบครัวข่าว
7: เราเป็นกำลังใจให้กันเน
8: า
7: ะ
8: เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบอุทกภัยส่วนท่านใดที่อาจจะกำลังประสบอยู่ณณปัจจุบันนี้ก็ยังไงเราก็พยายามเราก็ให้กำลังใจเป็นอย่างมาก
7: คือเราอะ
8: ส่วนท่านใดที่
7: เราทั้งสองคนนะให้กำลังใจเต็มที่อยู่แล้วล่ะ
8: ใช่
7: แล้วก็เราก็ตัวเราเองเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเราเองด้วยนะครับ
8: ใช่ครับคืออย่า ก็ถือว่ามันเป็นภัยธรรมชาติ
7: ธรรมชาติเข้าใจนะหลายๆเรื่องเราเข้าใจมันไม่เกิดกับใครไม่รู้เรื่องนี้ผมเข้าใจเลยนะดังนั้นเนี่ยผมก็คงจะพูดได้อย่างเดียวว่าสู้ๆนะครับเพราะตัวปิ่งก็สู้มาแล้วสุดท้ายก
8: ็ยังไงมันชีวิตเราผ่านพ้นมาได
7: ้วันกลับก็แทนจะรอดพ้นวันกลับก็ยังตกอยู่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่หนักไง
8: เราอยู่ในช่วงน้ำฝนเราอยู่ในช่วงทุกข์ภัยเราอยู่ในช่วงของน้ำท่วมเ
7: ร
8: ื่องตำนานทัศนาผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะให้อาจารย์เอเล่าให้เราฟังหน่อยเกี่ยวช่วงสมัยอยุธยาเนี่ยน้ำท่วมเขาเป็นยังไง
7: โอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเมืองอยุธยาศรีรามเทพนครเป็นเมืองที่เป็นเกาะเนาะมันก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองน้ำอยู่แล้วอะล้อมรอบด้วยแม่น้ำสำคัญคือทิศเหนือแม่น้ำลพบุ
8: ร
7: ีทิศตะวันออกแม่น้ำป่าสักทิศตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสักมาไหลรวมกันตรงบริเวณวัดพนัญเชิง
8: ก็คือแถวป้อมเพชร
7: ใช่แล้วก็ไหลลงสู่อ่าวไทยไหลมาผ่าน
8: เข้าก
7: รุงเทพ
8: ปทุมธานีนนทบุรี
7: ตรงนั้นน่ะแหล่งน้ำวนเลยนะหน้าน้ำหลากอ่ะไปฝนต้นหนาวเรือมาถึงล่มไงเพราะว่าแรงลมแรงน้ำหลายอย่างไปฝนต้นหนาวแล้วก็มันเป็นช่วงที่ต้องอาศัยเรือสำเภาอ่ะมันต้องอาศัยแรงลมเนาะพัดนะเพื่อจะเข้ามาทำการค้าขายแน่นอนละมันก็ไม่แปลกที่เรือมันอาจจะเจอวิกฤตเรื่องน้ำด้วยเรื่องลมด้วยนะครับก็จึงเราจึงไปเห็นสมอเรืออยู่ที่บริเวณศาลเจ้าแม่ซอยดอกหมากอ่ะ
8: ยังคง
7: ใช่จึงมีสมอเรือเก่าโบราณอยู่นะตรงนั้นไปชมได้ว่าเรือสมัยก่อนมันยิ่งใหญ่เพียงใดในสมัยก่อนอีกเรื่องนึงส่วนเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกก็รู้แล้วว่ามันคือจุดรวมของน้ำดังนั้นบ้านเรือนต่างๆเนี่ยสมัยนู้นอยุธยาเนี่ยก็คงในเกาะนี่ไม่ได้เป็นบ้านประชาชนนอกเกาะจะเป็นบ้านของประชาชนก็แยกกันอยู่ระหว่างชาวโปรตุเกสชาวมุสลิมชาวหลายๆอย่างชาวจีน
8: ชาว
7: ญี่ปุ่นเขาจะไม่อยู่รวมกันหรอกเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมหากษัตริย์ที่กลัวจะก่อการกบฏก็ได้จับแย่งกันอยู
8: ่อันบ้านเรือนเป็นชุมชนของแต่ละเชื้อชาติ
7: สมัยก่อนเนาะแต่สมัยปัจจุบันเราจะเห็นอยู่ในเกาะก็ยังไงปัจจุบันยังไงก็พื้นที่ล่างอ่ะก็จะต้องสูงอยู่แล้ว
8: อ๋อคือถ้าเกิดหลายๆท่านดูแผนที่แล้วก็ทางภูมิศาสตร์หรือทางแม่น้ำอ่ะถ้าเกิดมาคุณจะเห็นชุมชนญี่ปุ่นหมู่บ้านญี่ปุ่นก็คือก่อนถึงวัดพนัญเชิงเพราะมันเป็นเรียบ
7: ยามาดะในงามาซา
8: แล้วก็หมู่บ้านชาวดัตช์ซึ่งอยู่ตรงนั้น
7: ใช่ก็คือ
8: เลยกันไปฝั่งตรงข้ามบ้าง
7: แม้ปัจจุบันสังเกตดีๆบ้านเรือนแถวยุธยาเนี่ยแต่ถุนสูง
8: ใช่
7: ค่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นเมืองที่เราต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับน้ำเน
8: า
7: ะ
8: เอาแล้วน้ำท่วมเกิดขึ้นทุกปีที่อยุธยาเนี่ยเขามีเขาทำยังไงครับว่าถ้าน้ำท่วมขึ้นมา
7: เขามีเรืออยู่ใต้ถุนบ้านเขารู้กันอยู่แล้วล่ะเขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตกับน้ำให้ได้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีมาแต่ยุคปัจจุบันมันมีตั้งแต่ยุค
8: ตั้งแต่
7: สมัยโอ้โห
8: อายุทยา
7: เป็นเมืองหลวงอ่
8: ะ
7: เป็นเมืองเป็นราชธานีก็คือก็จะคอยยกตัวอย่างยุคตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็คือปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยมีการบันทึกเกิดขึ้นของชาวฝรั่งเศสนิโคลัสแชเวร
8: ์
7: ก็คือบันทึกเอาไว้แล้วคำให้การชาวกรุงเก่าก็บันทึกเอาไว้ว่ามันมีเรื่องน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาหลักเพราะว่าในตัวเกาะเนี่ยมันจะมีคลองน้อยๆเยอะแยะมากมายก็เหมือนเป็นเวนิสแหละเป็นเมืองเวนิสเลยนะนะครับมากมายเพราะว่าเป็นเมืองอย่างที่บอกว่าเป็นเมืองที่อยู่กับน้ำพอน้ำท่วมเสร็จหนักมากๆเข้าเนี่ยเรื่องนี้พระมหากษัตริย์ก็ทรงห่วงใยนะฮะห่วงใยบรมวงศานุวงศ์ห่วงใยประชาราษฎ
8: ร์
7: ห่วงใยทุกๆคนที่ประสบปัญหาในสมัยยุคนั้นก็จึงมีพิธีกรรมอ่ะ
8: นะครับทำยังไงครับ
7: พิธีกรรมที่กระทำขึ้นก็คือเป็นพิธีกรรมของราชสำนักอยุธยาคือประกอบราชพิธีที่เรียกว่าพิธีไล่น้ำหรือพิธีไล่เรือ
8: ครับ
7: พิธีไร่ชนชอช้างลอลิง
8: ชนที่แปลว่าน้ำนะครับ
7: เป็นพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการเร่งน้ำให้ลดลงแล้วก็ไล่ลงทะเลโดยเร็วที่สุดนะครับวิธีการประกอบพิธีก็คือพระมหากษัตริย์จะเสด็จลงเรือพร้อมบรมวงศานุวงศ์นะครับจากนั้นแล้วก็มีข้าราชบริพารด้วยเน
8: า
7: ะพระองค์จะมีพัดวิชนีถือนะคะก็โบกระหว่างที่เรือแล่นไปเนี่ยก็โบกพัดนะคะเพื่อเป็นการไล่น้ำ
8: ศิลปมงคล
7: โบกไล่น้ำแล้วก็ใช้ไม้กระทุ้ง
8: กระทุ้งลงไปที่ไหนในเร
7: ือ เนี่ยการกระทุ้งผมคาดการนะผู้ฟังว่ามันไม่มีการบรรทุกก็กระทุ้งลงไปในไหนกระทุ้งลงไปน่าจะตัวบนตัวเรือนะครับเพื่อเป็นการย้ำเตือน
8: เขาเรียกข่มขวัญ
7: แต่ก็ยังมีอันนึงที่สำคัญคือใช้พระแสงดาบนะดา
8: บ
7: ฟันไล่ฟันน้ำอ่ะฟันไปในสายน้ำอ่ะ
8: ครับ
7: อันนี้ผมเคยอ่านเจอคือหลายหนังสือหลายเล่มเหมือนกันเนี่ยอันนี้เจอคือฟันลงไปในน้ำเพื่อเป็นการตัดน้ำอ่ะเพื่อไม่ให้น้ำมันบากเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นพิธีที่พระมหากษัตริย์ทำโดยพระองค์เองเลยนะครับเพื่อจะให้น้ำมันลดระดับโดยเร็วที่สุดอันนี้เป็นการบันทึกแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วดังนั้นอย่าลืมว่าโอ้โหแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรคือแผ่นดินสมัยยุคของพระเจ้าประสาททองถูกไหมครับแล้วก็จึงเป็นยุคของ บ้านภูหลวงก็ห่างกันยาวพอสมควรนะแต่ประเภทราชาพระเจ้าเสือพระเจ้าอยู่บรมกรพระอยู่ไทยสะนะพระเจ้าฟ้าอุดมพรแล้วพระเจ้าเอกทัตก็2310แล้วก็เสียกรุงจนมาทั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์ก็คือที่กรุงเทพมหานคร
8: ครับผม
7: จริงๆแล้วเนี่ยก่อนรัตนโกสินทร์มีกรุงธนเนาะกรุงธนก็คือ2310 15ปีแห่งการเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวคือพระเจ้าตักสินมหาราช
8: คร
7: ับ ก็ท่านสร้างราชธานีใหม่เพราะว่าอยุธยาเกินเยียวยาแล้วอ่ะคือตั้งแต่วัดอรุณไปจนถึงวัดโลกโมรีอ
8: ่
7: ะแล้วท่านก็สร้างเพราะดังนั้นเชื่อว่ามันสามารถจะสร้างพระราชวังได้เนาะพระองค์ท่านน่ะก็สร้างเสร็จจึงทำให้วัดแจ้งหรือวัดอรุณเนี่ยเป็นวัดประจำวังไม่มีประสงค์ธรรมสาแต่เนื่องด้วยว่ายุคที่พระเจ้าตักสินเนี่ยเป็นหรือเป็นมหากษัตริย์อยู่เนี่ยจบลงเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์นี่แหละเรื่องสำคัญเรื่องของน้ำ
8: ใช่
7: สมพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่เพราะท่านบอกว่าถ้าขืนอยู่ในเขตเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยน้ำมันกัดเซาะน้ำอีกแล้วเห็นป่ะน้ำกัดเซาะกัดเซาะเพราะว่าหน้าน้ำหลากมันจะกัดเซาะมันจะทำให้พระราชวังพังได้พระองค์เลยจึงข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตอนออกเนาะฝั่งอีกฝั่งนึงอะตรงข้ามกับวัดอรุณนะเอาง่ายๆนะครับก็มาสร้างเพราะมันเป็นที่หัวแหลมมันคงน้ำมันไม่มาเซาะอยู่แล้วล่ะเพราะมันเซาะเขาเซาะตำแหน่งของวัดอรุณแต่ตำแหน่งตรงข้ามมันไม่เซาะท่านก็เลยมาสร้างบรมหาราชวังขึ้นแต่ตรงนั้นน่ะที่ดินตรงนั้นน่ะมันเคยเป็นดินของคนจีนมาก่
8: อ
7: นก็เลยย้ายคนจีนไปทางแบบปากคลองสำเพ็งอ่ะคือสำเพ็งปัจจุบัน
8: เขาถึงเรียกว่าโลเคชั่นเขาเรียกว่าอะไรนะ
7: เป็นหงจุ้ยนะ
8: นาคน้ำหรืออะไร
7: นาคน้ำ
8: นาคน้ำ
7: นาคน้ำคือนาคก็คือเกี่ยวข้องกับน้ำนั่นแหละ
8: ก็น้ำใช่
7: ไหมก็คือเป็นจุดที่ถือว่าคนจีนในเวลาเขาจะตั้งบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ดูฮงจุ้ยนะดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ฮงจุ้ยที่ดีด้วย คือหนึ่งที่ดีหมายความว่าอะไรไม่พังแน่นอนดินตรงนั้น
8: แล้วก็คือต้องมีน้ำ
7: มีน้ำ
8: ถ้าไม่มีน้ำนี่ถ้า
7: สมัยก่อนมันไม่มีถนนนะทีเดียว มามีถนนก็ยุครัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยุคต้นกรุงเนี่ยเราไปไหนมาไหนแล้วก็ด้วยทางคลองทางน้ำทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เป็นเรื่องที่แปลกนะเราก็เจอกับน้ำมาโดยตลอด
8: จริงๆคือน้ำเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษคือน้ำมากเกินไปมันก็มีโทษ
7: อะไรที่มันมากไป
8: ใช่ไหมแต่น้อยไปก็มีก็เกิดโทษ
7: เกิดโทษเหมือนกัน
8: ก็พอดีพอด
7: ีไม่หย่อนไม่ตึงเกินไปทางสายกลางมัชฌิมประธานนั่นแหละก็สุดแล้วหลักธรรมของพระพุทธเจ้านำมาใช้ได้ในทุกเรื่องเลยนะ
8: เอ๊ะผมสงสัยอีกนิดนึงเพราะเดี๋ยววันนี้เรายังติดค้างคุณผู้ฟังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องพระบรมมหาราชวังใช่ไหมครับทางพี่เอ๋ยังเล่าไม่จบ
7: ครับใช่
8: ไหม
7: ครับ
8: ยังเล่าไม่จบมีเกิดเยอะแยะมากมายจริงๆมันมีเรื่องเล่าในพระบรมมหาราชวังแต่ละจุดแต่ละจุดแต่อันนี้เดี๋ยวเราต่อเนื่องไปที่พระบรมมหาราชวังเลยผมอยากรู้ไหนๆเราพูดเรื่องน้ำแล้วอยากพูดเรื่องอยากรู้เรื่องระบบประปานิดนึงครับไหนๆก็มาน้ำแล้วเขาบริหารจัดการยังไง
7: ได้ก็
8: ในสมัยอยุธยา
7: จริงๆแล้วพี่เดี่ยวก็รู้เนาะแบบว่าเราก็มาสนทนากันแหละ
8: คือ
7: จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเล่าว่าน้ำเนี่ยที่เรามาใช้กันเนี่ยพอเราตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะยุครัตนโกสินทร์ยุคร1ยุคร2ยุคร3เนี่ยยุคร4เนี่ยเรายังไม่มีระบบน้ำสะอาดที่ใช้ที่เราเรียกว่าระบบประปาน่ะเอาง่ายๆที่เรารู้จักกันน่ะมันจึงเป็นเหตุให้ตั้งแต่ร.3 ร.2ก็หิวาตกโลกไงก
8: ็
7: คือเป็นเหตุของเรื่องน้ำเชื้อโรคมาทางน้ำ
8: กินอาบดื่มก็จากน้ำนั่นแหละอ
7: ย่าลืมนะถ่ายก็ลงน้ำ
8: คืออาบน้ำก็อยู่ตรงน
7: ั้
8: น
7: ก็น้ำตักมาบริโภคก็น้ำยังไม่รู้จักการใช้น้ำอ่ะจึงทำให้เกิดโรคที่ตายกันเยอะๆที่เรียกว่าโรคหา
8: อะไรก่อนเรียกว่าหายังไม่ได้
7: อะไรที่ตายเยอะๆเรียกโรคหางั้นเนี่ยมันมีได้หลังการตายหลายๆอย่างนะฮะร.2ก็ตายเยอะมากจนต้องโอ้โหเผาไม่ทันน่ะออกประตูผีมาเผาวัดสะเกดนะจึงว่ากลายเป็นเรื่องผีวัดสะเกดเปรตวัดวัดสุทัศน์น่ะแล้วก็ตายเป็นหมื่นนะมันเกิดขึ้นในฤดูแล้งแล้วก็มาตายเยอะอีกรัชกาลที่3ก็ถึงจะเบาบางลงดังนั้นพอสู่ยุครัชกาลที่4แม้จะได้รับอิทธิพลหรืออารยธรรมตะวันตกเข้ามาก็ตาม
8: แต่ก็ยังไม่มีประปาย
7: ังไม่มีประปาประปาเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เรื่องทั้งเรื่องคือพระองค์เสด็จประพาสยุโรป การเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จ2ครั้งถูกไหม2440กับ245ประมาณ2450เนาะ2ครั้งท่านก็ไปเห็นความเจริญ ของพวกยุโรปเขาก็เลยอยากจะให้เขาเรียกว่าประชาชนของพระองค์ท่านเนี่ยมีน้ำใช้ที่ดีแต่นี่วิธีการที่พระองค์นำมาเนี่ยก็เอามาเขาเรียกว่าอะไรดีอะผสมผสานนะครับหลายท่านน่ะคงนึกตามผมน่ะเหมือนแรกๆอ่ะถ้าไม่ได้อ่านเพิ่มเติมก็จะเข้าใจว่าเนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาก็คงต้องเอาแม่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใช้เลยแล้วเอามาแล้วจะเอามาดึงยังไงล่ะผ่านเข้ามายังไงก็ต้องขุดคลองเข้ามาใช่ไหมครับขุดคลองก็มาขุดยังไงอ
8: ่
7: ะใช่ไหมก็เป็นเรื่องราวที่ต้องตั้งคำถามแต่ทีนี้อย่าลืมว่าความคิดเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แต่พอเราค้นคว้าไปกลายเป็นว่าน้ำเนี่ยมันมาจากนู่นแหละหัวเมืองทั้งเรียกว่าอะไรก็ตามที่อยู่เดือกรุงเทพเหนืออยุธยาเรียกหัวเมืองเหนือใต้อยุธยาเรียกหัวทางเมืองหัวเมืองใต้ดังนั้นเช่นเดียวกันที่เลยกรุงเทพไปอ่ะก็คือเราคิดว่าเป็นหัวเมืองปทุมก็เอาน้ำเนี่ยที่มาจาก
8: เช
7: ียงรากนะคะขุดมาขุดเป็นทองมาเนาะขุด
8: ต้องเข้าใจก่อนว่าพอกรุงเทพอ่ะติดกับทะเลไง
7: น้ำก่อยน้ำเวลาน้ำมันลดเนี่ยน้ำก่อยมันหนุน
8: ขึ้นน้ำทะเลหนุน
7: ใช้ไม่ได้น้ำมันเป็นน้ำก่อยไงก็แน่นอนมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วล่ะเรื่องน้ำทะเลหนุนเนี่ยทีนี้เขาก็เลยต้องเอาน้ำเนี่ยความคิดคนสมัยก่อนเก่งก็เลยเอาน้ำที่มาจากคลองหนึ่งที่ว่าคลองเชียงรากเนี่ยนะครับเอามาแล้วมาใช้ขุดมาเรื่อยใช่ไหมน้ำมาเนี่ยเสร็จปุ๊บก็มากักเอาไว
8: ้
7: พี่เดียวเอามากักไว้ที่บริเวณสามเสนก็คงจะสร้างถังเก็บเอาไว้แต่สมัยก่อนเนี่ยมันคงไม่มีระบบอะไรที่ทันสมัยหรอกก็เลยใช้เครื่องกวนที่มีส่วนผสมของสารส้มเนี่ยเป็นก้อนๆสารส้มเป็นมันจะเป็นสารส้มเนี่ยจะเป็น
8: แต่จริงสารส้มเนี่ยสารส้มนี่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยนะ
7: ใช่ครับผม
8: ส้มสตุ
7: สารส้มเนี่ยผมเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนตอนอยู่ม.ต้นเนี่ยเน
8: า
7: ะปี2526
8: ใครได้เคยใช้บ้าง
7: ล่ะถ้าใครเรียนจำปีพ.ศ.ได้เลย2526 27ผมอยู่ม.ต้นเขาชี้วิชาวิทยาศาสตร์เขาต้องให้เราเอาสารส้มไปต้มใส่กระป๋องนมอะกระป๋องนมแต่ก่อนเรามันต้องแกะกระป๋องนมใช่ป่ะเอาไปต้ม
8: อ๋อเอามาให้ตกผลึก
7: ตกผลึกเพื่อให้เป็นพีระมิด
8: มันจะสวยมันจะสวยจริ ง
7: ๆเอาเชือก
8: เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเด็กๆยังเรียน
7: คือเราเอามัด
8: ทดลองกัน
7: เอาสัมส้มมัดก้อนแรกก่อนเ
8: ร
7: ื่องที่ก้อนดีที่สุด
8: ใช่ใช
7: ่ใช่ไหมครับแล้วห้อยกับกระป๋องนม
8: คร
7: ับ แล้วก็น้ำในนั้นไปเป็นน้ำจากสารส้มที่เราต้มเย็นแล้วทีนี้ก็คอยดูว่ามันเกาะใครเกาะได้เป็นรูปทรงเรียวพีระมิดได้คะแนนเต็ม
8: นี่แหละใครยังใช้สารส้มทุกวันนี้อังกฤษสมัยเขาใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วก็ตามต่างจังหวัดก็ยังใช้อยู
7: ่อันนี้เราพูดถึงว่า
8: น้ำแต่สมัยเราห้างอ
7: ่
8: ะ
7: น้ำเอามากักไว้แล้วก็ใช้สารส้มแกว่งคงจะมีเครื่องขนาดใหญ่
8: จะทำให้น้ำมันใสขึ้น
7: พอใสเสร็จปุ๊บก็ถึงจะต่อท่อ
8: ครับ
7: นะครับต่อท่อเข้ามาใช้ใน
8: พระนคร
7: แล้วก็อาจจะสื่อถึงหมายถึงในพระบรมมหาราชวังด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี้ยมันยังมีท่อประปาประปาแปลว่าน้ำทางน้ำไหลใช่ไหม
8: ประปานี่เป็นคำภาษาสันสกฤต
7: ใช่แปลว่าทางน้ำไหล
8: ก็ยังคงกรมพยาน
7: กรมพยานนริศรานุวัติวง
8: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวก่อน
7: ใช่ไหม
8: ไม่ใช่ครับพระสังฆราช
7: อ๋อขอโทษนะครับผู้ที่ออกแบบใช่ไหมคร
8: ับผู้ที่คิดประดิษฐ์ค่ะตั้งคำ
7: คำประปาก็คือสมเด็จมหาสมณเจ้าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรส
8: ใช่ครับ
7: ส่วนพระสังฆราชองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร
8: ์เป็นผู้
7: คิดคำว่าประปาบัญญัติประปาเนี้ย
8: ขึ้นมาน
7: ะครับก็ถือว่าโอ้โหพระองค์ท่านเก่งเนาะบวชเป็นพระนะฮะ
8: ก็คือประปาเนี่ยมีความหมายว่าเป็นแค่เหมือนน้ำที่ผ่านแล้วเป็นน้ำพุอ่ะม
7: ัน
8: ขึ้นมาเป็นพุเป็นอะไรเงี้ย
7: เราจึงมีน้ำใช้ในพระนครและพระบรมมหาราชวังซึ่งก็มีหลักฐานให้เราเห็นจุด
8: ยังไงครับจุด
7: เป็นรูปก๊อกน้ำเลย
8: อยู่ตรงบริเวณไหนของพระบรมมหาราชวัง
7: คือจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ผมสันนิษฐานเอาเนาะน่าจะเป็นจุดที่อยู่บริเวณทั้งชั้นในและชั้นนอกเพราะว่าชั้นใน2เขตมันจะเป็นถังขึ้นมาเลยเป็น
8: แท่ง
7: เป็นแท่งขึ้นมาเลยนะฮะจากรูปเนี่ย
8: คล้ายเสาหรืออะไรไหม
7: ครับใช่มันเป็นรูปที่ผมมีหนังสือเนี่ย
8: ถ้าเคยคนอยู่ใน Facebook
7: เปิดดูได้เลยครับ
8: ก็จะเห็นภาพเดี๋ยวทางจันเอโชว์ให้ดู
7: เนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นถังขนาดเนี่ยครับ

0: เราทราบกันเป็นอย่างดีผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงทราบด้วยแหละ
1: ถ้าบางท่าบางท่าน
0: โดยเฉพาะที่เราเห็นเด่นชัดเนี่ยเกิดขึ้นด้วยหลักฐานก็เกิดขึ้นที่ปีพระนครศรีอยุธยาด้วยก็มีหลักฐานถ้าใครเดินเข้าไปในพระราชวังโบราณเนาะก็จะเจอ
1: ทางทิศเหนือไปทางวัดพระเมรุน่ะ
0: แถวพระที่นั่งสุริยันต์อมรินทร์น่ะก็คือวิหารพระที่นั่งใหญ่ๆมันจะเรียงกันเป็นแนวใหญ่ๆเลยอ่ะวิหารสมเด็จสันเพชรประสาทสุริยันต์อมรินทร์คือจะมีท่อน้ำประปา
1: เป็นดินเผา
0: ดินเผาแล้วก็พระที่นั่งบางองค์ก็ยังมีช่องเชื่อมท่อน้ำประปาอยู่ด้วยท่อดินเผาอ่ะอยู่ด้วยอันนั้นคือเราเชื่อว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคของสืบพนารายมหาราชจากท่าที่เด่นชัดที่คนจะพูดถึงกันเยอะๆเลยก็คือบริเวณวังนารายณ์ราชพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศ
1: ที่ลพบุรี
0: ครับเดินเข้าไปประตูพยัคฆ์คาประตูใหญ่อ
1: ่
0: ะนะครับเดินเสร็จปุ๊บซ้ายมือท่านจะเห็น1ถังใหญ่ๆถังเก็บน้ำประปาติดกับถังเก็บน้ำประปาจะเป็นโขผนังอ่ะทำด้วยโบกด้วยอิฐและปูนซีเมนต์นะครับแต่ว่าไม่ได้สมบูรณ์นะมันมีแค่ส่วนฐานล่างแล้วก็ข้างๆก็จะมีลักษณะการจำลองท่อดินเผาเอาไว้ให้เห็นว่าเนี่ยเป็นการเก็บจุดเก็บน้ำประปาในยุคนั้นที่น้ำเนี่ยผ่านมาน่ะมี2จุดนะ
1: ใน
0: ย
1: ุคพระนารายณ์เนี่ย
0: ท่านได้จากนายช่างชาวอิตาลีกับฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ช่วยกันคิดขึ้นมาจุดน้ำเนี่ยจะมี2จุดก็คือ1เลยออกไปแหล่งน้ำเลยออกไปทางด้านเมืองใหม่ปัจจุบันเนาะเพราะลพบุรีจะมีเป็นเมืองเก่าคือโบราณสถานเมืองใหม่ตั้งแต่ยุคสร้างสมัยเจ้าพลปอเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่กรมบัญชาการทหารพิเศษไล่ตั้งแต่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยขึ้นไปสถานที่ราชการทั้งหมดตั้งแต่โรงเรียนพระนารายณ์ที่เราเรียกว่าโรงเรียนพระนารายณ์จริงๆเค้าเรียกโรงเรียนเทพสตรีนะครับคุณก็บอกทำไมชื่อโรงเรียนเทพสตรีทั้งๆเป็นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยก็ไม่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรก็เลยไปจนแถวเลยจะไปทางเส้นทางพุทธบาทนะคะแต่ถึงก่อนน
1: ั่
0: นแ
1: หละคือที่ไหนครับมาจาก
0: อ่างซับเหล็กผมเคยขึ้นไปดูน้ำใสมากปัจจุบันยังน้ำใสเลยนะไปเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ
1: ่แล้วก็วันนี้ก็ยังใช้งานอยู่
0: จริงใช้งานคือเป็นแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว
1: จะมีตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: เออครับมันเป็นแหล่งน้ำอันนั้นอะน้ำใสเชื่อว่าเอาไว้ใช้บริโภคคือใช้ดื่ม
1: สับเหล็ก
0: ส่วน
1: อีกแหล่งหนึ่ง
0: อีกแหล่งหนึ่งจากทะเลชุบศรทะเลชุบศรก็อยู่เลยไปทางโรงพยาบาลเมืองใหม่ก็คือถ้าเราหันหน้าก็หาพระบรมราชานุสาวรีย์พระนารายณ์มหาราชหันหน้าขวามือทางไปโคกกระเทียมอะค่ะทางไปโคกกระเทียมปุ๊บแล้วพอผ่านโรงพยาบาลเมืองใหม่มันจะมีแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนี่ยแอ่งนั้นทั้งหมดน่ะมันจะมี
1: เรียกว่าทะเลชุบศร
0: ทะเลชุบศร
1: ก็คือเขาก็เอาน้ำจากทะเลชุบศรก็เอาเข้ามาสู่
0: แต่น้ำทะเลชุบศรเขาชื่อว่าเป็นน้ำขุ่นไม่ได้ใส่มันอ่างสับเหล็กก็ต่อท่อดินเผาระหว่างอย่าลืมว่าทำเป็นรางน้ำอ่ะทำเป็นรางน้ำแล้วก็อัดอิฐแตกเป็นรางเอาไว้แล้วก็ใช้ท่อดินเผาวางเอาไว้นี่อย่าลืมน้ำมันจากที่สูงเนาะเขาผ่านจากที่สูงแต่งั้นแหละคือเป็นที่ที่สูงทั้งสองแห่ง
1: มันเป็นเหมือนภูเขาขึ้นไปแล้วก็
0: ชาวอิตาลีกับชาวฝรั่งเศสเก่งเขาระบายน้ำออกมาระบายน้ำมาเสร็จปุ๊บด้วยความแรงอัดของน้ำเขากลัวท่อแตกเขาก็เลยสร้างที่ระบายน้ำเป็นป่องขึ้นปัจจุบันก็มีอยู่เหลือ1ป่องอยู่ในวิราชภัฏเทพสตรีคุณเรียกครูเทพสตรี
1: ใครอยากไปดูก็ไปเห็นได้ก็เหมือน
0: แต่ไปดูทางไหนรู้ป่ะ
1: พอน้ำมา
0: ปัจจุบันมันเป็นศาลที่เขาบูชาก็เรียกว่าเจ้าพ่อป่อง
1: แต่จริงๆคือเป็นป่องสำหรับ
0: ระบายน้ำ
1: สำหรับระบายน้ำเพื่อลดแรงดัน
0: แรงดันก็ไหลมาใช่ป่ะไหลมาเสร็จปุ๊บถ้าเทชุบศรน่ะมาเก็บเอาไว้ที่บริเวณวงเวียนสระแก้วก่อนแต่ก่อนวงเวียนสระแก้วเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่พอยุคโจมพลปพิบูลสงครามเนี่ยแกจะสร้างอนุสาวรีย์ตัวแกเองที่ก็ดูอาจจะไม่เหมาะสมก็เลยสร้างเป็นลักษณะของเชือกของพานและเป็นแท่งเทียนน่ะแต่ในสมัยอดีตน่ะคือเป็นจุดที่เก็บน้ำเก็บน้ำเสร็จปุ๊บน้ำที่มาจากอ่างสะเบ็มก็มาเลยใช่ไหมเพราะมันใสแต่ถ้าน้ำจากเรือชุบศรมันต้องมาเก็บให้ใสก่อน
1: ตัวก่อนให้ตกตะกอน
0: ทั้งสองแนวเนี่ยก็มารวมกันที่บริเวณปางแขกเพราะปางแขกจะมีที่เก็บกักน้ำอยู่ด้วยถ้าใครปางแขก
1: แสดงว่ามีหลายจุดจะมันเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบชนประทาน
0: ระ
1: บ
0: บชนประทานสมัยก่อนแล้วจึงทั้งผมไม่แน่ใจนะครับขอโทษทีทั้งสองสายเนี่ยก็มารวมกันน่าจะมารวมกันบริเวณที่ปางแขกแล้วจึงไหลเข้าสู่บรมมหาราชวังพื้นที่ของวังนาราราชนิเวศเนี่ยบริเวณที่เราเดินเข้าไปเนี่ยคือบริเวณพระราชฐานชั้นนอกจะสูงพระราชฐานชั้นกลางจะต่ำลงไปเรื่อย ผ่านชั้น

0: ไนจะต่ำเลยน้ำก็เลยผ่านจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจึงเป็นที่เกิดน้ำพุแห่งแรก
1: น่าสนใจมาก
0: ปัจจุบันมีน้ำพุแล้วนะไอ้ในอดีตมีน้ำพุด้วยนะสมัยพระนารายณ
1: ์
0: ข้างตึกกับถังน้ำประปาก็เรียกตึก12ท้องพระคลังตึก12ท้องพระจะเป็นตึกเลี้ยงรับรองแขกเมืองตึกเลี้ยงรับรองแขกเมืองเวลาแขกราชทูตมาเนี่ยจะต้องเลี้ยงตรงนั้น
1: เดี๋ยวเล่าหมดเราจะไม่มีเรื่อง เราไม่มีเรื่องเล่ากันในวาระต่อไปผมว่าน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสมเด็จพระนารายณ์กับลพบุรีซึ่งเราอาจารย์เอติดผมไว้หลายทีผมไม่อยากให้พูดเรื่องลพบุรี เอาไว้เดี๋ยวเรา
0: สนุกมากเลยนะเพราะเป็นคนลพบุรี
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อเรื่องของระบบประปาแล้วก็พระบรมมหาราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
0: ์ได้เลยครับ
1: เดี๋ยวสักครู่ครับ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
3: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
4: ้มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้ปอร์เช่เช็คอินกะละบะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche GermanyPorsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
8: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
9: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
10: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
1: ครับเราก็กลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการตำนานทัศนาในค่ำคืนนี้ซึ่งเรากำลังอยู่กันที่ระบบประปาในสมัยพระนารายณ์
0: เรื่องน้ำ
1: กันอยู่เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งผมว่าตอนนี้ก็คลี่คลายลงบ้างแล้วหลายๆท่านก็ระดับน้ำบ้านเรือนก็เริ่มทำความสะอาดกันแล้วหรือหลายๆท่านก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอนะครับ
0: ครับ
1: ก็เมื่อกี้เราอยู่ลพบุรีกันอยู่สนุกมากผมสงสัยนิดนึงว่าในปัจจุบันนี้ทั้งอ่างซับเหล็กแล้วก็ทะเลชุบศรยังมีอยู่ไหมครับ
0: ทะเลชุบศรยังมีอยู่อ่างซับเหล็กก็ยังมีอยู่อ่างซับเหล็กยังมีน้ำเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนปัจจุบัน
0: เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับ
1: ส่วนทะเลชุบศร
0: ส่วนทะเลชุบศรเนี้ยก็กลายเป็นตัวทะเลเนี่ยเป็นบ้านเรือนคนไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีร่องรอยเวลาเราเดินทางเข้าไปเราจะรู้เลยว่าเป็นทางสูงซ้ายขวาจะเป็นแอ่งนั่นแหละคือบ้านอยู
1: ่
0: แต่ก่อนในอดีตสมัยพระนารายณ์เป็นแหล่งปลูกน้อยหนาเยอะนะครับแล้วจึงจะเป็นพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านก็เลยทรงสร้างพระที่นั่ง องค์นึงที่เรียกว่าพระที่นั่งเย็นหรือพระที่นั่งไกรสรศรีราชเพื่อไว้สำหรับคลองช้างป่าเวลาที่พระองค์อยู่เสด็จออกมาคลองช้างป่าเนี่ยมันไกลเนาะจากวังนารายณ์มันไกลกลับไม่ทันไงคะก็เลยต้องมาสร้างพระราชวังองค์นี้เพื่อเป็นที่ประทับค้างแรมเพราะจุดที่คลองช้างเนี่ยของท่านก็คือแนวแต่ย่านโคกระเทียมเป็นต้นไปย่านนี้นะครับก็ตรงจุดนั้นเป็นป่าเป็นเขาท่านก็มาคล้องเสร็จมาล่าเสืออะไรพวกนี้แล้วก็มาประทับค้างแรมแล้วก็ใช้อีกครั้งก็คือตอนดูจันทรุปราคากับสุริยุปราคาเพราะตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ปัจจุบันเป็นอยู่เลยนะ
1: ครับ
0: ถ้าท่านเข้าไปบริเวณอนาบริเวณพระที่นั่งสุริยะอมรินทร์หรือพระที่นั่งเย็นเนี่ยท่านมองไปไกลๆนะมันโล่งหมดเลยมันเป็นท้องฟ้าโล่งหมดเลย
1: ก็คือสมัยนั้นสมัยพระนารายณ์นี่คือเมืองหลวงก็เรียกแทบจะเรียกว่าลพบุรีอ่ะคือ
0: เป็นราชธานีที่
1: เป็นราชธานีในสมัยพระนารายณ์
0: ก็มาอยู่เกือบ11เดือน
1: อ
0: ่ะมาอยู่นานก็9เดือนที่เหลือก็อยู่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: ดังนั้นอาณาบริเวณพระที่นั่งสุริยะพระที่นั่งไกรสรศรีราชแม้ปัจจุบันก็ยังเห็นรากฐานของคำว่าบรรยากาศของเขามันโล่งจึงเป็นที่ดูจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาได้ง่ายที่สุดนะครับก็ปัจจุบันหลักฐานต่างๆนั้นมันก็คงหายไปตามกาลเวลาแต่ยังมีร่องรอยของสถานที่เก็บกักน้ำอยู
1: ่
0: ถ้าใครเดินเลยไปจากพระที่นั่งเดินตรงไป
1: นิดนึ
0: งจะมีพระพาอยู่หลังนึงศาลาพระพาโถงผมชอบไปนั่งเงียบดังนั้นมันจะมีแอ่งน้ำอยู
1: ่
0: อยู่ที่เป็นร่องรอยของแอ่งน้ำอยู่ด้วยน้ำเนี่ยนั่นแหละก็นำมากักเก็บในสระแก้วก่อนแล้วจึงจะไปไว้ที่ปางแขกปางแขกจะมีถังเก็บน้ำอยู่แล้วจึงจะผันเข้าไปในบรมราชวังที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้เนาะ
1: ครับเอาไว้คราวหน้า
0: เดี๋ยวเต็มเต็มกัน
1: เราเต็มไปเรื่องลพบุรีเราไปเที่ยวลพบุรีกันบ้างแล้วก็ไปตามรอยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
0: ได้เลย
1: ครั้งนี้เราเข้าวังกันอีกครั้งไหมฮะถวายตัว
0: เรากลับมาสู่ในยุครัตนกุสินทร
1: ์ครับ
0: คือยุคของรัชกาลที่ห้าเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะตั้งแต่ก่อนร.4ไม่ว่าท่านพี่เดี่ยวทราบไหมนะสมัยก่อนนี้ว่ามันมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ
1: ผมรู้จักแต่ต้นมะขามถ้าไปสนามหลวง
0: ก็บริเวณสนามหลวงปลูกสมัยร.5นะครับเพื่อจะให้เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นต้นไม้ที่มันมีความคงทนนะเน
1: า
0: ะปลูกมายุคตั้งแต่สมัยรัชกาล
1: ที
0: ่ห้า
1: เขาเอาตามชื่อด้วยไหมครับตามความเชื่อได้ไหมหน้าเกรงขาม
0: ปลูกต้นมะขามก็ทำไม่มีคนเกรงขามทั้งที่แต่ก่อนนั้นเป็นที่ปลูกข้าวมาก่อนการปลูกข้าวในสมัยก่อนปลูกถึงชิดกำแพงพระนครเลยนะแต่ละทิศเหนือเลยนะ
1: ก็เป็นนาข้าว
0: เป็นนาข้าวทั้งหมดทีนี้พอมา
1: ไหนมาต้นไม้ของเรา
0: ต้นไม้ในที่นี้หลายท่านคิดว่าเป็นต้นอะไร
1: ในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับ
0: ใช่และอยู่ในเขตพระราชฐานด้วยนะครับต้นไม้นั้นก
1: ็ต้น
0: ขนุน
1: อ้าวแล้วขนุนมีทำไมมีตำนานอะไรมาเกี่ยวข้อง
0: จริงๆเนี่ยถ้าผมไม่มีหนังสือเล่มนี้ผมก็คงจะไม่รู้จริงนะ ผมซื้อมาเนี่ยจาก รู้สึกจากในงานขายหนังสือที่ศูนย์ประชุมชาติศิริกิติ์ไม่ผิดเป็นมันจริงหนังสือมันหาอ่านยากอ่ะเน
1: า
0: ะก็เลยเปิดไป
1: เปิดไป
0: เขาบอกว่าในเขตพระราชฐาน
1: ครับ
0: ในหมู่พระมหามนเทียนด้วยมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าต้นขนุนต้นขนุนต้นนี้ใครจะไปคิด
1: พิเศษคือ
0: ปลูกแต่สมัยรัชกาลที่4
1: ครับ
0: โดยเจ้าจอมในสมัยรัชกาลที่4เป็นผู้ปลูกเจ้าจอมบรรดาเที่ยง
1: ครับ
0: นะครับเป็นผู้ปลูกนะครับเนี่ยแล้วก็ปลูกเนี่ยอย่าลืมนะจนเจริญเติบโตมาจนถึง
1: จนม
0: ี
1: ผล
0: จุพัน
1: จนมีผลใช่ไหม
0: มีผลคือ
1: มีผลต้นนี้ก็ยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตาย
1: โอ้อายุยืน
0: รัชกาลที่9ให้เขาเรียกว่ามีการอนุรักษ
1: ์
0: ด้วยในยุครัชกาลที่9แล้วก็จนถึงรัชกาลปัจจุบันแต่อย่าลืมปลูกตั้งแต่รัชกาลที่4นะนะครับโดย
1: เรื่องเล่ายังไงครับ
0: เรื่องเล่าคือเจ้าจอมองค์นี้ในรัชกาลที่4เนี่ยท่านขอพระราชอนุญาตปลูกเอาไว้แต่ปลูกเนี่ยก็คือตำแหน่งเนี่ยในหมู่พระมหามนเทียนใกล้ติดกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณคือในหมู่พระมหามนเทียนหมายถึงจุดที่เราออกจากวัดพระแก้วอ่ะแล้วเดินประตูศรีรัตนะ
1: อันนี้คือฝ่ายในป่ะฮะชั้นในป่ะหรือ
0: คือมันเชื่อมต่อในกับกลางคือเอางี้ก็ยึดวัดพระแก้วก่อนพระแก้วแล้วเราเดินผ่านช้าง2ต้นน้อยอยู่ที่ทศกิริวันทศกิริธรน่ะประตูนั้นเราต้องเดินออกอยู่แล้วล่ะเดินเสร็จปุ๊บซ้ายไปพระที่นั่งบรมพิมาน
1: ครับ
0: หน้าเราเนี่ยเขาเรียกหมู่พระมหามนเทียนใกล้ชิดเราสุดคือพระที่นั่งที่สำคัญคือจักรพรรดิพิมานเป็นสันตสินอมรินทร์วินิจฉัยมหาสุริยะพิมานพระที่นั่งที่ออกท้องโพรงอ่ะจะเป็นพระที่นั่งองค์ที่อยู่ ขาเรียกว่าอยู่ใกล้เรามากที่สุดแล้วถ้าเรามองไปเนี่ยเรามองไปถ้ามองไปจริงๆจากข้างนอกจะเห็นกำแพงจะเห็นนี่คือพระที่นั่งขวางอยู่เนี่ยเป็นม้าพระสารทักษิณในตำแหน่งนั้นมันจะมีต้นขนุนอยู่ต้นหนึ่งต้นขนุนต้นนี้ได้รับเช่นในการทำพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกวดน้ำให้กับพระราชพิธีกับพระสยามเทวาธิราชน้ำที่หยาดนี้ก็เอามาเทใส่ต้นขนุนนี
1: ้
0: น้ำที่เกี่ยวกับในพระราชพิธีต่างๆ
1: ก็คือเหมือนว่าเรากรวดน้ำเราต้องไปเทในคนต้นไม้ใหญ
0: ่ก็เลยต้นไม้ต้นนี้ก็เลยเป็นต้นที่ได้รับน้ำสำคัญอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีเทวดาศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาอยู
1: ่
0: เขาเรียกว่า
1: ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แน่
0: ขนุนไพศาลก็คือชื่อตามพระที่นั่งอ
1: ๋อไพศาลทักษิณ
0: ไพศาลทักษิณคือพระที่นั่ง3องค์เนี้ยเรียงกันอย่างนี้จักรพรรดิจะอยู่พื้นที่สูงอยู่ติดเขตฝ่ายใน
1: ครับ
0: ถัดมาจะเป็นไพศาลทักษิณไพศาลทักษิณก็คือเป็นที่ประดิษฐานของพระสยามเทวาธิราช
1: ครับ
0: อยู่บริเวณเขาเรียกว่าจุดกึ่งกลางของพระที่นั่งไพศาลทักษิณเลย
1: ขนุนนี่มีลูกไหมครับ
0: มีลูกเนี่ยผมเปิดให้ดูเป็นผลชัดเจนเลยพวกท่านหลายๆท่านคงจะงงเนาะมีขนุนด้วยเน
1: า
0: ะนะครับแล้วมีจริงๆนะนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังแป๊บนึงนะครับผมจะเปิดเนี่ยให้มีหลักฐานว่าเรามันมีจริงนะนี่พี่เดียวนะ
1: อุ้ยสีเหลืองสวยใช่อ่ะคนที่อยู่ใน Facebook ก็อาจจะ
0: ไม่แน่ใจจะมี
1: ไม่แน่ใจจะสู้กันไม่ได้หรือเปล่า
0: จากหนังสือเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยครับเป็นต้นเลย
1: ต้นใหญ่เหมือนกันต้นใหญ่
0: แล้วก็มีลูกขนุนต้นขนุนเนี่ยก็บอกว่าประวัติความเป็นนาอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะ
1: ครับ
0: เป็นตำนานที่นำน่าจะรู้นะครับแต่อนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่งด้วยประโยคนี้เลยครับคือจะจอมบรรดาเที่ยงในรัชกาลที่4นะครับท่านเป็นพี่สาวร่วมมันดากับเจ้าจอมบรรดาชุ่มเพราะพระเจ้าจอมบรรดาชุ่มเราคุ้นเลยก็คือ
1: เ
0: ป็นพระมันดาของสมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับก็แต่เจ้าจอมบรรดาที่ปลูกเนี่ยเป็นเจ้าจอมบรรดาที่ชื่อเที่ยงท่านเป็นบาทบริจาริกาหรือพระสนมเอกในรัชกาลที่4นะครับแล้วท่านเนี่ยปลูกต้นนี้แล้วก็ดูแลต้นนี้มานะครับเขาบอกว่าน้ำดื่มจากเครื่องสังเวย
1: ครับ
0: น้ำดื่มนะจากเครื่องสังเวยมาจำเริญใต้ต้นขนุนนี
1: ้ครับ
0: น้ำดื่มนั้นมาจากอะไรบ้างก็คือน้ำดื่มมาจากการถวายพระสยามเทวาธิราชน้ำดื่มจากพระราชน้ำจากในพระราชดีต่างๆมาลงที่ต้นนี้แม้แต่พวกเครื่องสังเวยอะไรต่าง
1: ๆก็เหมือนใครจะกรวดน้ำใครกรวดน้ำเอ่ยใครจะถวายพระอะไรต่างๆน้ำที่เหลือก็จะเอามารด
0: คือน้ำดื่มจากเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราชเนี่ยเขาเปรียบเสมือนน้ำพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์คือพระพุทธมนต์เนี่ยคือพระแต่ใครได้เทพประมูลเนี่ยคือคราม
1: ดังนั้นผลของขนุนอันนี้ก็คงเป็นที่หมายปองของหลายๆท่านในวัง
0: ต้นขนุนไพศาลทักษิณนี่แหละต้นขนุนไพศาลทักษิณก็มีอายุเจริญยืนยาวมาถึงรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้คือรัชกาลที่9
1: ครับแต่จริงปัจจุบันนี้ก็ยังมีต้นนี้อยู่ก็จนถึงรัชกาลที่10
0: รัชกาลที่9เนี่ยท่านมีพระบรมราชานุญาตให้งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการวิจัยเนื้อเยื่
1: อ
0: เพื่อขยายพันธุ์พระราชทานให้ข้าทูลอองธุลีพระบาทและข้าราชบริพารนำกล้าที่เพาะไปปลูกยังเคหสถานของตน
1: ขนุนไพศาลเนี่ยนะครับ
0: ใช่แล้วใครมีนะมันต้องมีสิ
1: เนาะ
0: นาน
1: ต้องตามการถ้าเกิดใครไปเที่ยวไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังก็สามารถไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กับต้นขนุนนี้ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้เขามีถึง
1: อ๋ออันนี้เข้าไม่ถึงหรอครับโอ้
0: ตอนนี้หมู่พระมหามนเทียนเนี่ยในพระที่นั่งอมรินทร์นิชัยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าไปได้แต
1: ่
0: เข้าไปเนี่ยเราต้องนั่งให้เรียบร้อยเพราะว่ามีพระที่นั่งพระแท่นราชบัลลังก์สำคัญบุษบกมาราและพระแท่นราชบัลลังก
1: ์ครับ
0: เขาเรียกประดิษฐานอยู่ในสถานที่อย่างนี้และยังคงใช้งานอยู
1: ่ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนที่ผมพานักศึกษาเข้าไปเนี่ยยังเข้าไปหมอบกราบ
1: ปัจจุบันนี้ก็
0: ไม่ได้
1: ยังเข้าไม่ได้
0: เข้าไม่ได้แล้วป
1: ิ
0: ดเลยพอปิดเลย
1: จะไปตามหาต้นขนุนไพศาล
0: พอปิดเลยก็เลยมองอะไรไม่เห็นอะไรไม่เห็นทั้งสิ้นนะครับดังนั้นก็เพียงแค่ได้เล่ากัน
1: แล้วมีเรื่องอะไรที่เห็นอาจารย์เอบอกอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบติดค้างเกี่ยวกับ พระบรมมหาราชวัง
0: พระที่นั่งดุสิต
1: ยังไงครับ
0: คือจริงๆเราค้างจนหมู่พระมหาปราสาท
1: ครับ
0: หมู่พระมหาเมืองเทียนคืออันเป็นที่ประทับ
1: ครับ
0: หมู่พระมหาปราสาทก็คือที่มียอดเป็นปราสาทประกอบไปด้วย
1: ยังไงฮะ
0: หมู่พระมหาปราสาทเนี่ยมีหนึ่งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทป
1: ั
0: จจุบันแต่ก่อนชื่ออมรินทราภิเษกมหาปราสาทแล้วก็ไฟไหม้เนาะ
1: ครับ
0: ไฟไหม้ลงก็สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นมาแทนโดยใช้แบบอย่างจากพระที่นั่งองค์สำคัญที่อยุธยาที่อยู่ติดแม่น้ำลพบุรี
1: อ
0: ่ะคือพระที่นั่งสุริยัตอมรินเป็นรูปทรงจัตุรมุขคือยื่นออกไปทั้ง4มุมเลยนะครับอันนั้นแหละแบบอย่างเลยเหมือนกันเลยนะครับเอามาสร้างเป็นพระที่นั่งดุสิตในตำแหน่งเดิมที่ไฟไหม้ลงไป
1: ครับ
0: ดังนั้นพระที่นั่งองค์แรกในพระบรมมหาราชวังคือพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทนะครับไหม้ไปแล้วไหม้เสร็จปุ๊บก็สร้างพระที่นั่งดุสิตขึ้นมา
1: ครับ
0: ปัจจุบันเป็นหนึ่งในหมู่มหาปราสาทที่ประกอบไปด้วยต่อจากหมู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคือพระที่นั่งพิมานรัตยา
1: ครับ
0: เชื่อมกันเลยนะครับผมเคยขึ้นไปเนี่ยหลายขั้นเคยขึ้นไปอยู่แล้วดุสิตปัจจุบันก็ยังขึ้นได้อยู่ในพิธีเขาเรียกว่าในพิธีพระบรมศพของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนาะนะครับก็จะไปกราบพระบรมศพแต่อีกองค์นึงพิมานรัตยาเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระศพของพระเจ้าลูกเธอนะครับในรัชกาลที่10
1: ครับ
0: ครับอยู่2พระที่นั่งเลยองค์พงพานนั่นแหละอยู่ในพิมานรัตยาแล้วก็ในบริเวณเนี้ยจะมีกำแพงแก้วล้อมรอบบนกำแพงแก้วเนี่ยจะพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทเป็นพระที่นั่งโถงคือเปิดโล่ง
1: ครับ
0: นะครับเป็นสำหรับในพิธีที่ทรงเสลี่ยงคานหามใช่มั้ยก่อนนะคือกษัตริย์พระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าลูกเธอเวลาจะไปโศกันคือสมเด็จพระเจ้าลูกยศถึงสูงเนี่ยเจ้าฟ้าขึ้นไปก็เรียกโศกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็คือจะไปเขาเรียกว่า
0: ถ้าหม่อมเจ้าเนี่ยถ้าหม่อมเจ้าลงมาเรียกเกศากันจะไปตัดผมไฟเนี่ยต้องมาขึ้นเสลี่ยงกันถามนะพระที่นั่งองค์เนี้ยอ่ะให้เข้าใจง่ายๆ
1: ครับ
0: ทางเรียกทางราบ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทางน้ําอ่ะทางราบอ่ะเพราะเสลี่ยงกันถามอ่ะจะยกต่ําไม่ได้ใช่มั้ยต้องยกขึ้นสูงงั้นเวลาจะเทียบเนี่ยมันจะมีเกยสระเอกกไก่ยักษ์กับเกยก็คือจุดที่เชื่อมระหว่างพระที่นั่งอ่ะเพื่อให้เสลี่ยงเนี่ยเทียบได้ง่ายขึ้นนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเนี่ยเวลาที่จะโกนจุกเนี่ยก็ต้องเดินออกมาแล้วก็นั่งเสลี่ยงใช้พระที่นั่งองค์นี้แล้วพระที่นั่งองค์เนี้ยก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับพระที่นั่งที่พระราชวังบางปะอินสมัยที่รัชกาลที่5ทรงสร้างพระที่นั่งใหม่เนี่ยไอสวรรค์ทิพยอาสน์เนี่ย
1: ตรงกลางน้ำ
0: เอาง่ายๆว่าไอสวรรค์ทิพยอาสน์เนี่ยได้แบบจากอภรณ์พิโมกปราสาท
1: ครับ
0: แล้วก็ในหมู่พระมหาปราสาทยังมีพระที่นั่งอีก1องค์ก็คือพระที่นั่งราชกัลยาณสภา
1: ครับ
0: พระที่นั่งราชกัลยาณสภาเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่แล้วเพราะเป็นที่ห่วงห้ามนะครับเป็นพระที่นั่งที่เป็นอาสนะอาคารตึกก่อด้วยอิฐถือปูนเนี่ย2ชั้นอาคารทึบแต่เห็นชัดพอเดินไปเนี่ยผ่านพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเนี่ยเดินตรงไปปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาทางตรงทิศทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยท่านจะเห็นเลยอภรณ์พิโมกปราสาทราชกัลยาณสภาพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเนี่ยใช้งานสำคัญอยู่2ครั้งอยู่หลายครั้งแหละแต่ที่สำคัญที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยก็คือครั้งที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
1: ครับ
0: สมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีบรมราชินีต้องมาว่าราชการแทนพระที่นั่งองค์นี
1: ้
0: จึงสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีบรมราชินีนาถ
1: ก็คือ
0: ว่าราชการ
1: ต่อด้วยคำว่านาถ
0: นอนนอนหนูสระอาถอถุงเนี่ย
1: ก็คือเป็นผู้สำเร็จราชการแทนองค์พระมหากษัตริย์ราชินี
0: ตอนที่ในหลวงร.5ไปยุโรปนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ในหลวงร.9ทรงผนวด2449
1: ครับ
0: ก็ผนวดเสร็จ
1: พระพันปี
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยตอนนั้นนะครับพระอิสยศในขณะนั้นเนี่ยก็ทรงมาว่าราชการแทนที่พระที่นั่งองค์นี้ราชกัลยาณสภาก็เลยได้เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ก่อนหน้าร.9คือร.8เนาะร.8ก็ตอนนั้นยังพะเยาอยู่ถูกไหมยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ยังมีผู้มุยังมีใช่ยังมีผู้ว่าราชการก็มาว่าราชการที่นี่ด้วย
1: เป็นสมเด็จย่า
0: สมเด็จย่าด้วยรู้สึกจะมาด้วยนะครับถ้าไม่พลาดนะถ้าไม่ผิดพลาดแต่ที่ชัดๆเลยคือยุคร.5ก
1: ับ
0: ยุคร.9ตอนทรงผนวดเป็นอาคาร2ชั้นนะครับข้างในข้างล่างแล้วจะมีบันไดเวียนขึ้นไปข้างบนเป็นชั้นลอยเสร็จ ใน2ชั้นเนี่ยมันจะมีชั้นลอยอยู่เชื่อว่ามีเขาเรียกว่าสิ่งสำคัญอยู่ในพระที่นั่งองค์นี้ด้วยคือเท้าฮิรัญพนาศูนย
1: ์
0: เป็นรูปหล่อ
1: ที่ก็คือเป็นยักษ์
0: ที่ชื่อว่าเป็นยักษ์ที่พระลักษมณ์คอยปกป้องรักษารัชกาลที่6ฮะ
1: ครับ
0: ก็เขาเรียกว่าอยู่ที่นี่ด้วย
1: ครับ
0: อยู่ที่รถลากรถพระราชยานรถโอเปิลสีเขียวของรัชกาลที่6ก็อยู่ด้วยอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎด้วยอยู่ที่บ้านของพระยาอนุรุธเทวาด้วย
1: เท้าฮิรัญ
0: เท้าฮิรัญพนาศูนย์เนี่ยเปิดมาให้ดูเนี่ยครับเป็นเทพรักษ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยชื่อว่าเป็นคอยปกป้องสาวแล้วรัชกาลที่6เสด็จไปไหนก็ตามจะปลอดภัยมาดูตลอดเนี่ยครับมือขวาถือกระบองนะครับมือซ้ายเท้าสะเอวเนี่ยนะครับเนี่ยนะเนี่ยเป็นเทพรักษ์ก็เนี่ยที่เราพูดถึงคือพระที่นั่งราชกัลยาณสภาก็เป็นที่สถิตขององค์เท้าฮิรัญพนาศูนย์นะครับอยู่ด้วยนะครับเท้าฮิรัญพนาศูนย์หรือเท้าฮิรัญหูองค์เดียวกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในรถโอเปิลตอนเดียวสีม่วงโทษทีในรถในหมวดรถยนต์หลวง
1: ครับ
0: ครับรถยนต์หลวงเนี่ยถ้าเป็นเห็นสีม่วงนะครับนั่นแหละใช่
1: จะว่าไปนี่เรื่องราวของพระบรมมหาราชวังจริงๆผมว่ามีเรื่องไม่จบมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไว้ค่ะถ้าเรามีโอกาสเราจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังกันอีกครั้งนึงแต่วันนี้เวลาจะหมดอีกแล้ว
0: ก็เร็วจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆก็ไว้สัปดาห์หน้าไหมครับเราจะไปมาฟัง
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเดี๋ยวลุ้นว่าจะเล่าเรื่องอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องลพบุรีเนี่ยน่าสนุกดี
1: หรือเปล่า
0: เพราะทุกคนท่านอยากสงสัยอยากรู้ว่าลิงยังอยู่ไหม
1: โอเคครับงั้นเราก็คืนนี้ส่งคุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีกันครับราตรีสวัสดิ์
0: เราก็จบกันที่บรมราชวังเนาะในหมู่พระมหาปราสาทว่ามีพระที่นั่งองค์ใดบ้างชื่ออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะครับก็ให้ทราบกันเพียงพอสังเขปแหละ
1: ทำงั้นก็เราราตรีสวัสดิ์คุณผู้ฟังไว้ณโอกาสนี้ครับ
0: นอนหลับฝันดี
1: ครับ
0: ราตรีสวัสดิ์นะครับคุณผู้ฟังรวมถึงพี่เดี่ยวด้วยนะคะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
11: กลับมาท่องอดีตกับตำนานทัศนาทุกวันศุกร์3ทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
12: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
13: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
14: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
15: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081 359 9310

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยลลิภักษ์วราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่า Feel So Good
10: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวยเลือกได้นะคะวันนี้อยู่กับโบตันนะคะเดี๋ยวคุณทิมจะตามมานะคะแล้วก็อยู่กับโบตันช้ำๆไปก่อนเพราะโบตันเนี่ยจะอยู่แค่เบรกแรกแล้วก็เดี๋ยวคุณพิมพ์เนี่ยจะอยู่สัมภาษณ์หมอในช่วงเบรก2นะคะให้เราได้ฟังกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยระหว่างเราคุณพิมพ์เดินทางวันนี้รถอาจจะค่อนข้างติดนะคะก็อยากจะให้ฟังเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงเพราะว่าตอนนี้คนก็เริ่มหวั่นใจกับน้ำท่วมเนาะบางคนบอกว่าโหน้ำเนี่ยมันเริ่มแย่แล้วแหละเพราะว่าฝนมันตกมาจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกไม่หนักนะคะแต่ว่ามันตกทั้งวันนั่นแหละมันตกแช่มันก็เลยทำให้ไปมาน้ำฝนเนี่ยทำให้น้ำมาท่วมกรุงเทพนะคะซึ่งล่าสุดมีมาอีกแล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง 9-13 ตุลาคมเรามาเช็คพื้นที่กันหน่อยดีกว่านะคะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1นะคะพูดถึงเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะครอบคลุมหลายภูมิภาคทั่วประเทศระหว่าง 9-13 ตุลาคมก็เตือนให้ประชาชนรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงด้วยเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของมวลเย็นจากจีนเนี่ยลงมาประทะถามว่าจะตกแช่ไหมโบตันคิดว่าไม่นะคะในความเห็นของโบตันเนี่ยเวลาที่ฝนจะตกแช่ค่ะมันจะเป็นฝนจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เป็นรูปตัวแอลค่ะที่รอบที่แล้วที่น้ำท่วมเนี่ยมันเกิดสาเหตุนี้แล้วเอ่ยหย่อมตัวแอลเนี่ยมันแช่อยู่ตรงภาคกลางเนี่ยนานมากนะคะมันก็เลยทำให้ฝนนะตกทั้งที่ทั้งวันนะคะแต่รอบนี้มันเป็นความกดอากาศสูงแต่ถามว่าท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ยก็ต้องดูปริมาณน้ำฝนเป็นหลักค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้ตกทั้งวันก็จริงแต่มันตกมากมาทีโครม60มิลลิเมตรอ่ะอันนี้ก็เริ่มหวั่นไหวแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ากรุงเทพของเราก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟซับน้ำไม่ค่อยจะได้แต่ทีนี้ พื้นที่ไหนรับมืออ่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางผ่านของน้ำป่าเนี่ยอันนี้น่ากลัวระวังน้ำป่าไหลหลากนะก็ฟังเสียงนิดนึงถ้ามีเสียงโคมคามโคมคามก็นอนๆอยู่ก็รีบลุกนะคะแล้วก็พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเป็นน้ำท่วมขังแต่ถ้าเกิดลาดชันก็อาจจะเป็นน้ำป่าไหลหลากที่ค่อนข้างที่จะอันตรายดูลักษณะน้ำที่มันแบบดินแดงเป็นสีแดงๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ใกล้น้ำเขาจะรู้อยู่แล้วแหละคนที่เขาเจอน้ำป่าไหลหลากกันเป็นประจำนะคะส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ขึ้นลมแรงนะคะสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนพิกัดเสี่ยงนะคะช่วงวันที่9ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้ส่วนวันที่10เนี่ยก็จะหนักหลายพื้นที่นะคะเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลโดยเฉพาะภาคตะวันออกจันทบุรีจันทบุรีระยองตราดนะคะก็ระวังฝนตกหนักมากนิดหนึ่งนะคะส่วน11คือวันพรุ่งนี้เนาะก็จะพบหลายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเนาะก็คือกรุงเทพด้วยนั่นแหละแล้วก็ภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะยาวไป12-13ก็จะเจอฝนหนักในภาคกลางตอนล่างนี่แหละกรุงเทพจะเจอช่ำๆเลยนะคะจริงๆกรุงเทพเนี่ยก็จะเจอตั้งแต่วันนี้แล้วแหละแต่ว่าช่ำๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็น12-13ตุลาคมนะคะรวมถึงภาคใต้เนี่ยซึ่งภาคใต้เนี่ยช่ำหนักสุดเลยเนี่ยน่าจะเป็นวันที่13ค่ะคุณผู้ฟังอ่ะทีนี้
11: ค่ะคุณโบตันค่ะ
10: รอบนี้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: เตือนสภาพอากาศกันอยู่ว่า
11: ฉันกำลังรอฟังอยู่เห็นบอกกรุงเทพ12ใช่ไหมฉันได้เตรียมวางแผนจัดตารางการซักผ้าของฉันก่อน
10: ก็ถูกค่ะเพราะว่าหนักสุดๆเลยของกรุงเทพจะอยู่วันที่ประมาณ12-13นะคะแต่10-11เนี่ยก็จะมาและแต่หนักสุดๆเลยช่วงนั้นแล้วก็ลักษณะที่อยากจะให้เตือนอีกครั้งนึงก็จะคล้ายๆครั้งที่แล้วที่หลังจากน้ำท่วมกรุงเทพช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพจะไม่ค่อยมีลมกระโชกแรงนะคะมันเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนาะแต่คราวที่แล้วที่มีลูกเห็บตกอะค่ะมันมีต้นไม้ล้มด้วยรอบนี้ก็จะคล้ายๆแบบนั้นค่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของมวลเย็นจากจีนลงมาก็ระวังถ้าต้นไม้ดูอ่อนแรงมากก็อย่าไปเข้าใกล้นะคะเช่นหรือฉันหลบฟ้าผ่าก่อนแล้วมีฟ้าผ่าด้วยรอบนี้ก็อาจจะมีฟ้าผ่าเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวไปหลบฟ้าผ่าก่อนแต่โหต้นไม้ดูอ่อนตนเองปรากฏพอต้นไม้ล้มทับตายก่อนไม่ได้นะคะดูความแข็งแรงของต้นไม้ที่ฉันก็โครงการที่ฉันก็เคยล้มนะคะคุณพีม
11: อากาศมันแปรปรวนเหมือนกันเนาะมันแปรปรวนมากๆเลยนะคะช่วงนี้
10: มันลงมาแรงลมแรงจากลมเย็นจากจีนเนี่ยมันลงมาแรงจริงๆมันช่วงเปลี่ยนฤดูมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเหมือนรอบนี้มันจะลงมาแรงกว่าผิดปกตินิดนึงคุณพี
11: ม
10: มันเลยทำให้ต้นเราต้นมงต้นไม้มันเลยหล่มโค่นลงมาได
11: ้
10: ก็ต้องรับมือนะคะสำหรับสภาพอากาศช่วงนี้เพราะว่าเมื่อเช้าไลน์มาแล้วค่ะตกหนักในเสาร์อาทิตย์นี้มีคนหวาดระแวงอีกแล้วหนึ่งนะคะมีเพื่อน
11: แต่เมื่อวานเนี้ยก็คือเมื่อวานเนี้ยถ้าพูดถึงตัวอย่างอย่างเมื่อวานเนาะคือแดดออกทั้งวันเลยนะคะแดดออกตอนเช้าๆเนาะอาจจะมีสลับเมฆบ้างเนาะแต่แบบมันก็คือแดดออกทั้งวันเลยก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งพอตอนเย็นเดินออกไปข้างนอกบ้านค่ะเดินไปหน้าปากซอยเพราะว่าคิดว่าแบบมันคงไม่มีอะไรหรอกแต่เผอิญว่าพอเดินไปกำลังจะกลับเท่านั้นแหละค่ะคือตอนเดินไปมันไม่เป็นไรแต่พอเดินกลับเท่านั้นแหละเหมือนออกมาจากสะดวกซื้อเนาะปึ้งเอ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมืดฟ้ามัวดินแล้วอยู่ดีก็ฝนตกลงมาเลยค่ะแบบอย่างไม่ให้ทันตั้งตัวเลยนะคะคือแบบเขาไม่ตั้งเขามาก่อนเลยคือมันเป็นมากับลมอย่างที่ตันบอกลมมันมาแบบเร็วมากแล้วก็อยู่ดีไอ้ก้อนเมฆที่มีฝนอันนั้นนะคะก็ตกค่ะกระหน่ำดิฉันมากเลยก็ไปไหนไม่ได้แล้วติดอยู่ในสะดวกซื้อแล้วนะคะหนาวกว่าเดิมอีกนะ
10: ดิฉันก็เป็นเหมือนกันเมื่อวานไปทานข้าวกับเพื่อนๆมนุชาแล้วก็โกกิเลติคุณน่าจะรู้จักนะคะก็นะคะท้องล่อค่ะพอออกตลาดนี่มีใครพกร่มเลยค่ะฝนกับพรับครับดิฉันก็รู้ว่าฝนตกดิฉันก็อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่คิดเนี่ยลืมไงรีบกลัวเพื่อนรอไงก็หยิบกระเป๋าใบเล็กออกจากรถไปแล้วก็อ้าวลืมฝนก็เดินตักฝนกันคำเหมือนกันค่ะเมื่อวานค่ะแล้วก็เลยแบบโอเคก็ยังดีที่มันใกล้หน่อยกับลานจอดรถนะคะก็เลยแบบตักฝนไปไม่เปียกมากค
11: ่
10: ะ
11: ก็ถือว่าช่วงนี้ก็ร่มยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการพกนะคะถ้าใครมีร่มที่รู้สึกว่าเอ็มแบบไม่ค่อยอยากจะพกเลยก็เอาเป็นร่มที่มีกรองรังสี UV ไปด้วยพกติดไปคุณได้ประโยชน์ทั้งสองทางแน่นอนกลางวันถ้าแดดออกก็กางร่ม UV ไปตอนเย็นก็เป็น ร่มกันฝนได้หรือว่าบ่ายๆที่ฝนมันกำลังจะมาแบบนี้นะคะโอ้ตายอุ้ยแต่เมื่อวานนี้ความตกใจของดิฉันก็คืออีกอย่างนึงนะคือทุกครั้งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ฝนตกอะแถวบ้านดิฉันจะมีแมลงปอเยอะมากค่ะ
10: เออแปลกทำไม
11: อันนี้อันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางวิทยาศาสตร์มีการพิสูจน์อะไรหรือเปล่านะคะมาด้วยหรือไม่แต่ว่าทุกครั้งที่ฝนมันจะตกแรงๆอ่ะคือสมมติว่าเราตากผ้าไว้เงี้ยแล้วถ้าเราเริ่มเห็นแมงปอบินไปมาแถวบ้านเราจะเริ่มแบบเฮ้ยไปดึงผ้าเข้ามาก่อนเพราะว่าสักพักนึงมาแน่นอน
10: มาทันที
11: เออคือมหัศจรรย์มากนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเคยมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเน
10: า
11: ะ
10: เดี๋ยวลองหาสิน่าจะมีหน้าแบบหน้ารู้นะว่าทำไมทุกครั้งบ้านคุณพิมพ์แล้วก็บ้านคุณพิมพ์เนาะไม่ใช่อื่นไม่
11: รู้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นหรือเปล่าแต่ว่าอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเดินทางไปที่เขาใหญ่อย่างเงี้ยสมมติเราไปเขาใหญ่สลับบุรีมวกเหล็กเงี้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะคือถ้ามันมีแมงปอมาแบบเป็นเยอะๆนะต้องในปริมาณเยอะมากๆนะคะแบบอู้ทำไมเขาออกมาบินอะไรกันเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ย
10: แหมพูดถึงเขาใหญ่โรแมนติกอยากไปนะหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ย
11: น้ำท่วมอยู่ค่ะ
10: เขาท่วมนครนายกไง
11: อ๋อโอเค
10: เราก็เลี้ยวไปทางอื่นเราเลี้ยวไปเนี่ยคนกรุงเทพก็รอเนาะบอกว่าอุ้ยถ้าน้ำท่วมกรุงเทพคนก็จะลงเล็งไปที่เขาใหญ่เนาะแต่พอนครนายกน้ำท่วมปุ๊บทุกคนแบบอ่ำ
11: ดิฉันเพิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฝากคุณโมตานไปดิฉันเดินทางไปบุรีรัมย์ตอนนั้นดิฉันคิดว่าแบบว่าผ่านเส้นตรงไปถนน M6 ใช่ไหมคะผ่านมิตรภาพนครราชสีมาอะไรเงี้ยคือมันไม่มีฝนเลยดิฉันไม่มีฝนเลยอ
10: ่
11: ะ
10: คุณที่ฉันจำได้ไหมที่ฉันบอกคุณว่าตรงไหนแรงมันก็แรงจำได้ไหมคะที่มีจริงๆปีนี้มันแรงที่บอก
11: อ่าใช่
10: แต่ว่าทีเนี้ยประเด็นก็คือว่ามันมีปริมาณน้ำก็เยอะเหมือนกันแต่พื้นที่ที่แรงนะคุณเขาขาดน้ำจริงๆนะ
11: อ
10: ย่างแบบอีสานตอนกลางเนี่ยขาดน้ำหนักมาก
11: แม้ว่าคือว่าวันที่อาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วคือไม่มีฝนเลยมีตอนขากลับเท่านั้นเองนิดเดียว
10: เราก็อยากจะแบ่งปันฝนกรุงเทพภาคหนองภาคเหนือไปให้เขามากเลยค่ะ
11: มันคงเป็นทิศเรื่องของทิศทางลมจริงๆเนาะอันเนี้ยทิศทางลมกัน
10: ใช่
11: มวลอากาศมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
10: ปีนี้มันแรงคุณมันแรงก็นะไม่เป็นไรค่ะก็แต่น้ำมันเยอะเน
11: า
10: ะ
11: เอาเตรียมตัวกันเข้าไปค่ะยังไงฟังพยากรณ์หรือว่าฟังการเตือนจากหน่วยงานต่างๆเอาไว้ก็ดีนะคะหรือว่าฟังทางเนี่ยวิทยุครอบครัวข่าวของเราก็ได้เราก็มีการเตือนแล้วก็รายงานตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะยังไงก็ฟังไว้พูดถึงฤดูฝนคุณชอบกินฝรั่งปะ
10: ชอบมากเนี่ยเมื่อวานเพิ่งหากินอยู่อยากกินอยู่ค่ะ
11: เนี่ยคือนิตยสารชีวจิตเขาลงข้อมูลเอาไว้คือเขาจะมีข้อมูลแบบเต็มๆเลยนะคะในนิตยสารชีวจิตฉบับที่ผ่านมาเรื่องของวิตามินซีทีนี้เขาบอกว่าวิตามินซีอ่ะในฝรั่งของเราเนี่ยฝรั่งผลไม้บ้านเราเนี่ยดีมากเพราะว่าถ้าเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะน้ำหนักประมาณ1ลูกนะ165กรัมจะให้วิตามินซีประมาณ377มิลลิกรัมซึ่งสูงกว่าส้มถึง5เท่าหลายๆคนพอพูดถึงวิตามินซีจะคิดถึงส้มก่อน
10: ใช่
11: ไหม
10: แล้วก็คิดถึงส้ม
11: อะไรมีวิตามินซีเราเอาส้มก่อนแต่เนี่ยฝรั่งมีวิตามินซีสูงกว่า1ลูกมีวิตามินซีสูงกว่าส้ม5เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้หารับประทานง่ายนะคะแล้วก็ดีสำหรับการลดน้ำหนักด้วยเผื่อใครที่แบบกำลังดูแลสุขภาพอยู่อยากจะแนะนำให้ทานฝรั่งมันจะได้รสหวานแปล้มๆนิดหน่อยไม่ได้หวานมากขนาดนั้นแต่ว่าคือเรากินฝรั่งแบบพอดีเนาะไม่ใช่แบบนิ่มมากขนาดนั้นเพราะท่านรอให้มันสุกมากๆเนี่ยบางทีมันก็จะน้ำตาลเยอะแล้วก็กินซะแบบนี่เห็นไหมมีคนบอกว่าชอบฝรั่งนี้มากๆกับน้องที่มาบอกว่าชอบฝรั่งนี้มากๆเหมือนพี่เลยตอนอยู่ตอนสมัยอยู่ช่อง3นะไปซื้อผลไม้หลังช่องแล้วบอก
10: รถเดินหลังช่องกันประจำนะคุณผู้ฟังแล้วเราก็จะเสียตังอะไรกันเลอะเทอะมาก
11: ใช่แล้วก็พี่ขายผลไม้ถามว่าจะเอาฝรั่งแบบไหนคะบอกว่าขอนิ่มๆมากๆเลยค่ะกินแบบละลายในปากเลยพี่ก็บอกแถวบ้านพี่เรียกว่าเกือบเน่าครับพี่ก็เลยบอกเอ้ยอะไรกันนะคะงงเลยนะคะ
10: อันนี้จริงค่ะเขาชอบมากนะคะถ้าเราซื้อแบบนิ่มๆเลยฉันก็ชอบกินเละๆแล้วเขาจะดีใจมากไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันไม่ค่อยมีใครซื้อแบบนี้กัน
11: ใช่เขาจะเป็นการกำจัดผลไม้ที่เขาจะต้องเอาไปเขาบอกแถวบ้านพี่เรียกว่าเกือบเน่าดิฉันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่ได้หยุดยั้งให้หนูซื้อหนูซื้อต่อไปเกือบเน่าก็เกือบเน่ากินได้เหมือนก
10: ัน บังเอิญว่าหนูช่วยพี่ค่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าพี่ไม่ค่อยมีใครกินก็เลยกินให้พี่แทนนะคะ
11: ก็ถือว่าเป็นแบบหนึ่งวิตามินผลไม้วิตามินซีสูงนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพสำหรับฝรั่งกินเยอะได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่ากินเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวจะแน่นท้องเพราะมันหนักท้องอยู่เนาะ ผลฝรั่ง
10: ใช่ใช่ใช่ค่ะนี่ดิฉันก่อนจะเบรกทีนี้ป้าวิมีเวลานะคะ
11: จ้ะ
10: ดิฉันอยากรู้เรื่องพอดีแบนติงเขาลงเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายตกหลุมรักก่อนแต่ผู้หญิงเนี่ยข้างรักมากกว่าเออมันเรื่องแบบนี้มันสรุปเป็นเพศได้หรอคุณพิมมันขึ้นอยู่กับคู่ไหมเออ
11: ฉันคิดว่าขึ้นอยู่กับคน
10: ใช่ไหมดิฉันก็คิดว่าขึ้นอยู่คนแต่มันมีงานวิจัยออกมาเขาบอกว่าส่วนใหญ่อ่ะผู้ชายจะตกหลุมรักผู้หญิงก่อนแต่ผู้หญิงกลับจะข้างรักมากกว่าเอออันนี้มีงานวิจัยนะที่เขาตีพิมพ์ไว้ในวารสารของท
11: ี
10: มนักวิจัยของออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เขาก็บอกว่าเป็นนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยชาติออสเตรเลียเขาก็สำรวจกลุ่มตัวอย่างของหนุ่มสาว 18-25 ปี808คนจาก33ประเทศโอ้เยอะเนาะ33ประเทศทั้งยุโรปอเมริกาเหนืออฟริกาใต้แล้วก็ทุกคนก็เลย
11: ระ
10: บุว่าน
11: ี่ก็ดีเป็นรวมรวมแบบหลากหลายทวีป
10: รวมรวมหลายเพศด้วยหลากหลายแบบชนเขาเรียกว่าไงนะหลายวัฒนธรรมนะเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถ้าตกอยู่ในห้องความรักเนี่ยเขาเลือกคนที่ตกอยู่ในห้องความรักนะคะซึ่งโบดีเขาอธิบายว่าการศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสำรวจเพศโดยกำเนิดเนี่ยส่งผลอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นพัฒนาและการแสดงออกความรักเชิงชู้สาวหรือเปล่าอันนี้เขาตั้งเป้าหมายไว้แบบนี้ซึ่งในการศึกษาแรกๆเนี่ยที่ตรวจสอบความแตกต่างด้วยกลุ่มตัวอย่างแบบข้ามวัฒนธรรมขนาดใหญ่เลย23ประเทศเลยเนี่ยคำถามในงานวิจัยเนี่ยก็ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเวลาความเข้มข้นของการตกหลุมรักจำนวนครั้งที่เคยมีความรักไปจนถึงระดับความคิดวนเวียนมันคิดถึงอยู่ตลอดฉันข้างรักเธอฉันคิดถึงเธอ24ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะที่เรียกว่าความคิดวนเวียนนะคะพอนำข้อมูลมาประมวลทางสถิติเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มผู้ชายเนี่ยเผยว่าตัวเองเนี่ยตกหลุมรักผ่านไปเฉลี่ยเพียงแค่0.98 เดือนหรือประมาณ4สัปดาห์เศษเท่านั้นขณะที่ผู้หญิงเนี่ยใช้เวลา 1.92 เดือนหรือ8สัปดาห์เลยผู้หญิงยาวนานกว่า
11: เนาะหมายถึงว่าในการที่จะจำแล้วเจ็บแล้วจำไม่ลืมอ่ะ
10: ใช่แต่พอเฉลี่ยแล้วเขาบอกว่าผู้ชายตกหลุมรักเร็วกว่าผู้หญิงราวๆ1เดือนเต็มยิ่งไปกว่านั้นเขาบอกผู้ชายมีแนวโน้มตกหลุมรักก่อนแบบฉันชอบคุณก่อนแล้วคุณก่อนมีความสัมพันธ์แบบถึง 30% เลยเมื่อเทียบกับผู้หญิงเนี่ยจะไม่ถึง
11: 20%
10: แล้วก็ทีมวิจัยเขาก็ยังเสนอว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับแรงกดดันทางวิวัฒนาการในการหาคู่ไงเพราะผู้ชายมันจะต้องสืบพันธุ์นะคะแต่ภาระก็จะตกอยู่กับผู้ชายในการจะต้องแบบมุ่งมั่นจริงจังจริงใจเพื่อดึงดูดใจคู่ครองแล้วก็ทีมวิจัยก็ยังระบุชัดนะว่าคำว่าคิดหมกมุ่นวงเวียนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพฤติกรรมผิดปกติแต่อย่างใดนะแต่เป็นมาตรวัดว่าในแต่ละวันเนี่ยเราพบว่าตัวเองคิดถึงคนรักหรือคิดวนเวียนอยู่ความสัมพันธ์เนี่ยบ่อยครั้งแค่ไหนซึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะสัมผัสถึงความรักในลิมิตที่ลึกซึ้งกว่าผู้หญิงจะวนเวียนเยอะกว่าว่างั้นเถอะนะอาจจะน่าสนใจเอามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าผลงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็มันอาจมีข้อจำกัดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการศึกษาระหว่างกลุ่มคนหนุ่มสาว 18-25 ปีอ่ะมันไม่ได้มาศึกษารุ่นเรา 30-40 ก็จะเปลี่ยนไปอันนี้แค่แบบช่วงวัยแบบ 18-25 ปีก็เจนแหละคะเจน C ไหมคะเจน C
11: ใช่เจนใหม่ใช่ค่ะ
10: เจนใหม่สำหรับเจนใหม่นะคะก็ลองดูว่าคุณแม่คุณพ่อก็ลองดูว่าเจนใหม่เป็นยังไงนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรเรื่องของความรักถูกไหมคะแต่ก็ให้รู้ไว้เป็นความรู้ว่าเป็นแบบนี้นะผู้ชายจะเป็นลักษณะแบบนี้ผู้หญิงจะแบบนี้ผู้หญิงอาจจะคิดวนเวียนเพ้อฝันหน่อยอะไรแบบนั้นนะคะแบนปิงขอบคุณข้อมูลจากแบนปิงด้วยนะคะจริงยาวกว่านี้มากแต่ว่าเอาสรุปแค่สั้นๆพอ
11: เรากลับคิดว่าผู้หญิงตกหลุมรักเร็วกับผู้ชายซะอีก
10: เนาะที่ฉันก็คิดเหมือนกันหรือว่าเป็นวัยเรา
11: คือไอ้ลืมยากอ่ะไม่ติดเพราะว่าเข้าใจว่าผู้หญิงบางคนก็ผู้หญิงอะเนาะอย่างเราก็จะเป็นคนที่มีไม่ได้ว่าผู้ชายนะคะแต่ว่าอันนี้มองจากมุมของตัวเองมันจะเป็นคนที่คิดเยอะกว่าผู้ชายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะผู้ชายคนไหนคุณผู้ฟังคนไหนเป็นผู้ชายแล้วเราคิดเยอะก็ส่ง SMS มาบอกได้นะหรือว่าแบบเฮ้ยไม่จริงครับผมหรือฟังทาง Facebook เอ้ยผมเป็นคน
10: ผมไม่ได้
11: เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยขัดแย้งเราได้นะคะแต่แบบว่าสำหรับเราในความคิดเราเข้าใจว่าผู้หญิงก็จะเป็นเพศที่แบบคิดค่อนข้างจะเยอะบางทีก็เยอะเกินไปเนาะแต่ว่าก็เลยอาจจะจำนิดนึงพอเอ้ยเจอคนนี้แล้วแบบมันลืมยากฉันก็คิดฉันก็เก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ไม่แต่ว่าไม่เคยคิดว่าผู้ชายจะเป็นคนที่ตกหลุมรักเร็วกว่าผู้หญิง
10: ใช่อันนี้อาจจะเป็นเจนใหม่ไหมคุณอันนี้เป็น
11: อันนี้คือเขาทำในเจนซีเหรอ
10: ใช่18ถึง25ที่เขาบอกว่ามันมีข้อจำกัดนิดนึงเพราะว่าเขาเก็บตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างแค่18ถึง25
11: ตายแล้วเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่างด้วยซ้ำอ่ะเขาไม่เห็นเราได้ซ้ำ
10: เขาไม่ยอมวิจัยเราเนี่ยเขามองว่าเราเลยวัยแล้วแบบมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้ว
11: เราเป็นปูชนียบุคคลไปแล้ว
10: เมื่อวานฉันเจอคุณโอ๊คเกเรตินะคะ
11: ค่ะ
10: น่าจะรู้จักเป็นนักแสดงที่เล่นมาหลากหลายเนา
11: ะ
10: ในเน็ตฟลิกซ์ก็ล่าสุดเขาก็ดังเรื่องอะไรจำไม่ได้แหละฉันก็ไม่ค่อยได้ดูเพื่อนเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเนี่ยเรานี่เป็นลุงเป็นป้ากันแล้วเนาะอุ้ยฉันพูดตกใจ
11: แต่จริงตอนปัจจุบันเนี้ยเวลาลูกเพื่อนๆอ่ะเรียกดิฉันว่าป้านะคือแต่ก่อนดิฉันจะโกรธนะดิฉันแบบว่าใครไม่เรียกป้าเด็กคุณไม่เรียกฉันป้าได้ไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเรากลับเรียกตัวเองว่าป้าไปแล้วเวลาเราเจอเด็กเราจะบอกมาเล่นกับป้าไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่า
10: เรา
11: โพสิชันตัวเองอยู่ตรงนั้นแหละเราจะได้ไม่สบายใจเราจะได้สบายใจเราจะไม่รู้สึกแบบว่าเราต้อง
10: เราเรียกเองเลย
11: เราเรียกของเราเองเลยนะคะไม่ต้องแบบไปทำให้คนอื่นมาทำให้ไม่นะเพราะเราคิดมากไงเราก็เลยตัดปัญหาตรงนี้ด้วยกันการเรียกตัวเองไปซะเลย
10: การจะถ่ายรูปรวมๆกันนะคะทุกคนต้องรอเพื่อนในฐานะค่ะลิปสติกรอคุณมานิชาเขานานเนาะเขาชื่อนานเขาก็นานจริงค่ะดิฉันกับคุณกิรติก็เลยต้องนั่งรอยืนรอไม่ไหวคุณคิดดูว่าเป็นป้าเป็นลุงกันขนาดไหนทั้งที่ก็เล่นเวทเทนนิ่งฉันก็งงอยู่ก็นั่งแทะกันรอนะคะก็เลยบอกเฮ้ยเราเป็นลุงกับป้าแล้วหรอ
11: นี่พูดถึงวันนั้นพูดถึงเวทเทรนนิ่งคือช่วง2วันที่ผ่านมาดิฉันเพิ่งไปเริ่มงานใหม่มานะคะดิฉันได้งานใหม่แล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าแต่ว่าคนที่ทำงานกับดิฉันเนี่ยเขากำลังเรียนเป็นพี่เขากำลังเรียนเป็นเทรนเนอร์อยู
10: ่
11: แล้วดิฉันก็เลยแบบขอปรึกษาหน่อยลองวิชาเขาเพราะว่าเขาแบบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นเทรนเนอร์แล้วลองวิชาเขาหน่อยเขาบอกว่าน้องพิมพ์อย่างนี้อย่างงอนหรือเปล่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาก็จะถามข้อมูลใช่ไหมคะพอเขาถามข้อมูลไปเสร็จปุ๊บเขาก็บอกดิฉันว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะเอาง่ายๆเลยอย่างในการสร้างกล้ามเนื้อเน้นกล้ามเนื้อขาเป็นอย่างแรกก่อนจะหลายๆคนบอกว่าคือไอ้โดยรวมมาดีแล้วถ้าคุณจะเล่นเวทที่แขนหรือที่ตัวทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าผู้หญิงในรายของผู้หญิงเนี่ยควรจะเน้นที่ขาเพราะว่าอย่างกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดยิ่งถ้าคุณสร้างมันได้เร็ว
10: มันจะเผาผ่านได้ดีมาก
11: มันจะเผาผ่านดีขึ้นไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงสเตรส3เดือนหรือว่า2เดือนแรกเนี่ยให้เล่นขาเยอะๆคือเขาบอกว่ามันจะไม่ใหญ่นะคะ
10: นี่ใหญ
11: ่เขาบอกว่ามันจะไม่ใหญ่เนาะอันนี้เอาเข้ามาฝากคุณผู้ฟังว่าแบบขามันจะไม่ได้ใหญ่หลายๆคนคิดว่าโอ๊ยพอเล่นแล้วขามันจะกระชับมันจะไม่ได้ใหญ่มันจะกระชับเพียงเพราะว่าคุณไม่ได้เล่นในน้ำหนักที่แบบมันสามารถทำให้มันฉีกขาดเพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ไงคุณไม่ได้ถึงขนาดนั้นคุณแค่เล่นให้มันเกิด
10: บาดเจ็บนิดหน่อย
11: บาดเจ็บนิดหน่อยเพื่อให้เขาเนี่ยกระชับขึ้นสร้างเซลล์ต่างๆขึ้นมาอ่ะอันนี้มันเป็นกลไกของร่างกายนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังเพราะว่าเผื่อหลายๆคนเนี่ยพยายามจะลดน้ำหนักหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าพยายามทำอะไรแล้วมันไม่เห็นผลสักทีอ่ะก็ลองมาโฟกัสเป็นจุดๆอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการนะสควอทใช่ไหมพี่เขาบอกเออพี่ก็บอกดิฉันว่า
10: สควอทท่าที่ฉันโดนประจำเลยนะพี่พิมก
11: ็
10: คือสควอทก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนก้าวแล้วลงก้าวแล้วย่อลง
11: ใช่แล้วสควอทเนี่ยมันจะมีใช่เห็นที่อาจารย์บอกมันจะมีหลายท่าแล้วมันจะทาร์เก็ตกล้ามเนื้อคนละชิ้นส่วนกันเมื่อวานดิฉันเพิ่งจะได้ความรู้ว่าอ๋อไม่ใช่แค่เราสควอทลงไปธรรมดานะ
10: ไม่
11: เราจะต้องแบบสมมติว่าถ้าเราไปด้านข้าง
10: มันก็จะเป็นเดดลิฟต์แล้วนะสมมติคุณจะเป็นเดนลิฟต์ก็จะได้ก้นกับได้กล้ามเนื้อหลักกล้ามเนื้อขาหลักแต่ถ้าคุณย่อลงไปธรรมดาแบบขึ้นตูดลงไปก็จะได้อีกส่วนนึงค่ะแต่ถ้าคุณแทงก้นออกไปข้างหลังเป็นเดนลิฟต์ค่ะมันจะได้หลายส่วนมากค่ะ
11: ใช่
10: แค่ท่าย่อเนี่ย
11: แล้วไปถ้าคนที่แบบเหมือนมีต้นขาที่ใหญ่ๆแล้วขาเบียดเนาะอันเนี้ยพี่เขาบอกว่าไปด้านข้างเลยออกข้างแบบเหมือนไปลันช์ไปข้างๆคุณก็จะได้แบบตรงกลาง
10: หรือมีเครื่องด้วยนะเครื่องที่มันเป็นแผ่ออกมา
11: ใช่หรือซูโม่ถ้าซูโม่ขายกว้างๆหน่อยมันก็จะได้กล้ามเนื้อด้านล่างของต้นขาซึ่งแบบฉันบอกว่าโอ้ว้าวดิฉันไม่เคยรู้ว่ามันมี
10: เยอะมากเลยเพราะฉันเล่นมานานแล้วฉันอยากสอนได้บ้าง
11: คุณก็ไปอบรมแต่การอบรมเนี่ยคุณต้องเตรียมสมองในการจดจำกล้ามเนื้อเยอะหน่อยเพราะว่
10: าน่าจะทำได้เพราะฉันเรียนวิทยาศาสตร์นะ
11: ถ
10: ือว่าเรียนแบบสรีระวิทยาเคยเรียนแบบ
11: กายวิภาค
10: ใช่
11: ก็ลองไปดู
10: สอนคนในคอนโดเน
11: า
10: ะ
11: เผื่อตันจะมาเป็นเนี่ยมาสอนคนคุณผู้ฟังในสวยเลือกได้บ้างแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีคนมาสอนด้วย ก็คือคุณหมอนะคะใช่เดี๋ยวคุณปุตตันจะไปทำธุระเดี๋ยวฉันจะถามให้เพราะว่าวันนี้คุณหมอจะมาพูดเรื่องของการคุมกำเนิดเราพูดมาตลอดเรื่องของการอยากมีลูกใช่ป่ะเออแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการคุมกำเนิดและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเมื่อคุณอยากจะคุมกำเนิดแต่คุณมีสิ่งนี
10: ้ได้เลยใครฉันรอฟังนะคะ
11: ค่ะแต่เป็นสิ่งไหนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่แล้วก็ขอบคุณปุตตันมากเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ
10: สัปดาห์หน้าจะ

0: เริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทอ FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยลลิภักษ์วราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่า Feel So Good
8: กลับมาช่วงที่2ของรายการสวยเลือกได้นะคะทางวิทยุครอบครัวข่าวค่ะใครที่อยู่กับเราขอบคุณมากๆเลยนะคะส่งโบตันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการคุมกำเนิดคือเราพูดมาหลายสัปดาห์นะคะเวลาเราคุยกับคุณหมอสู่เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของการอยากจะมีบุตรทำยังไงสำหรับผู้ที่มีบุตรยากแล้วเราก็เคยคุยกันถึงเรื่องของโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบสูติทั้งหลายๆอย่างของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหมอสุคุมารสว่างวารีนะคะแพทย์หญิงสุคุมารสว่างวารีสูตินรีแพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งนรีเวชและผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยจะมาพูดกับเราเรื่องของโรคอ้วนที่เป็นอุปสรรคต่อการคุมกำเนิดแต่เรามีวิธีแก้ว่าเราสามารถเลือกวิธีอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายนั้นๆ นะคะวันนี้คุณหมอก็อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เสรีแล้วได้อีกครั้งนะคะคุณหมอ
9: ค่ะค่ะวันนี้ก็เป็น EP 5
8: ค่ะวันนี้ก็ยังคงยังคงอยู่กันที่
9: สุขภาพสตรี
8: ใช่ค่ะยังคงอยู่กันที่โรคอ้วนนะคะแต่ว่าตอนนี้เลิกปริ่มแล้วนะคะคุณหมอเป็นข่าวดีของพิมพ์มากๆเลยพิมพ์เลิกปริ่มปริมาณ BMI ของพิมพ์ได้เลิกปริ่มเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่พูดคุยกับคุณหมอมา
9: เลยหลังจากไปสควอทมาใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะเกิดการตื่นตัวมากเพราะคุยกับคุณหมอมาหลายสัปดาห์

0: พูดถึงความอ้วนนี่ก็กลัวมากเลยก็เลยไปควบคุมมาหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการคุมกำเนิดค่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นมันมีตอนสมัยก่อนตอนเราเรียนนะคุณหมอเราจะมีการคุมกำเนิด 2-3 แบบที่เรารู้จักกันแบบที่เป็นที่นิยมนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการคุมกำเนิดทั้งหมดกี่แบบคะคุณหมอ
1: ค่ะหลักๆ ก็จะมี2แบบใหญ่ที่วันนี้เราจะต้องคุยเรื่องโรคอ้วนกับความสำคัญของการคุมกำเนิดเนื่องมาจากว่า EP ก่อนๆนะคะที่เราคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าอ้วนแล้วท้องอ่ะเรามีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างมากมายเลยที่อาจจะเป็นอันตรายกับทั้งคุณแม่และคุณลูกเพราะฉะนั้นค่ะช่วงระหว่างที่เราอยู่ในช่วงการวางแผนการตั้งครรภ์แล้วเราก็เข้าคอร์สลดน้ำหนักในขณะที่เรามีน้ำหนักตัวอ้วนอยู่เราก็ต้องคุมกำเนิดไปก่อนจนกว่าเราจะได้น้ำหนักที่เราพอใจแล้วเราพร้อมจะตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นค่ะการคุมกำเนิดในแต่ละวิธีสำหรับสตรีโรคอ้วนอ่ะก็มีความเฉพาะเจาะจงในหลายๆอย่างเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายความหนาตัวของชั้นไขมันเองที่ส่งผลต่อความลำบากในการฉีดยาหรือกระบวนการในการใส่เครื่องมือของการคุมกำเนิดหรือแม้แต่กระทั่งการกระจายยาฮอร์โมนต่างๆระหว่างการคุมกำเนิดไปจนถึงโรคร่วมที่คุณสตรีที่มีโรคอ้วนแล้วมีโรคประจำตัวอยู่สามารถเพิ่มโรคอื่นๆที่ตามมาได้หากเราใช้ยาฮอร์โมนค่ะวันนี้เราก็เลยต้องมาคุยกันในเรื่องนี้ว่าสตรีโรคอ้วนที่เราแพลนจะลดน้ำหนักอยู่ในช่วงระหว่างนี้เราจะคุมกำเนิดอย่างไรก่อนที่เราจะไปวางแผนในการตั้งครรภ์เมื่อเราน้ำหนักดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะสำหรับการคุมกำเนิดเราแบ่งออกเป็น2วิธีใหญ่ๆนะคะอันที่1ก็คือการคุมกำเนิดแบบถาวรอันที่2คือชั่วคราวถาวรก็คือที่เรารู้กันทุกๆคนก็คือการทำหมันเนาะไม่ว่าจะเป็นหมันหญิงหรือหมันชาย
0: ค่ะ
1: การทำหมันเราก็ยังแบ่งออกเป็นหมันแห้งกับหมันเปียกการทำหมันคือการที่เราเนี่ยการที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเข้าไปผูกหรือตัดหรือแม้แต่กระทั่งหนีบหรือซี่ไฟฟ้าในตำแหน่งของท่อนำไข่ทั้ง2ข้างเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ที่ตกผ่านท่อนำไข่เข้ามาอยู่ในมดลูกได
0: ้ค่ะ
1: ส่วนการทำหมันถาวรในคุณผู้ชายใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะก็คือเป็นการผูกหรือการตัดท่อนำอสุจิย้ำว่านำเฉพาะอสุจิเพราะฉะนั้นตัวอสุจิก็จะไม่สามารถผ่านท่อเข้าไปอยู่ในระบบปกติได้แต่ว่าการสร้างฮอร์โมนหรือแม้แต่กระทั่งน้ำเชื้อทุกอย่างเนี่ยยังปกติ เพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านช่องนี้
0: ค่ะ
1: อันนั้นคือการทำหมันแบบถาวร
0: ค่ะ
1: ส่วนการทำหมันแบบชั่วคราวยังแบ่งย่อยๆอีกว่าเป็นกลุ่มของการใช้ยาฮอร์โมน
0: ค่ะ
1: หรือเป็นการคุมกำเนิดที่ไม่ใช้ยาฮอร์โมนในส่วนของการใช้ยาฮอร์โมน
0: ค่ะ
1: เราก็ยังแบ่งเป็นการใช้ยาฮอร์โมนแบบที่เป็นยาฮอร์โมนรวม
0: ค่ะ
1: กับยาฮอร์โมนเดี่ยว
0: อย่
1: างเงี้ยค่ะก็จะมีการแยกย่อยหรือแม้แต่กระทั่งกลุ่มที่ไม่ใช้ยาฮอร์โมนก็ยังเป็นอันที่เราคุ้นชินกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงยางอนามัยหรือการใส่ห่วงคุมกำเนิดซึ่งห่วงคุมกำเนิดเองก็จะมีทั้งชนิดที่เป็นทองแดงไม่มีฮอร์โมนกับชนิดที่ประกอบไปด้วยฮอร์โมนด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการคุมกำเนิดแบบการนับวันปลอดภัยซึ่งอันนี้ประสิทธิภาพก็อาจจะด้อยสุด
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนี้เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการผูกอะค่ะย้อนกลับไปเรื่องของการผูกท่อหนึ่งเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าพอผู้ชายเนี่ยเราผูกท่อเฉพาะอสุจิเราไม่ได้ผูกอันอื่นแต่ในรายของผู้หญิงเนี่ยสมมติว่าพอเราผูกแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อการมีประจำเดือนหลังจากนั้นไหมคะ
1: ไม่มีค่ะเพราะว่าท่อนำไข่ไม่มีส่วนประกอบของไม่มีส่วนในการผลิตหรือสร้างฮอร์โมนแต่อย่างใดฮอร์โมนเพศหญิงทั้งหมดค่ะมาจากรังไข่เมื่อรังไข่เนี่ยสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนก็จะเข้าสู่กระแสเลือดไปเลยค่ะไม่วิ่งผ่านทางของท่อนำไข่ดังนั้นค่ะการผูกหรือตัดในตำแหน่งของท่อนำไข่ค่ะก็จะไม่ส่งผลต่อฮอร์โมนแต่อย่างใดยกเว้นว่าถ้ามีความผิดปกติของเส้นเลือดเลี้ยงรังไข่ด้วยแล้วมีการกระทบกระเทือนในตำแหน่งเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงรังไข่ อาจจะลดปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงรังไข่ได้ซึ่งอันนั้นอ่ะโดยทั่วไปอาจจะเกิดในเคสที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังจากการผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าใครที่สมมติไปทำหมันมาแล้วก็เกิดรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะผลกระทบอะไรหรือเปล่าต่อระบบสืบพันธุ์โรบการสร้างเสื่อมฮอร์โมนต่างๆ
1: ก็คือเป็นหมัน
0: เป็นแค่ไม่มีลูกเท่านั้นเอง
1: ส่งผลการสืบพันธุ์คือเป็นหมัน
0: แน่ๆไม่มีลูกแน่นอน
1: แต่ว่าจะไม่ได้ส่งผลต่อฮอร์โมนค่ะรังไข่ก็ยังสร้างฮอร์โมนได้ตราบเท่าอายุของรังไข่ในแต่ละท่านค่ะ
0: อันนี้พูดถึงพอพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนค่ะคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันก็มีอย่างห่วงเนี่ยมันก็มีแบบทองแดงที่ไม่มีฮอร์โมนกับห่วงที่มีฮอร์โมนทีนี
1: ้ฮอร์โมน
0: ถ้าพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนที่ได้รับจากการคุมกำเนิดนะคะมันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเนื่องมาจากว่าในส่วนของฮอร์โมนเอสโตรเจนเองนะคะที่ประกอบไปอยู่ในส่วนของอย่างเช่นยาเม็ดคุมกำเนิดที่ฮอร์โมนร่วมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแผ่นแปะคุมกำเนิดนะคะตัวเอสโตรเจนเองมีส่วนประกอบที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการแข็งตัวของเลือดค่ะมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้มีการเกิดริ่มเลือดอุดตันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนเองค่ะเพิ่มระดับสารต่างๆในร่างกายค่ะอย่างเช่นวิปิโนเจนโรทอมบินแฟกเตอร์7แฟกเตอร์8แฟกเตอร์10ลดระดับของแอนตี้ทอมบินโปรตีน S อันนี้จะเป็นศัพท์ทางการแพทย์นิดนึงซึ่งสารตะล้วนแล้วแต่จะทำให้มีความเสี่ยงของการเกิดภาวะที่จะมีเรื่องของลิ่มเลือดหรือทางการแพทย์เราจะเรียกว่าเป็นโพรทอมโบติกสเตทกลุ่มนี้ค่ะจะทำให้สตรีกลุ่มดังกล่าวค่ะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นลิ่มเลือดอุดตันที่ขาหรือลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดเหมือนอย่างกรณีที่มีคนไข้ที่เหมือนน้ำข้ามไปขุดที่ปอดหรืออะไรกลุ่มประมาณอย่างนั้นนะคะก็จะเป็นลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดซึ่งกลุ่มนี้ค่ะอัตราเสียชีวิตสูงมากนอกจากนี้ค่ะภาวะดังกล่าวที่ถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนเองยังสามารถกระตุ้นโอกาสในการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดก็คือใช่ใช่เหมือนกับคนไข้ที่เป็นหัวใจขาดเลือดแล้วเสียชีวิต
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นได้เลยไปจนถึงหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันที่เรารู้จักกันในชื่อของสโตรกค่ะและก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้ในกรณีที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานระยะเวลายาวนานหมายความว่าใช้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะไม่ได้ใช้แล้วก็หยุดเว้นอะไรเงี้ยนั้นไม่เกี่ยวอันนี้คือใช้ต่อเนื่องกันเลยมากกว่า 5-10 ปีขึ้นไปเพราะว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1-1.6 เท่าเมื่อเทียบกับสตรีที่ไม่ได้ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดค่ะแต่ความเสี่ยงดังกล่าวค่ะจะกลับมาเท่ากับคนปกติทั่วไปหลังจากหยุดยา
0: อ๋อหยุดปุ๊บก็คือกลับมาปกติเลย
1: กลับมาเป็นเท่าความเสี่ยงของคนปกติเลยค่ะแต่นอกจากนี้ค่ะตัวฮอร์โมนเองค่ะกระตุ้นต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่ผิดปกติได้โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่คุมน้ำตาลได้ไม่ดีค่ะก
0: ็
1: จะทำให้การควบคุมปริมาณของน้ำตาลในเลือดเนี่ยได้ยากขึ้นในคนที่ใช้ยาฮอร์โมนโดยเฉพาะที่มีส่วนประกอบของเอสโตรเจนค่ะ
0: อย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะคุมกำเนิดด้วยการรับประทานยาคุมกำเนิดเนี่ยมันก็ต้องควรปรึกษาแพทย์ก่อนไหมคะคุณหมอหรือว่า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสตรีบางท่านค่ะมีข้อห้ามของการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนก็ตามโรคที่เมื่อกี้หมอบอกไปเนาะถ้าสมมุติว่าคุณผู้หญิงมีประวัติว่าเคยมีหัวใจขาดเลือดมาก่
0: อ
1: นมีลิ่มเลือดอุดตันในสมองมาก่อนอันนี้ค่ะอาจจะเป็นข้อควรระวังที่อาจจะต้องดูว่าตอนนี้ความเสี่ยงดังกล่าวหายไปหรือยังต้องมาชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่จะได้ก
0: ับ
1: ผลประโยชน์ที่จะได้แม้แต่กระทั่งคนไข้ที่มีประวัติว่าเคยเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาฮอร์โมนนะคะ
0: ค่ะ
1: มะเร็งรังไข่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเป็นข้อห้ามของการใช้ยาฮอร์โมนการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบค่ะดังนั้นค่ะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็อีกอันนึงก็คือโดยเฉพาะสตรีที่มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดที่ยังไม่เคยหาสาเหตุมาก่
0: อ
1: นอันนี้ค่ะมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องปรึกษาคุณหมอสูก่อนว่าเลือดออกนั้นเกิดจากอะไรเก
0: ิ
1: ดจากโรคมะเร็งที่เกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยู่ๆไปใช้เนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงที่ตัวมะเร็งอาจจะกระจายมากขึ้นได
0: ้อันนี้คุณผู้ฟังก็ถ้าใครที่มีความเสี่ยงที่คุณหมอว่าไปในโรคต่างๆที่เป็นอยู่ที่ไม่ได้นับรวมถึงโรคอ้วนนะคะก็คือไปปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าไม่ใช่ไปเดินซื้อยาคุมกับเภสัชกรเนาะ
1: ค่ะเพราะว่ายาคุมในปัจจุบันนะคะมีส่วนประกอบของเนื้อฮอร์โมนในแต่ละชนิดที่แตกต่างกันมากมายเลยค่ะคือจะบอกว่ามีเป็นร้อยยี่ห้อแต่ละยี่ห้อใช้เจเนเรชันหรือว่าอนุพันธ์ของฮอร์โมนในแต่ละกลุ่มเนี่ยแตกต่างกันทั้งในส่วนของส่วนประกอบที่เป็นเอสโตรเจนเองและส่วนประกอบของที่เป็นตัวของโปรเจสเตอโรนเองค่ะซึ่งแต่ละยี่ห้อแต่ละอนุพันธ์แต่ละขนาดของปริมาณฮอร์โมน
0: ไม่เท่ากัน
1: ก็จะเหมาะสมกับสตรีแต่ละท่านที่มีโรคประจำตัวหรือว่ามีข้อห้ามที่แตกต่างกันค่ะ
0: ทีนี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนเป็นอย่างแรกนะคะแต่ว่าพอถ้าสมมติว่าคุณเป็นสตรีหรือว่าเป็นผู้หญิงที่อยากจะคุมกำเนิดแต่เผอิญว่ารอบเอวของเราเนี่ยมันเกินค่า BMI ไปแล้วเนี่ยก็ต้องปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะหาวิธีคุมกำเนิดเพราะฉะนั้นแต่ละอันก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันเดี๋ยวให้คุณหมอเล่าดีกว่าว่าถ้าเราเป็นโรคอ้วนหรือว่าเราเป็นผู้หญิงที่อวบท้วมเนี่ยนะคะเราควรจะเลือกวิธีคุมกำเนิดอย่างไรค่ะ
1: ค่ะถ้าเริ่มเอาทีละตัวเลยนะคะอย่างเช่นข้อที่1อย่างเมื่อกี้ที่หมอบอกว่าในเรื่องของยาเม็ดคุมกำเนิดหรือว่าแผ่นแตกคุมกำเนิดส่วนใหญ่กลุ่มพวกนี้ค่ะจะเป็นชนิดที่มีฮอร์โมนรวมหมายความว่ามีส่วนประกอบอนุพันธ์ของทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนค่ะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะพบว่าถ้าใช้ควบคู่กับสตรีที่มีภาวะโรคอ้วนค่ะก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันอย่างที่หมอกล่าวในข้างต้นค่ะดังนั้นในกลุ่มนี้ค่ะก็จะไม่แนะนำให้ใช้ถ้ามีโรคร่วมอยู่แล้วเดิ
0: ม
1: ค
0: ่
1: ะเพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือประสิทธิภาพของตัวยาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นกลุ่มยาแปะคุมกำเนิดถ้าใช้ในสตรีโรคอ้วนน้ำหนักตัวมากเกินไปการกระจายตัวของเนื้อยาอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได
0: ้
1: ค่ะสำหรับถัดมาเป็นส่วนของกลุ่มยาฉีดคุมกำเนิดยาฉีดคุมกำเนิดในบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮอร์โมนเดี่ยวก็คือเป็นอนุพันธ์ของกลุ่มของโปรเจสเตอโรนป
0: ั
1: จจุบันก็จะแบ่งเป็นยาฉีดแบบ1เดือนและยาฉีดแบบ3เดือน
0: ค่ะ
1: ซึ่งกลุ่มยาฉีดเองอะค่ะตัวเนื้อฮอร์โมนเองเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคที่หมอบอกข้างต้นน่ะค่อนข้างน้อยแต่ว่าการที่เราจะฉีดเนื่องจากยาดังกล่าวต้องฉีดเข้ากล้ามในสตรีโรคอ้วนที่ผนังไขมัน
0: ขา
1: ดหนาเวลาที่เราฉีดส่วนใหญ่ค่ะเราก็จะฉีดกล้ามเนื้อที่ก้นเนาะอาจจะต้องเลือกเข็มที่ยาวกว
0: ่
1: าที่เราใช้ในเคสอื่นๆทั่วไปที่มีน้ำหนักตัวตามปกติ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้นี่นับรวมกับสมมุติว่าไอ้ความหนาของชั้นไขมันนะคะคุณหมออันนี้ก็คือต้องปรับไปตามแต่ละบุคคลเลยอย่างเงี้ย
1: แต่ละบุคคลเลยใช่ค่ะปกติอะค่ะถ้าเป็นสตรีที่น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติเราจะใช้เข็มไซส์มาตรฐานที่เราใช้กันทั่วไปก็จะติ้มเข้าไปในได้ถึงตำแหน่งของกล้ามเนื้อบริเวณก้นเลย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าสตรีที่มีโรคอ้วนเนี่ยกล้ามชั้นไขมันบริเวณก้นหร
0: ือ
1: สะโพกเนี่ยจะหนาขึ้นค
0: ่ะ
1: ทิ่มไม่ถึงกล้ามเนื
0: ้อ
1: ค่ะเราก็จะต้องเลือกเข็มพิเศษที่จะยาวกว่าขนาดปกติ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ายาเนี่ยเราจะต้องบริหารโดยการฉีดผ่านเข้าทางกล้ามเนื
0: ้
1: อแล้วก็ใช้การดูดซึมผ่านทางเส้นเลือดที่อยู่ในกล้ามเนื้อค่ะไม่ได้เป็นการกระจายตัวจากในชั้นของใต้ผิวหนัง
0: คือเผอิญว่ามันไขมันมันก็ไปบังกล้ามเนื้อพอดี
1: บังส่วนกล้ามเนื้อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะติ่มไปไม่ถึงชั้นของกล้ามเนื
0: ้อ
1: ค่ะอย่างพี่พิมพ์เคยไปเรียนสควอทมาใช่ไหมก็จะรู้ว่ากล้ามเนื้อก้นจริงๆอ่ะเขาจะแบบพอเวลาเราสควอทเราขมิบมันก็จะเด้งขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างนั้นละค่ะก็จะเป็นตำแหน่งนั้นพอเวลาคุณหมอปักลงไปเนี่ยถ้าโดนกล้ามเนื้อมันก็จะกระตุกนิดนึง
0: ค่ะสู้เข็ม
1: ทุกเข็มประมาณนั้นก็จะแบบมั่นใจได้ว่าอันนี้เข้ากล้ามเนื้อแน่นอนอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: อ๋อใช่อุปสรรคเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: อุปสรรคใช่ค่ะในส่วนของการใช้ยาฮอร์โมนแต่อันถัดมาคือห่วงคุมกำเนิดอันนี้เซรี่มากห่วงคุมกำเนิดเซรี่ของหมอหมายความอะไรหมายความว่าห่วงคุมกำเนิดเรามีทั้งแบบชนิดที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนและไม่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนค่ะชนิดที่ไม่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนก็คือเป็นส่วนของเส้นเลือดทองแดงที่เราใส่เข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะแล้วก็เพิ่มมุ้งในตำแหน่งของปากมดลูกด้วยค่ะกลุ่มนี้ค่ะใช้ได้อย่างปลอดภัยในสตรีที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนระยะที่1หรือโรคอ้วนระยะที่2
0: ค่ะ
1: แต่ก็อีกนั่นแหละค่ะเนื่องมาจากว่าเวลาที่คุณหมอใส่ห่วงผ่านเข้าทางมดลูกเราจะเข้าทางช่องคลอดเนาะ
0: ค่ะ
1: ผนังช่องคลอดของสตรีที่น้ำหนักตัวค่อนข้างมากอะค่ะก็จะมีเนื้อเยื่อด้านข้างของช
0: ่
1: องคลอดเนี่ยมาบดบังตำแหน่งของปากมดลูกได้แล้วก็ตัวก็เลยทำให้ตำแหน่งของปากมดลูกที่เราจะจับเครื่องมือแล้วก็ใส่ห่วงผ่านเข้าไปอะค่ะ
0: ค่ะ
1: อาจจะลึกแล้วก็ไกลกว่าสตรีเข้าไปตามปกติคุณหมอก็ต้องเลือกเครื่องมือให้ไปไกลเพียงพอที่เราจะมองเห็น ปากมดลูกทั้งอันเพื่อจะใส
0: ่
1: เครื่องมือจับปากมดลูกแล้วก็ใส่อุปกรณ
0: ์
1: ผ่านทางปากมดลูกเพื่อให้ห่วงเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในมดลูกเพราะว่าถ้าเนื้อเยื่อเยอะเกินไปเครื่องมือไปไม่ถึงหรือแม้แต่กระทั่งความยาวของก้านห่วงไปไม่ถึงสุดนะคะจะทำให้ห่วงเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติเช่นบางคนห่วงไปอยู่แค่คอของปากมดลูก
0: อัน
1: นี้ก็จะไม่สามารถขัดขวางการตั้งครรภ์ได้เสี่ยงต่อภาวะห่วงหลุดด้วยค่ะและการไปไกลขนาดนั้นเนี่ยอาจจะต้องผ่านปากมดลูกซึ่งจะต้องมีการขยายปากมดลูกก็อาจจะทำให้มีความยากลำบากในการใส
0: ่
1: ในระยะเวลาในการใส่มากขึ้นสตรีที่ใส่ก็อาจจะเสร็จกว่าปกติได
0: ้
1: ค่ะแต่ว่าในระยะยาวห่วงที่ใส่เอาไว้อะค่ะค่อนข้างปลอดภัยและแนะนำให้ใช้ได้ในสตรีที่มีภาวะโรคอ้วน
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีโรคอ้วนหรือว่าน้ำหนักตัวที่เยอะมากๆเนี่ยการใส่ห่วงก็อาจจะเป็นการคุมกำเนิดที่น่าจะเฟรนลี่ที่สุด
1: ทางเลือก
0: ค่ะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กำลังมีภาวะแบบนี้อยู่แต่อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอด้วยนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการใช้ตัวไหนบางทีอาจจะต้องเป็นการฉีดหรือไม่อันนี้ก็ต้องให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยจากอาจจะมีเพราะถ้าคุณมีโรคร่วมด้วยเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นในวิธีอันอื่นๆตามคำแนะนำของคุณหมอต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟัง
1: สำหรับยาฝัง
0: ค่ะคุณหมอเชิญค่ะ
1: อีกตัวนึงจะเป็นตัวยาฝังคุมกำเนิดค่ะยาฝังคุมกำเนิดปัจจุบันที่มีใช้ในประเทศไทยจะมี2แบบแบบนึงก็คือ1แท่งอยู่ได้3ปีอีกแบบนึงก็คือ2แท่งอยู่ได้5ปี
0: ค่ะ
1: อดีตเมื่อก่อนเราก็เคยมีเป็นแบบเรียงกำเนิดพัดที่อยู่ได้5ปีแต่ปัจจุบันก็จะมีใช้น้อยและส่วนใหญ่ก็จะเหลือแค่แบบ1แท่งหรือ2แท่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวฮอร์โมนเดี่ยวเหมือนกันค่ะซึ่งตัวฮอร์โมนเดี่ยวเองเนี่ยค่ะก็จริงๆอ่ะการเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยไม่ได้สูงเท่ากลุ่มที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะแต่ว่ามีบางงานวิจัยค่ะบอกว่าฮอร์โมนในเลือดเนี่ยอาจจะลดลงเร็วกว่ากำหนดในสตรีที่มีภาวะอ้วนมาก
0: ๆ
1: อย่างเช่นปกติค่ะธรรมชาติของสตรีที่ฝังยาไม่คุมกำเอ้ยฝังแท่งยาฮอร
0: ์
1: โมนแบบฝังอะค่ะ
0: ค่ะ
1: กรณีอย่างเช่นใช้1แท่งที่อยู่ได้3ปีอะค่ะบางท่านเนี่ยจะบอกเลยว่าในช่วงปี2ปีแรกเนี่ยไม่มีประจำเดือนมาแล้วพอใกล้ๆห่วงจะหมดอายุใกล้ๆเจอแท่งยาจะหมดอายุเนี่ยก็จะเริ่มมีฮอร์โมนกลับมาเริ่มมีเลือดออกทางช่องคลอด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่สตรีที่มีภาวะโรคอ้วนนะคะกลุ่มอาการอันเนี้ยจะมาเร็วขึ้นบางคนปีครึ่งก็เริ่มมีแล้วค่ะซึ่งก็อาจจะสัมพันธ์กับการเมตาบอลิซึมของตัวฮอร์โมนเองทำให้ระดับยาฮอร์โมนในเลือดเนี่ยลดลงเร็วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องเปลี่ยนยาก่อนกำหนดหรือเปล่าในแต่ละรายก็จะต้องมาประเมินกันอีกทีนึงค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยในแนวทางหลักๆเนี่ยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนยังถือว่าค่อนข้างปลอดภัยกว
0: ่
1: าในกลุ่มที่ไม่ได้มีเรื่องของโรคอ้วนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอดูว่าใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสมนะคะทีนี้ไอ้ฝังเนี่ยค่ะคุณหมอสมมติถ้าเราฝังไปแล้วอะค่
1: ะ
0: สมมติถ้าเราลืมไปฝังซ้ำมันเหมือนยาคุมกินทั่วไปไหมคะ
1: ลืมไปฝังซ้ำอย่างเช่นหมายความว่าเราฝังไปแล้ว1แท่งที่อยู่ได้3ปีแล้วยังไม่ครบ3ปีเราไปฝังแท่งที่2อย
0: ่
1: าง
0: เงี้ยค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะถามว่ามันจะมีผลอะไรไหมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะสมมติว่าถ้าบางท่านแบบอยากจะไปฝังแล้วก็พอไปฝังแล้วตัวเองเหมือนลืมว่าเอ็กพอจะ3ปีแล้วลืมไปทำอีกรอบนึงหรือว่าทำก่อนอย่างเงี้ยค่ะจะมีความเสี่ยงอะไรไหมคะ
1: ในกรณีที่เกิน3ปีแล้วไม่ได้ไปเอายาออก
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ถ้าเกินสมมติฝังแบบ1แท่งเกิน3ปีไม่ไปเอายาออกตามเวลาที่กำหนดค่ะประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดจะด้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสการตั้งครรภ
0: ์แค่นั้นเองไม่ได้มีอันตรายอะไรเพราะมันก็แค่ยาหมดฤทธิ์ไปในตัว
1: เป็นแท่งซิลิโคนใช่ค่ะเป็นแท่งซิลิโคนที่มีเนื้อยาอยู่ข้างในค่ะแต่ถ้าเราเก็บเอาไว้นานมากเกินไปค
0: ่ะ
1: เวลาเราจะไปเอาออกทีหลังเช่นแบบเก็บลืมไว้10ปีอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อาจจะมีความเสี่ยงที่มีพังผืดมาเกาะในตำแหน่งของแท่งยาแล้วการเอาออกในภายหลังอ่
0: ะ
1: อาจจะยากขึ้นได้หรือว่าบางครั้งอะค่ะแท่งยาเนี่ยอาจจะเคลื่อนตำแหน่งก
0: ็
1: คือว่าปกติคุณหมอจะฝังไว้อยู่หน้ากล้ามเนื้อแขน
0: ค่ะ
1: ค่ะเวลาเปลี่ยนไปนานๆนะคะตำแหน่งกล้ามเนื้อเราเปลี่ยนไปหรือว่าเนื้อเยื่อต้นแขนเราเปลี่ยนไปอะค่ะยาก็จะเปลี่ยนตำแหน่งจากอันเดิมที่เราเคยฝังอะก็จะทำให้การเอาออกอะก็อาจจะยากแผลที่เอาออกเนี่ยก็อาจจะกว้างกว่าปกติได้
0: อืม อ่ะก็ต้องอย่าลืมเป็นดีที่สุดนะคะเพราะม
1: ัน
0: จะสร้างความลำบาก
1: โดยทั่วไปอะค่ะคุณหมอที่ฝังอะก็จะนัดอยู่แล้วว่า3ปีนัดเอาออกก็จะมีนัดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วจะโทรไลน์คนไข้อยู่แล้วแล้วก็จะมีบัตรปกติคนไข้ฝังยาคุมกำเนิดแล้วจะมีบัตรให้คนไข้ติดตัวอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวเป็นอันต
0: ราย
1: ค่ะแต่ว่าใช่แต่ว่าโรงพยาบาลที่เราได้ทำการฝังเราก็จะแบบนัดคนไข้ไว้ในระบบอยู่แล้ว3ปีโทรไลน์ให้คนไข้มาเอายาฝังออกเนี้ยค่ะ
0: ก็อย่าลืมการทีนี้สุดท้ายอยากให้คุณหมอแนะนำการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดตามมาตรฐานของวงการแพทย์หน่อยค่ะว่าถ้าคุณเป็นโรคอ้วนการคุมกำเนิดช้อยส์ไหนเนี่ยน่าจะเหมาะกับคุณมากที่สุดเบื้องต้น
1: ค่ะก็อิงตามมาตรฐานของ WHO รวมไปถึงของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยฉบับล่าสุดนะคะแนะนำว่าอันที่1ค่ะคนไข้ต้องดูดัชนีมวลกายของตัวเองก่อนแล้วข้อที่2ค่ะดูโรคร่วมนะปัจจุบันว่าตอนนี้มีโรคหัวใจโรคความดันโลหิตเบาหวานหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอื่นด้วยหรือเปล่าที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของการใช้ยาฮอร์โมนในสตรีโรคอ้วนค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะแนะนำปรึกษาแพทย
0: ์
1: ก่อนที่จะเลือกวิธีการคุมกำเนิดในแต่ละตัวค่ะถ้าเอาตามไกด์ไลน์คำแนะนำในปัจจุบันเราพบว่าถ้าเป็นสตรีที่มีโรคอ้วนอย่างเดียวโดยที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคอื่นๆค่ะการใช้ยาการใช้วิธีการคุมกำเนิดที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนเป็นช้อยที่หนึ่งค่ะอันที่สองถ้าจะเลือกกลุ่มฮอร์โมนให้เลือกเป็นกลุ่มที่เป็นโปรเจสเตอโรนเดี่ยวที่ไม่ได้มีส่วนประกอบของเอสโตรเจนอันนี้ก็จะยังสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอยู่ค่ะแต่ในกรณีที่สตรีโรคอ้วนและมีโรคร่วมอื่นๆในโรคประจำตัวอย่างที่หมอบอกค่ะอันที่เป็นการคุมกำเนิดชั่วคราวที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการใช้ห่วงคุมกำเนิดชนิดที่ไม่มีฮอร์โมนค่ะ
0: ค่ะก็ดูตัวของท่านเป็นหลักนะคะว่าถ้ามวลกายมันเกินหรือว่ามวลกายเนี่ยมันปริ่มๆแล้วเนี่ยแนะนำอันง่ายๆเลยไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพื่อที่จะได้ดูว่าอันไหนเนี่ยเหมาะสมแต่อย่างที่คุณหมอบอกห่วงน่าจะเป็นช้อยส์ที่เฟรนลี่ที่สุดสำหรับคนที่มีร่างกายอวบใหญ่นิดนึง
1: ใช่และอีกกลุ่มนึงค่ะกลุ่มที่ผ่าตัดบาสติกเซอร์เจอรี่ป
0: ั
1: จจุบันมีคนทำกันเยอะก็คือผ่าตัดลดน้ำหนักโดยทั่วไปค่ะสตรีที่ผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยเรามีการตัดลำไส้หรือบางส่วนของกระเพาะออกไปทำให้การดูดซึมของฮอร์โมนเนี่ยอาจจะไม่ดีแล้วก็การคุมกำเนิดอ่ะแนะนำให้คุมอย่างน้อย18เดือนถึง2ปีหลังจากการผ่าตัดค่ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายอย่างมากมายค่ะการเลือกใช้ห่วงคุมกำเนิดในสตรีที่ผ่าตัดบาสติกเซอร์เจอรี่เนี่ยเป็นหนึ่งในช้อยที่อาจจะต้องแนะนำคนไข
0: ้ทางนี้ทางนั้นก็อย่าลืมไปปรึกษาคุณหมอกันนะคะคุณหมอคะวันนี้หมดเวลาของสวยเลือกได้แล้วยังไงขอบพระคุณคุณหมอมากๆเผื่อมี EP 6 EP 7มาต่อกัน
1: EP 6เราจะคุยกันเรื่องโรคอ้วนกับภาวะน้ำท่วมต้องเตรียมตัวยังไง
0: ได้เลยค่ะ
1: สัปดาห์หน้า
0: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคุณหมอสัปดาห์นี้ขอบพระคุณมากมากเลยค
1: ่ะขอบคุณค่ะพี่พ
0: ิมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ฟังด้วยที่ติดตามนะคะสวยเลือกได้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยลลิภักวราภรณ์กิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสภณในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่า Feel So Good
3: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ.com
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekendกับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
4: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นะครับแล้วก็ที่เพจ Facebook นะครับชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะครับของผมเองนะครับนอกจากนั้นตอนนี้เราก็มีช่องทางที่เป็น TikTok ด้วยเป็น YouTube ด้วยลองไปหาดูนะครับเราจะเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมาคุยกันครับบางทีเป็นเรื่องที่เขาแชร์กันมาในโซเชียลแล้วก็มาดูกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกดีครับเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงนะครับวัย40ปีเนี่ยชอบกินกระดาษทิชชู่ครับนะมาเป็น1ปีเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณหมอวิจัยว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเธอขาดธาตุเหล็กครับเฮ้ยฟังแล้วก็งงใช่ไหมก็เขากินกระดาษทิชชู่แล้วก็เป็นเพราะก็ขาดธาตุเหล็กเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแชร์กันมั่วๆหรือเปล่านะครับคำถามดูเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับคำตอบคือเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะนี่ผมเอามาจากเพจของคุณหมอจริงๆนะครับฉันก็เป็นเคสที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฟังทั้งหมดเนี่ยเราจะช่วยอธิบายได้ว่าถ้าเราเจอคนที่ชอบกินอาหารแปลกๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าขาดสารอาหารบางอย่างหรือเปล่านะครับหรือถ้าเอาที่ผมจำได้นะเราเคยมีเคสมาก่อนหน้านี้ว่ามีคุณลุงคนนึงเนี่ยนะครับตอนดึกๆเนี่ยไม่ค่อยสบายเป็นโรคตับอยู่แล้วตอนดึกๆเนี่ยครับชอบลงมาที่ตู้เย็นนะมาเปิดตู้เย็นหาของนะบางทีเป็นเนื้อสดๆเป็นเครื่องในกินแล้วญาติๆก็บอกว่านี่เป็นผีปอบนะโอ้โหต้องมีเรียกหมอปลามาช่วยกันดูอะไรเงี้ยครับบอกว่าสุดท้ายไม่ใช่นะน่าจะเป็นเรื่องของโรคมากกว่านะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับบอกว่ารายงานข่าวเนี่ยครับที่คุณหมอเขาเอามาให้เราอ่านกันนะครับบอกว่าเป็นคุณผู้หญิงวัย40ปีนะครับกินกระดาษทิชชู่มา1ปีแล้วนะครับนะแล้วก็การซีดมันเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็พบว่ามีภาวะโลหิตจางรุนแรงครับมีค่าฮีโมโกลบินต่ำมากๆเลยนะครับนะซึ่งเขาบอกว่าต่ำขนาดนี้ถือว่ามันน้อยมากๆเลยนะไม่น่าจะมีชีวิตเหลือได้เลยนะครับนะบอกว่าเป็นในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเธอมีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นหายใจไม่อิ่มกินอาหารลำบากอาเจียนเป็นครั้งคราวนะแล้วก็คิดว่าอาการเป็นพวกนี้เป็นผลจากที่เคยติดโรคโควิดนะครับนะประมาณปีครึ่งก่อนตอนนั้นนะครับนะแล้วก็นอกจากอาการที่ว่าดูแล้วไม่สบายหลายอย่างนะเธอก็เริ่มมีอาการชอบกินกระดาษทิชชู่ครับนะแล้วกินเรื่อยๆด้วยนะนะครับทำมาเป็นปีเลยนะครับคือแบบฉีกกระดาษออกมาเคี้ยวๆนะครับแล้วก็กลืนลงไปนะครับไม่ได้แบบกินทั้งหมดนะแต่ว่าก็กินเยอะครับบอกว่าประมาณ1ม้วนทิชชู่เนี่ย ใช้เวลา1สัปดาห์ก็กินจนหมดนะครับนะแล้วก็ไม่ได้ไปบอกใครครับเพราะว่าไปบอกใครเดี๋ยวคนคงจะแบบอุ๊ยสุดไม่ประหลาดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าบอกว่าเธอต้องกินน่ะพอกินแล้วเนี่ยเธอก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามีอาการดีขึ้นจากที่ไม่ค่อยสบายครับก็ไม่รู้เป็นไงนะครับนะแล้วคุณหมอก็มีการซักประวัติถามหลายอย่างนะเช่นซักประวัติเรื่องการมีประจำเดือนเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าก็มีปัญหาเรื่องประจำเดือนนะเพราะค่อนข้างจะมาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการซีดนะครับตอนแรกก็ไม่อยากไปหาหมอนะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องประจำเดือนมาเยอะผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าเธอมีอาการอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยนะครับนะเธอบอกว่าเล็บมือเธอก็ดูซีดมากนะครับดูผิดปกติหลายอย่างดูมันก็ขาดสารอาหารแน่ๆเลยก็บอกว่าไปดูเม็ดเลือดเธอครับก็เพราะว่าเม็ดเลือดเธอเนี่ยมีสารผิดปกติครับนะนอกจากก็จะมีค่าฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดต่ำมากๆเลยนะครับยังมีรูปทรงขนาดเล็กมากมีสีค่อนข้างจางรูปร่างผิดปกติก็ถ้ารวมก็สอดคล้องครับว่าต้องเป็นโรคโอหิตจางนะครับแต่การขาดธาตุเหล็กนะครับแน่ๆเลยนะครับนะแล้วพอไปผลตรวจว่าธาตุเหล็กเธอเป็นยังไงบ้างก็พบว่าก็เหลือน้อยมากครับในลักษณะธาตุเหล็กสำรองในร่างกายคุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคต้องรีบให้เลือดนะแล้วก็ให้บรรดาพวกธาตุเหล็กนะครับทางด้านบุตรรับประทานหรือทางด้านเลือดเนี่ยเข้าไปก็พบว่าการเหนื่อยล้าของเธอดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับนะซึ่งมันจะเป็นเพราะว่าระดับธาตุเหล็กของเธอเนี่ยผิดปกติไปเนี่ยครับมันทำให้เธอมีภาวะอยากกินอะไรแปลกๆนะครับแล้วก็พฤติกรรมหลังจากนั้นของเธอนะครับหลังจากที่ระดับธาตุเหล็กของเธอดีขึ้นแล้วเนี่ยครับเรื่องการกินกับชำระเนี่ยก็หายไปครับนะเขาเลยบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาวะการชอบกินของแปลกๆครับนะภาวะการชอบกินของแปลกๆเจอได้ในภาวะการขาดธาตุเหล็กครับแล้วก็เขาบอกว่ายังไม่ทราบว่าจริงๆว่ากลไกมันเกิดจากอะไรนะเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าทำไมจะต้องไปกินของแปลกๆพวกนั้นนะครับแต่เป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วธาตุเหล็กเนี่ยเป็นธาตุที่สำคัญต่อร่างกายแล้วนะครับใช้ในการสร้างพลังงานต่างๆเซลล์ประสาทก็ใช้เพื่อการสร้างพลังงานสูงด้วยแล้วก็เกิดบอกว่ามีการที่ขาดไปก็อาจจะทำให้เรื่องของระบบประสาทสมองที่ควบคุมความอยากอาหารมีผิดปกติไปได้นะครับนะจริงๆเขาจะชอบเตือนกันกับคนที่ชอบกินน้ำแข็งครับนะคล้ายๆกันเลยกินแต่น้ำแข็งกินแต่น้ำแข็งกินน้ำแข็งตลอดเนี่ยก็พบว่าอาจจะเกิดภาวะการขาดธาตุเหล็กได้ดังนั้นถ้าเกิดใครมีลักษณะการที่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับไม่ใช่แค่เรื่องที่ประจำเดือนมีปัญหานะแต่เรื่องของการที่กินอะไรแปลกๆร่างกายแล้วผิดปกติเนี่ยก็ควรให้หมอตรวจครับดังนั้นที่บอกว่าไปเจอกับคนไข้กินทิชชู่เป็นเพราะว่าเกิดการขาดธาตุเหล็กเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ
3: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
5: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกรุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
6: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
8: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่10ตุลาคม2569ล่ามภาษามือของเราวันนี้คุณสสิธรจำนงจันทร์ค่ะ
0: 10:15 นาทีนะครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมครับวันนี้ติดตามดูเรื่องวันที่10ก็คือฝนจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับคาดว่าอย่างนั้นนะครับ10ตุลาคมเป็นต้นไปจะมีผลกระทบกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็อยู่ในช่วง10 11 12และจากนั้นก็จะเป็นภาคใต้อันนี้ตามที่กรมอุตุระบุก็จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วล่ะท่านผู้ชมถ้าผ่านรอบนี้ไปก็เป็นว่าปลอดจากประเด็นปัญหาเรื่องฝนก็จะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำและความสูญเสียที่เกิดขึ้นหมายถึงความสูญเสียซึ่งเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาน้ำยังหนักอยู่นะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะตะวันออกก็คือที่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันตรงนั้นวันนี้เราเริ่มต้นนะครับเมื่อวานนี้เวลา 17:27 นาที
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัตติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปซึ่งถือเป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่โดยนางสาวรัตติการอำลอยหรือเนเน่วัย16ปีเป็นชาวจังหวัดภูเก็ตที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงและกีตาร์ตั้งแต่วัยเด็กก่อนจะออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการเล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดในจังหวัดภูเก็ตและก้าวสู่การแข่งขันในรายการ America's Got Talent 2026เวทีประกวดความสามารถชื่อดังของสหรัฐอเมริกาพร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชื่นชมนางสาวรัตติการอำลอยในความสามารถด้วย
2: ปิติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถความเก่งในการแสดงได้ดูด้วยได้ดูในโทรศัพท์เมื่อคืนก็ดูเข้ามาดูน่าชื่นใจแสดงความยินดีถ้าขอให้รักษาฝีมือไว
3: ้พร้อมพระพุทธเจ้าข้าพร้อมพระพุทธเจ้าข้า
0: เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับทั้งครอบครัวของน้องเนเน่เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมถึงน้องชายน้องกันวัย4ขวบเมื่อวานนี้นะครับผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะครับเป็นผู้ที่นำครอบครัวน้องเนเน่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบอกกับนักข่าวนะครับท่านผู้ชมครับว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของน้องเนเน่อย่างหาที่สุดไม่ได้ในการนี้น้องเนเน่กับครอบครัวได้เข้าเฝ้าในครั้งนี้เนี่ยนะพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสชื่นชมน้องเนเน่ว่า
1: เก่งมากที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ
0: พร้อมกันนี
1: ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระเครื่องพระกำลังแผ่นดินให้แก่น้องเนเน่และครอบครัวด้วยค่ะครอบครัวของน้องเนเน่ก็ปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
0: ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นข่าวดีสำหรับประชาชนคนไทยที่เราได้ชื่นชมเด็กไทยที่มีความสามารถจริงๆนะครับท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นช่วงเวลาช่วงที่น้องเนเน่กับครอบครัวให้เกียรติกับช่อง3มาร่วมรายการช่วงท้ายรายการเรื่องเล่าเช้านี้แล้วก็รวมถึงช่วงกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับท่านผู้ชมฮะนี่ฮะน้องเนเน่ซึ่งข่าวที่เป็นประเด็นเมื่อวานนี้ก็คือไม่มีใครได้รู้มาก่อนก็ได้ถามน้องไปว่าตกลงเงินรางวัลของรายการเนี่ยซ
1: ึ่
0: ง1ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันจะสามารถจะแบ่งเป็น2วิธี
1: ค่ะ
0: ถ้ารับเงินสดทันทีเนี่ยจะไม่ถึงหมายถึงก้อนเดียวจากสถานที่โทรทัศน์ที่จัดรายการ AGT ที่ว่านี้ ถ้ารับเป็นเวลา40ปีเนี่ยก็จะได้ทยอยจ่าย
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้น้องเนเน่บอกนะครับว่าเลือกรับเป็นก้อนเดียวนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก้อนเดียวนี้ก็คงแปลความหมายว่าอยู่ที่ประมาณ 9.9 ถึง14ล้านก่อนหักภาษี
1: อันนี้คือเป็นเงินบาทนะคะ
0: เป็นเงินบาท
1: 9.9 ล้านถึง 14.2 ล้านบาทก่อนหักภาษี
0: ก็คือประมาณ 300,000 ถึง
1: 430,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: ตกลงเงินรางวัลเอาแบบไหนแบบรับเป็นเงินก้อนทีเดียวหรือแบ่งหลายปี
4: ถ้าสำหรับหนูอันนี
0: ้ยังไม่ได้ตัดสินใจหรอ
5: เป็นก้อน
4: เป็นก้อนค่ะ
0: คิดว่าเป็นก้อนอาจจะไม่ถึง1ล้านเหรียญก็ไม่เป็นไร
4: ใช่
0: เอาเป็นก้อนดีกว่าตัดสินใจแล้วถูกไหม
4: เป็นก้อนอยู่แล้ว
0: ทีนี้
4: ดูพี่เ
0: พ็ญคอนโดก็มีแล้วใช่ไหม
4: มีแล้วค่ะ
0: เอาบ้านเดียวด้วยไหม
4: ค่ะ
5: คอนโดกำลังตกแต่งอยู่ใช่ไหม
0: กำลังตกแต่งอยู่ตรงบางนาใช่ไหม
5: ครับ
0: ที่คุณธนินทร์เจรวนนท์ให้ไปทำไงให้แกรักเหลือเกิน
5: ผมว่าทุกคนนะนี่จากความรู้สึกผมถ้าว่าทุกคนทำความฝันให้มันได้เหมือนน้องแบบเนี้ยผมว่าทุกคนก็ท่านก็กรุณาทุกคนครับคือถ้ามีแรงบันดาลใจที่ว่าทำได้จริงๆเพราะท่านบอกเด็กไทยทุกคนท่านมองเห็นหมดท่านก็อยากสนับสนุนทุกคนถ้าทำความฝันสำเร็จแบบเนี้ยมันสัมผัสได
0: ้สัมผัสได้ใช่ไหม
5: ครับใช่
0: นี่ฮะท่านผู้ชมจริงจริงเมื่อวานนี้สำหรับเราทุกคนจะรู้สึกว่านี่คือจุดสูงสุดแล้วแต่สำหรับเด็กอายุ16ปีน้องแพรรัติการอัมลอยน้องบอกนะครับว่าจริงๆยังไม่ดังนะ
1: หนูยังไม่ดังค่ะน้องบอก
0: ยังมีความฝันที่จะเดินหน้าต่อไป
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือมีอัลบั้มของตัวเองมีเวิลด์ทัวร์ของตัวเอง
1: ไปตระเวนทัวร์ต่างประเทศต่าง
0: ๆแล้วก็รวมถึงได้ร่วมร้องกับศิลปินในดวงใจวงดังๆ
1: ค่ะ
0: อ่ะไปฟังดูฮะต่อไปว่าต้องวางแผนที่จะเดินหน้า
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะAGT ก็ความฝัน
4: ถูกต้องค่ะ
0: แต่ความฝันที่ใหญ่กว่านั้นมันมีถูกไหม
4: มีค่ะ
0: มันมีนั่นก็คือ
4: ทำเพลงด้วยตัวเองแล้วก็แบบออกทัวร์คอนเสิร์ตแบบ world tour เลยอยากจะคอลแลบกับวงที่ตำนานมากๆอย่างเช่นอยากคอลแลบกับ Advent Sevenfold แล้วก็Limbiscuit System of a Down แล้วก็เยอะแยะมากมายค่ะ
0: ประกาศไปเลยเดี๋ยวเขาก็อยากจะเอาน้องไปแหละ
4: สาธุ
0: สาธุเลยเหรอ แล้วอัลบั้มของตัวเองนี่ต้องมี
4: ต้องมีค่ะแต่ว่ายังตอนนี้กำลังทำเพลงอยู
0: ่ชีวิตเปลี่ยนหมดเลยนะ
4: งงเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยหนูแบบงงมากแต่ว่าหลายคนบอกว่าแบบหนูดังมากมากแล้วแต่ว่าเอาจริงในใจหนูจะพูดว่ายังไม่ดัง
0: ถ้าดังต้องเป็นยังไง
4: ก็ที่หนูคิดไว้ก็คือพยายามทำความฝันไปเรื่อยๆแล้วแบบว่าเราอยากเป็นล็อกสตาร์อยู่แล้วแล้วก็เป็นล็อกสตาร์ที่แบบระดับโลกแบบหนูก็เลยแบบวางแผนที่จะทำเพลงด้วยตัวเองเป็นสากลแล้วก็สร้างอัลบั้มแล้วก็หวังว่าความฝันอย่างแบบสำคัญที่สุดคือ world tour แบบว่าออกทัวร์โลกแล้วก็คอลแลบ
0: กับศิลปิน
4: เป็นวงตำนานมาก
0: ๆ world tour นี่หมายความว่าเป็นการจัดที่เมืองนั้นเมืองนั้น
5: ใช
4: ่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เมืองนั้นเมืองนั้นและแบงคอกไทยแลนด
5: ์
4: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเวิลด์ทัวร์ความฝันสูงสุดถูกไหม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ได้คุยกันมาก่อนหน้านี้วางเอาไว้ยังไง
4: ก็สร้างเพลง
0: ทำเริ่มทำยัง
4: เริ่มแล้วค่ะ
0: แต่งเองเลยเหรอ
4: ค่ะแต่งเองค่ะ
5: ก็แต่ง
4: เลยหนูอยากทำแบบให้เป็นอัลบั้มเลยใช่ค่ะ
0: บางช่วงเนี่ยผมอยากจะฟังเนื้อเสียงของน้อง
4: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีดนตรีเลยไม่ต้องมีกีตาร์เลย อย่างเพลงที่เข้ารอบออดิชั่นซอมบี้ลองฟังสักนิดนึงไหม

0: ันนี้เสียงสดๆมันมีอะไรปรุงแต่งเลยไม่ต้องพูดถึงช่วงที่ออกไปโซโล่นะ
1: โอ้
0: ไม่ต้องมีเสียงร้องแบบโซโล่กีตาร์คนเดียวเนี่ย
1: รัวเลยนิ้วเนี่ย
0: ท่านผู้ชมก็ได้เล่าส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะรู้ความเป็นมาของเนเน่แล้วล่ะก็เอาเป็นเกร็ดก็แล้วกันท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังในกรรมกรข่าวคุยนอกจอทาง YouTube ได้แต่บางช่วงเนี่ยเนี่ย

0: มีตัวอย่างที่จะเป็นผลงานของเธอเองอาจจะเป็นอัลบั้มของเธอเองนะครับนี่ตัวอย่างพูดตรงๆ
1: ย
0: ัง
1: ไงคะ
0: เน่ๆนายแน่มากอย่างช่วงเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยผมก็บอกร้องได้ยังเอาไปฟังดูใครอาจจะหัวเราะน้าแอดบอกเนี่ยหัวเราะไปเถอะตอนนี้เนี่ยดังไปทั่วแล้ว
1: แล้วมันติดหูนะคะเมื่อเช้าหนูดูตอนนี้ยังอยู่ในหัวอยู่เลย
0: นี่แหละฮะเอาไปฟังเวอร์ชั่นของเนเน่ตอนเรื่องเล่าเช้านี้สักหน่อยเนเน่ได้แน่มากร้องได้ยัง
2: หนูร้องได้นิดนึงแค่ท่อนฮุกที่แบบว่าที่เขาทำคอนเทนต์ท่อนน
0: ี้เยอะอยากฟัง
2: โอเคได้เนเน่นายแน่มากเนเน่นายแน่มากนักดนตรีเปิดหมวกตามตลาดเธอจำปินไกลบินบินไปถึงอเมริกาประมาณนี้ค่ะ
1: หุย
0: เฮ้ยทำไมเพราะขนาดนี้วะเฮ้ยจริงจริง
1: สดตรงเนี้ย
0: เดี๋ยวขออนุญาตทำเวอร์ชั่นของเนเน่อีกทีนึงคงจะเป็นทีมงานเขาไปเตรียมตัวกัน
2: ได้อ่ะ
0: ขณะที่บางช่วงบางตอนไปฟังดูท่านผู้ชมคือผมอาจจะติดตามเรื่องของเธอมาพอสมควรมันมารวมตรงนี้เหมือนกับฟ้าลิขิตเหมือนกันนะด้วยความที่น้องเนเน่เป็นคนตื่นยาก
1: ตื่นสายค่ะวันนั้น
0: ตื่นยากพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ปลุกแล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้พอไปช้าเนี่ยมันเหลือวิชาเดียวซึ่งก็คือกีตาร์ขณะที่ก่อนหน้าวิชาสายพ่อเนี่ยเคยคิดถึงลูกเป็นหมอบ้าง
1: คุณพ่ออยากให้ไปเรียนเสริมทางวิชาการ
0: ปรากฏว่าไปถึงไม่เหลือเลย
1: เต็มหมด
0: วิชาคณิตศาสตร์วิชาโนวิชานี่ขนาดกีฬายังหมดเลย
1: ค่ะ
0: ว่ายน้ำยังหมดเลยเหลือแต่กีตาร์ดนตรีเนี่ยเปียโนอะไรก็หมด
1: ฟ้าลิขิตค่ะ
3: ไอ้ของพ่อก็ลูกเป็นพยาบาลเป็นหมออะไรแบบนี้เหมือนกับทุกคนทั่วไปนี่ครับ
0: จินตนาการไม่ได้เลยทั้งวันนี้เนเน่เป็นพยาบาลจินตนาการไม่ได้แล้วแต่วันนั้นพ่อไงตอนที่เขาเล็กๆอ่ะ
3: ใช่แต่มันก็คือบังเอิญว่าเราตื่นสายอ่ะวันนั้น
0: ตื่นสาย
3: วันก็รับสมัครเขาเรียกว่าซัมเมอร์ของเทศบาลอยากให้ลูกไปเรียนคอมพิวเตอร์เพราะมันมีคอมพิวเตอร์อยู
0: ่
3: พอไปถึงคอมพิวเตอร์เต็มเพราะว่าน้องก็ตื่นสายก็จะให้ไปเรียนภาษาอังกฤษพอภาษาอังกฤษก็ทุกอย่างมันเต็มหมดทุกวิชาคณิตศาสตร์อะไรที่ว่าเป็นวิชาการเต็มทุกอย่างเลยแล้วเคยคิดจะให้เขาว่ายน้ำด้วยว่ายน้ำก็เต็ม
0: ขนาดบนไปกีฬาอย่างเต็มเลย
3: เต็มครับเหลืออย่างเดียวครับคือ
1: ดนตรีสากล
3: ครับดนตรีไทยก็เต็ม
0: วันนี้ไทยเต็มอีก
3: ครับ
0: มันสุดท้ายเลยเหรอ
3: สุดท้ายครับสุดท้ายเลยสุดท้ายไปดนตรีสากลผมว่าดนตรีสากลเขาอาจไม่ใครอาจจะไม่เรียนเต็มเพราะว่าก็ต้องซื้อกีตาร์โปร่งก็ต้องซื้อกีตาร์เองและที่เหลือคือกีตาร์โปร่งครับก็เลยถามน้องเอาไหมกีตาร์โปร่งเพราะมันเหลืออย่างเดียวแล้ว
0: เหลือแต่กีตาร์โปร่ง
3: ใช่ครับมันก็จำเป็นต้องเรียน
0: มันฟ้าลิขิตจริงๆนะ
3: ผมก็เลยบอกว่ามันเหมือนกับสวรรค์ทรงจริงๆอย่างนี
0: ้ตอบพ่อไปว่าไง
2: ลองดูก็ได้
3: ใช่
2: แต่ว่าไม่รู้ว่าลูกจะชอบหรือเปล่า
3: ใช่
0: ส่วนหนึ่งเพราะตื่นสายนะรู้ไหม
2: ค่ะ
0: บังเอิญมากเลยนะเออทำให้มาเจอไอ้เรื่องนี้พอดีเลยนะ
2: ใช่ใช่ใช่
0: สุดท้ายได้กีตาร์มาแล้วพัฒนาเรื่อยมา
3: ครับ
0: ถูกไหม
3: ครับ
0: เล่นกีตาร์มันเป็นจริงๆแล้วเป็นเครื่องดนตรีที่เจ็บตัวที่สุดนะ
2: ตั้งแต่ช่วงแรกจะเจ็บมากๆ
0: แล้วมันต้องผิดวิสัยมากทำไมทำต่อมันเจ็บใช่ไหม
2: เจ็บค่ะ
0: มือน้อยๆ
2: ใช่แล้วก็มีเลือดออกมาพอเสียงมันยังบอดอยู่ก็กดแรงแบบให้มันแรงอ่ะจนแบบพอทำไปเรื่อยเลือดออกใช่
0: แล้วยังต่อยังเอาต่อเหรอเลือดออก
2: ก็เอาต่อค่ะ
0: ไม่ทำไมเด็ก7ขวบถึงไม่รู้สึกว่าไม่เอาแล้ว
2: เคยท้อค่ะเพราะว่ามันเจ็บเกินไปและวางเลยกีตาร์แล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วผ่านไปสัก1วัน
0: ม
2: ันก็ไม่มีอะไรทำก็เลยมองกีตาร์ปุ๊บ

0: คนมีลูกอย่างตูนนี่ต้องฟังไว้เลย
1: หนูชอบมากเลยที่น้องบอกว่าคือเล่นจนนิ้วมันเลือดออกอ่ะแต่ยังเล่นอยู่เพราะว่าหยุดไปวันนึงแล้วไม่มีอะไรทำก็เลยกลับมาเล่นเหมือนเดิม
0: แล้วดันเล่นเสียงมันดังแล้วเพราะกด
1: แรงจนมันไม่บอดแล้วอะค่ะ
0: เพลงแรกก็ซอมบี้ซะอีกซึ่งก็เป็นความบังเอิญอีกท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงอ่ะน้องได้พูดถึงเด็กๆที่ดูเนเน่เป็นแรงบันดาลใจอ่ะปิดท้ายกันตรงนี้ดูเราจะบอกกับเด็กๆที่อาจจะมีความฝันแบบนี้หรือเกิดแรงบันดาลใจ
2: จะบอกเด็กๆทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยว่าแบบถ้าเราอยากทำความฝันให้เป็นจริงอย่างเช่นแบบหนูแบบว่าความฝันเป็นคือมิวสิเชียนก็คือเราซ้อมมุ่งแต่การซ้อมเลยแต่ว่าก่อนที่จะซ้อมเราต้องหาสไตล์ตัวเองให้เจอก่อน
3: สำคัญ
2: ก็คือเราไม่ควรที่จะไปแบบว่าเรียนแบบคนอื่นไม่งั้นมันทำให้แบบว่าเราดูแบบฝืนแล้วก็เราดูแบบไม่มั่นใจในตัวเองทำให้เรารู้สึกว่าการเล่นของเรามันดูแบบไม่ฟิตมันดูแบบไม่ใช่
3: อ
2: ่ะใช่เพราะเราต้องหาสไตล์ตัวเองให้เจอก่อนว่าเราชอบร็อกเราชอบป๊อปR&B Jazz อะไรนี้ก่อน2ก็คือหาเครื่องดนตรีที่เราอยากเล่นมากที่สุดกีตาร์เปียโนเบสกองอะไรพวกนี้แล้วก็3ก็คือซ้อมค่ะซ้อมอย่างเดียวซ้อมแบบทุกวันทุกวันก็เหมือนหนูค่ะหนูก็ยังซ้อมอยู
3: ่
2: ใช่แล้วก็รอบสุดท้ายคือสำคัญที่สุดเวที
3: ใช
2: ่ไม่ว่าเวทีจะแบบว่าเล็กๆก็ไปโชว์เลยค่ะเพื่อที่จะเราพัฒนาเกี่ยวกับ
0: ทักษะในการเจอผู้คน
2: ใช่ค่ะ
0: การแสดงแบบอยู่ท่ามกลาง
2: เล่นกับผู้คนนั่นแหละค่ะวนไปเรื่อยๆถ้าเราได้ถ้าสมมติว่าเราได้เริ่มจากจุดสเต็ปเล็กๆไปถึงจุดใหญ่ๆนี่คือ amazing ยอดนั่นแปลว่าเราพยายามที่จะทำความฝันให้เป็นจริงอันนั้นหนูเชื่อทุกคนจะทำได้ทุกคนจะมีความฝันเป็นจริงแน่นอน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมน้องเนเน่เดี๋ยววันจันทร์นี้จะเดินทางไปสิงคโปร
1: ์ใช่ค่ะ
0: ไปเล่นเป็นวงเปิดของศิลปินดังที่คอนเสิร์ตที่สิงคโปร์และจากนั้นจะกลับมาประเทศไทยนะท่านผู้ชมครับเพื่อจะเป็นแขกรับเชิญของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในการเล่นต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากการประชุมใหญ่ของ IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกซึ่งจะมาจัดประชุมที่ประเทศไทยสัปดาห์หน้างานเลี้ยงต้อนรับวันที่14
1: ค่ะ
0: จะมีน้องเนเน่ด้วย
1: ขึ้นแสดงโชว์ด้วยค่ะ
0: ท่านผู้ชมก็เรียกว่าอวดชาวโลกกันทีเดียว
1: ค่ะ
0: ท่านเนหนูเนอหนูหนูไม่ใช่เน
1: ค่ะ
0: ท่านนายกหนูหนูบอกวันก่อนเนี่ยท่านบอกรู้หรือเปล่านายกอนุทินเนี่ยชื่อเล่นชื่อหนูหนู
1: เมื่อก่อนเป็นหนูหนูท่านบอก
0: หนูหนูหนูหนูวันก่อนก็ขอบคุณน้องเนเน่และเดี๋ยวเราติดตามดูกันต่อ10:34 นเรื่องเล่าสาธิตนายมตีหนูหนูเมื่อเช้าก็ยังประชุมต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: เคลียรอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: บอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่บอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กัลปะพฤกษ์พบกันเร็วๆนี้ AAS The

0: can trust 0911 911 911.
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
8: แจ็คเก็ตเอาไม่ใช่ขอไปเสื้อยืด
9: มีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3รุ่นสีดำแบบนี้ค่ะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทางหน้าจอนะคะ
8: อ
9: ้
8: าวแสดงความเห็นตามปกติเรื่องอะไรก็ได้นะครับตัวชมให้วงเล็บว่าข่าวดี
9: ข่าวดีเป็นเงื่อนไขข้อความเอาให้โดนใจค่ะ
8: ที่พยายามจะหานะข่าวดีเนี่ย อย่างน้องเนเน่กับครอบครัว
9: ค่ะ
8: นี่ถือเป็นข่าวดีเลย
9: ค่ะ
8: เกิดขึ้นในยามที่เรากำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยและอื่นๆเนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นข่าวดีให้บอกแล้วว่าข่าวดีเช่นเดียวกับที่เรื่องที่จะบอกดังต่อไปนี้โปรจีโน่อัธยาจิติกุลจีโน่เนี่ยมาคุยกันหลายทีแล้ว
9: ค่ะ
8: ท่านผู้ชมทราบนะครับท่านผู้ชมจีโน่โปรซึ่งขึ้นเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกของกอล์ฟ
9: ค่ะ
8: ความสำเร็จสูงสุดของโปรจีโน่ที่เพิ่งคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการLotte Championship 2026ที่สหรัฐเนี่ยนะครับตัวชมฮะล่าสุด
9: น้องจีโน่ค่ะหรือว่าโปรจีโน่ได้โพสต์เป็นคลิปหนังสั้นนะคะลง Instagram ส่วนตัวเป็นการเล่าย้อนกลับไปถึงชีวิตตั้งแต่วันที่เธอยังเป็นเพียงแค่เด็กหญิงจากราชบุรีค่ะเริ่มจากไมค์กอล์ฟตอนอายุ6ขวบ
8: 6ขวบเห็นไหม
9: แล้วตอนนั้นนะคะก็มีคนที่ทำให้จีโน่เริ่มต้นเล่นกอล์ฟคืออากงหรืออากงนั่นเองค่ะ
8: หนึ่งในคนสำคัญที่เชื่อในตัวจีโน่เด็กหญิงจีโน่
9: ตั้งแต่วันที่ยังไม่มีใครรู้อะค่ะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะเดินไปได้ไกลแค่ไหน
8: จากเด็กที่เริ่มเล่นกอล์ฟเพราะอากงอยากให้แข็งแรง
9: อยากให้หายจากอาการเจ็บป่วย
8: จีโน่
9: ก็ค่อยๆสร้างผลงานในระดับเยาวชนค่ะคว้าแชมป์มากกว่า20รายการแล้วก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงมือหนึ่งของโลกในวัยเพียง14ปีแล้วขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกในวัยเพียง19ปีค่ะ
8: นี่มือหนึ่งหญิงของโลกวัย19ปีทางสิงห์เนี่ยนะครับทุกชม
9: ได้มีส่วนสนับสนุนเส้นทางของจีโน่ตั้งแต่ยังเป็นนักกอล์ฟเยาวชนแล้วก็เติบโตมาผ่านเส้นทางนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนจะก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพระดับโลกในวันนี
8: ้เส้นทางทั้งหมดนี้ก็เลยอยากชวนท่านผู้ชมได้รู้จักเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จความพยายามโอกาสและแรงสนับสนุนของคนรอบข้างคนที่คอยเชื่อมั่นในตัวจีโน่ซึ่งมันเป็นคลิปความยาวเนี่ย8นาทีใน IG ของน้องจีโน่นะครับทุกผู้ชมนึกดูว่าเด็ก6ขวบจับไม้กอล์ฟอ่ะนี่ฮะท่านผู้ชม
9: อากงนะคะก็คือเชื่อมั่นในตัวจีโน่มาตลอดเลยค่ะ
8: เส้นทางทั้งหมดนี้ทำให้ประโยคในหนังเรื่องนี้ชัดขึ้นว่า
9: เชื่อก่อนที่โลกจะเชื่อ
8: เรื่องแบบนี้ใครก็ตามที่กำลังตามหาความฝันหรือกำลังรู้สึกว่าสิ่งที่พยายามอยู่ยังไม่มีใครมองเห็นยังไม่มีใครเห็นลองไปดูคลิปนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกอล์ฟเพราะสุดท้ายนี่คือเรื่องราวของความเชื่อ
9: และคนที่ยืนอยู่ข้างเราก่อนที่โลกจะรู้จักเราซึ่งของจีโน่ก็คืออากงนั่นเองค่ะ
8: ดูบางช่วงสิ

0: อ้าวจีนหนูกลับมาเมื่อไหร่สบายดีนะโอเคนะลูกวันนี้ผมมีอะไรอยากจะบอกหนูนะกีฬามีแพ้มีชนะคุณชนะวันนี้คุณก็ดีใจแค่วันนี้เราแพ้เราก็กลับไปซ้อมให้มากแพ้ชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาลูก
1: จริงไม่รู้จะขอบคุณกงยังไงนี่แบบเชื่อจีตั้งแต่ติดอายุ6ขวบจีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเชื่อในตัวจีขนาดนี้ว่าจีจะทำมันออกมาได
0: ้โกรธที่คนอื่นเขาจะเชื่อว่าน้องจีนทำได้คงเชื่อผมเชื่อมานานแล้วเชื่อก่อนคนอื่น
2: ท่านผู้ชมติดตามคลิปเต็มฉบับความยาวประมาณ8นาที
3: ที่ Instagram ส่วนตัวของน้องจีโน่นะคะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอค่ะ @gino.athaya ค่ะ
2: เอาเชิญชวนจริงๆท่านผู้ช
3: ม
2: ไม่ใช่เรื่องราวที่คนรู้ก็ต้องรู้แต่คนไทยคนที่บางทีทำอะไรแล้วคนไม่เห็นความพยายามของเราขอให้เชื่อเถอะ
3: แล้วมันซึ้งมากนะคะคลิปเต็มซาบซึ้งมากจริงๆ
2: อ่ะท่านผู้ชมมาถึงข่าวดีต่อมาของวันนี้อ่ะอย่าลืมไปดูนะมาถึงข่าวดีต่อมาท่านผู้ชมอะอันนี้เป็นกรณีของการไฟฟ้านครหลวงออกแถลงการขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือน้ำท่วมกรณีได้รับใบแจ้งเตือนค่าไฟที่มีจำนวนสูงหรือผิดปกติหมายเขาว่าน้ำท่วมไม่ได้อยู
3: ่
2: ทำไมค่าไฟยังสูงเหมือนเดิมหรือมากขึ้นสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากน้ำท่วมเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เพื่อจดหน่วยมิเตอร์ไม่ได
3: ้ระบบอัตโนมัติก็เลยประมวลผลค่ะคำนวณค่าไฟฟ้าจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
2: ก็คือใช้วิธีเมื่อเข้าไปจดไม่ได้เนี่ย
3: ก็เลยใช้ระบบอัตโนมัติประมวลผลคำนวณค่าไฟฟ้าจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
2: ทำให้ยอดเงินไม่ตรงกับการใช้งานจริงในช่วงน้ำท่วม
3: ซึ่งควรจะต้องลดลงอะค่ะ
2: การไฟฟ้านครหลวง MEA ได้สั่งการให้ระงับแล้วนะฮะ
3: ระงับระบบการออกบินค่าไฟฟ้าแบบเฉลี่ยหน่วยในพื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบแล้วนะคะ
2: และสำหรับ 27,000 รายที่ออกไปแล้วนะ
3: ยังไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าค่ะ MEA จะตรวจสอบแล้วเข้าไปจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าอีกครั้งเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2: เพราะฉะนั้น 27,000 รายที่ได้บินค่าไฟแบบระบบเฉลี่ยย้อนหลังอัตโนมัติยังไม่ต้องจ่าย
3: เดี๋ยวการไฟฟ้าจะเข้าไปจดอีกทีนึงค่ะ
2: และกำลังพิจารณาจัดทำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
3: ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ท่านผู้ชมท่านนายกสั่งวันก่อนว่าให้การไฟฟ้าก็ดีการประปาก็ดีเนี่ยเอาไปดูซิว่าจะงดการเก็บค่าไฟค่าน้ำได้ไหมในช่วงอุทกภัยเข้าใจว่าเดี๋ยวเขากำลังดูอยู่ช้าไปหน่อยถือเป็นข่าวดีที่ยกเลิกนะยกเลิกหลังจากเมื่อวานนี้นำเสนอข่าวไปเนี่ยท่านผู้ชมว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่า
3: บ้านน้ำท่วมถึงหน้าอกมา12วันติดอยู่ในบ้านใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 30% ของยอดที่เคยใช้แต่วันนี้มีการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าของรอบเดือนนี้จากกฟน.ยอดเกือบจะเท่ากับค่าไฟฟ้าที่ใช้เดือนที่แล้ว
2: ในใจคิดว่าเป็นไปได้ยังไงเลยโทรศัพท์ไปสอบถามเขาตอบว่า
3: น้ำท่วมเข้าไปจดมิเตอร์ไม่ได้เลยใช้ค่าเฉลี่ยในอดีตมาเป็นยอดเรียกเก็บเดือนนี้ร้องเฮ้ยเลยค่ะกฟน.ไอที่ผู้ใช้ไฟเขาเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็หนักหนาสาหัสสุดๆแล้วในชีวิตนี่คุณมากระทืบซ้ำเขาอีกเหรอคุณเอาตรรกะอะไรมาคิดนี่เจ้ากระทรวงเอ่ยผู้ว่าและทีมบริหารเอาสมองส่วนไหนคิดรัฐแบบไหนกันที่เอาเปรียบชาวบ้านแบบนี
2: ้เป็นว่าระงับแล้วระบบอัตโนมัติเพราะเจ้าหน้าที่ก็ไปจดมิเตอร์ไม่ได้เพราะน้ำท่วมเอา 10:46 นาทีข่าวดีเขาระงับแล้วแต่รอข่าวดีต่อไปเมื่อไหร่จะงดการจัดเก็บค่าน้ำค่าไฟในช่วงอุทกภัยสำหรับพื้นที่น้ำท่วมช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ Point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้ ช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewards ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
6: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ที่024249755
8: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
9: อุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตร Now ฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
3: ที่เหลือ 60% ค่ะ
4: นี่คือคาดการฟ้าฝนวันนี้นะครับทุกชมโดยที่กรมอุตุระบุว่ามวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วและคาดว่า
3: จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี
4: ้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคอีสานและภาคตะวันออก
3: ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต
4: ้อันนี้แหละเป็นวิชาการหน่อยแต่ก็จำเป็นนะ
3: ค่ะ
4: ต้องนำเสนอคู่กันท่านผู้ชมอันนี้คือฟ้าฝนวันนี้อย่างที่บอกนะครับกรมอุตุออกประกาศฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่7
3: เมื่อตี5ที่ผ่านมานะคะประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะบอกว่าวันนี้พื้นที่ฝนหนักขยายเพิ่มในภาคเหนือและอีสานขณะที่4จังหวัดยังต้องจับตาฝนหนักมากค่ะ
4: อ
3: ้
4: าวนี่ฮะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้เราดูวันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้คือดูแล้วจะยกเว้นเฉพาะเหนือกับอีสานตอนบนเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยทั้งหมดในกรมตัวเขาจะระบุจังหวัดเลยนะครับท่านผู้ชมค่อนข้างละเอียดว่าตกหนักมากเนี่ยของวันนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ภาคกลางที่กาญจนบุรี
3: ภาคตะวันออกจะอยู่ที่ระยองจันทบุรีและตราด
4: ที่เหลือจะเป็นฝนตกหนักรอบสุดท้ายแล้วอีกเครื่องนึงจะเข้าสู่ฤดูหนาวกันสักทีท่านผู้ชมฮะขณะที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 10-13 ตุลาคมหลายพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งก็จะเป็นรายละเอียดชื่อจังหวัดซึ่งยังมีระยองจันทบุรีตราดตรงกับกรมอุตุนอกจากนั้นก็จะมีกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงทางตะวันตกแล้วก็ลงไปทางภาคใต้เป็นตัวเลขอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นหนักอยู่ที่น่ากลัวก็คือภาคตะวันออกซึ่งน้ำยังอ่อมอยู่เลยนะครับทุกผู้ชมเรียกว่ายังจมโดยเฉพาะในโซนของปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีอนุทินประชุมคณะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนประจำวันนะครับช่วงเช้าวันนี้นายกระบุนะครับว่าวันนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญเพราะน้ำที่เข้ามาในรอบแรกๆช่วงปลายเดือนกันยายนในพื้นที่หลักน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
3: เหลือแต่เพียงพื้นที่ไม่กี่แห่งที่ท่านนายกใช้คำว่ามีความเสียเปรียบทางด้านที่ตั้งหรือทางด้านระดับของพื้นดิน
4: ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะฉะเชิงเทราปราจีนบุรี
3: ระดมกำลังไปช่วยประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้เต็มที่เพราะว่าที่อื่นน้ำเริ่มลดไปเกือบหมดแล้ว
4: และช่วงที่น้ำท่วมความยากลำบากระดับหนึ่งพอน้ำลดให้เตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนให้กลับเข้าบ้านและช่วยบริหารจัดการด้วยขยะมูลฝอยที่ทับถมเร่งดำเนินการบริกคลีนนิ่งถนนทนทางเฝ้าระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดนี่ฮะขณะเดียวกันนายกนะครับว่ามีการปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยา
3: ให้กับประชาชนทันทีที่ปภ.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดค่ะดังนั้นจึงขอให้จังหวัดที่มีผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเร่งสำรวจแล้วส่งรายชื่อมาให้ปภ.อย่างเร็วที่สุด
4: อย่าลืมว่าปภ.บอกแล้วส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้โอนเลย
3: ค่ะ
4: วันนี้ถ้าเข้ามาถึงพรุ่งนี้โอนช้าเร็วอยู่ที่จังหวัดหรือท้องถิ่นแล้ว
3: ใช่ค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าตอนนี้ เฝ้าระวัง14จังหวัดภาคใต้รวมถึงเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ให้เตรียมความพร้อมสุดท้ายท่านก็บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยตัวท่านนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเจเสถไทยเศรษฐเป็นภารกิจ
3: รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีค่ะท่านเลยบอกว่าก็เลยถือโอกาสช่วงก่อนทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดใกล้เคียงที่ปัตตานีมาประชุมกัน
4: นัดหมายกันเรียบร้อยแล้วนี่คือนายกแถลงล่าสุดอย่างที่บอกนะครับจังหวัดปราจีนบุรีกับฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่ยังหนักอยู่มากอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ก็นำเสนอไปผมก็ตกใจใครก็ตกใจที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุนะครับว่าคาดว่าจังหวัดอย่างฉะเชิงเทราปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนก็ประมาณ1เดือนหนึ่งเดือนถ้ายังอยู่อย่างนี้1เดือนเนี่ยอยู่ไม่ไหวแล้วเมื่อวานนี้สถานการณ์อย่างที่บางคร้ารวมถึงหลายพื้นที่ของฉะเชิงเทรารวมถึงปราจีนผู้คนก็มีความตระหนกตกใจกันพอสมควรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประมาณสัก30วันหรือ1เดือนเนี่ยท่านผู้ชมกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอบางคร้าจินตนาตั้นเจริญนี่ฮะท่านผู้ชมพูดถึงความเดือดร้อนเสียหายรวมถึงฝากบรรดารถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ยังวิ่งได้ในขณะนี้เนี่ยเบาหน่อยได้ไหมบ้านพัง
3: คือเอาภาพวงจรปิดมาให้ดูด้วยค่ะคือรถมาเนี่ยแล้วก็ซัดคลื่นน้ำเข้ามามันเข้าไปในบ้านเนี่ยค่ะ
4: นี
3: ่คือว่าฝากบอกหน่อยรถบรรทุกขนาดใหญ
4: ่โ
3: อ้นี่คือซอยอนามัยเก่าอะค่ะ
4: นี่ฮะไม่ต่างกับซ้ำเติมเขาอยู่น
3: ะเขาบอกเขาเดือดร้อนอยู่แล้วพอคลื่นมันมาไม่ซัดของเข้ามาอีกอะค่ะน้ำก็เข้ามาเพิ่มอีก
4: ขณะที่ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลบางคระธนาพรพิลาหนึ่งในผู้ประสบภัยบอกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมายากลำบากทรัพย์สินหลายอย่างคนนอกมองดูว่าไม่มีค่าแต่เจ้าของบ้านเนี่ยมันมีค่ามาจากน้ำพักน้ำแรงนอกจากความเสียหายไปทำงานไม่ได้เส้นทางสัญจรเนี่ยถูกตัดขาดแต่ละคนมีภาระต้องรับผิดชอบครอบครัวและก็บอกว่าถ้าเกิดยืดเยื้อไปอีก30วัน
3: ประชาชนคงได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งความเครียดและความเป็นอยู่โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุการออกจากบ้านเนี่ยมันทำได้ยากนะคะที่จะเคลื่อนย้ายออกมา
4: ท่านนี้เนี่ยยังบอกด้วยนะครับว่าเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรมองข้ามจริงการกินคืออาหารและการขับถ่าย
3: โดยเฉพาะพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนต้องอยู่กับน้ำนานการเข้าห้องน้ำเนี่ยมันลำบากมากโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะ
4: นี่ฮะท่านผู้ชมนักข่าวไปตรวจสอบพบกับนายปรีชาพัชรกุลอายุ75ปีคุณลุงปรีชาเนี่ยพาเข้าไปสำรวจความเสียหายในบ้านพักที่ลึกเข้าไปในซอยน้ำยังสูงอยู่เมตรครึ่ง
3: บ้านเรือนทุกหลังถูกน้ำท่วมจนอยู่อาศัยไม่ได้ค่ะ
4: อพยพมาอยู่ด้านนอกทั้งหมดแล้ว
3: แล้วเนี่ยค่ะตอนล่องเรือเข้าไปคุณผู้ชมน้ำมันเป็นคราบตะไคร้แล้วก็แหนขึ้นมาอย่างนี้ค่ะรวมถึงขยะด้วย
4: ข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ทำขนมเครื่องไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์น้ำท่วมอยู่ในบ้านหมด
3: ขนย้ายอะไรออกมาไม่ทันเลยค่ะ
4: น
3: ี่
4: ฮะ
5: หมดเลย
4: แต่ที่พยายามรักษาไว้เหนือสิ่งอื่นใดคือพานบรรจุอัฐิของลูกสาวชื่อพัทรพัฒน์
3: เสียชีวิตจากโรคมะเร็งก่อนจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอะค่ะ
4: นี่มันคือชีวิตจริงๆไหม
3: เนี่ยรีบเอาขึ้นไปไว้ที่เก้าอี้ที่จุดสูงสุดในบ้านค่ะ
4: ถ้ามองภาพกว้างเจนว่าเทินไปขนาดไหนเนี่ยทั้งนี้เก็บรูปถ่ายและตะเกียงของลูกสาวต่อมาเนี่ย
3: ล่องใส่น้ำไปอย่างเงี้ยค่ะคือพอเอา
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: น้ำท่วมเร็วสิ่งที่คิดตอนนั้นก็คือกระดูกลูกสาว
3: รีบนำพานอัฐิของลูกสาวขึ้นไปไว้ที่สูงเป็นอันดับแรก
4: เก็บรูปถ่ายกับตะเกียงออกมาได้เพียงบางส่วน
3: ทรัพย์สินอื่นๆเอาออกมาไม่ทันเลยค่ะ
4: สุดท้ายก็คือเหลือสิ่งนี้เท่านั้นเองที่ได้ติดตัวนี่ฮะ ก่อนหน้าจะเอาข้าวไปไหว้ลูกสาวทั้งเช้ากลางวันเย็น
3: แต่พอน้ำท่วมหนักต้องปรับเปลี่ยนค่ะเหลือวันละ1ครั้งตามสถานการณ
4: ์และชีวิตนะคุณลุงอายุขนาดนี้
3: 75
4: เวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยหรือไปอาบน้ำเข้าห้องน้ำก่อนหรืออาบน้ำต้องไปที่วัดสาวชะโงกห่างจากที่พัก
3: 1กิโลเมตรค่ะ
4: ถ้าโดนอีก30วันก็คงอดทนใช้ชีวิตต่อไป
5: อะไรแล้วเอกเครื่องไม้เครื่องมือแม่เครื่องอ่ะเนี่ยเครื่องทำขนม
7: ตาน้ำร้อน
5: จมหมดยังไงมันก็ต้องทำใจทรมานหน่อยแค่นั้นนะเพราะว่าเราจะไปเข้าห้องน้องห้องน้ำอะไรเงี้ย
7: เข้าที่ไหน
5: กัน
7: คร
5: ับ โน่นที่วัดตัวหนึ่งว่าจะทำร้อยวันแล้วจะเอาไปบังเอิญฝนมาน้ำมา
7: ท่วมซะก่อน
5: ท่วมแล้วก่อนหลวงพ่อก็นัดวันนะ
8: ยังเก็บไม่ได้
5: พวกอื่นก็เนี่ยเห็นมีแต่เด็กกับผมเองทำอะไรได้อะเนี่ยเอาขึ้นมาแค่นี้มันพ้นปีนั้นยังไม่เนี่ยปีนั้นน้ำจะอยู่ระดับเนี่ยของขึ้นเลยมันนี่ไปหมดแล้วลอยไปหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหน
8: แล้วนี่ลูกสาวลุงร้อยวันนี้จะถึงหรือยังเนี่ย
5: วันที่25ต้องไปคุยกับหลวงพ่อก่อนน้ำก็หลากแรง
4: นักข่าวราวชราตาคำไปที่บางคล้านะครับตัวชมบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็คลองเขื่อนซึ่งยังประสบปัญหาน้ำท่วมสูงมากอย่างบ้านโพหินตั้งซึ่งอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าผ้าปีละเหรียญคือมิดชั้นหนึ่งอยู่ไม่ได้บางคนก็ใช้ที่นอนมาแทนเรือในการเข้าออกเพื่อไปดูทรัพย์สินเวลาเข้าออกนี
3: ่
4: ลงประวัติศรีสายุ77กับคุณป้าศรีนวลเกิดมามี65สองผัวเมียงัดเอาไม้พื้นบ้านมาทำเป็นโต๊ะเพื่ออาศัยและหลับนอนอยู่ริมถนนหน้าบ้านตัวเอง
3: เพราะว่าบ้านถูกน้ำท่วมเกือบถึงหลังคาค่ะ
4: นี่
3: แล้วใช้ผ้ายางมาคลุมกันฝนแบบนี้นะคะ
4: ขนาดลงประวัยอายุ77ลอยคอเข้าไปดูทรัพย์สินในบ้านระดับน้ำเกือบมิดหัวน้ำท่วมมาครึ่งโอ้โหครึ่งเดือ นระดับลดลงบ้าง
3: แต่ว่าช่วงน้ำท่วมหนักเนี่ยตัวเองตัดสินใจงัดพื้นบ้านออกมาทำเป็นที่พักชั่วคราวเพราะมันไม่มีอุปกรณ์อะไรมาสร้าง
4: นี่อาหารการกินก็ได้แต่รอถุงยังชีพกับข้าวกล่องขณะที่คุณลุงบอกไม่มีเงินไปเช่าเต็นท์
3: ชาวบ้านคนอื่นเขาเช่าเต็นท์มาตั้งอาศัยริมถนนกันแต่
4: เต็นท์หมู่บ้านก็มีคนอื่นยืมไปหมดแล้ว
9: บ้านมันไม่ในบ้านมันพออาศัยนอนได้ลุงก็ทำต่อแบบนี้ขึ้นมาจนทนไม่ไหวลุงถึงต้องออกข้างนอกผ้าผืนนี้ก็ไว้ห่มนะแต่ผ้าอีกชั้นนึงอันนู้นเราก็ไว้กันฝนผ้านี้เอาไว้ห่ม
8: กลางวันมาบังแดดแล้วก
9: ็บังแดดกลางคืนก็ไปห่ม
8: เต็นท์นี่เต็นท์เราไม่ไปอยู่ในเต็นท์หรือว่ามันเป็นเต็นท์ที่เขาเช่า
9: ของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเขาเช่ามาแบบหรือว่ามันพูดยากเราต้องไปเช่าเขาขอถึงนั่นแล้วเราไอ้ที่ไม่ต้องเช่านั่นก็เราต้องมีคนไปขนไปอะไรเราไม่มีรถมีลาเราก็ปล่อยไว้กะว่าเดี๋ยวมันก็ไป
8: เดี๋ยวนะอาบที่ไหนนะครับ
9: อาบตรงนี้ก่อนแล้วก็มาเอาน้ำในถังลาดตามอาบอันนี้จะทำอะไรก็ทำในนี้ก่อนแล้วก็มาเอาน้ำดีลาด
8: มันไม่คันมันไม่สกปรกเหรอครับลุง
9: สกปรกแต่เราก็เอาน้ำที่เราซื้อมาช่วยถ้าเราจะอาบน้ำในที่เราซื้อมามันก็ไม่ไหว
4: ส่วนป้าศรีนวลแกคันใช่ไหมนั่นน่ะนั่งคุยยังเกาตลอดเลยเดือดร้อนทุกอย่างขนาดไหนไปฟังเสียงจากชาวบ้านในอุทกภัยที่ชาเชิงเซา
10: จะนอนก็ทุกอย่างจะแบบจะฉี่จะอะไรทุกอย่างก็บอกไม่ถูกเนาะมันก็เห็นอยู่เงี้ยน้ำก็ต้องซื้อเข้ามาทีละร้อย4ได้4ถัง4กะลอนเล็กๆอ่ะน้ำใช้แบบเรามาอาบเอามาหุงข้าวแต่น้ำกินน่ะเขาเอาข้าวมาแจกเขาก็จะมีน้ำมาให้ขวดนึงก็พอมีกินแต่น้ำอาบน้ำอะไรมันไม่มีในนี้มันเน่าหมด
8: น้ำนี
10: ่มันไม่รู้จะพูดยังไงได้เลยครับเหลืออดเลยอ่ะแบบทีเขานอนกันเนาะเราก็มองบ้านนู้นบ้านนี้เขาก็ดับไฟนอนกันหมดไอ้เนี่ยสองคนตายายนั่งกันโน้ตบยุงปะแผล
8: รู้สึกท้อใจ
10: ท้อวันนั้นตาก็บอกว่าเราก็ลำบากกับมันนาน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
11: ก็กิน
8: ทำไมถึงคิดแบบนั้น
11: มันเครียดมันโอ้โหเราเนี่ยเป็นเบาหวานไขมันความดันมันก็คืออยู่ไปมันก็ไม่ไหวอะเนาะมันหลายโรคกัน
4: ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ที่วัดก้อนแก้วอำเภอคลองเขื่อนเชิงเทราน้ำยังท่วมขังที่เต็มลานวัดแต่ที่จะนำเสนอก็คือว่าที่นี่เป็นจุดตั้งบรรพบุรุษศพของนายวิเชียรอายุ74เสียชีวิตขณะออกไปเก็บท่อสูบน้ำพญานาคมาให้จมน้ำเมื่อวันที่7แล้วเกิดปัญหาลูกสาวเป็นคนเล่านะครับลูกสาววรุณีบอกว่าก่อนเกิดเหตุครอบครัวทำคันกั้นน้ำที่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านคือวันที่6ตุลาคันกั้นน้ำพัง
3: เพราะว่าน้ำมันสูงขึ้นน้ำก็ทะลักเข้าท่วมบ้านค่ะ
4: วันที่7ตุลาคุณพ่อชื่อวิเชียรออกไปยกท่อสูบน้ำพญานาค
3: คือกลัวว่าท่อมันจะจมน้ำค่ะก็มีเพื่อนบ้านไปช่วยอีก2คนนะคะ
4: ระหว่างดำเนินการล้อของท่อสูบน้ำยุบลงไปข้างทำให้หางท่อฟาดเข้าที่ตัวพ่อล้มลงแล้วมันทับร่างคุณพ่อตกลงไปในทุ่งนาที่เป็นที่ลุ่มลึกประมาณเอวญาติกับคนในเหตุการณ์พยายามช่วยกว่า10นาทีนำขึ้นจากน้ำส่งโรงพยาบาลแต่ด้วยความที่น้ำท่วมเดินทางลำบากสุดท้ายคุณพ่อเสียชีวิต
3: วันนี้ลูกสาวกังวลค่ะเกี่ยวกับการขอรับเงินเยียวยาตามสิทธิ์ประกันอุทกภัย2ล้านบาท
4: เพราะเอกสารใบรับรองแพทย
3: ์ไม่ได้ระบุรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างชัดเจน
12: ทีนี้มันก็พังมาปุ๊บมันก็ท่วมเข้าของหมดเลยมันท่วมเยอะแล้วทีนี้พอวันขึ้นพ่อก็กลัวท่อของเขาอ่ะก็เรียกท่อพญานาคกลัวว่ามันจะจมว่ามันมีเครื่องราคามูลค่ามันอ่ะมูลค่ามันก็เยอะอยู่ก็เลยขนไปกับเพื่อนบ้านอีกประมาณ2แล้วก็ไปเป็นช่วงไหนนะตรงนั้น
13: เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงหน้าบ้านตรงประตูบ้าน
12: ทีนี้ดินมันเกิด
13: มันซุดตัว
12: ดินมันซุดตัวแล้วพ่อก็หันมาคว้าท่อ
14: ครับ
12: พ่อก็ตกไหล
13: ไปท้องนา
12: ในท้องนาซึ่งมันจะลึกท้องนามันจะเป็นลูกตรงนี้เป็นถนนท้องนามันจะลึก
14: ลงไปอยู
12: ่ลึกลงไปประมาณหน้าอก
14: ครับ
12: ก็พ่อก็อยู่ไปในนั้นแล้วพ่อก็สามารถซ้ำน่าจะถึงทุกที่โผล่ที่หักโผล่ถามว่ามันมีไอ้ประกันนี้ก็กลัวว่า
4: ท่านผู้ชมฮะคิดว่าได้อยู่แล้วอ่ะ2ล้านอ่ะท่อสูบน้ำไปยกมันฟาดแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตไง
3: คือลูกสาวบอกว่าถ้ามันไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมคุณพ่อก็ไม่ต้องไปยกก็ไม่โดนท่อทับแล้วเสียชีวิต
4: ท่านผู้ชมผมแจ้งท่านผู้ชมไปเมื่อวันก่อนแล้วว่าบางคล้าคือแหล่งปลูกมะม่วงที่มากที่สุดของประเทศนี้บางคล้าฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้นักข่าววัชรตาคำไปสำรวจสวนมะม่วงถูกน้ำท่วมเสียหายนี่ฮะเจ้าของสวนมะม่วงคือสรรเสริญขมเจริญอายุ77คุณลุงปลูกอยู่22ไร่ที่บางคล้าเต็มพื้นที่ต้นแช่น้ำมาเกือบ2สัปดาห์เริ่มตายใบเน่าผลมะม่วงที่แช่น้ำก็เน่าผลไม้ชนิดอื่นที่ปลูกไว้ในสวนก็เน่าเช่นเดียวกันคุณลุงสรรเสริญพูดอย่างดุเดือดเอาไปฟังเสียงดูบอกนะมองว่าเดือดร้อนเรื่องน้ำอยากจะถามนายกว่าน้ำท่วมเพราะอะไรนายกรู้ไหมมะม่วงเสียหายเก็บไม่ได้แล้วน้ำไม่ลดพอลดเดี๋ยวก็ขึ้นอีกนี่ฮะถามว่าแล้วทำไมไม่เก็บขายสวนหนึ่งเขาเก็บขายก็มี
3: คุณลุงบอกว่าค่าแรงมันแพงอะค่ะเก็บขายก็อาจจะไม่คุ้ม
4: และแน่นอนเรายังไม่ได้พูดถึงการเยียวยาภาคการเกษตรนะ
3: ใช
4: ่ในการแถลงช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
15: ตัวปีนะท่วมหลายปีแต่มันไม่เหมือนปีนี
8: ้ไม่เดือดร้อน
15: ยังไม่อยากอะไรเลยเดือดร้อนเรื่องน้ำเนี่ยอยากจะถามนายกว่าน้ำท่วมเพราะอะไรนายกมันรู้ไหมมันไม่รู้หรอก
8: เสีย
15: หมดเสียหมดนี่ก็เสียอีก5 6วันก็เสียแล้วไม่เหลือยังไงก็กู้ไม่ได้เนี่ยกู้ไม่ได้เพราะน้ำมันไม่ลดเนี่ยลดเดี๋ยวก็ขึ้นอีกเนี่ยมันจะไปวิทย์น้ำออกได้ยังไง
8: วิทย์ไม่ได้เป็นเดือนน่ะ
15: โอ้ไม่ต้องเป็นเดือนละครึ่งเดือนก็ตายแล้วก็เป็นแสนแสนสหัสปีนี้มะม่วงเปรี้ยวมันถูก
8: อันนี้ที่แช่น้ำปล่อยให้เน่าไปเลย
15: น้ำอ้าวไม่ไปแช่น้ำเดี๋ยวมันก็ต้องร่วงหมดเนี่ยเพราะมันตาย
8: แล้วก็หน่วยงานเขาก็เร่งระบายน้ำอยู่นะตอนนี
15: ้โอ้ยระบายไปไหนอ่ะเอาเครื่องดันออกทะเลมันจะไปไหมล่ะน้ำเต็มหมดเนี่ย
8: ครับ
15: มันไม่ยุบหรอกมันทำไม่เป็นหรอก กรมอุตุไม่ยังทำให้เป็นไร่ออกให้หมดพวกเนี้ยทำอยู่ไม่ได
14: ้เขาก็ประเมินมาก่อนหน้านี
15: ้โอ้ยประเมินเขาประเมินใครที่ประเมินว่าจะเป็นหนักแต่มันไม่เชื่อเขามันบอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นยังไม่เป็นกันงี้ชิบหายไปงี้ไหมล่ะนายกรู้เปล่าน้ำท่วมเพราะอะไรนายกไม่รู้เลยหน้าเหลี่ยมเราไม่รู้ต้องบอกหน้าเหลี่ยมด้วย
14: ใครหน้าเหลี่ยม
15: นายกหนูมันหน้าเหลี่ยมมันไม่รู้น้ำท่วมเพราะอะไร
14: เดี๋ยวรัฐบาลเขาก็มาช่วย
15: มันจะให้ได้กี่กระเยียวยากระจอกบทบาทมันมากเรื่องมันมากมันช่วยตามไม่ได้เลขที่กระจบแล้วมันจะเอานี่เล่านี่นั่นมันไม่ใช่ก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็รู้แล้วเราบ้านอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ก็เอาตามนั้นก็จบแล้วโอ้จะต้องสแกนหน้าสแกนไม่รู้มัน
14: หวังไม่หวังเงินเยียวยาไ
15: ม่ไม่ยังถ้าได้7,000-8,000ไม่ต้องมาให้ไม่เอาเอาจริงไม่เอาด้วยไปทำ
14: 9,000
15: ไม่เอาเอามาทำไม
14: 12,000-13,000
15: เราเจ๊งเท่าไหร่เนี่ยนู่นตรงทางวันนี้ก็รู้ส่วนลุงแดงเนี่ย
14: เสียไม่รู้จะเสียอะไรแล้ว
15: เออไม่รู้จะเสียอะไรได้บ้างกันหนุนแล้วหนุนอีกดูสิที่นอนจะไม่มีเอาคนแก่ไว้โรงพยาบาล
4: อีกรายเป็นสวนมะม่วงบางคราปลูกมะม่วงพันต้น21 ไร่นี่เมื่อวานนี้พาเรือเก็บมะม่วงแม้จะยังไม่แก่ก็ต้องเก็บกิโลละ20คือจริงๆนะต้องยังไม่เก็บเพราะมันยังไม่แก่
3: คือถ้าขายจริงๆมันต้องได้กิโลละ5-60อะค่ะ
4: ก็ดีกว่าปล่อยให้เน่านี่ฮะตอนนี้ยังประเมินความเสียหายไม่ได้โดยเฉพาะถ้าน้ำไม่ลดไม่ว่าจะเป็นเขียวเสวยมะม่วงขายตึกหรือน้ำดอกไม้ต้นมะม่วงอาจจะถึงเวลามันตายเนี่ยอย่าให้หน่วยงานเข้ามาดูหน่อยน้ำไม่ลดเลยที่ลงทุนไปเนี่ยค่าพ่อค่าปุ๋ยก็เป็นแสนแล้ว
16: เขียวเสวยไข่ตึกน้ำดอกไม้แล้วก็ไอแรดค่ะเราก็ต้องเก็บออกมาเป็นมะม่วงเปรี้ยวแต่ถ้ารอแก่เราจะขายได้ประมาณออกจากสวนประมาณ 50-60 แต่ตอนนี้ไปขายเปรี้ยวได้แค่20 บาท
14: ห่างบ้างไหมอ
16: ยากให้เข้ามาดูหน่อยค่ะเพราะว่าน้ำมันไม่ลดเลยเกษตรกรเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าลงทุนน่ะเยอะมากนะคะทั้งค่ายาค่าปุ๋ยค่าอะไรเงี้ยลงทุนเยอะลงทุนแบบเป็นแสนน่ะแต่คราวเนี้ยจะได้ถึง 50,000 หรือว่า 20,000 เนี่ยเก็บขายทุกวันน่ะยังไม่ได้หมื่นเลยเนี่ยเก็บมา5วัน6วันแล้วยังไม่ได้เงินถึง 10,000 เลยอ่ะที่เก็บเนี่ยนะคะวันนึง 2,000 กว่าบาท
14: คร
16: ับ ใช่ค่ะแต่ปกติถ้าเก็บเที่ยวเนี้ยเที่ยวนึงอ่ะน่าจะได้เป็น 10,000 ต่อวันแต่เนี่ยไม่ได้ได้แค่ 2,000 3,000 ตอนนี้คืออยากให้เร่งให้น้ำลดอย่างเดียวเลยถ้าน้ำลดเร็วอ่ะเราก็ยังพยุงสวนเราได้แต่เนี้ยน้ำมันไม่ลดเลยน้ำในคลองอ่ะไหลเข้าสวนทุกวันเลยถึงว่ามันจะยุบมีส่วนยุบลงไปบ้างแต่ก็ยังไหลเข้าทุกวันเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันยังไม่ยอมยุบสักทีแต่ข้างนอกอ่ะถนนข้างนอกเริ่มแห้งแล้วนะคะแต่ในสวนมันไม่ยุบเลย
4: ส่วนที่อำเภอคลองเขื่อนอีกอำเภอนึงของฉะเชิงเทราที่นี่เนี่ยมีสวนลุงโมดหรือปราโมดวรชาติตระกูลปลูกกว่า30 ไร่เป็นเจ้าของรางวัลประกวดมะม่วงทุกปีแล้วเก็บสายพันธุ์พื้นบ้านไว้กว่า90 สายพันธุ์ชนะมาระดับประเทศระดับจังหวัด
3: แล้วยังเปิดสวนเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติด้วย
4: ลุงโมดโพสต์ขณะพายเรือเข้าไปสำรวจสวนมะม่วงระบุว่าน้ำทั่วหมดทุกแห่งแล้ว
3: สวนมะม่วงลุงโมดสายพันธุ์มะม่วงก็ไปกับน้ำแล้วหมดกัน90 กว่าสายพันธุ์
4: นอกจากมะม่วงที่บางคล้ายังปลูกมะพร้าวน้ำหอมสวนลุงแดงมะพร้าวน้ำหอมบางคล้าซึ่งอยู่ที่ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้าน้ำท่วมเกือบ2 เมตร10 กว่าวันต้นมะพร้าวคาดว่าจะรอดก็เริ่มตาย
3: ใบเริ่มไหม้แล้วนะคะน้ำสูงถึงลำต้นค่ะ
4: นี่สุดท้ายต้นมะพร้าวอาจจะไม่รอดก็ได้ลุงแดงบอกเสียหายหนักแน่นอนท่านผู้ชม
3: ต้นมะพร้าวเนี่ยเพิ่งปลูกกว่า1,000 ต้นนะคะ
4: แล้วก็บอกเยียวยายังไงก็ไม่คุ้มแน่ๆ
17: ความแตกต่างของมะพร้าวที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะจะรู้ว่ารสชาติที่เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมบางคล้านะครับแล้วก็เราได้ GI เป็นครั้งแห่งแรกของประเทศด้วยมองว่าระบบการจัดการล้มเหลวนะครับเพราะว่าส่วนราชการเนี่ยย้ายบ่อยไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่ยอมฟังประสบการณ์จากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นน้ำนะครับการที่การระบายน้ำอาการอะไรเงี้ยต้องรับฟังจากคนที่อยู่แม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังไม่ตรงจุดนะครับมันเร่งการระบายน้ำไม่ถูกจุดก็อยากจะให้ช่วยระบายน้ำให้เร็วขึ้นเพราะว่ามี เกษตรกรหรือเพื่อนกันอยู่ทางปลายน้ำปากอ่าวนะครับเขาบอกน้ำทางนู้นแห้งมากเลยแต่ทำไมทางนี้ไม่ยุบจริงๆแล้วการ
4: พอฟังเป็นประมวลก็แล้วกันแม้กระทั่งนาข้าวบางคราคุณโจอี้ขยี้ไปด้วยซึ่งเป็นสกอร์ปลูกข้าวหอมมะลิที่บางคราซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิจมน้ำไม่เหลือ
3: โพสต์คลิปหน้าตัวเองกับเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะ
4: คือบอกว่าก่อนหน้าชนประธานประกาศว่าปีนี้ภัยแล้งไม่มีน้ำก็เลยไม่ปล่อยน้ำเข้ามาในพื้นที่ถ้าปกติต้องปล่อยน้ำและเป็นที่มาคงเก็บน้ำไว้ในเขื่อนเยอะไงนึกออกไหม
3: ซึ่งคุณโจอี้ได้ยินอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจเสียเงินหลายหมื่นซื้อน้ำมาใส่นาค่ะ
4: แล้วตอนนี้เขื่อนล้นปล่อยน้ำมาทะลักเข้าท่วมนาข้าวเสียหายหมดบอกเลยนะฮะจมน้ำไม่เหลือคาดหวังว่าจะส่งออกข้าวไปต่างประเทศตอนนี้ชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่จากขอทาน
18: นี่นะครับฝากไปถึงรัฐบาลฝากไปถึงท่านผู้มีอำนาจฝากไปถึงท่านส.ส.ที่เป็นปากกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านนะครับนี่คือข้าวหอมมะลิครับท่านนี่คือผลผลิตของปีนี้ครับท่านผลผลิตของหน่วยงานราชการที่บอกว่าปีนี้น้ำจะแล้งครับท่านนี่ท่านจะเยียวยาชาวนายังไงอันนี้ยังน้อยนะอันนี้ข้าวที่แบบยังไม่ได้จะเกี่ยวอ่ะแต่ก็จะท้องแล้วไงท่านให้พวกผมไปลงทะเบียนในแอปแล้วต้องมาถ่ายรูปถ่ายอะไรอีกจริงๆของเกษตรกรเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะหรอกเพราะว่ามันมีระบบฟาร์มบุ๊กมันมีระบบเยอะมากผมไม่รู้จะพูดยังไงไปต่อแล้วอ่ะแต่มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะท่านช่วยปีนี้ใครบอกว่าเริ่มต้นจากศูนย์นะผู้เถียงขัดใจนะเริ่มต้นจากการขอทานนี่คือข้าวหอมมะลินะครับของปีนี้ข้าวหอมมะลิของปีนี้ครับเป็นอย่างนี้ไปแล้วผมตั้งใจนะครับปีหน้าเนี่ยจะ
4: สะท้อนการบริหารจัดการน้ำว่าบอกว่าภัยแล้งแน่ๆไม่ปล่อยน้ำมาตัวเองต้องไปซื้อน้ำมาใส่นานนะเนี่ย
3: ตั้งหลายหมื่นนะคะตอนนั้นน่ะ
4: แล้วสุดท้ายเก็บน้ำเอาไว้แล้วถึงเวลาเจ้าตัวบอกก่อนหน้านี้น้ำในคลองชลประทานนี้แห้งขอดและไม่ยอมปล่อยน้ำพอน้ำมาอย่างที่ทราบเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนจริงๆมองว่าเป็นภัยธรรมชาติก็ไม่เชิงนะ
3: มันเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้วยค่ะ
4: ผิดพลาดไหม
3: แล้วก็การแจ้งประชาชนด้วยค่ะ
4: 11เวลา17นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมา
19: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
20: ระวังนะลูก
21: ค่อยๆวิ่งนะลูก
20: อย่าปีนสูงนะ
21: เดี๋ยวล้มนะลูก
22: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
24: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
25: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
19: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
26: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียว แค่20นาทีนับจากเริ่มฉโลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์ฮาแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
0: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
1: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
5: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081 359 9310

ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: 21นาทีเรื่องเล่าสาธิตครับท่านผู้ชมอ่ะช่วงนี้เทศกาลกินเจท่านผู้ชมทานเจมั้ยผมเนี่ยเป็นคนนึงที่ทานเจมาหลายปีแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เทศกาลกินเจปีนี้
1: เซ็นทรัลพัฒนาค่ะชวนทุกเจนอีทเจให้จอย
0: อีทเจให้จอย
1: กับแคมเปญที่มีชื่อว่า Thailand J Food Festival 2026ค่ะ
0: ภายใต้แนวคิด
1: The Joy of J ค่ะรวมทุกประสบการณ์ของเทศกาลเจไว้ในที่เดียวค่ะ
0: จัดเต็มกับไฮไลท์เจจานโปรด
1: ยกตำนานเจสตรีทฟู้ดย่านดังมาไว้ที่เซ็นทรัลค่ะ
0: สำคัญมากเลยนะเจสตรีทฟู้ดย่านดังมารวมกันไว้ที่เดียวเนี่ย
1: ทั้งเยาวราชตลาดน้อยตลาดพลูและย่านนนทบุรีค่ะชวนลิ้มลองเมนูเจต้นตำรับที่เจมาร์เก็ตณเซ็นทรัลปิ่นเกล้าพระราม3เวสเกตแจ้งวัฒนะเชียงใหม่เชียงใหม่แอร์พอร์ตและนครสวรรค์ค่ะและอิ่มอร่อยต่อกับเมนูเจจากร้านอาหารชั้นนำภายในศูนย์กว่า20แบรนด์รวมกว่า500เมนูค่ะ อย่างเช่นฟูจิโคอิเตะออนเดอะเทเบิลซิสเลอร์เซนกับข้าวกับปลาคำพูนชงดีอย่างนี้เป็นต้นและเสริมทับด้วยโซนอาหารเซ็นทรัลฟู้ดครบทั้งอาหารและเครื่องดื่มอิ่มท้องสู่อิ่มใจกับเจฟิลกู๊ดค่ะชวนมาดูแลตัวเองผ่านเวิร์กช็อปสุขภาพพิลาทิสและแอโรบิกแดนซ
0: ์
1: พร้อมไหว้ขอพรและเติมแต้มบุญด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการ Give But Give Love ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและพบกับแก๊งมาสคอตผักเต้าเดอะเวจจี้ค่ะจะมาสร้างสีสันเติมความสนุกนะคะ
0: นอกจากนี้นะ
1: ยังมีให้เติมความจอยผ่านแอปCentral X ค่ะ
0: อัพโหลดใบเสร็จเพื่อรับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเดอะวัน
1: พร้อมร่วมกิจกรรมนอนดีแลกดีลเชื่อมความอร่อยกับการดูแลสุขภาพได้ในแอปเดียวค่ะ
0: สรุปว่าเจปีนี
1: ้อร่อยให้ครบจอยให้สุด อิ่มท้องอิ่มใจและได้ดูแลตัวเองกับ Thailand J Food Festival 2026ตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศค่ะ
0: ไปที่เซ็นทรัลศูนย์การค้าทั่วประเทศเขามีงานนี้เป็นโอกาสดีทีเดียวไม่เฉพาะคนทานเจคนที่ไม่ทานเจก็จะไปลิ้มลองอาหารเจแบบอร่อยมาก
1: เดี๋ยวนี้อาหารเจอร่อยนะคะ
0: ท่านผู้ชมสลับกับมาดูเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาตีสามครึ่งรัฐมนตรีช่วยมาไทยพลพีสุวรรณชวีเป็นคนที่ไม่ถูกอภิปรายไม่ต้องใจคนเดียวเนี่ยในกระทรวงมหาดไทยอีก3คนเนี่ยโดนถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพลพีนำชุดบริการพิเศษกรมการปกครองเปิดบริการสิงห์พระเดชศึกเข้าตรวจสอบสถานบริการโอเคบาร์ย่านถนนข้าวสารหลังพบว่าไม่รับอนุญาตให้เปิดลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาปล่อยปลาละและเยาวชนเข้าไปใช้บริการและพฤติกรรมใช้สารเสพติดขายลูกโป่งหัวร้อยให้กับนักเที่ยวเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นสายลับสนามบันเทิงนี้อยู่บนชั้น2อาคารสูง2ชั้นเป็นห้องโถงพอเข้าไปเนี่ยดูภาพนี่พอเข้าไปถึงเนี่ยอาจต้องนึกภาพว่าข้าวสารนั่นเนี่ยวิ่งกันอย่างนี้เลยท่านผู้ชมขึ้นไปขึ้นไป
1: ไปชั้น2ค่ะ
0: มีเวทีแสดงดนตรีมีพื้นที่บริการหลายโซนมีเครื่องดื่มมีดนตรีทางเข้ามีการรักษาความปลอดภัย 4-6 คนแต่ไม่ตรวจบัตรประชาชนหรือค้นอาวุธก่อนเข้าสายลับสั่งเครื่องดื่มคือก่อนหน้าสายลับเข้าแฝงตัวเข้าไปไง
1: ตอนตีหนึ่งครึ่งอะค่ะสายลับก็สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารค่ะ
0: เงินมันถูกโอนเข้าบัญชีบุคคล
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าบุคคลนี้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบริการนี้
0: ก็เก็บหลักฐานนี่เป็นช่วงเวลาซึ่งต้องห้ามแล้วเนี่ยระหว่างแฝงตัวสายลับยังพบนักเที่ยวบางรายมีพฤติกรรมน่าสงสัย
1: คือเดินออกจากห้องน้ำห้องเดียวกันหลายครั้งค่ะ
0: ก็สังเกตการเก็บภาพเป็นหลักฐานก่อนตรวจสอบบริเวณห้องน้ำพบ
1: หลอดพลาสติกค่ะคาดว่าใช้สำหรับบรรจุสารเสพติดและยังพบผงสีขาวลักษณะคล้ายสารเสพติดตกอยู่ที่พื้นห้องน้ำ
0: แล้วก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากเข้ามาใช้บริการในร้าน
1: มีการ
0: สั่งแอลกอฮอล์และยังพบว่า
1: จำหน่ายลูกโป่งอัดแก๊สหัวเราะให้กับลูกค้าในร้านด้วย
0: เมื่อวานนี้หลังเก็บหลักฐานบานเลยท่านผู้ชมเต็มไปหมดเลยใบอนุญาตไม่พบว่าโอเคบาร์ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
1: ส่วนลักษณะการประกอบกิจการก็จำหน่ายสุราเครื่องดื่มมีดนตรีอย่างที่บอก
0: พบนักเที่ยวสรุปสาระสำคัญเนี่ย 102คน
1: ในจำนวนนี้อายุต่ำกว่า20ปีถึง30คนค่ะอายุต่ำที่สุดคือ15ปี1คน
0: และฉี่สีม่วงทั้งนักเที่ยวกับดีเจเนี่ย
1: 31คน
0: 31ก็แปลว่า1ใน3เลยนะฉี่ม่วงเนี่ยมีปืน1กระบอกสิ่งเทียมอาวุธปืนอีกหนึ่งกระบอก
1: ยาเสพติดถูกทิ้งที่พื้นในร้านมากมายค่ะ
0: ลูกโป่งอุปกรณ์ลูกโป่งหัวเราะกับอุปกรณ์ถูกทิ้งเกินเลย
1: และที่สำคัญพบหลักฐานการจ่ายสวยให้กับหลายหน่วยงานเดือนละกว่า 177,000 บาท
0: ไหนรายเดือนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จ่ายสวยเหรอ
1: หลายหน่วยงานเลยค
0: ่
1: ะ
0: อลิซออกมาเลยใช่ไหมนี
2: ่ประสอบเลยนะครับ
0: คุณประภีสวัสดิ์ชวีทราบต่อมาว่าสถานบันเทิงนี้ถูกสำนักงานเขตพระนครออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่4สิงหาคม69เพราะอะไรเรื่องความปลอดภัยคีภัยหลังจากไฟไหม้โรงเบียร์หน้าร้านพร้าวจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: เนี่ย
1: ก็มีการสั่งให้หยุดไปตั้งแต่ตอนนั้นนะคะเพราะมันเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขความปลอดภัย
0: ก็ยังเปิด
1: ก็ยังฝ่าฝืนจะเปิดค่ะ
3: เดี๋ยวไม่ได้เป็นห่วงถูกไม่ถูก
4: รู้ไหม
3: เรารู้ถูกไม่ถูกแล้วมีห้องเสพอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหม
4: คร
3: ับ ใช่ไหมและยื่นซองขอข่าวให้คนเสพอยู่คือซองอะไร
4: เค
3: เคแล้วเอามาจากที่ไหน
4: ก็จากเพื่อนๆกันเนี่ยพี่
3: จากที่ไหน
4: ก็จากเพื่อน
3: ปีห้านี่คือหยุดขายว่าปิดเอง
5: ปิดเลย
3: หยุดแล้วหยุดขาย
6: ทุกวันเลยครับแต่ว่าค่าเข้าถึงว่าสุดเสาร์แล้วพวกเด็กอ่ะเก็บค่าเข้าไม่ถือว่า
5: เก็บค่าเข้าจะมาดู
7: เดี๋ยวเวลาเจ๊เขาโอนตังมาแล้วหนูเป็นคนจ่ายทุกเดือนใครจ่ายมีพี่คนหนึ่งเหรอพี่ผู้หญิง
8: ตรงนี้เราพบตำรวจอยู่2นายนะครับแล้วก็กาดที่อยู่หน้าร้านมีประมาณ7คนซึ่งมีข้าราชการทหารเรือนะครับ1นายที่เป็นกาดข้างหน้านะครับสิ่งที่เราค้นพบในร้านก็ตามนี้เลยครับก็จะมีสารเสพติดมีบุหรี่ไฟฟ้านะครับและที่อันตรายไปกว่านั้นก็คือมีอาวุธปืนจะมีแก๊สแบบนี้นะครับซึ่งจำหน่ายในร้านหลอดละประมาณ300บาทโดยบัญชีของทางร้านเนี่ยเขาเมื่อวันที่3เขาขายได้161กล่องนะครับก็กล่องละ1โหลก็คูณ300ไปเขาเอาบัญชีรายจ่ายของร้านให้กับเราดูในบัญชีก็จะเขียนว่าค่าพนักงานเท่าไหร่ค่าเครื่องดื่มเท่าไหร่สั่งของเข้ามาขายเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าเสียใจไปกว่านั้นก็คือว่าจะมีคอลัมน์สุดท้ายนะครับบัญชีสุดท้ายก็เขียนว่าจ่ายทุกหน่วยงานนะครับหน่วยเป็นยอดรวมเนี่ยประมาณเดือนละประมาณ 108,000 นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความต่อไปว่าทุกหน่วยงานคือหน่วยงานไหนเบื้องต้นก็คือคนที่ดูแลร้านนี้นะครับหรือที่จะเป็นเจ้าของเนี่ยชื่อเจ๊กั้งสารวัตรหรือรองสารวัตรนี่แหละครับที่ขึ้นมาเมื่อกี้ก็บอกว่าเจ๊กั้งนี้เป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกชื่อว่าชื่อตำรวจนายนั้นคืออะไร
0: ท่านผู้ชมท้องที่สน.ชนะสงครามเนี่ยเมื่อเช้านี้เองสักครู่นี้ผู้บัญชาการนครบาลสยามบุญสมชี้แจงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือสถานบันเทิงนี้อยู่ใกล้โรงพักชนะสงครามไม่กี่ร้อยเมตร
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยสั่งปิดแล้วหลังจากถูกบุกจับแล้วก็เด้ง5เสือชนะสงคราม
1: ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการบกน.1ค่ะ
0: แล้วก็อย่าที่แบบว่าก่อนจะเกิดเหตุเข้าไปจับเนี่ยตอนตีหนึ่งนะ
1: คือตอนจับเนี่ยตีสามใช่ไหมคะแต่ย้อนกลับไปตีหนึ่งตำรวจชนะสงครามไปตรวจสอบพื้นที่แล้วไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
0: จึงให้มีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นมายังไงทำไมถึงไม่พบความผิดปกติ
1: และถ้าพบความผิดก็จะดำเนินการทั้งอาญาและวินัยค่ะ
0: นักข่าวคงถามผู้กับสน.ชนะสงครามจะถูกลูกน้องต้มปกปิดข้อมูลหรือเปล่า
1: ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าเดี๋ยวขอไปตรวจสอบดูก่อน
0: ท่านผู้ชมจะเป็นเวลา30นาทีคึกโครมเลยอันนี้ช่วงหน้ากลับมาครับ
9: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
10: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รัก ประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต

0: ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
1: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
2: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
4: เดือนรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาท
5: จับแจกกันทุกเดือนนะคะกับรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทองคำสมาร์ทโฟนค่ะรวมของรางวัลตลอดโครงการ93รางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทค่ะ
4: เพราะฉะนั้นใครที่มี AS Point
5: อย่าทิ้งเอาไว้ให้เสียเปล่านะคะเอามาแลกลุ้นรางวัลกันได้ทุกเดือนค่ะยิ่งกดแลกมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569ไปที่แอป My AIS ได้เลยหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้นะคะ
4: เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมที่แอป My AIS อ้าวนี่สำคัญ
5: ค่ะ
4: มันมีอยู่แล้วถูกไหม
5: แล้วส่วนใหญ่คนก็จะปล่อยทิ้งไปไม่ได้ทำอะไร
4: ท่านใช้แล้วเพียงแค่10คะแนนแรก1สิทธิ์ลุ้นในภาวะอย่างนี้เนี่ยการลุ้นโชคสำคัญที่สุดนะในภาวะอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชม
5: มีแต้มอยู่แล้วเนี่ยแรกนะคะ
4: ย้ำนะครับ AS Point ลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปีและเราว่ากันต่อท่านผู้ชมมาดูประเด็นเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเรื่องเกี่ยวกับท่านส.ส.สุชาดาสร้างแทนทรัพย์ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหลังจากเกิดประเด็นอย่างที่ทราบนะครับท่านผู้ชมว่ามีข้อมูลหลักฐานว่าไอ้เว็บพนัน shuffle.com ซึ่งสามีคุณสุชาดาเนี่ยเป็นเจ้าของลงทุนอยู่ใช่ไหม
5: ก็ถ้าตามที่รัฐมนตรียุติธรรมท่านบอกอะค่ะก็มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศคูราเซา
4: ปัญหาก็คือจุดก่อเกี่ยวปรากฏว่าเว็บพนันแห่งนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงในประเทศไทยได้ก่อนหน้านี
5: ้
4: แน่นอนไม่เช่นนั้นทางเว็บคงไม่ปิดกั้นตัวเองประกาศปิดกั้นตัวเองตั้งแต่เมื่อวันที่8ตุลาคมหลังจากเรื่องมันถูกเปิดขึ้นมา
5: ค่ะ
4: คือแปลว่าก่อนหน้าเข้าได้ปัญหาก็คือก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู
5: ่
4: ข้อต่อมาถ้าเป็นเรื่องราวของสามีคุณสุชาดามันจะสำคัญตรงที่มันจะมีการตรวจสอบเรื่องจุดก่อเกี่ยวเมื่อวานนี้ศรีโชคโสภาอดีตส.ส.สงขลาประชาธิปัตย์ระบุแม้ว่าเว็บพนันแห่งนี้จะปิดกั้นคนไทยแล้วตั้งแต่วันที่8ตุลาคมศรีโชคบอกความผิดไปสำเร็จแล้วความผิดสำเร็จแล้วแนะให้ตรวจสอบเส้นทางเงินเพื่อเป็นหลักฐานว่ามันมีกรณีการเล่นจากเมืองไทยเข้าไปที่เว็บนี้หลังจากคุณศรีโชคแกก็ไปขุดพบธุรกรรมระหว่างกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับบิตครับ
5: และเว็บ shuffle.com
4: คือเว็บพนันนี้เนี่ยมันเล่นด้วยเหรียญเพราะฉะนั้นมันผ่านบิตครับ
5: ค่ะ
4: ท่านผู้ชมโดยศรีโชคไปขุดมาเพราะว่าตั้งแต่ปี66ถึง7ตุลา69ก่อนจะปิดตัวเองไปเนี่ย
5: มีเงินโอนจากบิตครับไปยังเว็บ shuffle.com จำนวน 7,884 ธุรกรรม
4: รวมมูลค่า
5: 65ล้านกว่าบาทค่ะ
4: แล้วฝั่งขากลับ
5: ก็คือจากเว็บ shuffle.com กลับมายังบิตครับอีก 1,974 ธุรกรร
4: ม
5: รวมมูลค่า52ล้านกว่าบาท
4: ถ้ารวมทั้งขาไปขากลับเนี่ยท่านผู้ชมก็รวมถึงเกือบหมื่นธุรกรรมอ่ะ
5: ก็เป็นมูลค่าประมาณ118ล้านบาทค่ะ
4: 9,850

0: 18ธุรกรรมคุณสิริโชคยังระบุต่อไปนะครับท่านผู้ชมไอ้ที่พยายามจะพูดจากันก่อนหน้านี้ข้อที่สิริโชคตั้งข้อสังเกตก็คือว่ากูราเซาซึ่งเป็นประเทศที่ออกอนุญาตให้เว็บนี้ถูกกฎหมายประเทศที่ออกอนุญาตให้เว็บนี้ถูกกฎหมายประเทศเขายังไม่อนุญาตประชาชนเล่นเว็บนี้เลยนี่ก็คือประชาชนของกราเซาเนี่ยไม่สามารถจะเล่นเว็บ shuffle.com ได
1: ้แล้วทำไมเว็บนี้ถึงเปิดให้คนไทยเล่นมาตลอดหลายปี
0: ข้อต่อมาที่คุณสิริโชคอธิบายก็คือว่าพยายามกันบอกก่อนหน้านี้ไปเปรียบเทียบกับคนไทยไปเล่นการพนันในต่างประเทศไปเล่นคาสิโนในลาสเวกัส
1: แล้วนำเงินรางวัลกลับประเทศไทย
0: ไม่ผิดกฎหมายสิริโชคบอกเข้าใจผิดไหมพ.ร.บ.การพนัน2478ระบุว่าผู้ใดจัดให้มีการเล่นพนันหรือ
1: ทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม
0: กฎหมายใช้คำว่าหรือเนี่ยแปลว่าเพียงการกระทำผิดพฤติการใดพฤติการหนึ่งก็ผิดแล้วพูดง่ายๆก็คือ
1: จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: แม้ไม่ได้โฆษณา
1: หรือชักชวนก็เป็นความผิดได้ไม่ต้องทำสองอย่างพร้อมกัน
0: มันจึงต่างกับการที่คนไทยเดินทางไปเล่นคาสิโนที่เวกัสซึ่งเป็นการไปเล่นการพนันถูกกฎหมายเนี่ยเป็นที่อนุญาต
1: ไม่ใช่การที่ผู้ประกอบการเปิดเว็บพนันรับเดิมพันจากผู้เล่นที่อยู่ในประเทศไทยค่ะ
0: สรีโชคระบุต่อไปว่า8ตุลาคม shuffle.com เว็บพนันเนี่ยปิดกั้นเข้าเท่าถึงจากประเทศไทยแล้วยอมรับเองด้วยการประกาศว่าเนื่องจากข้อจำกัดการใบอนุญาตการพนันของเรา
1: เราจึงไม่สามารถรับผู้เล่นจากประเทศไทยได้
0: ผู้อ่านแล้วก็สงสัยไม่ได้ว่าในเมื่อเว็บเองเนี่ยเว็บพนันยอมรับเองว่า
1: ใบอนุญาตของบริษัทไม่อนุญาตให้รับผู้เล่นจากประเทศไทย
0: และที่เปิดเล่นกันมาก่อนวันที่8ตุลาเนี่ย
1: ตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทกำลังทำอะไรอยู
0: ่คุณสิริโชคสรุปว่าไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าผิดหรือไม่ผิด
1: ในเมื่อเจ้าของเว็บ shuffle.com ยอมรับเองว่าที่ผ่านมาได้ทำผิดกฎหมายและประกาศว่าจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกต่อไป
0: แล้วก็ไล่เรียงว่ามันมีหลักฐานเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผ่านบิดครับไปที่เว็บพนันได้ว่านี้รวมขาไปขากลับเนี่ยอย่างที่บอกเกือบหมื่นธุรกรรมมูลค่า118ล้านคุณสิริโชคบอกแล้วมันตรวจสอบได้ด้วยนะมันมีหมายเลขธุรกรรม
1: วันเวลาที่อยู่ในกระเป๋าดิจิตอลให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วย
0: สิริโชคขุดต่อไปอีกบอกนี่เป็นเรื่องน่าขำมากที่ฝั่งเราพยายามจะบอกโอ้ยเขาจดในประเทศที่การพนันถูกกฎหมายเอาสิริโชคบอกข้อกำหนดเทอมออฟเซอร์วิสข้อ83ของเว็บระบุว่ากราเซา
1: เป็นประเทศที่ออกใบอนุญาตให้เว็บ shuffle.com เองเนี่ยอยู่ในรายชื่อประเทศที่ห้ามเข้าใช้บริการค่ะ
0: คือแปลว่าจดทะเบียนที่กราเซาแต่คนกราเซาห้ามเล่น
1: เล่นไม่ได้ค่ะ
0: ท่านผู้ชมอังกฤษ
1: ก็อยู่ในรายชื่อที่ว่านี้ค่ะทั้งที่เว็บ shuffle.com เพิ่งจะทำสัญญาเป็นสปอนเซอร์บนแขนเสื้อของ Sunderland AFC สโมสรฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแต่คนในอังกฤษกลับเข้าเล่นพนันบนเว็บ shuffle.com ไม่ได
0: ้ก็แปลว่าอังกฤษขนาดมีมาโฆษณาบนแขนเสื้อของนักฟุตบอลนะ
1: Sunderland AFC อะค่ะ
0: อังกฤษเขาไม่ให้เล่น
1: เพราะบริษัทนี้ไม่มีใบอนุญาตการพนันอังกฤษ
0: ก็เลยย้อนกลับมาถามถึงประเทศไทยนี่แหละ
1: ว่าแล้วประเทศไทยล่ะครับ shuffle.com ไม่มีใบอนุญาตให้จัดเล่นการพนันในประเทศไทย
0: แต่กลับยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ถึงวันที่7ตุลาคม69
1: ก่อนจะเริ่มปิดกั้นในวันที่8ตุลาคม
0: หลังจากเรื่องนี
1: ้ถูกตรวจสอบอย่างหนัก
0: คำถามของนายสิริโชคคือ
1: ใครเป็นผู้ตัดสินใจให้เว็บ shuffle.com เปิดรับผู้เล่นจากประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
0: ใคร
1: เป็นผู้รับเงินและใครเป็นได้ผู้ได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจนี
0: ้และก็ทิ้งท้ายว่า
1: เพราะการปิดกั้นเว็บไซต์ในวันนี้ไม่ได้ทำให้ความรับผิดจากการกระทำผิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหายไป
0: และที่สำคัญ
1: ไม่ได้ทำให้ธุรกรรมบนบล็อกเชนเกือบ 10,000 รายการถูกลบไปด้วย
0: ก็แปลความว่าหลักฐานครบ
1: ก็อยู่บนกระเป๋าเงินดิจิตอลนะคะ
0: ก่อนหน้าที่จะถึงวันที่8ตุลาซึ่งพนันเว็บพนันแห่งนี้เนี่ยประกาศไม่ให้เข้าถึงและจากประเทศไทยแต่ก่อนหน้าเนี่ยเข้าถึงมาตลอดมีหลักฐานเส้นทางธุรกรรม
1: ขาไปและขากลับ
0: มีลายเซ็นหรือหลักฐานชัดเจนอันนี้คุณสิริโชคโสภามาแบบดุเดือดอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมและเจ้าตัวบอกว่ากำลังจะเข้าสภาเป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าปี เพราะกรรมธิการกฎหมายชุดคุณรังสิมันโรม
1: เชิญค่ะบอกว่าวันที่22ตุลาคมนี้นะคะจะมีโอกาสกลับเข้าสภาอีกครั้งไม่ได้ไปในฐานะส.ส.แต่ได้รับเชิญจากกรรมธิการการกฎหมายชุดคุณโรมเป็นประธานค่ะให้ประชุมเรื่องนี้นะคะการปรับเว็บพนันออนไลน์การฟอกเงินและกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิต
0: อลขณะที่หลังสิริโชคพูดถึงชัฟเฟิลเว็บพนันที่ว่านี้มีธุรกรรมผ่านบิตครับเมื่อวานนี้บิตครับออกแถลงการบิตครับเอ็กเชนสืบเนื่องจากกระแสข่าวเกี่ยวกับเส้นทางเงินเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ในขณะนี้บิตครับขอเรียนว่าบิตครับเอ็กเชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
1: และได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ
0: กรณีที่เกิดขึ้นนั้น
1: ที่ผ่านมาบิตครับเอ็กเชนยังได้ประสานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
0: และบิตครับเอ็กเชนขอเน้นย้ำและยืนยันอย่างชัดเจนว่า
1: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายทั้งสิ้น
0: คือมันแปลว่าอะไรแปลว่ายอมรับใช่มันมีเส้นทางจริงเพราะไม่ปฏิเสธ
1: ไม่ได้ปฏิเสธค่ะ
0: เพียงแต่ว่ายืนยันว่าที่ผ่านมาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดณขณะนั้นและได้รับการตรวจสอบแล้วจากหน่วยงานกำกับดูแล
1: แล้ว
0: หมายความว่าข้อมูลนี้เนี่ยที่มันไปที่เว็บพนันเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตรวจสอบแล้วจากหน่วยงานรัฐเหรอ
1: ใช่คือมีการพูดเฉพาะเจาะจงด้วยนะคะว่ากรณีนี้ที่เป็นข่าวที่ผ่านมาทาง Bitcup Exchange ยังได้ประสานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
0: อ้าวก็แปลว่า Bitcup ออกมาบอกว่าหน่วยงานของรัฐต้องรู้อยู่แล้วอย่างนั้นใช่ไหมอ้าวแต่ Bitcup ก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายขณะที่เมื่อวานคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีเอออกมาชี้แจงนะครับว่าไอ้เว็บพนันชัฟเฟิลที่ว่านี้เนี่ยซึ่งเกี่ยวโยงมาถึงสามีของส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาจที่มันเข้าได้จากประเทศไทยหลุดระบบตรวจจับอาจจะเพราะคนไทยเข้าไปเล่นไม่มาก
1: ระบบมันก็เลยมองไม่เห็นค่ะ
0: คือเข้าไปเล่นกันน้อย
1: ค่ะ
0: ท่านพัชระบอกนะครับทุกผู้ชมว่าล่าสุดไม่สามารถเข้าถึงเว็บนี้ในประเทศไทยแล้ว
1: ท่านบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่ามีหนังสือแจ้งมาจากตำรวจมายังกระทรวงกระทรวงก็เลยดำเนินการปิดกั้นตามขั้นตอนแล้วค่ะ
0: เอาตกลงเขาปิดตัวเองหรือเราปิด
1: ท่านบอกแบบนี้ค่ะตำรวจแจ้งมาเราก็เลยปิดกั้นแล้ว
0: ขณะที่ท่านรัฐบอกว่าปกติระบบคัดกรองเนี่ย1กระทรวงใช้ AI ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติในการคัดกรองเว็บพนันออนไลน์ก่อนเข้าสู่อนุกรรมการเพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจะปิดกั้นกรณีของเว็บชัฟเฟิลที่ว่านี้ระบบเนี่ยตรวจสอบไม่พบ
1: อาจเป็นเพราะมีผู้ใช้งานในประเทศไทยไม่มากทำให้ระบบตรวจจับไม่พบ
0: การตรวจจับเนี่ยมันมีทั้งระบบที่ทำงานอัตโนมัติ
1: และ
0: ซึ่งท่านสันนิษฐานว่าอาจจะมีคนเล่นน้อย
1: ค่ะ
0: เลยจับไม่พบหรือข้อที่สอบปกติเนี่ย
1: ก็คือจะมีการแจ้งจากประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ก็แปลว่าท่านบอกเรื่องนี้ไม่มีการแจ้งมาท่านประหลัดบอกว่าถามว่าชัฟเฟิลทำไมถึงหลุดออกไปได้เข้าใจว่า
1: อาจไม่มีคนเล่นหรือเปล่า
0: เพราะถ้ามีคนเล่นเนี่ย
1: ระบบมันก็ต้องดีเทคหรือว่าตรวจจับ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมถ้าเว็บไซต์อยู่ต่างประเทศแล้วธุรกรรมเกิดขึ้นในต่างประเทศเราจะไปรู้ได้ยังไง
1: เครื่องเรามันไม่ได้ดีเทคหรือว่าไม่ได้ตรวจจับค่ะ
0: หลังจากเป็นข่าวได้เข้าไปตรวจสอบพบว่ายังสามารถเข้าถึงจริงๆ
1: จึงเตรียมดำเนินการปิดกั้น
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พยายามจะย้ำว่าที่ระบบมันดีเทคไม่ได้เลยเนี่ยเป็นเพราะเนื่องจากผู้ใช้งานในประเทศไทยคงไม่มากอ่ะหรือว่าน้อยทำให้ตรวจจับไม่พบนี่ฮะท่านผู้ชมเอากรณีนี้ก็เอากรณีที่ระบบดีเทคไม่พบเอามาเพิ่มความเข้มข้นในอนาคตเรื่องการคัดกรองเพิ่มมากขึ้นท่านบอกอย่างนี้นะท่านผู้ชมก็เป็นว่าปลัดบอกว่าอาจจะไปเพราะคนเล่นน้อย
1: ก็เลยทำให้ระบบตรวจสอบไม่เจอ
0: และไม่มีคนร้องเรียนเข้ามา
1: ทั้งประชาชนหรือว่าตำรวจ
0: ท่านบอกนะครับว่าผลการดำเนินการเรื่องการปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายในรอบปี68นะDE เนี่ยปิดปั้นไปกว่า 500,000 URL
1: ส่วนปี69ก็คือปีนี้ค่ะดำเนินการไปแล้วประมาณ1ล้าน URL
0: ซึ่งการระบบอัตโนมัติมาใช้เนี่ย
1: มันช่วยตรวจจับช่วยดำเนินการก็เลยทำให้ปิดกั้นเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น
0: ก็เป็นนั้นว่าไอ้ชัฟเฟิลที่ว่านี้เนี่ยปี68ปิดกั้นไป 500,000 ก็ยังหลุดเลยนะ
1: แล้วปีนี้69ปิดกั้นไป1ล้าน URL ก็ยังหลุดค่ะ
0: นั่นทำให้ล่าสุดคุณลักษณ์ชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าติดตามเรื่องนี้มากับคุณรังสิมันต์โรมมาอย่างต่อเนื่องเจ้าตัวโพสต์ข้อความล่าสุด ว่า
1: ช่วง
0: ที่เว็บพนันชัฟเฟิลเปิดให้บริการคนไทย
1: คือเวลาเดียวกับที่ไอเดียสุชาดาแทนทรัพย์เป็นเลขารัฐมนตรีดีอีชัยชนกชิดชอบซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามเว็บพนันโดยตรง
0: คิดว่าคุณสุชาดารู้ไหมว่าสามีทำอาชีพอะไรหรือ
1: เพราะรู้นั่นแหละถึงต้องมาอยู่ที่ดีอี
0: โอ้ยแรงในทำนองว่านี่แปลว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ชัฟเฟิลเนี่ยเปิดให้คนไทยเข้าถึงแล้วมันมีเส้นเกี่ยวกับการเข้าไปเล่นจากไทย
1: ก็คือบิดครับนะคะ
0: นั่นแหละฮะคุณลักษณ์ชนกระบุว่าเป็นเวลาเดียวกับที่ท่านสสสุชาดาเป็นเลขาตีดีเอซึ่งปราบเว็บพนันท่านผู้ชมคิดว่าคุณสุชาดาร
1: ู้ไหมว่าสามีทำอาชีพอะไร
0: หรือ
1: เพราะรู้นั่นแหละถึงต้องมาอยู่ที่ดีอี
0: แรงเดี๋ยวตามดูกันต่อปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมเอาประเด็นเกี่ยวกับกรณีหุ้นเจ้าของเว็บพนันนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ชัฟเฟิลมันมีเอกสารพูดถือหุ้นของ Mix Order Limited ที่รับรองเมื่อ15กุมภาพันธ์2024ว่าสามีคุณสุชาดาชื่อไทหยางซางถือหุ้น 2,160 หุ้นโดยไม่มีการบันทึกการสิ้นสุดภาพการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีการโอนหรือถอนหุ้นคุณธรเศรษฐ์นานหนองตูมไปยื่นปปช.แล้วเพื่อมีการตรวจสอบว่าเมื่อถือหุ้นขนาดนี้ทำไมจึงไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.โดยระบุนะครับท่านผู้ชมว่าการถือหุ้น 2,160 หุ้นที่ว่านี้ยับประกอบบริษัทลูกก็คือ Natural 9 BV มีผลประกอบการปี2025สูงถึง
1: 46.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: หรือประมาณกว่า 1,400 ล้านเชี่ยเห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าทางธุรกิจ
1: สร้างผลตอบแทนมหาศาลไม่ใช่บริษัทร้างที่ไม่มีมูลค่า
0: เมื่อพิจารณาบัญชีรายการทรัพย์สินที่คุณสุชาดายื่นทั้งตัวเองและคู่สมรสต่อปปช.ปรากฏว่าระบุรายการลงทุนในต่างประเทศอย่างละเอียดถี่ถ้วน
1: แม้กระทั่งมูลค่าหลักร้อยหรือหลัก10บาทก็ยังยื่นค่ะ
0: มี12บาท72สตางค์ยังยื่นเลย
1: ใช่ค่ะหรือว่า
0: 966บาท
1: 97สตางค
0: ์41.99 บาทสตางค์ยังยื่น
1: แล้วก็ตั้งคำถามว่าเหตุใดรายการลงทุนในบริษัทต่างประเทศที่มูลค่าเล็กน้อยแค่12บาทถึง41บาทยังยื่นแต่รายการถือหุ้นในบริษัทแม่ 2,160 หุ้นของธุรกิจที่มีกำไรกว่า 1,400 ล้านบาทและมีเงินปันผลมูลค่าสูงถึงไม่ยื่น
0: ก็จะยื่นได้ยื่นกับปปช.1ให้ตรวจสอบพิสูจน์ว่าไทหยางซางสามีคุณไอเดียเนี
1: ่
0: ย
1: ได้ถือหุ้น 2,160 หุ้นในบริษัท Mixed Order Limited จริงหรือไม่อย่างไร
0: ถ้าเพราะว่าถือหุ้นอยู่จริงก็ต้องสอบสวนว่าเหตุใดบัญชีรายการทรัพย์สินที่ยื่นกับปปช.เมื่อ15มีนาคมไม่แสดงรายการลงทุนที่ว่านี้
1: เข้าข่ายจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยความอันเป็นเท็จหรือไม่
0: อ้าวเรื่องนี้ก็ลุกลามกันทีเดียว11:50 น.เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จะกลับมา
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
10: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้าน ลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
11: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลวิ่งโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์รับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
0: 11 นาฬิกา 53 นาที เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับทุกผู้ชมอ่ะเราว่ากันต่อร่วมจัดรายการกับผมและตูนเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย
1: ์มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สีบานเย็นคลิปสีดำแบบนี้นะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEVAll New Mitsubishi X-Force HEV ให้บอกเลยว่าบันเทิงทิปไตย
1: เป็นเงื่อนไข
0: บันเทิงทิปไตยเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันนะครับท่านผู้ชมผมจะแจ้งท่านผู้ชมเรื่องบอร์ดประกันสังคมสักหน่อยหลังจากที่เป็นประเด็นมาก่อนหน้านี้มากมายเรื่องการทำงานของประกันสังคมจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเลื่อนมาจาก27กันยาพน้ำท่วมมาเป็นวันพรุ่งนี้
1: 11ตุลาคมค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะ
0: เอาเน้นย้ำท่านผู้ชมให้นึกถึงสภาพที่เราทำงานเงินที่เอามาจากเงินเดือนเราทุกเดือนรวมถึงนายจ้างก็ถูกหักค่าจ้างด้วยเอาหมายถึงหักเงินจากนายจ้างเนี่ย
1: สมทบอะค่ะ
0: สมทบเข้าไปในกองทุนแล้วก็ไปเลือกตัวแทนของท่านเข้าไปทำหน้าที่ปกป้องเงินจำนวนนี้และให้สิทธิประโยชน์กับท่านซึ่งก็หมายถึงผู้ประกันตนเงินในจ้างก็ต้องมาดูแลผู้ประกันตนเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งพรุ่งนี้แล้วขอเน้นย้ำอย่าลืมเป็นอันขาดเข้าไปตรวจสอบได้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานที่ซึ่งไม่เยอะมันจะเปลี่ยนไปใกล้ๆอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันท่านผู้ชมผมแจ้งท่านผู้ชมอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งของการที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์เพราะดูการใช้เงินของสำนักงานประกันสังคมในการที่จะประชาสัมพันธ์ล่าสุดมีการประชาสัมพันธ์ด้วยคลิป
1: AI เป็นสาวๆออกมาร้องเพลงรณรงค์ให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะ

0: จริงๆงบประชาสัมพันธ์ที่เยอะทีเดียวนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เอาเถอะให้เกิดความคึกคักกันแล้วกันสำคัญมากการต่อสู้ครั้งสำคัญของสองฝากฝั่งของการเลือกบอร์ดประกันสังคมฝั่งสีส้มประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งส่งทั้งฝ่ายลูกจ้างและฝั่งนายจ้างขณะที่ฝั่งคู่ปรับประกาศนโยบายสกัดกั้นอีกฝั่งหนึ่งชัดเจนเลย
1: ค่ะฝั่งคุณพนัทนะคะ
0: อินเซหรือทีเร็กพนัทไทยล้วนนั่นเองผมแจ้งย้ำเพื่อท่านผู้ชมตื่นตัวและอย่าลืมชักชวนกลับไปเลือกตั้งกลับมาประเด็นเรื่องเมื่อวานนี้คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันประเด็นข่าวเมื่อวันพุธมั้งเกี่ยวกับตอนนี้เนี่ยเขากำลังรับฟังความคิดความเห็นเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนีย
1: ม
0: ในการเดินทางออกนอกประเทศทั้งคนไทยและคนต่างชาติซึ่งกำลังรับฟังความเห็นอยู่ท่านผู้ชมนี่ไงเห็นไหมขอเชิญร่วมแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหลักการร่างปฏิบัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรอาจจะมีการกำหนดอัตราไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งหมายถึงมันจะบวกไปในค่าตั๋วเครื่องบินเลยตน
1: เขาบอกว่าระยะแรกเนี่ยจะเสนอจัดเก็บเฉพาะการเดินทางทางอากาศ 1,000 บาทต่อครั้งค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเอาหมายถึงทุกคนที่ขึ้นเครื่องบินออกจากประเทศเบื้องต้นเนี่ยจะใช้เครื่องบินก่อนท่าอากาศ
1: ค่ะ
0: ระยะต่อไปจะเป็นทางบกกับทางน้ำและกำหนดเพดานไว้ 5,000
1: แต่ว่าไม่ได้จะเก็บถึง 5,000 นะคะ
0: รับฟังความเห็นอาจจะเริ่มต้นสัก 1,000 บาทต่อครั้งครั้งหนึ่งเดินทางออกก็ต้องเสียตรงนี
1: ้
0: รับฟังความคิดความเห็นอยู่ท่านผู้ชมปรากฏว่าเกิดเรื่องของคุณดุ๊กที่ทำให้คนคิดว่าเฮ้ยเขายังรับฟังความเห็นไม่ใช่เหรอ
1: ทำไมขึ้นแล้วเหรอ
0: เอามาขึ้นแล้วได้ยังไง
1: คุณดุ๊กพานุเดชวัฒนสุชาติค่ะโพสต์ภาพและข้อความหลังจองตั๋วเครื่องบินจะเดินทางไปที่เวียงจันทร์ประเทศลาวช่วงเดือนธันวาค
0: ม
1: แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าโดนเรียกเก็บค่า Airport Departure Tax สูงถึง 5,050 บาททั้งที่เคยเดินทางเส้นทางเดียวกันนี้เมื่อเดือนสิงหาคมเสียค่าภาษีตั๋วรวมทั้งหมดเพียงแค่ 2,365 บาทแล้วก็ถามอะค่ะมีใครรู้ไหมว่าที่เพิ่มมาคือค่าอะไร
0: นี่ฮะท่านผู้ชมหรือมันจะเป็นภาษีขาออกนะนี่เห็นมีติดแท็กเห็นไหมผมก็ต้องดูแล้วหลายท่านก็งงยังรับฟังความเห็นเลยร่างกฎหมาย
1: ที่ว่าภาษีค่าเดินทางออกนอกประเทศ 1,000 บาทอะค่ะ
0: เราเข้าใจว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยร้อนเงินอันนี้เข้าใจได้แต่อย่างที่บอกมันต้องมีขั้นตอนไง
1: ค่ะ
0: ก็เลยตรวจสอบหาสาเหตุบางคนก็บอกไปเพราะเขารวมไปกับแต่น่าจะได้ก็บทสรุปแล้วท่านผู้ชมคือน่าจะเป็นเรื่องการปรับขึ้นภาษีน้ำมันตั้งแต่1ตุลาคมเนี่ย
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วนะคะมันจะมีการประกาศแจ้งเตือนจากบรรดาบริษัททัวร์ต่าง
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: 1,200 ถึง 1,400 บาทต่อเที่ยวต่อท่านก็มีการทยอยปรับขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะล่าสุดมาอยู่ที่ประมาณ 2,300 ถึง 2,650 บาทต่อเที่ยวต่อท่าน
0: น่าจะเป็นเบื้องต้นก็คือภาษีน้ำมัน
1: อันนี้ก้อนหนึ่ง
0: และ
1: อีกก้อนหนึ่งก็คือค่าบริการผู้โดยสารระหว่างประเทศค่ะ
0: อันนี้เนี่ยมันมีผลมาตั้งแต่20มิถุนายนนี้เรารู้ข่าวกันที่มติของคณะกรรมการ
1: จากเดิม
0: การบินพลเรือนเนี่ย
1: จากเดิม730บาทนะคะก็ขึ้นมาอยู่ที่ 1,120 บาท
0: นี่มีผลไปแล้วครั้งนั้นเนี่ยสำนักงานการบินพลเรือนให้เหตุผลด้วยเหตุที่ต้องการได้เงินได้ทองเอาไปใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสนามบิน
1: ใช่ค่ะ
0: ขยายสนามบินและการดูแลผู้มาใช้บริการเนี่ยท่านผู้ชม
1: ฉะนั้นก้อนนี้ก็เพิ่มมาประมาณเกือบ400บาท
0: กับอีกข้อนึงน่าจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: ยังไม่มีคำอธิบายออกจากสายการบินถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้คุณดุ๊กพานุเดชวัฒนสุชาติจะโพสต์และมีคนเข้าไปแสดงความเห็นมากมายด้วยความตนกตกใจ
1: ค่ะ
0: คือเดินทางออกนอกประเทศ 5,000 กว่าเลยเหร
1: อ
0: นี่ฮะมันมีหลายค่าอยู่นี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามดูกันต่อพูดถึงเรื่องนี้นะตกลงบริษัททัวร์เขาว่ายังไงนะ
1: นี่แหละค่ะ
0: ภาษีน้ำมันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะว่าขึ้นตั้งแต่1ตุลาคม
0: ค่าธรรมเนียมมันเชื้อเพลิงถูกไหม
1: นี่แหละ
0: รวมถึงค่าบริการใช้สนามบิน
1: ค่ะ อีกตัวหนึ่งตะเกียที่ขึ้นเป็นแถบเขียวๆนั่นนะคะ
0: ไอ้ที่730เป็น1,120อันนั้นต้องการจะขยายสนามบิน
1: อันนั้นเรียกว่าค่า PSC
0: และพัฒนาการบินให้ดีขึ้นพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น
1: ใช
0: ่แม้เราจะตั้งคำถามว่าตกลงต้องมาเก็บให้เราไปขยายสนามบินด้วยเหรอมันไม่ใช่เรื่องของนักลงทุน AOT จะลงทุนเองเหรอเอาเถอะยังมีประเด็นอีกท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ข่าวแจ้งว่าท่านรองนายกสุภจีสูตรธรรมพันธ
1: ์
0: ท่านบอกนะครับว่ากระทรวงท่องเที่ยวได้เสนออัตราจัดเก็บ450บาทต่อคนสำหรับค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทย
1: เป็นค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมวัตถุประสงค์ของการเก็บเงินก้อนนี้เพื่อเอามาดูแลความปลอดภัยจัดทำประกันให้นักท่องเที่ยว
1: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดงบประมาณ
0: อันนี้จะเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติใช่ไหม
1: เป็นค่าเหยียบแผ่นดินก็คือเข้ามาไทยแล้วก็เก็บ
0: 450บาทต่อคน
1: ค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมก็เหมือนกันเตรียมทำประชาพิจารณ์วัตถุประสงค์คือเอาเงินมาดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
1: ทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวและนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดงบประมาณ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้นี่คงจะหาเงินแหละแม้ว่าเมื่อวานนี้สรรพากรจะประกาศยอดการเก็บเกินรายได้ปี69เนี่ยพุ่ง 2.5 ล้านล้านเฉพาะกรมสรรพากรนะ
1: ค่ะ
0: สูงกว่าที่คาดการเอาไว้ถึง 70,000 ล้านท่านที่ปรึกษายุทธศาสตร์ด้านจัดเก็บภาษีรักษาการอธิบดีสรรพากรคุณสลักจิตพงศ์สิริจันทร์ระบุตัวเลขการจัดเก็บรายได้สรรพากรที่ผ่านมาปีงบประมาณ69เนี่ย
1: สามารถจัดเก็บรายได้ 2.5 ล้านล้านบาทค่ะ
0: ซึ่งเป็นผลการจัดเก็บที่สูงกว่าประมาณการถึง
1: 75,000 ล้านบาทเศษ
0: หรือ
1: คิดเป็นร้อยละ 3.1
0: และสูงกว่าปีก่อนหน้า
1: 186,000 กว่าล้านบาท
0: หรือ 8% สาเหตุหลักที่ได้เงินเป็นเม็ดเป็นหน่วยขนาดนี้
1: ท่านบอกว่า
0: เก็บภาษีฐานผู้บริโภคหรือแวดนั่นเอง
1: จัดเก็บจากการบริโภคแวดเนี่ยค่ะมันจัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อนเป็นสำคัญ
0: เป็นนัยยะสำคัญเลยสูงกว่าปีก่อนแวดเนี่ย 15.0% ภาษีบริโภคเนี่ย
1: โดยเฉพาะการจัดเก็บแวดจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มธุรกิจจากโรงกลั่นน้ำมัน
0: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศ
1: อย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: บวกกับราคาน้ำมันสูงก็เก็บเงินได้เยอะไง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละเห็นไหมและ2
1: ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดที่จัดเก็บจากการนำเข้าจัดเก็บได้สูงขึ้นจากปีก่อนถึง 13.1% ค่ะ
0: นำเข้าก็เก็บได้เยอะ
1: เพราะว่ามูลค่านำเข้ามันเพิ่มขึ้นนะคะ
0: ส่วนภาษีนิติบุคคลก็ปรากฏว่าเติบโตกว่าปีก่อนถึง 13.2%
1: ค่ะ
0: และบุคคลธรรมดา
1: ก็สูงกว่าปีก่อน 18.0% ค่ะ
0: โอ้โหกรมสรรพากรเก็บได้เยอะเลยนะเนี่ย
1: คือเกินทุกเกินกว่าคาดการทุกส่วนเลยนะคะ
0: เที่ยงกับ4นาทีเดี๋ยวกลับมา
4: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
5: ่ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
6: ีภัยไม่มีเพลีย
5: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณเหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
7: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
8: อยากผมยาวสวยทำไงดี
9: ใช้ซันซิลค์แคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
10: NCB สังเกตดูหน้าผู้หญิงสิคุณหน้าไหม
11: วีคือลูกชายของแม่บ้านหลังนี้ยังต้อนรับมีเสมอนะลูก
12: ก่อนเพนเมียงอกในสมองใช่ไหม
13: คุณหมอกำลังหาทางรักษาก่อนไม่ต้องกลัวนะก่อนจะต้องหายดี
11: คุณวนัยช่วยเล่าเรื่องตอนนั้นให้ดาวฟังอย่างละเอียดทีได้ไหมคะ
13: คุณนิคุณพาริสากลับกรุงเทพผมจะไปทำเรื่องลาออกให้ผมจะส่งลูกผมไปเรียนต่อที่อเมริกา
14: ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 น
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เพราะพวกเธอกับเธอ
16: พวกเราเลยต้องอยู่ในสภาพนี
17: ้กูมึงเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปซ่อนทำให้กูต้องเสียเวลาตามหาหลายสิบปี
18: ใครเคยย้ายหน้ากากกู
19: แม้อาจปลุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพวกเจ้ายังจะรั้นอีกอย่างนั้นหรือ
20: ชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็น
14: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุทธพฤหัสบดี 20:30
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
22: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
21: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
22: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
21: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
22: เริ่มเลย
23: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
24: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
0: เที่ยงกับ7นาทีเรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมครับอันเนื่องจากประเด็นบันเทิงที่ปัตตานีนี่แหละ
1: ค
0: ุณปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ซึ่งถูกตัดสิทธิ์ปัจจุบันเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าตั้งแต่เมื่อวันก่อนที่โพสต์เขาว่าบันเทิงที่ปไตยวิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาชนนี่แหละท่านผู้ชมหลังจากนั้นเกิดประเด็นร้อนแรงแล้วก็ไปตามความคาดหมายก็คือฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยได้เอาคำนี้เนี่ยเอามาใช้ในการโต้ตอบแล้วดิสเครดิตพรรคประชาชนอย่างกรณียื่นยติอภิปรายไม่ลงใจก็ปรากฏว่าเรียงแถวกันออกมาทีเดียวเกี่ยวกับการใช้คำว่าบันเทิงหรือปฏิย้อนสอนกลับไปที่พรรคที่ยื่นยตินำโดยโฆษกรัฐบาลวันก่อน
1: คุณหมอเอกค่ะคุณเอกภพเพียรประเสริฐนะคะพูดไว้เมื่อวันที่8ตุลาคมบอกว่าได้อ่านยติของฝ่ายค้านความรู้สึกแรกที่โผล่ขึ้นมารู้สึกว่าบันเทิงดีตรงกับคำนิยามของคุณปิยบุตร
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: บันเทิงที่ปฏิ
0: หรือว่าคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งขณะนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรรมการชุดคุณรังสิมันต์รวมชุดกฎหมายถึงขนาดรวมเสียงจะไม่ให้ประชุมกันได้ถ้าเกิดมาตรวจสอบในเรื่องที่คุณสุภชัยเห็นว่าไม่มีอำนาจเช่นเลือกหรือเชิญนายกไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทุจริตสอบท้องถิ่นหรือประเด็นคุณสุชาดา
1: สร้างแทนทรัพย์ค่ะ
0: นั่นแหละคุณสุภชัยก็บอกนะครับว่าการเคลื่อนไหวของรังสิมันต์รวมเจตนาหวังผลเรื่องการเมืองก็บันเทิงที่ปฏิอย่างที่เขาพูดกัน
1: สภาไม่ควรจะตกเป็นเครื่องมือให้การเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้ประโยชน์จากกรรมาธิการ
0: หลังฝ่ายค้านยืนยติอภิปรายไม่ลงใจ18รัฐมนตรีมากเป็นประวัติการคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้พระดอนปริศนานันตกุลเมื่อวานนี้ก็บอกนะครับว่ายติซักฟอก18รัฐมนตรีนี่แหละบันเทิงที่ปฏิอย่างที่คุณปิยบุตรพูดได้แหละฉายหนังซ้ำ
25: ก็ดีครับบันเทิงทิปไตยเป็นแบบไหนก็ลองถามอาจารย์ปิยบุตร
26: เยอะมันเยอะไปนะคร
25: ับ ก็ถึงได้บอกว่าบันเทิงทิปไตยไง
26: ถ้าอย่างนี้มันเหมือนกับว่าข้อกล่าวหามันอาจจะแบบไม่ได้พุ่งเป้าไม่ค่อยมีเนื้อหาที่ชัดเจนในการที่จะพุ่งเป้าไปที่ลำตีแต่ละคน
25: ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
27: สิทธิ์ที่จะเป็นกันบ้างไหมครับว่าคิดว่าจะโดนในเรื่องประเด็นไหนบ้างครับ
25: หนังซ้ำ
28: มีนัยยะอะไรนะครับที่พุ่งเป้าที่น้ำตีคุณไทยทั้ง18คนเลยไม่มีการร่วม
25: กันก็เป็นสิทธิ์ของเขามีนัยยะแบบไหนก็ต้องถามผู้ยื่นยติ
0: ขณะที่คุณกรบีปริศนานันตกุลน้องชายซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาล
1: โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวไว้เมื่อวานนี้ค่ะ
0: อ
1: ่านยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแต่ละคนแล้วต้องบอกว่าสมราคาบันเทิงทิปไตย
0: คือก็คาดการได้ใครก็รู้ต่อให้ฝ่ายค้านพรรคประชาชนอภิปรายดูเดือดขนาดไหนอย่างไรซึ่งก็คงจะทำให้รัฐบาลลุกขึ้นมาบอกบันเทิงที่ปฏิ เมื่อวานนี้คนหนุ่มเมืองจันทร์สรกลอดุลยนนท์คอลัมนิสต์นักเขียนนักสื่อสารมวลชนโพสต์ข้อความว่านึกแล้วว่าต้องโดนนี่คือรายจ่ายที่ต้องจ่ายของนายปิยบุตรแสงกระดกกล
1: กับการประดิษฐ์วาทกรรมเพื่อเชือดเฉือนพวกเดียวกันต่อไปไอซ์โรมพูดอะไรฝ่ายรัฐบาลก็จะแขวนป้ายบันเทิงทิปไตยทันที
0: ไม่ใช่แค่นี้
1: ในสภาตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจคำนี้ก็จะถูกนำมาใช้เชื้อเฉือนสสพักประชาชนที่ขึ้นอภิปรายแน่นอนโดยเฉพาะไอซ์กับโรมที่คุณสรกลเรียกว่าอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่งของพักประชาชนในวันนี้จะถูกด้อยค่าลงเพียงเพราะการประดิษฐ์คำแบบนักวิชาการโดยไม่มองผลสะเทือนที่จะตามมาแล้วก็บอกว่าเห็นต่างได้ท้วงติงได้และเรื่องที่ปิยบุตรเตือนเป็นเรื่องที่ดีมากคนในพรรคประชาชนต้องคิดว่าเราเล่นกับกระแสมากเกินไปจนกลบเรื่องใหญ่ที่ต้องทำหรือเปล่าหรือมีเรื่องอะไรที่เราหลงลืมไปบ้างแต่การสะกิดเตือนมิตรสหายโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักเหมือนกับเป็นวันสุดท้ายของชีวิตท่วงทำนองเป็นเรื่องสำคัญ
0: ถ้าไม่มีคำว่าบันเทิงที่ปไตย
1: ความหมายก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่เท่เท่านั้นเอง
0: ต่อมาคุณปิยบุตรก็โพสต์ข้อความผ่านเพจของคุณปิยบุตรเองระบุนะครับตัวชมหลังจากถูกวิจารณ์บอกว่ากำลังเขียนอธิบายความเรื่องไฮเปอร์โพลิติกซึ่งกำลังวิธีกล่าวขวัญในแวดวงวิชาการนักการเมืองกับนักกิจกรรมฝ่ายซ้ายในหลายประเทศตั้งใจจะเผยแพร่เย็นเมื่อวานแต่บังเอิญว่ามีผู้ส่งความเห็นของคุณหนุ่มเมืองจันทร์ไม่อ่านจึงจำเป็นต้องชี้แจงคุณเวียดปุณปิยบทระบุว่าผมพูดเรื่องบันเทิงที่ปไตย
1: มาตั้งแต่หลังเลือกตั้งปี66แล้วครับ
0: แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ระบุคำนี้ก็คือคำว่าบันเทิงที่ปไตยลงไป
1: แต่ว่ามีการบรรยายความเพื่อเตือนสสหน้าใหม่ว่าอย่าไปติดกับการเป็นอินฟลูในโลกออนไลน์มากเกินไปจนกระทบเนื้อหาสาระทางการเมือง
0: แล้วก็ไล่เรียงว่าไปสัมภาษณ์สำนักข่าวไหนไปพบกับรายการไหนอย่างไรก็บอกว่าได้แทรกเข้าไปตลอดข้อเขียนก็เคยพูดมาหลายครั้งเดือน2เดือนที่มาออกรายการก็คุยกันเรื่องบันเทิงที่ปไตยและในที่ประชุมสสก่อนหน้านี้หมายถึงเวลาถูกเชิญไปก็พูดเสมอ
1: ใครที่ได้ฟังก็คงเป็นประจักษ์พยานได
0: ้เวลาเจอกับผู้บริหารพรรคก็ทัดทานเรื่องนี้ไปเสมอชวนให้หาจุดสมดุลใช้บันเทิงเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ได้แต่อ
1: ย่าให้มันครอบงำจนคุมไม่ได้แล้วเสียเป้าหมายใหญ่ของพรรค
0: ทั้งนี้คุณปิยบุตรบอกว่าเรียบเรียงความคิดพอเล็งเห็นว่าแนวโน้มนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกถ้าควบคุมไม่ดีอาจเป็นอันตรายและการเขียนแบบนี้เนี่ยทำเป็นประจำเจ้าตัวบอกว่าอาจเคยร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่แล้วมาถูกตัดสิทธิ์แต่ขนาดเดียวกันการที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วจะมาไม่ให้พูดหรือไม่เขียนในทางวิชาการ
1: คิดว่าไม่เป็นธรรมกับตัวเองเหมือนกัน
0: คงจะลงโทษผมมากจนเกินไปสุดท้ายเจ้าตัวบอกนะครับตัวชมระบุเอาประเด็นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมาทำงานความคิดเผยแพร่ลงเพจบ้างออกรายการตามที่เชิญบ้างไม่เคยไปยุ่งกับใครไม่ไปบังคับใครใครจะเชื่อใครไม่เชื่อเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบหรือไม่ชอบวิจารณ์ด่ากลับก็ไม่เป็นไรผมทำเต็มที่นี่ฮะและแสดงความเห็นในพื้นที่ที่ผมมีเท่านั้นเจ้าตัวบอกนะครับว่าไม่เห็นว่าการคิดคำขึ้นมาใช้แทนหรืออธิบายปรากฏการณ์เนี่ย
1: เป็นพันธกิจของนักวิชาการค่ะ
0: เจ้าตัวบอกก่อนหน้านี้ก็เคยคิดคำ
1: อย่างเช่นนิติสงครามประชาธิปไตย2ใบอนุญาต
0: และอีกหลายคำ
1: ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาแล้วก็ใช้กันทั่วไป
0: ก็สรุปสาระสำคัญก็คือไม่ได้ประดิษฐ์วาทกรรมมาเชื่อเฉือนพวกเดียวกันเอง
1: ยืนยันว่าคำนี้คิดมานานแล้วใช้มานานแล้ว
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าตัวบอกว่าเอาปฏิเสธข้อวิจารณ์ของคุณสรกลหรือหนุ่มเมืองจันทร์
1: บอกว่าผมมาประดิษฐ์วาทกรรมเพื่อเชือดเฉือนพวกเดียวกันเนี่ยหรือมาบอกว่าไม่ใช้คำนี้ก็ได้นะแต่มันแค่ไม่เท่คุณปิยบุตรบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ถูกต้องกล่าวหาผมเกินจริงไม่เป็นธรรมกับผม
0: ข้อกล่าวหานี้ไม่เป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้เดี๋ยวติดตามดูกันต่อท่านผู้ชมคิดว่านายกเมื่อเช้ายังไม่พูดใช่ไหมพูดเรื่องยติอภิปรายไม่ลงใจเนี่ยท่านนายกเมื่อเช้าท่านยังพูดกว้างๆแสดงความมั่นใจเกี่ยวกับการที่จะตอบรวมถึงมั่นใจในเสียงพรรครัฐบาลแม้ทั้งกล้าทำไปช่วยสนับสนุนรัฐบาลเป็นไปได้ไหมท่านนายกบอกสาธุครับ มีความมั่นอกมั่นใจขนาดเดียวกันประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อวานนี้บอกนะครับ เกี่ยวกับประเด็นซึ่งบังเอิญก่อนหน้าเนี่ยมันมีผู้ช่วยสสของคุณรักชนกศรีนอก
1: คุณโปรดปรานนะคะ
0: ออกมาอัดคลิปด่าคุณปยบด
1: แรงเลยค่ะ
0: อมแกโพสต์ทำส้นทีนอะไรคุณรัฐพงศ์ระบุว่าปิดปากใครไม่ได้แต่ได้ข้อคิดเห็นไปกับคนในพรรคค่ายสีส้มว่าการไปพรรคมวลชนเอกภาพก็ไม่สำอักก็สำคัญไม่แพ้กันนะกับการที่สามารถวิจารณ์กันได้เอกภาพในพรรคก็สำคัญไม่แพ้กันแล้วก็บอกว่าทุกคำวิจารณ์มันควรจะพูดคุยกันภายในพูดถึงประเด็นอาจารย์ป๊อกปิยบุตรอาจจะถูกแต่ในหลักวิชาการแต่ทุกฝ่ายไม่มีใครถูกผิด 100%
2: ยืนยันในหลักเดิมนะครับในฐานะพรรคมวลชนเนี่ยผมในฐานะหัวหน้าพรรคคงไม่ได้ไปสั่งปิดปากใครที่จะแสดงความคิดความเห็นได้ถ้าเขาคิดว่าเขาสามารถแสดงความคิดความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งนึงนะครับที่ผมคิดว่าอยากสื่อสารถึงทุกๆคนเลยละกันนะครับการที่เราอยากจะรักษาการเดินหน้าการทำงานขบวนการทางการเมืองที่เราเรียกกันว่าพรรคมวลชนเนี่ยจริงๆแล้วการที่แสดงออกภายนอกให้เรามีความเป็นเอกภาพก็สำคัญไม่แพ้กันก็อยากฝากถึงทุกคนไม่ได้ฝากถึงใครคนใดคนหนึ่งครับ
4: แต่ว่าคำที่ผู้ช่วยคนนั้นใช้เนี่ยค่อนข้างแรงหอมแย่โพสต์ทำส้นตีนอะไรเองทำให้สังคมอาจจะบอกว่ามันเกิดพวกเลสตีนได้
2: ครับก็นั่นแหละครับก็คำฝากเมื่อสักครู่ของผมก็คือฝากถึงทุกคนนะครับดังนั้นคำวิพากษ์วิจารณ์ภายในพวกเราเองก็ควรจะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันภายใน
4: ต้องมีการทำความเข้าใจกับสสให้เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยให้ระมัดระวัง
2: เป็นหน้าที่ของสสนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทางคุณรักชนกเองก็น่าจะมีการพูดคุยกับตัวผู้ช่วยของเขาโดยตรงอยู่แล้วครับ
4: ในโซเชียลเขาวิจารณ์ว่าทั้งสสผู้ช่วยต้องเหม
2: ือนกันก็อย่างที่ผมได้บอกเลยครับหลักการเมื่อสักครู่ก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนที่ทำงานอยู่ในองคาพยพของพรรคประชาชนเรื่องของวิธีการรับสารรวมถึงวิธีการในการสื่อสารด้วยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับข้อวิเคราะห์ของอาจารย์ปิยบุตรก็อาจจะถูกถ้ามองในหลักเชิงวิชาการนะครับแต่ว่าในหลักการปฏิบัติเราก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนอะไรที่มันมีความเหมาะสมด้วยก็รับฟังทุกๆฝ่ายครับไม่ได้มีใครถูกผิดทั้งหมด 100% ครับ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมหานี้ก็ร้อนแรงเมื่อวานนี้หลายคนก็มาพูดถึงกลายไปว่าประเด็นหลักแทนที่จะเป็นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจพุ่งเป้ารัฐบาลฝั่งนั้นยิ้มเลยตอบอย่างเดียวบันเทิงที่ประทายกลายเป็นปัญหาเรื่องพรรคประชาชนเองซึ่งเป็นแกนนำของฝ่ายค้านแม้กระทั่งหลายคนก็ไปหยิบเอาอดีตเมื่อครั้งก่อนเลือกตั้งปี66มาเปรียบเทียบกับก่อนยติซักฟอกปี69ครั้งนั้นเนี่ยคุณปิยบุตรซึ่งก็เป็นคณะก้าวหน้าซึ่งถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ววิจารณ์การนำของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลในขณะนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งคุณพิธาก็ออกมาตอบโต้เชื่อว่าการครบรอบ3ปีวันยุบอนาคตใหม่โพสต์ถึงคุณปิยบุตรโดยคุณพิธาโพสต์ข้อความสำคัญยกเป็นตัวอย่างเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำเลิกทำตัวไม่เป็นมืออาชีพปล่อยให้เราเสียสมาธิจนเราลืมไปว่าศัตรูตัวจริงของเราคือใคร
1: พอได้แล้วมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยกัน
0: และคุณปิยบุตรตอนนั้นก็ตอบโต้คุณพิธาเป็นต้นว่าเอาดีเข้าตัวเอาช่วยผม
1: ใครกันแน่มือไม่พายเอาเท้าราน้ำจับเสือมือเปล่าพฤติกรรมแบบนี้ปล่อยผ่านไม่ได้มิเช่นนั้นผมจะทำบาปต่อพรรคก้าวไกลและประเทศชาติน
0: ี่ฮะบางช่วงบางตอนซึ่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ระบุนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอันนี้ว่ามันมี2ตัวเลือกให้ปิยบุตร
1: ก็คือ1ปิยบุตรต้องเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำกลับมาช่วยพรรคก้าวไกลทำให้คนที่เคยปรามาสอนาคตใหม่ก้าวไกลคิดผิดอนุญาตให้พิธาและอีกหลายร้อยชีวิตที่พรรคมีสมาธิในการทำงานโค้งสุดท้ายหรือ2ปล่อยให้พรรคก้าวไกลเสียสมาธิจนเราลืมไปว่าศัตรูตัวจริงของเราคือใครทิ้งโอกาสในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ทิ้งหยาดเหงื่อแรงงานของสมาชิกพรรคทีมงานพรรคและปล่อยให้3ปอสืบทอดอำนาจต่อไป
0: เดือดสดๆช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายครู่เดียวฮะ
5: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
6: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
7: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
8: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นควงใยกันทุกๆวัน
6: อย่าลืม
7: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
9: ถ้าต้องเลือกคนที่รัก กับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
10: สุดยอดมวยไทยวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ธงชัยวีเกียรติสัญชัยมวยไทยยิมปะทะเพชรเอกสิงห์คลองหลวงหน้าเขาดงเกียรติบ้าหลาปะทะพระเดชศึกต่อยแย้มสวนถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น.
11: ถ้าจูบหัวฉันแล้วก็รับรองฉันตบแกด้วยหนามทุเรียนนี้แน
12: ่สสิอาภาน
11: างติด1ใน10สาวโสดสวยธุรกิจของตระกูลไฮโซประเทศไทยค่ะพี่
13: ชีแซ่บขนาดนี้ฉันจะรับมือไหวไหมวะเนี่ย
15: จบท่านี้เลยใช่ไหมคะ
16: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ

0: อร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนา
1: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
2: ช่วงสุดท้ายนะครับเรื่องเล่าสาธิตแจ้งท่านผู้ชมว่าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งที่ปานามา 7.7 กับ 6.8 เนกติจูดท่านผู้ชมฮะและยังเกิดอัฟเตอร์ช็อคอีกหลายรอบตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและแผ่นดินไหวใหญ่นะฮะขนาด 6.7 และ 6.6 เนี่ยอาคารพังแตกพังถล่มหลายแห่งถนนแตกร้าว
3: ที่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิด้วยนะคะก่อนจะยกเลิกในเวลาต่อมา
2: สำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ระบุว่า
3: แผ่นดินไหวครั้งแรกห่างจากชุมชนห่างไกลที่ชื่อว่าปิตาโลซาอาริบาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ10กิโลเมตรในจังหวัดเอเรราทางตอนกลางของประเทศลึกลงไปประมาณ10กิโลเมตรค
2: ่
3: ะ
2: แรงสั่นสะเทือนรู้ได้ชัดเจนไปทั่วประเทศรวมถึงเพื่อนบ้านอย่างโคลอมเบีย
3: ซึ่งแผ่นดินไหวครั้งแรกเนี่ยตอนแรก USGS รายงานว่าขนาด 8.0 ต่อมาปรับลดเป็น 7.6 และเพิ่มขึ้นมาเป็น 7.7 ส่วนครั้งที่2ค่ะเกิดขึ้น2ชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นขนาด 6.6 นะคะศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองริโอกรานเดบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกไปทางตะวันตกประมาณ12กิโลเมตรลึกจากผิวดิน10กิโลเมตรเท่ากัน
2: คนละโลกนะครับท่านผู้ชม
3: ใช่ค่ะ
2: คนละโลก
3: 7.7 และ 6.6 ค่ะ
2: แล้วยังมีแผ่นดินไหวใหญ่ตามมาเป็นอัปเตอร์ช็อคต่อเนื่องมากกว่า45ครั้งเป็นอย่างน้อยปานามาซิตี้เมืองหลวงของประเทศ
3: ประชาชนหนีกันออกจากตึกไปรวมตัวกันบนท้องถนนค่ะคนก็เล่านะคะว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนชัดเจนมาก
2: มีความเสียหายเผยแพร่กันมากมายท่านผู้ชมฮะอย่างเมืองเปโนโนเม
3: ทางตอนกลางของประเทศปานามาค่ะ
2: อาคารพังลงมาเลยเนี่ยฮะ
3: แต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
2: อาคารเต็มไปหมดเลยท่าอากาศยานโตกูเมนในปานามาซิตี
3: ้ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดชั่วคราวนะคะหลังแผ่นดินไหวครั้งแรกแล้วกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
2: ขณะที่สถานการณ์ที่คลองปานามา
3: หน่วยงานบริหารคลองปานามาบอกว่าการเดินเรือผ่านคลองยังเป็นไปอย่างปกติแต่กำลังตรวจสอบความเสียหายค่ะ
2: เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมแต่นี่เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดในรอบ35ปี
3: ย้อนกลับไปปี1991ค่ะเคยมีแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดแบบนี้นะคะ
2: แต่รอบนี้ใหญ่กว่า
3: ค่ะ
2: ทั้งนี้ปานามาตั้งอยู่แนววงแหวนแห่งไฟหรือ Ring of Fire นะครับทุกผู้ชมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผู้พิชิตความตายท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
1: เมื่อตอนเที่ยงวันเสาร์ของวันที่1เดือนนี้บรรดาประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนเยาวราชต่างอกสั่นขวัญแขวนไปตามกันเมื่อได้ยินเสียงกระสุนปืนกลมือคำรามขึ้น1 ชุดตอนหน้าโรงภาพยนตร์ศรีเยาวราชและหลังจากนั้นข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วพระนครอย่างรวดเร็วพ่อค้าสำคัญยิ่งคนหนึ่งในวงการค้าและวงสังคมและวงอะไรต่ออะไรอีกได้ตกเป็นเหยื่อกระสุนปืนกลของคนร้ายรายนี้เขาคืออาเสียกิมหงวนไทยแท้นายกิมหงวนคนนี้เป็นมหาเศรษฐีแห่งประเทศไทยมีกิจการค้ามากมายและกำลังเป็นตัวตั้งตัวตีส่งหนังสือเวียนไปยังบรรดาพ่อค้าจีนไทยทั้งหลายให้ร่วมมือกันลดราคาสินค้าเพื่อปลดเปลื้องความเดือดร้อนแก่ประชาชนพลเมืองผู้ยากจนหนังสือพิมพ์เพลินจิตได้รีบส่งนายปิ๋วอินทราปาลิตหัวหน้ากองบรรณาธิการเหยี่ยวข่าวผู้มีชื่อเสียงของเขาให้ไปสืบสวนรายละเอียดคดีฆาตกรรมกลางเมืองรายนี้โดยด่วนและจ่ายค่าพาหนะให้ไป10 บาทค่าฟิล์มถ่ายรูปอีก20 บาทแต่ปรากฏว่าในปิ๋วได้นำเงินค่าพาหนะและค่าฟิล์มไปกินสุราเสียหมดส่วนกล้องถ่ายรูปไซส์อีคอนของเขานั้นจำนำไว้ที่ร้านในแหใกล้กับสำนักงานของเราเป็นเงิน300 บาทเป็นอันว่าจนเย็นกองบรรณาธิการก็ยังไม่ได้ข่าวการฆาตกรรมนายกิมหงวนแต่ได้ข่าวอื่นว่านายปิ๋วเมาสุราอาละวาดทุบข้าวของในร้านหมูสะเต๊ะศาลาเฉลิมบุรีแตกหักเสียหายและถูกตำรวจรวบตัวมาโรงพักกลางบรรณาธิการของเราจึงได้ไปประกันตัวมาก่อนพลบค่ำและวันรุ่งขึ้นนายปิ๋วผู้สืบข่าวกระดูกทองแดงของเราก็ออกสืบข่าวทันทีหลังจากล้างลำไส้ด้วยแม่โขง3 กงแผนการของคนร้ายอาเสียกิมหงวนได้รับโทรศัพท์จากใครคนหนึ่งเมื่อเวลา11 นาฬิกาเศษวันเดียวกันขณะที่เขานั่งทำงานอยู่ที่ห้างศิวิไลพาณิชย์ถนนพาหุรัตน์ผู้พูดโทรศัพท์กับเขาเชิญกิมหงวนไปกินอาหารกลางวันที่เยาวยืนกิมหงวนเข้าใจว่าเป็นเพื่อนพ่อค้าคนใดคนหนึ่งจึงรีบไปตามเวลาที่นัดหมายกันหารู้ไม่ว่าตนกำลังพาตัวไปสู่ความตายซึ่งคนร้ายได้วางแผนการไว้อย่างแนบเนียนคือหลอกเอาไปยิงในถนนที่มีคนพลุกพล่านถูกยิงอย่างอุกอาจเมื่อสตูดเก๋งสีองุ่นหมายเลขทะเบียนกท9869แล่นมาจอดห่างจากภัตตาคารเยาวยืนในราว50 เมตรในแห้วคนขับรถก็ลงมาเปิดประตูตอนหลังให้นายของเขาทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดหมายก็เกิดขึ้นหนุ่มจีนคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหยุดยืนข้างรถมนุษย์ใจทมินยกปืนกลมือขึ้นประทับบ่าเหนี่ยวไกยิงปล่อยกระสุนออกไปราว5-6 นัดท่ามกลางความตื่นตะลึงของผู้ที่แลเห็นเหตุการณ์อันน่าสยดสยองนี้แล้วมันก็วิ่งไปขึ้นรถยนต์คันหนึ่งซึ่งขับชะลออยู่กลางถนนรถยนต์เก๋งสีดำคันนั้นแล่นไปทาง3 แยกอย่างรวดเร็วมีผู้ที่ยืนยันว่าในรถมีชายหนุ่มในวัยชะกันอีก3 คนมหาเศรษฐีตายคาที่กระสุนปืน2 นัดทะลุหน้าอกเขากิมหงวนสะดุ้งเฮือกสุดตัวล้มหวบลงบนพื้นสิ้นใจตายโดยไม่มีเสียงร้องแม้แต่เพียงคำเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำซุ้มไฟ4 แยกราชวงศ์ได้วิ่งเข้ามายังที่เกิดเหตุและช่วยคนรถอุ้มอาเสียกิมหงวนขึ้นไปบนรถนำส่งโรงพยาบาลกลางจับคนร้ายได้ในชั่วโมงนั้นเสือลายพาดกลอนแห่งกองตรวจพิเศษร้อยตำรวจโทพศพานุรังสีกับกระทิงเปลี่ยว ร้อยตำรวจโทอุดมสุรายานนท์รองสารวัตรแผนกหนึ่งแห่งสถานีตำรวจนครบาลกลางทราบเรื่องนี้เข้าก็คว้าสเตนและซูเปอร์คอลต์คู่มือเพ่นแผลวลงจากโรงพักขึ้นจาก

เห็นว่าจะจับกุมโดยละมุนละม่อมไม่ได้แล้วก็ยิงตอบด้วยสเตนพระไม่เข้ากับคนผิดกระสุนปืนฝ่ายเจ้าพนักงานถูกคนร้ายคนหนึ่งตายคาที่และอีกนัดหนึ่งถูกไหล่ขวาคนขับรถสแตนดาร์ดเก่งของคนร้ายแล่นข้ามบาดวิถีบุกตะลุยเข้าไปในร้านซักรีดพังราบไปหมดคนขับรถสลบคาที่คนร้ายอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสส่วนตัวการถูกจับได้โดยละม่อมพร้อมด้วยอาวุธปืนคู่มือห้ามเยี่ยมห้ามประกันสองเสือพิชิตคนพาลส่งคนขับรถและคนร้ายอีกคนหนึ่งไปโรงพยาบาลในความอารักขาของเจ้าหน้าที่ส่วนตัวการที่ยิงนายกิมหงวนได้นำมายังสถานีตำรวจกลางกักขังไว้ห้ามเยี่ยมห้ามประกันตลอดจนห้ามไม่ให้กินข้าวกินน้ำข่าวล่าสุดที่เราได้ทราบมาคนร้ายได้ยอมรับสารภาพชั้นสอบสวนแล้วหนุ่มจีนผู้ฆ่ากิมหงวนชื่อซินเซียมึงอายุ22ปีรูปหล่อและมีความรู้ดีมากเขาบอกว่าได้ไปซื้อเครื่องรับวิทยุเครื่องหนึ่งที่ห้างศรีวิไลพาณิชย์เป็นเงิน 2,500 บาทแต่เมื่อนำวิทยุมาบ้านก็ปรากฏว่าเสียงแตกพร่าจึงได้ไปขอเปลี่ยนเครื่องอื่นพนักงานขายของไม่ยอมให้เปลี่ยนก็เกิดเป็นปากเป็นเสียงกันขึ้นอาเสียกิมหงวนลงบันไดมาจากชั้นบนก็ร้องเลี้ยพะแล้วเขาก็ถูกเสมียนพนักงานช่วยกันซ้อมต้องวิ่งออกมาหนุ่มซินเซียมึงจึงอาฆาตพยาบาทกิมหงวนเขาหาอุบายดักยิงเพราะความเจ็บใจอย่างไรก็ตามตำรวจเชื่อว่าการฆาตกรรมมหาเศรษฐีแห่งประเทศไทยรายนี้จะต้องมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่หลังฉากซึ่งตำรวจจะได้สอบสวนต่อไปคืนวันนั้นที่วัดไตรมิตรวิทยารามเสียงพระสงฆ์ซึ่งกำลังสวดพระอภิธรรมนั้นเยือกเย็นนักขณะนี้เป็นเวลา 23 นาฬิกาเศษพวกแขกที่มาเยี่ยมคำนับศพและนำพวงมาลามาวางลากลับไปเกือบหมดแล้วคงเหลือแต่เพียงเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงไม่กี่คนพิธีอาบน้ำศพได้จัดทำภายในห้องโปสของโรงพยาบาลกลางเมื่อ 17 นาฬิกาวันนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารและพลเรือนพ่อค้าขหบดีและบุคคลสำคัญสำคัญไปรดน้ำศพเป็นจำนวนร้อยหลังจากนั้นพวกเจ้าภาพก็เชิญศพบรรจุหีบไม้ลายกนกสีทองขึ้นรถยนต์นำมาวัดไตรมิตรตั้งศพ บำเพ็ญกุศลจนครบ7วันจึงขอพระราชทานเพลิงมรณกรรมของกิมหงวนทำความเศร้าสลดใจอย่างสูงสุดให้เกิดขึ้นแก่วงศาคณาญาติของเขาทุกๆคนต้องร้องไห้อาลัยกิมหงวนนวลละออเป็นลมไปตั้งหลายพักคร่ำครวญถึงคุณงามความดีของสามีซึ่งยากที่จะหาใครเปรียบเหมือนรักและถนอมเมียยิ่งชีวิตด่าก็ได้ตบก็ได้ว่าเป็นหมูเป็นหมาก็ไม่โกรธในชีวิตของนวลละออหล่อนไม่เคยได้รับความเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวงเหมือนคราวนี้เลยเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าคุณประสิทธิ์ต้องเสียน้ำตาเพราะกิมหงวนโดยเฉพาะคุณหญิงวาดพอทราบว่ากิมหงวนถูกยิงตายท่านก็ร้องไห้โฮสองคนกับนวลละออกอดกันร้องไห้นันทาประภัยและประภาร้องไห้จนในตาบวมเจ้าแห้วตีอกชกหัวเกลือกกลิ้งตัวอยู่บนพื้นห้องหน้าศพตอนไปเยี่ยมศพถึงกับจะฆ่าตัวตายตามไปขอสตางค์อาเสียที่เมืองผีพลกับนิกรก็ต้องร้องไห้หลายพักตั้งแต่เที่ยงจนบัดนี้ข้าวปลาไม่ยอมกินการสูญเสียเพื่อนที่รักไปทั้งคนทำให้พลนิกรอนาถใจและเศร้าใจอย่างยิ่งเห็นหน้ากันอยู่หลัดๆเมื่อเช้านี้เองนัดกันว่าจะไปเที่ยวบ้านเจ๊หนอมคืนวันนี้คนใช้ชายหญิงของบ้านพัชราพรทุกคนต่างร้องไห้อาลัยรักเขาคณะพักสีสหายมีอยู่คนเดียวที่ไม่ร้องไห้คือเจ้าสัวกิมไซนั่นเองท่านเจ้าสัวว่าลีเลี่ยวตายหงสถีกะลีอยู่ไปก็หนักโลกครึ่งทุกวังจนกระทั่งโลกเกือบจะหมุงไม่ไหวเลี่ยวมึงไม่เอาไหนเลยกิงแต่เหล้ากางงังทุกอย่างปล่อยให้เราทำคงเลียวกาวเจ้งเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับลูกปึงมึงก็ต้องตายอวกลี

0: ของไม่เข้าเรื่องไม่ต้องเสียใจอานวงเอ้ยผู้ชายมากกว่าลงยาฝิงเยอะแยะลือหาผัวอะไรไว้ไล่เลี้ยว อยู่คงเลียวหนาวตายหงปู่เหลียวชักแงกๆเหมือนผู้หญิงข้างบางอ้วอายุ30เลี้ยวหาผัวทำยาไม่ได้พอถึงเรืองอีชักน้ำลายเป็นฟองน่ากลัวจริงๆขณะนี้นวลละออนั่งร้องไห้อยู่ท่ามกลางนันทาประภัยประภาและท่านผู้ใหญ่ซึ่งกำลังช่วยกันปลอบโยนโดยอ้างคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาที่ว่าอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแตกดับความตายนั้นเป็นของธรรมดาสำหรับมนุษย์ซึ่งไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงหรือผลัดวันประกันพรุ่งได้เมื่อความตายมาถึงเราเจ้าแห้วเมาเป๋อยู่ที่ปารัมข้างล่างส่งเสียงเอตโรลั่นนานๆก็ตะโกนเรียกให้อาเสียมารับเขาไปความเศร้าโศกเสียใจทำให้เจ้าแห้วสูบกัญชาและกินเหล้าทั้งวันไม่มีใครดุเจ้าแห้วเลยทุกคนรู้ดีว่าเจ้าแห้วอะไรรักกิมหงวนมากที่บันไดตึกตั้งศพพลพัชราพรกับนิกรการุณวงศ์ในเครื่องแบบสากลชุดสีขาวพันแขนทุกนั่งจิบเหล้าและสนทนากันเงียบๆถึงคุณงามความดีของกิมหงวนใบหน้าของสองสหายมีหยาดน้ำตาคลอหน่วย
1: กันจะจำไว
0: ้พลพูดเสียงเครือ
1: วันนี้ที่1มีนาคมเราต้องเสียเพื่อนร่วมตายของเราไป1คน
0: นิกรสะอื้น
2: จะหาเพื่อนอย่างเจ้าหงวนให้พลิกแผ่นดินหาทั่วโลกก็ไม่ได้ใจของมันกว้างขวางเหมือนมหาสมุทรแปซิฟิกโธ่ตายหาเสียแล้วหงวนเอ้ยรอไว้พรุ่งนี้ก็ยังดีเพราะเรานัดกันว่าคืนนี้จะไปเที่ยวบ้านเจ๊หนอมไม่อย่างนั้นป่านนี้ไปแน่เลย
0: พ่นถอนหายใจหนัก
1: ๆดิเรกมันอยู่สิงคโปร์อย่างช้ามารืนเนี่ยมันก็คงกลับและถ้ามันมาถึงกรุงเทพรู้ว่าเจ้าเสียถูกยิงตายมันคงจะเสียใจอย่างที่สุด
0: นี่ก่อนว่า
2: ถ้าดิเรกอยู่บางทีมันอาจจะช่วยชุบเพื่อนเราให้ฟื้นกลับคืนชีวิตขึ้นมาได
1: ้ก็นั่นนะสิไม่ควรไปสิงคโปร์เลยกันจะโทรเลขไปบอกมันรึ ก็เกรงว่ามันจะขึ้นเครื่องบินมาถึงกรุงเทพก่อนที่โทรเลขจะไปถึงมันเพราะมันสั่งไว้ว่ามันจะกลับมาถึงกรุงเทพในตอนกลางคืนวันที่3หรือ4เนี่ยพร้อมด้วยเครื่องมือศัลยกรรมและเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร
0: ์ขณะนั้นเสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาหยุดหน้าประตูวัดพอแลเห็นบูอีกเก๋งสีฟ้าพลกับนิกรก็เพ่นพรวดลุกขึ้นยืนทั้งสองจำรถของดร.ณรงค์ฤทธิ์ได้ดีชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งสากลชุดสักกะลาสีดำพาตัวก้าวลงจากรถอย่างรวดเร็วเขาคือนายแพทย์ดิเรกนั่นเอง
3: หมอ
0: พลตะโกนลั่นจูงมือนิกรวิ่งลงบันไดไปต้อนรับในเวลาเดียวกันพวกเจ้าภาพทุกคนก็พูดกันจอกแจ๊กจอแจว่าดิเรกมาจากสิงคโปร์ใบหน้าของดิเรกเศร้าหมองผิดปกติเขายกมือขึ้นจับแขนพลบีบแน่นพูดเสียงสั่นเครือ
1: กันเพิ่งมาถึงดอนเมืองสี่ทุ่มนี้เองเมื่อคืนวานกันนอนอยู่ที่โรงแรมอิมพีเรียลกันฝันว่าเจ้าหงวนนุ่งแดงห่มแดงถือดอกไม้ธูปเทียนเดินไปกับพระองค์หนึ่งกันนึกเป็นห่วงทันทีคล้ายกับมีอะไรบางอย่างบอกกันว่าเจ้าหงวนคงเจ็บไข้หรือได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตกันเลยรีบซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับออกจากสิงคโปร์ราว15นาฬิกาเศษพอลงจากเครื่องบินนายแพทย์ทหารอากาศลูกศิษย์ของกันคนนึงก็เล่าเรื่องเจ้าหงวนให้กันฟังMy God ไอเป็นลมเลยลูกศิษย์ของกันเขาเอารถตอนเดียวของเขามาส่งกันที่บ้านกันเก็บข้าวของเรียบร้อยอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวใหม่ก็ขับรถบึงมาเนี่ยโธ่หวนเพื่อนรักของกันป่านนี้คงเพลินอยู่ที่เมืองนรกแล้ว
0: นวลละออวิ่งลงบันไดมาตะโกนเรียกดิเรกแล้วโผล่เข้ากอดเขาด้วยความรักประดุจญาติอันสนิทหล่อนร้องไห้โฮ
4: ดิเรกค่ะเฮียจากเราไปแล้วคุณมาช้าเกินไปถ้าคุณมาถึงตอนเที่ยงบางทีคุณอาจจะช่วยเฮียไว้ได
0: ้ดิเรกยกมือตบหลังเมียเพื่อนเบาๆ
1: อย่าเสียใจให้มากนะคุณนวล สุภาษิตอินเดียบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าทวารกินหนาภควดีทีคายุโกโหตุมหาราชาแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็หนีความตายไม่พ้น
5: นั่งเงียบไปสักครู่ดิเรกขบกรามแน่นพูดเสียงหนัก
1: ๆคุณนวลเจ้าหงวนตายมากี่ชั่วโมงแล้ว
5: นวลละออสะอื้น
4: 10 ชั่วโมงค่ะ
1: ตราสั่งหรือเปล่า
5: เขาถามอย่างเป็นงานเป็นการ
4: เปล่าค่ะดิฉันกลัวเฮียแกอึดอัดถ้าหากว่าเอาผ้าขาวคลุมตัวแล้วเอาได้มัตราสังแล้วมันก็ทุเรศด้วยค่ะ
5: นายแพทย์หนุ่มยิ้มออกมาได
1: ้กระสุนปืนถูกกี่นัดตรงไหนบ้าง
4: 2 นัดค่ะที่ท้องกับหน้าอกโธ่น่าสงสาร
5: แล้วนวลละออก็ยกฝ่ามือปิดหน้าร้องไห้กระซิกกระซิกดิเรกเม้มปากแน่นยกมือไขว้หลังเดินวนเวียนไปมานิกรมองดูอยู่ในราว5 นาทีรู้สึกรำคาญเต็มทนก็กล่าวถาม
1: เฮ้แกจะเดินไปไหนวะหมอ
5: ดร.นรงฤทธิ์พยักหน้าก
1: ันกำลังใช้ความคิดไปขึ้นไปข้างบนเถอะกันจะต้องงัดลงขอตรวจศพเพื่อนกันให้ได้บางที
5: แล้วดิเรกก็เดินหัวเราะ
1: บางทีกันจะช่วยชุบเจ้าหัวให้ฟื้นขึ้นกันมีวิชาอยู่เท่าไหร่กันจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ในคราวนี้ไปขึ้นไปข้างบน
5: นวลละออจ้องมองดูหน้านายแพทย์หนุ่มแววตาของหล่อนมีประกายแจ่มใสขึ้นฝืนยิ้มทั้งน้ำตา
4: คุณหมอช่วยได้จริงๆเหรอคะ
5: ดิเรกสั่นศีรษะ
1: ยังไม่รับรองต้องให้ฝรั่งเห็นศพก่อนขอให้ผมได้ชันสูตรศพสัก5 นาทีและผมจะบอกให้คุณทราบว่าเจ้าหงวนมีหวังจะฟื้นหรือไม
5: ่ความโศกเศร้าของนวลละออกลายเป็นความหวัง
4: คุณหมอต้องพยายามจนสุดความสามารถเชียวนะคะถ้าเฮียของดิฉันกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้ดิฉันจะตอบแทนพระคุณคุณหมอให้สาสมทีเดียว
5: นายแพทย์หนุ่มหัวเราะ
1: โน่ฝรั่งไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนจากคุณผมยินดีช่วยเหลือเพื่อนรักของผมไม่ต้องการอะไรแต่ถ้าคุณจะให้เงินผมสัก100,000 บาทก็เข้าทีเหมือนกัน
5: นวลละออยิ้มอย่างเศร้า
4: อย่าว่าแต่แสนบาทเลยค่ะ1,000,000 บาทดิฉันก็ให้คุณหมอได
5: ้พูดจบหล่อนก็จูงมือดร.ดิเรกนักวิทยาศาสตร์ผู้เรืองนามแห่งประเทศไทยเดินขึ้นไปบนตึกตั้งศพ2 สหายตามไปด้วยเจ้าแห้วนั่งกินเหล้าอยู่ทางขวาของปารัมพอแลเห็นดิเรกก็ดีใจรีบวิ่งเข้ามาหาคณะพักสี่สหายต่างพูดกันจอกแจ๊กจอแจและเมื่อดิเรกเดินขึ้นมาคุณหญิงวาดแลเห็นหน้าดิเรกท่านก็ร้องไห้โฮจนกระทั่งหลวงพี่4 องค์พากันมองดูเป็นตาเดียวคุณหญิงลุกขึ้นวิ่งเข้ามากอดนายแพทย์หนุ่ม
4: ป่าดิเรกพ่องวนมองเถ่งซะแล้วถูกผู้ร้ายมันยิงด้วยปืนกลไม่มีใครได้เห็นใจเลยนอกจากไอ้แห้วคนเดียวโธ่ถ้าไอ้แห้วตายอาจจะไม่เสียใจเลย
5: เจ้าแห้วทำคอย่นแต่ไม่กล้าพูดว่าอะไรดร.ดิเรกมองดูศพกิมงวนหยาดน้ำตาเขาคลอหน่วยคณะพักสีสหายต่างย่อยๆกันเข้ามาห้อมล้อมดิเรก
1: อย่าเสียอกเสียใจให้มากมายไปเลยครับคุณอาพระท่านว่าอัตโนนาโถความตายเป็นของธรรมดา
5: หลวงพี่ทั้ง4มองดูหน้าแล้วอมยิ้มนายแพทย์ได้ซักถามรายละเอียดในการตายของกิมงวนเจ้าแห้วเป็นผู้บรรยายให้ฟังในที่สุดดร.ดิเรกก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่น
1: วิทยาศาสตร์จะต้องเอาชนะมัจจุราชให้ได้ฮ่าฮ่าเจ้าหงวนเพิ่งตายไม่กี่ชั่วโมงร่างของมันยังไม่ทันเน่าเปื่อยฝรั่งจะชุบมันเองเจ้าหงวนจะต้องฟื้นในคืนวันนี้ด้วยอำนาจวิทยาศาสตร
5: ์คุณหญิงวาดกระโดดตัวลอย
4: ชัยยอชัยยอ500 หน
5: เจ้าคุณประสิทธิ์ตวาดแวด
1: อะไรเล่าคุณหญิงแล้วกันอยู่ดีๆส่งเสียงเอตโรขึ้นมาอย่างนั้นแหละ
5: คุณหญิงคอนควับ
4: ก็ฉันดีใจนี่นาพี่ลึกจริงเชียวเจ้าคุณเนี่ยทำมาดุต่อหน้าใครๆประเดี๋ยวแม่เหี้ยวชิบหายเลย
5: ด็อกเตอร์ดิเรกโบกมืออ
1: ย่าทะเลาะกันเลยครับผมจะเริ่มทำงานของผมเดี๋ยวนี
5: ้แล้วเขาก็มองดูเจ้าแฮว
1: สัปเหร่ออยู่ไหนไปตามเขามาพบข้าข้าจะให้เขางัดหีบศพออกและจะพาเจ้าหงวนไปแก้ที่บ้าน
5: เจ้าแฮวปิติยินดีเหลือที่จะกล่าว
0: รับประทานผมจะไปตามให้เดี๋ยวนี้และขอรับ
5: พูดจบเจ้าแฮวก็วิ่งลงบันไดไปโดยเร็วอีกสักครู่หนึ่งหัวหน้าสัปเหร่อกับลูกน้องของเขาอีก3คนก็ถูกเจ้าแฮวนำขึ้นมาพบด็อกเตอร์ดิเรกทุกคนตื่นเต้นแปลกใจมากเมื่อทราบว่าด็อกเตอร์นรงฤทธิ์จะทำให้คนตายกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้ด้วยอำนาจวิทยาศาสตร์ด็อกเตอร์ดิเรกรำคาญที่ถูกหัวหน้าสัปเหร่อซักถามจึงล้วงกระเป๋าหยิบธนบัตรใบละ100บาทส่งให้1ฉบับ
1: เอาไปแบ่งกันกินน้ำชาลุงอย่าซักถามอะไรฉันอีกเลยเดี๋ยวเนี้ยฉันต้องการเอาศพเพื่อนฉันไปที่บ้านเพื่อทำการแก้ไขที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของฉันลุงช่วยยกหีบลงมาจากแท่นแล้วเปิดฝาหีบออกอุ้มศพเจ้าหงวนออกมาจากโรงเร็วทำเดี๋ยวนี้แหละลุง
5: อำนาจธนบัตรใบละ100บาททำให้หัวหน้าสัปเหร่อไม่มีปัญหาอะไรอีกเขาหันมาทางลูกน้องของเขา
0: เร็วว้อยเอาศพอาเสียออกมาให้เจ้านายท่าน
5: ภายใน5นาทีโลงทองก็ถูกยกลงมาจากแท่นสูงฝาของหีบทองถูกเปิดออกอย่างง่ายดายพวกสัปเหร่อช่วยกันยกโลงไม้สักทาชะแลกออกมาจากโลงทองคณะพักสีสหายเข้ามาดูในระยะใกล้ชิดหัวหน้าสัปเหร่อใช้ครีมปากนกแก้วถอนตะปูโลงออกสักครู่ฝาโลงไม้สักก็เปิดออกได้นิกรยกมืออุดจมูก
0: อื้อหือกลิ่นตุ่ยชอบกล
5: เจ้าคุณปัจจนึกยกมือผลักหน้าอกลูกเขยของท่าน
0: อย่าทะลึ่งโว้ยประเดี๋ยวจะเจ็บตัว
5: นิกรชักฉิว
0: แน่ผมไปว่าอะไรคุณพ่อผมเหม็นจะงวนนี่ครับ
5: เจ้าคุณปัจจนึกตวาดแวด
0: คนผึ่งตายยังไม่ทันจะขึ้นเลยมีอย่างหรอวะเหม็น
6: พุทโธผมได้กลิ่นจริงๆนี่ครับให้ตายโหงตายหาสิเอ้าผมกล้าสาบานต่อหน้าหลวงพี่สี่องค์นั่น
5: เจ้าคุณประสิทธิ์เอื้อมมือเขี่ยแขนเพื่อนของท่าน
6: อย่าไปว่าเจ้ากรมาเลยคุณไม่ใช่กลิ่นเจ้างวนผมปล่อยออกมาเอง
5: คณะพักสีสหายอมยิ้มไปตามกันขณะนั้นหัวหน้าสัปเหร่อได้ยกฝาโลงมาวางข้างล่างทุกคนเบียดเสียดกันห้อมล้อมหีบศพมองดูกิมงวนซึ่งนอนสงบเงียบอยู่ในโลงเบื้องบนหีบศพตรงกับไฟฟ้าดวงหนึ่งจึงมองเห็นร่างอันปราศจากวิญญาณของท่านมหาเศรษฐีอย่างถนัดอาเซียนอนหลับตาพริ้มใบหน้าซีดเผือดไม่มีสีเลือดเขาสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกางเกงขายาวแบบเวสปอยต์เรือนผมหวีเรียบเป็นมันนวลละออร้องไห้โฮ
4: โธ่พอชื่นใจของเมียเห็นหน้ากันอยู่หลัดเมื่อวานนี้นวลยังตบหน้าเฮียอยู่เลยต่อไปนวลจะได้ซ้อมใครอีก
5: ดิเรกจู้ปาก
6: นิ่งๆไม่ต้องร้องคุณนวลทุกคนโปรดสงบเงียบขอให้ผมชันสูตรพลิกศพหน่อยพลเว้ยช่วยกันอุ้มเจ้าหงวนออกมาจากโรงเถอะเอาออกมาวางบนพรมนี่แหละ
5: ครั้นแล้วสี่สหายก็ช่วยกันอุ้มศพออกมาจากโรงวางร่างอันแข็งทื่อลงบนพรมผืนใหญ่ใบหน้าของด็อกเตอร์ดิเรกเคร่งครึมแสดงว่าเอางานเอาการเขาทรุดตัวลงนั่งขัดสมาธิก้มลงกระซิบข้างหูอาเซีย
6: งวนงวนเว้ย
4: ฮะ
5: อาเซียขานรับแผ่วเบาทันใดนั้นนายแพทย์หนุ่มก็ดีใจราวกับได้ผ่านสวรรค์ชั้นฟ้าใบหน้าของเขาแดงระเรื่อแววตาเป็นประกายแจ่มใสเขาหัวเราะลั่นแต่พอเขาขยับปากจะพูดนิกรก็ชิงพูดขึ้น
0: สำเร็จเป็นสำเร็จ
5: ดิเรกทำคอย่นกลืนน้ำลายเอือก
6: ทะลึ่งอยู่เป็นคนทะลึ่งมาก
5: แล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนพูดกับคณะพักของเขาม
6: ีหวัง 150% อย่างช้าพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงเจ้าหงวนจะต้องฟื้นคืนชีวิตรีบช่วยกันนำศพกลับบ้านเถอะครับแล้วก็เลิกร้องห่มร้องไห้กันสักทีถ้าผมทำให้เพื่อนของผมคืนชีพไม่ได้ผมจะยิงตัวตายเลย
5: คำมั่นสัญญานี้ ทำให้นวลละออหายโศกเศร้าทันทีคณะพากษ์สีสหายเต็มไปด้วยความหวังวิพากษ์วิจารณ์กันแซดไปหมดเช้าวันรุ่งขึ้นที่บริษัทสิริอักษรจำกัดสำนักพิมพ์หนังสือเริงรมที่แพร่หลายที่สุดในประเทศไทยและเป็นสำนักงานหนังสือพิมพ์เพลินจิตหนังสือพิมพ์ที่มีวัตถุประสงค์หนักไปในทางบันเทิงคดีไม่ใช่หนังสือพิมพ์การเมืองเพราะกลัวมาตรา104และไม่ยอมเป็นพรรคซ้ายพรรคขวาหรือพรรคข้างหน้าข้างหลังของใครฉากของเราเปิดขึ้นที่นี่สี่แยกแม้นสีพระนครมันเป็นเวลา10นาฬิกาเศษเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการกำลังง่วนอยู่กับงานของเขาทุกคนทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อหวังจะตอบแทนพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายสุภาพบุรุษผู้สูงอายุคนหนึ่งรูปร่างสันทัดใบหน้าสง่าผ่าเผยแต่งกายแบบสากลแต่ไม่ได้สวมเสื้อชั้นนอกถือหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเดินพล่านไปมารอบห้องด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวท่านผู้นี้คือบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพลินจิตนั่นเองเขายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเป็นครั้งที่215แล้วเดินปราดเข้าไปที่โต๊ะหญิงสาวรูปร่างบอบบางคนหนึ่งยกมือทุบโต๊ะปังพูดเสียงลั่นห้องทำให้ทุกคนที่อยู่ในกองบรรณาธิการเงยหน้าขึ้นมอง
7: ผมควรจะทำยังไงดีคุณเพลิน4โมงแล้วหัวหน้ากองบรรณาธิการยังไม่มาทำงาน
5: เจ้าของนามเพลินพิษเลขานุการินีคนใหม่ของบริษัทสิริอักษรเงยหน้าขึ้นมองดูท่านบรรณาธิการอย่างเกรง
8: ก็สุดแล้วแต่ท่านสิคะ
7: ผมถามคุณ
5: เข้าตวาดแวด
7: ผมขอความเห็นคุณเข้าใจไหม
5: หญิงสาวยิ้มเจือน
8: ๆก็ลงโทษสิคะเมื่อคุณปิ๋วแกมาทำงานสาย
7: ลงโทษเฮ้อดีมากตบหน้าตัดเงินเดือนแล้วก็ไล่ออกเห็นเป็นยังไง
5: เพลินพิษไม่ตอบก้มหน้าเขียนหนังสือต่อไปขณะนั้นมีเสียงใครคนหนึ่งร้องยี่เกเสียงแจ๋วเข้ามาในสำนักงานอีกครั้งหนึ่งที่ทุกคนเงยหน้าขึ้นมองดูบุรุษเจ้าของร่างผอมกระร่องหน้าเสียมศีรษะเถิกและฟันหลอผู้นี้คือนายปิ๋วผู้สืบข่าวกระดูกเหล็กและช่างภาพฝีมือเยี่ยมของหนังสือพิมพ์เพลินจิตนั่นเองเขาเป็นชายที่มีอารมณ์ขบขันตลอด24ชั่วโมงไม่รู้จักอดีตอนาคตและปัจจุบันหากินใส่ปากใส่ท้องด้วยปลายปากกาไก่เป็นนักเขียนชั้นตลาดคือไม่ใช่นักเขียนชั้นสูง
7: เฮ้ย
5: บรรณาธิการตวาดลั่น
7: นี่มันสำนักงานหนังสือพิมพ์ไม่ใช่วิกตลาดทุเรียนนะคุณแล้วกัน
5: นายปิ๋วหัวเราะยักคิ้วให้บรรณาธิการถึง5ครั้ง
8: พี่ขุนถ้าจะลมเสีย
7: อย่ากระเซ้าแหกตาดูสิว่ามันกี่โมงแล้ว
5: นักสืบข่าวกระดูกทองแดงซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเลียพะแต่ไม่เป็นไรยิ้มหวานจ๋อย
8: อะไรพี่ขุนโตจนป่านนี้แล้วดูนาฬิกาไม่เป็นหรอครับ
7: อย่าตลกตอบผมเดี๋ยวนี้ว่าทำไมคุณมาทำงานสาย
5: คราวนี้นายปิ๋วชักโมโหขึ้นมาบ้าง
8: แล้วกันดุซะเรื่อยเชียวมันเป็นความผิดของผมล่ะครับที่ผมมาทำงานสายพี่ขุนมาก่อนผมทำไมแล้วต่อไปมาทีหลังผมสิครับจะได้ไม่ต้องดุว่าผมมาทำงานสายไม่เข้าเรื่องนิดๆหน่อยๆดุซะจริงประเดี๋ยวผมบ้าขึ้นมาก็จะขอยืมสตางค์ซะอีกหรอก
5: บรรณาธิการหัวเราะทั้งๆที่โมโหลากตัวในปิ๋วไปนั่งที่โต๊ะทำงานของเขาส่งหนังสือพิมพ์ไทยเก่าซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ออกจำหน่ายในเวลาเช้าให้ในปิ๋วดูพาดหัว
7: อ่านดูคุณปิ๋ว
5: ในปิ๋วอ่านพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยเก่าเบาๆ
8: ด็อกเตอร์ดิเรกรับศพอาเสียกิมหงวนไปชุบให้ฟื้น
7: เตรียมตัวไปบ้านพัชราพรเดี๋ยวนี้ไปเบิกค่าพาหนะที่สมุบัญชี
8: ไปทำไมครับ
5: เขาถามเบาๆบรรณาธิการยกมือเกาศีรษะอย่างหัวเสีย
7: คุณเป็นอะไร
8: อ
7: ้
8: าวก็ผมเป็นคนนะสิครับ
7: ปุถุโธเว้ยหน้าที่ของคุณน่ะ
8: อ๋อทำไมไม่ถามอย่างนั้นล่ะครับผมเป็นผู้สื่อข่าวและช่างภาพ
7: แล้วคุณถามทำไมว่าผมให้คุณไปบ้านพัชราพรทำไมอย่าพยายามยั่วโมโหผมเลยนะรีบไปบ้านพัชราพรเร็วที่สุดสืบข่าวคืบหน้าในเรื่องอาเสียกิมหงวนถ้าเป็นความจริงตามพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยเก่าขอให้คุณพยายามสัมภาษณ์ดร.ดิเรกให้ได้และติ้งต่างว่า อาเสียกิมหงวนฟื้นจริงๆรีบโทรศัพท์มาบอกผมจะได้สั่งพาดหัวและเตรียมสำรองหน้าข่าวไว้ให้อย่าลืมว่าคุณมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณหมอดิเรกและอาเสียกิมหงวนมากกว่าใครฉะนั้นเราจะต้องได้ข่าวที่ละเอียดละออและแน่นอนกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น
5: ๆนายปิ๋วพยักหน้ารับคำสั่งเอื้อมือหยิบซองบุหรี่ทรีคัสเซิลบนโต๊ะแต่ท่านบรรณาธิการรีบตะครุบเอามาใส่กระเป๋าเสียโดยเร็ว
7: พยายามซื้อสูบบ้างสิคุณ
5: นายปิ๋วยิ้มแห้งๆผมสาบานไว้แล้วนี่ครับว่าผมจะไม่ยอมซื้อบุหรี่สูบเป็นอันขาดพูดจบเขาก็หันมาทางเด็กจีนคนหนึ่งซึ่งเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในสำนักงานเฮ้ยตีเว้ยขอเอาเลี้ยงสองแก้วเถอะวะแก้วของอ้วผสมแม่โขงครึ่งก้งตามเคยอีกแก้วหนึ่งเอามาให้คุณเพลินพิษ
9: บรรณาธิการมองดูเลขานุการินีสาวแล้วลอบค้อนในปิ๋ว
7: หมูเนี่ยรู้สึกว่าคุณไม่ใคร่จะออกจากสำนักงานไปไหนเลยดูรักสำนักงานเสียจริงๆกาแฟน่ะอย่าเพิ่งกินเลยนะผมรู้นิสัยคุณดีถ้าคุณดื่มโอเลี้ยงผสมแม่โขงครึ่งก้งหนักเข้าผสมแม่โขง 100% แล้วคุณก็เมาหงำเหงือกตลอดวันรีบไปบ้านพัชราพรเถอะ
5: นายปิ๋วสั่นศีรษะไม่จำเป็นต้องไปละครับพี่ขุนหรือบรรณาธิการลืมตาโพลง
7: คุณบ้าเหรอทำไมคุณพูดอย่างนี้
5: เปล่าพี่ขุนผมเป็นปกติดี
7: แล้วทำไมคุณว่าไม่จำเป็นต้องไปบ้านพัชราพร
5: นายปิ๋วขมวดคิ้วย่นก็ผมจะไปหาตะวักตะบวยอะไรอีกเล่าเมื่อคืนเนี้ยผมไปอยู่บ้านพัชราพรจนสว่าง
7: ฮะ
5: บรรณาธิการตะโกนลั่นอย่าสงสัยเลยครับพูดจบเขาก็เปิดกระเป๋าเอกสารสีดำออกหยิบกระดาษปึกหนึ่งส่งให้บรรณาธิการผมคิดว่ากระดาษ 3-4 แผ่นเนี่ยคงช่วยให้อารมณ์ของพี่ขุนแจ่มใสขึ้นพี่ขุนมีกริยาตื่นเต้นยินดีจนออกนอกหน้าเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการต่างหยุดทำงานจ้องตาเขม็งมองดูในปิ๋วแล้วหูผึ่งคอยฟังข่าวท่านมหาเศรษฐีแห่งประเทศไทย
7: เดี๋ยวคุณปิ๋วผมบอกผมก่อนอาเสียกิมหงวนฟื้นขึ้นมาหรือเปล่า
5: ในปิ๋วยิ้มแป้นและเห็นฟันหล่อทั้งสองซี่ไม่มีอะไรหรอกครับที่ด็อกเตอร์ดิเรกทำไม่สำเร็จอาเสียกิมหงวนฟื้นตอน 4 นาฬิกาเศษวันนี้บ้านพัชราพรจะมีการฉลองรับขวัญอาเสียอย่างมโหฬารทีเดียวใบหน้าของบรรณาธิการแดงระเรื่อ
7: ถ้าเช่นนั้นผมจะพาดหัวตัวเบ้อเริ่มเลยเฮ้เนี่ยเว้ยวางกาแฟไว้บนโต๊ะคุณเพลินนั่นแหละแล้วไปเอาแม่โขงมาให้คุณปิ๋วอีกหนึ่งขวดเร็วกับแกล้มมีอะไรเอามาจดบัญชีอ้ว
5: ผู้สืบข่าวหันมาทำตาหวานกับเลขานุการินีสาวแต่แล้วนายปิ๋วก็สะดุ้งเมื่อเห็นพนักงานในกองบรรณาธิการทั้ง6คนทำตาเขียวกับเขาและใครคนหนึ่งควักปืนพกออกมาลูบคลำเล่นเรื่องราวของผู้พิชิตความตายก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23 นาฬิกาหลังข่าว 3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
2: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
3: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
3: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
5: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
8: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
9: สวัสดีครับผมนาวเศรษฐศิษย์หรือโปรนาวนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Weekend นะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องน่าสนใจครบทุกฝั่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายการนี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังเข้ามานะครับก็อธิบายเบื้องต้นแล้วกันครับเป็นรายการวิทยุกอล์ฟนะครับซึ่งจะครอบคลุมทั้งการแข่งขันในประเทศไทยต่างประเทศรวมถึง LPGA PGA Tour DP World แล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ในวงการกีฬากอล์ฟนะครับเราจะมา cover กันในรายการนี้ได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็รวมถึงพาร์ท2นะครับช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงที่รายการจะ cover ถึงเทรนด์แล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของวงการกอล์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาใหม่ของวงการกีฬากอล์ฟที่กำลังเป็นที่อินเทรนด์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งเทรนด์ต่างๆนะครับที่อยู่ในกีฬากอล์ฟที่ผมอยากจะฝากให้กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็จะเก็บตกด้วยช่วงที่จะพูดถึงสิ่งเกร็ดความรู้เล็กๆอย่างสบายๆนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังลงนะครับแล้วก็ช่วงแรกครับเดี๋ยวมีเรื่องที่จะต้อง cover เยอะเลยครับรวมถึงนักกอล์ฟไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์ที่ LPGA นะครับ PGA Tour ที่เดินทางมาแข่งขันที่ญี่ปุ่น DP World Tour ที่อยู่ที่กรุงมาดริดขณะที่ผลสัปดาห์ก่อนก็แสดงให้เห็นว่าช่วงปลายฤดูกาลนี้ไม่ได้เป็นแค่ช่วงประคองตัวของนักกอล์ฟทั้งหลายนะครับแต่เป็นช่วงที่สามารถเปลี่ยนอาชีพของนักกอล์ฟได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องการเล่นกอล์ฟในลมกันนะครับเป็นเรื่องเก็บตกสำหรับนักกอล์ฟทางบ้านนะครับที่มีแผนไปออกรอบเร็วๆนี้นะครับหลังจากวิกฤตน้ำท่วมจบ หลายๆคนก็เตรียมไปออกรอบแล้วครับเดี๋ยวผมจะมีทริคต่างๆให้กับนักกอล์ฟกันครับว่าในลมต้องตียังไงนะครับน็อกดาวน์ทำยังไงต้องปรับเลือกไม้ยังไงเดี๋ยวเราจะมา cover ครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับช่วงแรกช่วงทัวร์นาเมนต์ cover time นะครับเดี๋ยวข่าวแรกเลยซึ่งพูดไม่ได้นะครับนักกอล์ฟไทยที่ขึ้นไปอยู่ในโพเดียมที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐฮาวายอีนะครับผมที่เมืองเอลบีชกับโปรอัจฉริยะทิติกุลโปรจีโน่นะครับสามารถคว้าแชมป์ลอตเต้แชมเปี้ยนชิพได้นะครับซึ่งก็เป็นแชมป์ที่4ของโปรจีโน่นะครับก็เริ่มต้นด้วยข่าวดีของแฟนนักกอล์ฟไทยเลยโปรจีโน่นะครับจบด้วยสกอร์รวมกดลึกถึง21อันเดอร์พาร์นะครับ667รอบสุดท้ายตีเข้ามา68 4อันเดอร์พาร์นะครับสามารถเอาชนะที่2นะครับอินายุนซึ่งจบมาที่ลบ18สามารถชนะด้วยสกอร์3สโตรกนะครับก็ผลงานทั้ง4วันของโปรจีโน่นะครับก็คือตีเข้ามาลบ5 67ลบ7 65ลบ5 67และลบ4 68นะครับที่สำคัญเลยครับคือแชมป์ LPGA รายการที่4ของเธอของในฤดูกาลนี้นะครับทำให้จำนวนชัยชนะของโปรจีโน่เท่ากับเนลลี่คอร์ด้าล่ะครับนักกอล์ฟโปรสาวสวยจากประเทศอเมริกาที่4รายการนะครับสำหรับโปรจีโน่ก็เป็นอีก1ซีซั่นที่หลายคนนะครับมองว่าจะเป็นซีซั่นอันเดอร์ด็อกหน่อยแต่จริงๆแล้วถ้าดู Break in the Numbers นะครับดูตัวเลขเอาก็เป็นฤดูกาลที่สุดยอดสำหรับโปรจีโน่อีกรายการนึงนะครับสามารถคว้าแชมป์ได้เท่ากับเนลลี่คอร์ด้านักกอล์ฟหมายเลข1ของโลกเลยซึ่งตอนนี้หลังจากรายการลอตเต้ก็ตามไปติดๆเลยครับผมมีประเด็นน่าสนใจนะครับเกล็ดความรู้เล็กน้อยครับสิ่งที่โดดเด่นมากคือความสม่ำเสมอนะครับโปรจีโน่นะครับรายการนี้ไม่มีรอบไหนระเบิดฟอร์มที่แบบว้าวแบบตกใจแบบเช่น61 62 -10 -11 -13 นะครับผมแต่ทั้ง4วันเธอไม่เคยตีเกินเลข7เลยนะผมแล้วก็สกอร์ที่มากที่สุดของเธอนะครับคือ68 4อันเดอร์พาร์นะครับนี่คือรูปแบบการชนะที่แสดงถึงการควบคุมเกมไม่ต้องพึ่งรอความมหัศจรรย์นะครับไม่ต้องเปิดโอกาสให้คู่แข่งกลับมาและรักษาคุณภาพการเล่นได้ตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าการที่นักกอล์ฟเนี่ยจะสามารถคงที่สกอร์และการเล่นเกมที่แบบดุเดือดแล้วก็ควอลิตี้แบบนี้นะครับผม -5 -7 -5 -4 นะครับ68เป็น the worst score ของชีนะครับซึ่งแสดงถึงศักยภาพแล้วก็ dominance ของโปรจีโน่เลยในการสามารถตี quality golf ในสเตจที่เรียกว่าเป็น tournament condition ได้ทั้ง4วันถือว่าเป็นการเล่นแบบสุดยอดเลยครับสามารถรักษาคุณภาพการเล่นได้ดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายวันที่รับถ้วยเลยครับแล้วก็มีมุมวิเคราะห์จากผมในฐานะโปรนึงนะครับผมสนามฮอกกะเลนะครับผมก็เป็นหนึ่งในสนามชั้นต้นชั้นนำของรัฐฮาวายอีนะครับผมเกาะวาฮูซึ่งมีทั้งลมและพื้นที่ที่พลาดแล้วเสียหายนะได้เลยก็ว่านะสำหรับสนามฮอกกะเลนะครับผมเคยไปดูด้วยตัวเองถึง2รอบนะครับก็จะเห็นเลยว่าสนามนี้มีเลย์เอาท์ที่บางครั้งนะครับเฟร์เวย์บางหลุมก็แคบส่วนใหญ่กว้างแคบนะครับแล้วก็มีลมที่รุนแรงนะครับรวมถึงสภาพอากาศที่มีฝนแล้วก็ตามสภาพสนามกอล์ฟที่อยู่แถวเกาะนะครับก็จะมีอากาศที่แปรปรวนนิดนึงนะครับผมก็โชว์เลยว่าการตีลบ -21 ของโปรจีโน่นะครับไม่ใช่การโชว์ว่าระเบิดฟอร์มโหดร้ายอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเป็นการโชว์ความสม่ำเสมอของโปรจีโน่นะครับผมโปรจีโน่จัดทั้งระยะและการเลือกเป้าและก็พัดดีเรียกได้ว่าเกมที่ครบเครื่องมาผมได้ใกล้ได้ตรงแอพโรชช็อตดีพัดดีนะครับผมการตี67 65 67 68ของเธอบอกเลยว่าไม่ได้มาเพราะฟลุกนะครับผมแต่มาด้วยฝีมือทั้งนั้นเลยครับเธอไม่เล่นไล่ล่าธงทุกหลุม play the big game นะครับผมตีบางกลางกรีนหลุมที่จำเป็นแล้วก็แท็กตะพินหลุมที่จำเป็นนะครับรวมถึงพา5ซึ่งสามารถ capitalize ได้ทั้งวีเลยครับผมเธอสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่องให้กับตัวเองและลดจำนวนความผิดพลาดใหญ่ของชีนะครับผมแล้วประโยคของโปรจีโน่นะผมขอแปลเป็นไทยนะครับการชนะของโปรจีโน่ครั้งนี้ไม่ได้มาจากรอบเดียวที่ร้อนแรงแต่มาจากเล่นกอล์ฟคุณภาพสูงติดต่อกันถึง72หลุมและนี่คือเครื่องหมายของนักกอล์ฟระดับโลกจริงๆนะครับก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการและก็สปีกเกอร์ของ Golf Channelในเราถึงโปรจีโน่นะครับผมก็สุดยอดและยินดีด้วยอีกครั้งนะครับสำหรับโปรจีโน่นะครับทางฝั่งผู้หญิงที่ LPGA Tour เอาละครับเดี๋ยวข้ามไปที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผมที่ Great State of Utah นะครับที่รายการ Bank of Utah Championship สัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งแชมป์ตกเป็นของ Austin Smotherman นะครับผมโปรกอล์ฟรุกกี้ดาวรุ่งจากอเมริกานะครับเขาจบ4วันที่สกอร์26อันเดอร์พาร์นะครับชนะโปรจากอเมริกาอีกคนนะครับดักกิมนะผม2สโตรกนะครับรอบสุดท้ายตีเข้ามา3อันเดอร์พาร์นะครับเป็นชัยชนะครั้งแรกของ Austin Motherland นะครับผมโอ้โหก็เป็นการเล่นครั้งที่ร้อยพอดีเลยครับผมซึ่งสามารถประคองฟอร์มได้ตลอดแล้วก็รอบนี้ก็เรียกได้ว่ารวบรวมสกอร์แล้วก็สามารถพลิกล็อกได้นะครับเอาชนะรายการนี้ไปรับเงินรางวัลพร้อมไป 1.08 ล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ35ล้านบาทนะครับพร้อมรับคะแนน FedEx Cup ไปนะครับผม500คะแนนนะครับก่อนการแข่งขันเขาอยู่ที่อันดับ79 FedEx Cup หลังจากคว้าแชมป์ก็ขึ้นไปอันดับที่51พร้อมสิทธิ์แข่งขัน PGA Tour อีก2ปีนะครับผมแล้วก็อย่างแน่นอนครับเรื่องราวสำคัญกว่าสกอร์แน่นอนครับ Smotherman นะครับไม่ใช่นักกอล์ฟระดับซูเปอร์สตาร์ที่มีสิทธิ์ลงแข่งทุกสัปดาห์โดยไม่ต้องกังวลแต่เขาอยู่ในกลุ่มที่แข่งขันเพื่อรักษาผลงานแล้วก็ควอลิตี้เกมของตัวเองนะครับเพราะในปีนี้ครับผู้เล่นท็อป100หลังจบ FedEx Cup 4จะรักษาสิทธิ์เต็มสำหรับปี2027ครับชัยชนะเพียงครั้งเดียวจึงเปลี่ยนสถานะจากต้องลุ้นรักษาทัวร์การ์ดกลายเป็นมีแชมป์สถานะมั่นคงและวางตารางแข่งขันล่วงหน้านะครับก็นอกจากได้เงินรางวัลแล้ว FedEx Cup Point แล้วก็ยังสามารถการันตีทิเก็ตของตัวเองในการแข่งขันรายการ PGA Tour นะครับก็ถือว่าเป็น Humongous Win Win การชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของ Austin Smotherland เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งสำหรับผู้เล่นระดับหัวตารางนะครับช่วงฟอลอาจจะดูเหมือนช่วงท้ายฤดูกาลนะครับแต่อย่างที่บอกครับผมแต่สำหรับรายนักกอล์ฟหลายสิบคนนะครับนี่คือช่วงเวลาซึ่งเรียกได้ว่าทุกพัดอาจตัดสินใจแล้วก็ตัดสินอนาคตของนักกอล์ฟอาชีพอีกหลายๆท่านเลยนะครับผมก็ยินดีกับออสตินสมอลเทอร์แมนด้วยนะครับสำหรับที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้นะครับยูทาห์แชมเปี้ยนชิพครับเดี๋ยวข้ามมาข้ามทวีปนึงนะครับผมไปที่ทวีปเอเชียกับรายการ PGA Tour ที่กำลังแข่งขันปัจจุบันนะครับที่รายการ Bay Current Classic ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง11ตุลาคมที่เมืองโยโกฮาม่าที่สนามกอล์ฟโยโกฮาม่าคันทรีคลับประเทศญี่ปุ่นนะครับผมหลังจากจบรอบ2นะครับคีธมิทเชลและเจคอบบริชแมนนำร่วมที่11อันดับพาโดยมิทเชลนะครับคีธมิทเชลนะครับโปรกอล์ฟเวทเทอรันจาก PGA Tour นะครับนำรอบ2ที่6อันดับพาบริชแมนเปิดรายการด้วย8อันดับพา63ก่อนตี68ในรอบ2นะครับส่วนแม็กซ์โฮมานะครับตามอยู่2สโตรกที่9อันดับพานะครับโดยสิ่งที่ต้องจับตาวันเสาร์นะครับมิทเชลกำลังอยู่ในจังหวะที่ดีหลังทำ6อันดับพาในรอบ2นะครับBridgeman มีความได้เปรียบจากการนำตั้งแต่รอบแรกนะครับแต่ต้องพิสูจน์ว่าจะรักษาจังหวะได้หรือไม่นะครับส่วนแม็กซ์โฮมานักกอล์ฟซูเปอร์สตาร์อีกคนนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาห่างเพียง2สโตรกนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการแข่งขันช่วงสัปดาห์มากกว่าหลายๆท่านเลยนะครับส่วนผู้เล่นญี่ปุ่นเองก็มีแรงสนับสนุนจากแฟนเจ้าถิ่นนะครับผมก็มีนักกอล์ฟหลายท่านจาก PGA Tour เลยอย่างเช่นเรียวฮาซัสซูเนะนะครับสนามที่ญี่ปุ่นนะครับมักให้ความสำคัญกับหลายอย่างที่ต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่ายุโรปนะครับเช่นความแม่นยันจากแท่นทีนะครับสนามกอล์ฟถ้าสังเกตนะครับระยะทางจะไม่ไกลเท่าสนาม PGA Tour นะครับแต่ว่าแฟร์เวย์จะค่อนข้างแคบนะครับมีอุปสรรคอยู่ซ้ายขวาเลยครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นฮิลเป็นแวลลี่นะครับแล้วก็มีน้ำด้วยบางครั้งก็เป็น OB line เลยนะครับทำให้ความแม่นยำจากแท่นทีการวางลูกให้ถูกมุมและการควบคุมระยะเหล็กมากกว่าตีไกลเป็นอย่างเดียวนะครับรวมถึงลมที่แรงนะครับโดยคนที่แข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าลมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่นักกอล์ฟต้องทำให้ได้นะครับถ้าไม่สามารถควบคุมได้ก็สามารถตีสกอร์ลึกได้ลำบากนะครับโดยรายการนี้ก็มีไฮไลท์พิเศษหลายอย่างนะครับเช่นได้มีการตัดตัวแบบรายการ PGA ทั่วปกติเนื่องจากเป็นรายการสเปเชียลนะครับแล้วก็เป็นสนามขนาดเล็กผู้เล่นจึงสามารถเล่นเกมรุกได้มากขึ้นนะครับแต่มุมนึงคนที่เริ่มต้นได้ดีก็มีโอกาสกลับมาได้นะครับเพราะเล่นได้ครบทั้ง4วันโนแมดวันนะครับวันเสาร์จะเป็น moving day ที่น่าสนใจเพราะช่องว่างจากผู้นำที่ยังไม่มากสามารถเปิดเกมให้ผู้ตามนะครับสนามที่สามารถกดอันเดอร์พาได้เยอะสามารถระเบิดฟอร์มได้ครับผมเอาละครับเดี๋ยวข้ามไปที่ DP World Tour กันหน่อยดีกว่าวีคที่แล้วนะครับสัปดาห์ก่อนนะครับที่รายการ DP World Tour Alfred Dunhill Links Championship นะครับใช้3สนามชื่อดังนะครับ Old Course St Andrew Carnoustie Kings Barnแล้วก็เซนต์แอนดรูส์อีกทีนะครับโดยแชมป์รอบนี้ครับผมตกเป็นของโปรเอเดรียนเมรองนะครับเขาจบที่20อันเดอร์พารอบสุดท้ายตี68และคว้าแชมป์ด้วยระยะห่าง2สโตรกครับเป็นแชมป์ DP World Tour รายการที่5ของเขาและยังชนะครั้งแรกในรอบ1078วันด้วยนะครับสำหรับเอเดรียนเมรองเอเดรียนเมรองยังชนะประเภททีมร่วมกับทอมแชปลินด้วยนักร้องจากวงคีนะครับกลายเป็นเพียงคนที่3ที่ชนะทั้งประเภทบุคคลและทีมในรายการเดียวกันนะครับเพราะว่ารายการนี้ก็จะมีฟอร์แมตจับทีมกับเซเลบริตี้แอมเบเชอร์กอล์ฟเฟอร์ด้วยนะครับ โดยมุมวิเคราะห์ที่น่าสนใจครับก็คือรายการนี้เป็นการแข่งขันแบบลิงกอล์ฟนะครับไม่ได้ทดสอบเพียงแค่ความแม่นยำแต่การทดสอบจินตนาการและจะปล่อยเช่นอยู่ข้างกินนะครับจะปล่อยลูกวิ่งนะครับหรือว่าจะตีให้โด่งนะครับก็ต้องดูหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเทอร์ฟที่แข็งหรือว่าลมที่รุนแรงนะครับผมแล้วก็การพาสจากนอกกรีนก็เป็นเทคนิคที่นิยมนะครับหรือเขาเรียกว่า Texas Wedge นะครับการใช้พัตเตอร์นอกจากการที่ใช้เวชนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำหรับลิงกอล์ฟนะครับเอเดรียนเมรองนะครับเป็นผู้เล่นรูปร่างสูงและก็ตีไกลอันดับต้นๆของ DP World Tour เลยครับแต่ชัยชนะบนลิงครั้งนี้แสดงได้ว่าการตีไกลก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้ชนะนะครับเพราะว่าถ้าเขาตีไกลอย่างเดียวก็ไม่สามารถตอบโจทย์สนามนี้ได้นะครับที่ต้องแม่นยำแล้วก็เล่นเกมที่หลากหลายนะครับก็เป็นการโชว์เลยว่าเอเดรียนเมรองไม่ธรรมดานะครับเอาละครับเดี๋ยวข้ามาที่รายการ DP World Tour วีคนี้กันดีกว่ากับรายการ Open Day Espanya ที่ประเทศสเปนนะครับสัปดาห์นี้ DP World Tour อยู่ที่กรุงมาดริดนะครับรายการ Open Day Espanya แข่งขันที่สนาม Club de Campo Villa de Madrid นะครับเงินรางวัลรวม 3.75 ล้านดอลลาร์นะครับมี Race to Dubai Points 5,000 คะแนนหลังจบรอบแรกผู้นำร่วมที่5ได้แก่ Yugio Chacarazที่เปลี่ยนมาจากลิฟกอล์ฟมาเล่น DPO Tour นะครับชาวสเปนคอนเนอร์ซิมแกรนด์ฟอเรสต์ซึ่งชาคารานะครับสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจได้นะครับเพราะตี66ทั้งมีอาการนิ้วเท้าแตกนะครับผมยังสามารถทำสกอร์ที่สุดยอดได้นะครับโดยรอบของเขามีถึง2อีโก้นะครับแองโกลอายอราและแดเนียลฮิลเลียร์ผู้กลุ่มตามหลังที่เสียเนื้อผ่าก็ทำคะแนนได้ดีนะครับโดยแดเนียลฮิลเลียร์สามารถทำโฮลวันที่หลุม17แล้วก็ได้รับรถยนต์เรียบร้อยแล้วครับเป็นรางวัลนะครับแล้วก็ยังมีนักกอล์ฟที่น่าติดตามอีกมากมายนะครับแข่งรายการนี้ก็เป็นเซอร์จิโอกาเซียเชนลอรีแพทริกรีดจัสตินโรสฟรานซิสโกมอลินารีบาบาวัตสันแล้วก็มาร์โกเพนเก้นะครับผมจากอิตาลีนะครับผมแล้วก็ LP สัปดาห์นี้ครับผมไม่มีการแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วเป็นช่วงเดินทางจากฮาวายสู่เอเชียนสวิงนะครับรายการต่อไปก็คือบิวอีก LPGA Shanghai Open นะครับที่เช่นกอล์ฟคลับแล้วก็มีเส้นเดือนมีที่สนามมาที่ประเทศมาเลเซียเลยนะครับก่อนจะจบช่วงหนึ่งไปนะครับก็ต้องพูดเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเอเชียนเกมนะครับทอมคิมโปรกอล์ฟจากประเทศเกาหลีใต้นะครับผมสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับผมแชมป์เดียวแล้วก็หลุดพ้นจากการต้องทำ military service ของประเทศเกาหลีนะครับผมก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศและก็ไม่ต้องไปเกณฑ์อาหารด้วยครับก็ยินดีด้วยกับมิสเตอร์ทอมคิมด้วยนะครับผมเอาล่ะครับรายการวิทยุกอล์ฟวีคเอนด์พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกับรายการเรานะครับห้ามพลาดครับผม
8: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดย PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
10: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
11: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655 04 8000
10: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
12: ขับรถยุคนี้ต้องเซฟนะครับจะไปไหนแต่ละทีต้องวางแผนเส้นทางก่อนแค่สตาร์ทรถก็อยากจะเซฟแล้ว
13: เปลี่ยนมาติด LPG กับ PT เลยครับเริ่มต้น 1,999 บาทเซฟมากเติม PT LPG เซฟเพิ่มสูงสุด70สตางค์ต่อลิตรนาน3ปีแถมเซฟหลักหมื่นจากบัตร PT Max Card Plus สนใจเซฟเลย0614186917 PTLPG Smart Safe ขับยังไงก็เซฟกว่า
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
3: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ5:30-7:00 AMโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์5:30-7:00 AMทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
14: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าว
8: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดยก๊าซหุงต้ม PT สั่งง่ายส่งถึงที่โทร02-032-8888
9: เอาละครับกลับมาสู่ช่วง2รายการวิทยุกอล์ฟวีคเอนด์นะครับก็กลับมากับผมโปรนาวศิรสิทธิ์นะครับโดยช่วงที่แล้วนะครับแล้วก็ได้พูดถึงรายการ PGA Tour ทั้งวีคที่แล้วแล้วก็วีคนี้นะครับรายการ Utah Championship นะครับแล้วก็รายการที่แข่งขันที่ประเทศในเอเชียนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่โยโกฮาม่า Country Club นะครับซึ่งกำลังแข่งขันอยู่และตอนนี้ก็ดุเดือดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตอนนี้ผู้นำนะครับก็มีทั้ง Keith Mitchell นะครับนักกอล์ฟ Legendary ของฝั่ง PGA Tour แล้วก็ Jacob Bridgman ด้วยนะครับนำร่วม2วันที่11 Under Par อยู่นะครับผมพอแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นรายการก็จะเรียกได้ว่าออนไทม์เลยครับผมรายการแข่งขันถ่ายทอดสดไม่ต่างจากประเทศไทยมากมายนะครับแล้วก็มีที่GP World Tour นะครับ Open D Espanya ที่กำลังแข่งตอนนี้นะครับโดยผู้นำก็มีทั้ง UGO Corner แล้วก็ Grand Forest นะครับผมแล้วก็วีคที่แล้วก็แข่งไปที่รายการ GP World Tour ที่รายการ Alfred Dunhill Links Championship รายการในตำนานนะครับที่แข่งที่3สนามครับ St Andrew Carnoustie แล้วก็ Kings Bar นะครับผมโดยสุดท้ายก็กลับมาที่รอบแรกและรอบสุดท้ายที่เซนต์แอนดรูส์นะครับผมแล้วก็เราปิดข่าวที่ทอมคิมนะครับที่สามารถชนะเอเชียนเกมได้แล้วก็หลุดพ้นการทำมิลิเทอรี่เซอร์วิสที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมก็เป็นการยินดีกับทอมคิมอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอาละครับได้เวลาอัปเดตเทรนด์แล้วก็ฮอตท็อปิกส์ในช่วง2นะครับผมโดยผมมีหลายเรื่องที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังเลยครับอันแรกเลยครับฟอลกอล์ฟนะครับผมหรือว่าการเล่นฤดูใบไม้ผลินะครับก็เป็นฤดูออทเทิมของฝั่งหลายๆคนนะครับผมโดยเฉพาะ PGA Tour นะครับผมไม่ใช่ฤดูกาลนอกฤดูกาลต่อไปนะครับผมเพราะว่าในอดีตนะครับหลังจบเมเจอร์และ FedEx Cup นะผมรายการก็หลายๆคนก็จะมองว่าเป็นรายการที่ไม่เมเจอร์เท่าไหร่แล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับผมมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่า PGA Tour ตอนนี้นะครับมีการแข่งขันเพื่อรักษาทัวร์การสำหรับนักกอล์ฟที่อาจจะหลุดแรงที่ดีนะครับผมแล้วก็ LPGA ก็เริ่มเข้าสู่ Asian Swing แล้วก็โดยมีรายการใหญ่ๆให้คุณผู้ฟังดูมากมายเลยครับ DP World Tour นะครับกำลังต่อสู้เพื่อ Race to Dubai และผู้เล่นจากหลายทัวร์ก็กลับมาเจอกันในรายการระดับนานาชาติครับผมสำหรับรายการนักกอล์ฟ LPGA Tour ครับคือการรักษาอาชีพของตัวเองเลยก็ว่าได้หรือว่ารักษาทัวร์การนั่นเองครับ ดยผู้เล่นท็อป100จะรักษาสิทธิ์เต็มสำหรับฤดูกาล2027นะครับคนที่อยู่อันดับ80ถึง120จึงไม่ได้เล่นเพื่อเงินรางวัลอย่างเดียวนะครับกำลังเล่นเพื่อกำหนดว่าปีหน้าจะลงแข่งขันได้กี่รายการวางตารางได้หรือเปล่าเข้าถึงสปอนเซอร์ได้แค่ไหนหรือจะต้องกลับไปเล่นรอบคัดเลือกอีกทีนะครับโดยกรณีของออสตินสมอลเทอร์แมนนะครับเป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับจากอันดับ79ซึ่งก็เรียกได้ว่ายังไม่ปลอดภัยนะครับต้องลุ้นซึ่งตอนนี้ชัยชนะเขาก็นำเขาไปถึงอันดับ51และก็แถมได้การันตีเล่นใน PGA ทัวร์อย่างแน่นอนอีกถึง2ปีนะครับหลังจากได้คว้าแชมป์ได้ในรายการนี้นะครับและการแข่งขันในเอเชียมีความหมายอย่างธุรกิจอย่างแน่นอนนะครับเบเคอร์เรนคลาสสิกที่แข่งที่ญี่ปุ่นตอนนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เรื่องคะแนนนะครับแต่ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีตลาดกอล์ฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้การพา PGA ทัวร์มาแข่งที่โยโกฮาม่าช่วยทำให้นักกอล์ฟ PGA ทัวร์แล้วก็ของโลกนะครับเข้าถึงผู้สนับสนุนแล้วก็แฟนเอเชียมากขึ้นนะครับผู้เล่น PGA ทัวร์ก็สามารถสร้างฐานแฟนนักกอล์ฟนอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ผู้เล่นญี่ปุ่นก็ได้แข่งขันกับนักกอล์ฟระดับโลกในบ้านของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟที่อยู่ในญี่ปุ่นทั่วและกอล์ฟของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับผมก็เป็นการเปิดโอกาสให้หลายๆเจ้าเลยครับก็เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะอีกอย่างนึงครับก็คือฝั่ง LPGA ยิ่งเห็นภาพได้ชัดกว่าเดิมครับหลังจากเซี่ยงไฮ้นะครับมีรายการ BMW Ladies Championship นะครับที่ประเทศ South Korea เกาหลีใต้นะครับรายการใหญ่อีกอย่างเช่น Maybank Championship ที่ประเทศมาเลเซียและ Toto Japan Classic นะครับนี่จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันทัวร์ต่างประเทศของ LPGA แต่เป็นส่วนสำคัญของโมเดลธุรกิจ LPGA ด้วยนะครับซึ่งสามารถเรียกแฟนกอล์ฟแล้วก็สปอนเซอร์นอกจากอเมริกาและยุโรปนะครับผมซึ่งตอนนี้เอเชียนกอล์ฟก็กำลังบูมเลยครับถ้าสังเกตใน LPGA นะครับผมก็มองเลยว่า Asian Representation ในฝั่งผู้หญิงเนี่ยดีมากๆเลยครับส่วน DP World Tour นะครับก็ได้ประโยชน์จากหลากหลายนะครับเพราะในเวลาไม่กี่สัปดาห์นะครับทัวร์เดินทางผ่านสนามกอล์ฟยิ่งใหญ่และประเทศหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ไอร์แลนด์อังกฤษฝรั่งเศสสกอตแลนด์สเปนนะครับผู้เล่นต้องปรับจากสนามลิงค์ไปสู่พาร์คแลนด์และสนามที่อยู่ติดทะเลนะครับลมแรงฝนตกมีทุกแบบเลยครับยุโรปสไตล์สภาพอากาศและสภาพสนามที่มีอากาศแตกต่างกันนะครับทำให้การเป็นแชมป์ DP World Tour หรือว่าการที่สามารถรักษา DP World Tour การได้ต้องมีเกมที่ปรับตัวได้ดีจริงๆนะครับก็เป็นการสร้าง obstacle แล้วก็ challenge ใหม่ให้กับนักกอล์ฟนะครับผมก็เป็นหนึ่งเวทีที่มองว่า PGA Tour หรือว่า Leaf น่าเบื่อนะครับ DP World Tour ก็มีการให้รสชาติและอรรถรสที่แตกต่างนะครับผมเล่นสนามกอล์ฟในยุโรปแตกต่างจากอเมริกาและก็เอเชียอย่างแน่นอนนะครับแต่แน่นอนครับสิ่งที่มาด้วยความดีจากทัวร์นาเมนต์ที่เยอะขึ้นอาจจะเป็นผลไม่ดีด้วยก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการแข่งขันที่ยาวเกินไปอาจจะทำให้เกี่ยวกับที่ผมพูดถึงวีคที่แล้วนะครับก็คือ mental fatigue นะครับแล้วก็เมื่อนักกอล์ฟต้องเดินทางตลอดปีสิ่งที่เสียไปอาจเป็นเวลาพักการฟื้นฟูร่างกายเวลาซ้อมเปลี่ยนแปลงวงสวิงนะครับเวลาครอบครัวแล้วสุดท้ายก็ link back to the point ที่ผมพูดก่อนอันนี้ครับก็คือ mental fatigue นะครับซึ่งอย่างที่บอก

0: ที่ใช้เวลาพักผ่อนนะครับนักกอล์ฟที่มีโอกาสเสียทัวร์การ์ดหรือว่าโอกาสสร้างชื่อตัวเองก็เป็นโอกาสที่let them come and speak for themselves นะครับโดยคำถามชวนผู้ฟังนะครับก็มีหลายอย่างเลยครับเช่นเราควรมองฤดูกาลกอล์ฟเป็นการแข่งขันตลอด12เดือนหรือไม่หรือว่านะทัวร์ควรมีช่วงปิดฤดูกาลจริงๆเพื่อให้นักกอล์ฟได้พักและพัฒนาเกมของตัวเองนะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับกรณีนี้โดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าเป็นดาบสองคมเหมือนกันครับถ้าเปิดโอกาสให้ทุกคนอีควอลหมดจากเลเวลเพลย์ฟิลด์นะครับอาจจะทำให้นักกอล์ฟที่อีลิตไปแล้วโดมิเนตไปเรื่อยนะครับก็มีโอกาสให้นักกอล์ฟพวกเนี้ยพักผ่อนแล้วก็นักกอล์ฟอีลิตต่างๆเนี่ยเปิดให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสมาแข่งได้เป็นการ give the rookie นะครับหรือนักกอล์ฟที่เป็นตัวเต็งตั้งนานแล้วแต่ไม่เคย break through ได้สามารถเข้ามาแข่งขันแล้วก็มีโอกาสสร้างเชื่อตัวเองได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เจอหลายทัวร์นะครับโดยทัวร์พวกนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าทัวร์ย่อยนะครับถ้าลิฟง่ายๆเลยก็คือเอเจนต์ทัวร์นั่นแหละซึ่งเอเจนต์ทัวร์ก็เป็นทัวร์ใหญ่อยู่แล้วแต่ไปลิฟก็จะเจอกับมือระดับโลกแล้วก็เงินรางวัลที่มหาศาลครับส่วนเมืองไทยก็มี TDT กับไทย PGA ทัวร์เนาะโดย TDT ก็เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟที่อาจจะไม่มีแรงกิ้งหรือว่าแรงบอททอมแฮฟของไทย PGA ก็สามารถเล่นได้นะครับผมก็เงินรางวัลน้อยหน่อยแต่ว่าเล่นเพียงแค่3วันแล้วก็เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟที่อยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยมีโอกาสแข่งขันกันนะครับนอกจากนั้นใน DP World Tour ก็มีหลายทัวร์เลยครับที่เป็นทัวร์รองนะครับผมที่สามารถเข้าไปแล้วก็เอิร์นทัวร์การ์ดเข้าไป DP World Tour ได้หรือว่า PGA Tour นะครับก็ web.com อย่างแน่นอนครับ Conferee นะครับหลายๆหรือว่าเมื่อก่อนเขาเรียกว่า Nationwide นะครับผมก็เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสามารถสมัครแล้วก็มีโอกาสเล่นได้นอกจากนั้นก็มี PGA Tourลาตินอเมริกานะครับก็เป็นทัวร์ย่อยของ PGA ทัวร์แล้วก็มี PGA ทัวร์ไชน่าด้วยครับก็เป็นการเข้าถึง PGA ทัวร์ได้อย่างหลายระดับเลยครับผมเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟที่อาจจะไม่มีแรงกิ้งมากมายนะครับก็สามารถเข้ามาทำคะแนนให้กับตัวเองได้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับช่วง2นะครับผมก็คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่า reply เข้ามาในmessage ของวิทยุครอบครัวข่าวได้นะครับผมก็รอฟังเมสเซจจากคนผู้ฟังอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งท็อปิกที่น่าสนใจนะครับว่าคิดยังไงครับว่านักกอล์ฟควรมีโอกาสแข่งขันหรือว่าควรเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเนี่ยได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวตัวเองนะครับก็เป็นความคิดเห็นที่เรียกได้ว่ามองได้2แบบนะครับผมโดยส่วนตัวก็อย่างที่บอกครับมองว่าถ้าอยากแข่งทำไมก็แข่งได้เปิดโอกาสให้เป็นกันเองฟอร์เดมเซลฟ์นะครับเพราะสุดท้ายอาชีพนักกีฬาโดยเฉพาะกีฬากอล์ฟนะครับเป็นกีฬาที่ไม่ rational เท่าไหร่นะครับแล้วก็อยู่ที่ความรักแล้วก็เรียกได้ว่า dedication ของนักกีฬาจริงๆนะครับผมมันจะมีไม่กี่ท่านหรอกครับไม่กี่คนหรอกที่สุดท้ายแล้วเทิร์นโปก็ยากแล้วเป็นนักกอล์ฟที่อยู่ในทัวร์ก็ยากแล้วแต่ว่าการที่จะ make yourself known ในฐานะซูเปอร์สตาร์เนี่ยต้องขึ้นไปเล่นระดับ PGA Tour DP World Tour Live Golf อะไรอีกมากมายนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับโปรกอล์ฟทั้งหลายนะครับที่กำลัง grind out อยู่ในทัวร์อยู่นะครับผมเอาละครับก็ประมาณนี้กับช่วง2นะครับอย่างที่บอกครับมีความคิดเห็นไหนก็สามารถ leave a comment ได้นะครับทางวิทยุครอบครัวข่าวนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วง2พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วง3เรามาปิดรายการชิวๆนะครับกับ Talk with the Pro นิดนึงนะครับผมกับผมโปรนาวนะครับห้ามพลาดครับผม
1: Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดย AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรโทร065504-8000
2: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
3: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBaxศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
4: ขับรถยุคนี้ต้องเซฟนะครับจะไปไหนแต่ละทีต้องวางแผนเส้นทางก่อน แค่สตาร์ทรถก็อยากจะเซฟแล้ว
5: เปลี่ยนมาติด LPG กับ PT เลยครับเริ่มต้น

0: เซฟมากเติม PT LPG เซฟเพิ่มสูงสุด70สตางค์ต่อลิตรนาน3ปีแถมเซฟหลักหมื่นจากบัตร PT Max Card Plus สนใจเซฟเลย0614186917 PT LPG Smart Save ขับยังไงก็เซฟกว่า
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
7: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
8: สวัสดีครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายและช่วงที่3ของรายการ Golf Weekend นะครับผมกับผมโปรดาวนะครับนาวศิรศิษย์นะครับก็จะมาพูดคุยถึง Talk with the Pro กันครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับผมโดยช่วงก่อนก็พูดถึงเทรนด์ต่างๆนะครับว่า Fall Golf เนี่ยควรจะเป็นโอกาสให้นักกอล์ฟอาชีพพักผ่อนไหมนะครับว่าให้เขาเปิดโอกาสให้เขาแข่งขันสู้กับบิ๊กเนมส์ได้หรือว่าให้พักผ่อนเพื่อรักษากายนะครับก็ผมให้ความคิดเห็นไปแล้วว่าถ้าเขาไหวร่างกายไหวทุกอย่างครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยสามารถ make a name for themselves นะครับแล้วช่วงแรกนะครับก็พูดถึงบทสรุปการแข่งขันของรายการต่างๆเป็น PGA ทัวร์ DP World ทัวร์หรือว่า LPGA นะครับซึ่งโปรจีโน่นะครับผมก็สามารถคว้าแชมป์รายการที่4ของอาชีพปีนี้ไปได้นะครับผมโดยช่วงนี้นะครับก็จะพูดถึงการแล้วก็ทิปส์ต่างๆที่ผมคิวเรตให้กับคุณผู้ฟังนะครับว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะมีสภาพอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นนะครับเพราะว่าฝนเริ่มหมดแล้วแล้วก็แน่นอนครับผมลมแรงแล้วก็ฝนตกครับจากฮาวายไปสกอตแลนด์ญี่ปุ่นและสเปนสิ่งหนึ่งที่มีผลการแข่งขันเลยก็คือลมนะครับผมนักกอล์ฟมือสมัครเล่นมักตอบสนองกับลมด้วยการตีแรงขึ้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการใช้ที่ผิดนะครับเพราะว่าการตีแรงขึ้นเนี่ยลูกสูงขึ้นสปินเยอะขึ้นโดนลมมากขึ้นนะครับเวลาตีทวนลมอย่าคิดแค่ว่าต้องตีให้แรงขึ้นนะครับผมแต่ว่าการตีเบาลงแล้วก็เลือกเหล็กที่มากขึ้นนะครับเป็นทริคที่ผมอยากจะบอกนะครับเพราะว่าการตีแรงแล้วก็ลอฟที่ต่ำนะครับทำให้เรียกได้ว่าเป็นสูตรแล้วก็ recipe for disaster เลยครับผมสามารถทำให้นักกอล์ฟเนี่ยตีผิดพลาดแล้วลมเนี่ยช่วยให้ผิดพลาดเยอะขึ้นนะครับเทคนิคที่ผมชอบใช้นะครับก็คือเลือกไม้ให้ยาวขึ้นแล้วก็ตีน็อกดาวน์ครับงงไหมครับสิ่งที่ผมพูดถึงอะไรครับเวลาปกติเนี่ยเช่นผมตีเหล็ก8ประมาณ160หลาใช่ไหมครับผมลมแรงขึ้นหลายๆนะกอล์ฟอาจจะมองว่าต้องตีให้แรงนะครับไม่ใช่ครับผมถ้า160หลาเนี่ยทวนลมนะครับบางครั้งผมจะเลือกที่เหล็ก7หรือบางครั้งก็เหล็ก6เลยก็ว่าได้ครับหรือว่าเหล็ก5ถ้าลมแรงจริงนะครับผมหลังจากนั้นก็สวิงมองว่าเป็นการพิชระยะยาวนะครับผมตีขึ้นประมาณ 70% แล้วเป้าหมายคือการลดความสูงลดสปินรักษาคอนแทคและควบคุมจุดตกนะครับผมให้แครี่โลขึ้นต่ำขึ้นและการถือไม้ยาวก็โชว์เลยว่าลูกพุ่งแล้วก็ไกลขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราลดความเร็วและลดระยะ follow through ลงทำให้ลูกกอล์ฟนั้นพุ่งแล้วก็ลมให้มีเอฟเฟกต์น้อยลงครับ โดยวิธีการตีน็อกดาวน์ให้พุ่งแบบชิปที่ผมบอกให้อย่างง่ายเลยครับก็คือเลื่อนลูกไว้กลางมากขึ้นนะครับผมน้ำหนักอยู่เท้าหน้านะครับผมเลือกไม้ให้ยาวปกติ 1-2 บางครั้ง 3 หรือ 4 นะครับสวิงบางประมาณ3ใน4หรือว่า2ใน4ครึ่งสวิงก็ได้นะครับจบให้ต่ำควบคุมสมดุลแล้วก็เทมโปให้ดีนะครับไม่มีมุมกระชากแน่นอนครับผมว่าสามารถตีได้ดีแน่นอนโดยข้อผิดพลาดที่ผมชอบเจอบ่อยนะครับเอาลูกหลังเกินไปแล้วก็ตีกระชากแรงนะครับผมทำให้คอนแทคไม่ดีผิดพลาดเช่นเดียวกันครับผมอยากจะมองว่าเป็นการชิปยาวก็ได้นะครับเหมือนการพิชยาวพิช 40-50 หลาด้วยเวชแต่คราวนี้พิชด้วยเหล็กนะครับผมเป็นช็อตที่ลองไปซ้อมในสนามได้นะครับผมเชื่อว่าช่วยกับนักกอล์ฟเวลาไปออกรอบได้อย่างแน่นอนครับถ้าจะไปซ้อมสนใจใช้ช็อตนี้นะครับผมไปสนามได้เดดิเคทประมาณถ่านหนึ่งประมาณ 10-20 ลูกนะครับผมตีช็อตธรรมดาแล้วก็ลองตีช็อตพวกนี้นะครับผมถ้าคุณผู้ฟังนะครับตีเหล็ก7ประมาณ150หลาเนี่ยลองครับผมจับโชคดาวน์ลูกไว้ตรงกลางแล้วก็ตีประมาณ130หรือ140หลาพอนะครับผมจะเห็นเลยว่าลูกนั้นนิ่งพุ่งแล้วก็ลมไม่กระดิกแน่นอนครับผมถ้าฟังอันนี้ไปลองไปใช้ดูนะครับผมถ้าใช้แล้วได้เหตุผลนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ direct message มาทางรายการได้นะครับผมเตรียมฟังข่าวดีจากท่านนักกอล์ฟเลยนะครับก็ประมาณนี้ของข่าวแล้วก็ทิปส์จากกอล์ฟวีคเอนด์นะครับผมอย่างแน่นอนครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้ำท่วมก็ลดลงนะครับผมแต่ก็ฝากดูแลสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะครับผมก็ยังมีฝนเหลืออยู่ก็แน่นอนครับถ้าเตรียมไปออกรอบก็เช็คสภาพอากาศสนามให้ดีนะครับผมว่าน้ำท่วมไหมตีได้ไหมแล้วก็แน่นอนครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเพราะว่าการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นร่มหรือหรือว่าถุงมือนะครับผมอาจจะเป็นการสิ่งแตกต่างระหว่างการป่วยแล้วไม่ป่วยแล้วก็การสกอร์ดี enjoyable round ด้วยนะครับเอาล่ะครับบทเรียนสัปดาห์นี้ก็คือการเล่นกอล์ฟที่ดีไม่ใช่การใช้ช็อตเดิมในสถานการณ์แต่การปรับตัวให้เหมาะสำหรับสภาพอากาศและภาพสนามนะครับวันนี้ผมโปรนาขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 13-14 นาฬิกานะครับกับรายการ Golf Weekend ทางวิทยุครอบครัวข่าว106 FM MHz นะครับผมนาวศิรสิทธิ์หรือโปรนาขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมหวังจะเจอนักกอล์ฟทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
7: Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
9: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
10: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life ด้วยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงจตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
12: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
13: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
14: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวัลลนิดพอให้หายคิดถึง

สวัสดีครับซองทวิตวันนี้มาพร้อมกับเพลง Under the Boardwalk นี่คือเพลงของวง The Drifters นะครับที่เคยมีเบนอีคิงนักร้องเพลงโซลชื่อก้องโลกเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงดนตรีวงนี้และพวกเขาก็ยังเคยบินมาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตในบ้านเราด้วยเมื่อ4ปีก่อนที่โชว์ดีซีตอนนั้นเบนอีคิงอดีตสมาชิกของวงลาจากโลกนี้ไปแล้วด้วยนะครับ The Drifters เป็นกลุ่มนักร้องดูวอปอเมริกันและ R&B โซลหลายกลุ่มมารวมตัวกันเป็นรุ่นต่อรุ่นมีสมาชิกหมุนเวียนเปลี่ยนไปหลาย10คนเดิมทีพวกเขาก่อตั้งขึ้นในรุ่นแรกช่วงปี1953จากการชักชวนของคลายแม็กฟาเดอร์ที่รวมกับกลุ่มอเมริกัน R&B ที่ชื่อว่า Billy Ward and His Dominoes ส่วนรุ่นที่2ก่อตั้งขึ้นในปี1959นำโดยเบนอีคิงแต่หลังจากปี1969ที่สมาชิกเข้าออกกันจนผสมกันไปมาทั้ง2รุ่นและท้ายสุดก็มามีสมาชิกที่หลงเหลือและทำงานกันลงตัวที่สุดในตอนท้ายจนถึงปัจจุบันอยู่แค่4คนยุคทองของวง The Drifters จะอยู่ในช่วง3ยุคคือต้นทศวรรษที่50 60และต้นทศวรรษที่70ขอย้อนกลับมาพูดถึงเพลง Under the Boardwalk เพลงที่ผมเลือกให้ฟังกันในซองทวิตตอนนี้กันต่อนะครับเพลงนี้เป็นเพลงป๊อปในยุค60เพลงนี้แต่งโดย Kenny Young และ Arthur Lesnick และบันทึกเสียงโดยวง The Drifters ในปี1964ยุคนั้นเพลงนี้ขึ้นไปติดอยู่ในอันดับที่4ของชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100เมื่อวันที่22สิงหาคมของปี1964เพลง Under the Boardwalk เกือบจะไม่ได้ถูกบันทึกเสียงซะด้วยซ้ำเพราะคนที่รับหน้าที่ร้องดันมาเสียชีวิตไปซะก่อนเดิมกำหนดบันทึกเสียงกันในวันที่21พฤษภาคมปี1964แต่ลูดี้เลวิสนักร้องนำที่ทำหน้าที่เป็นนักร้องประจำหลังเบนอีคิงออกไปจากวงดันมาเสียชีวิตซะก่อนเข้าห้องอัดเลยต้องหานักร้องคนใหม่มาร้องและในที่สุดก็ได้จอห์นนี่มัวร์ที่เคยร่วมวงมาก่อนและก็กลับมาร่วมวงอีกครั้งในเดือนเมษายนของปี1963จากนั้นพวกเขาก็จัดการบันทึกเสียงทันทีนะครับซึ่งขณะนั้นในห้องอัดมีเออร์นี่เฮสเล่นเปียโนเอเวอเรสต์บาร์เดลบิลซูเคอร์และบ๊อบบัสเนลเล่นกีตาร์ส่วนมิลฮินตันรับหน้าที่เล่นเบสแกรี่เชสเตอร์ตีกลองและก็จอร์จดีเวนส์เล่นเพอร์คัชชันสุดท้ายเพลงนี้ก็ดังประมาณหนึ่งแต่มันก็ขึ้นไปสูงสุดในบิลบอร์ดฮอต100ชาร์ตก็แค่อันดับที่4อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแต่ใน R&B ชาร์ตเพลงนี้ติดอันดับ1นะครับแม้ว่าเพลงจะไม่ดังเปรี้ยงปร้างมากมายอะไรแต่เพลงนี้ก็ถูกนำไปคัฟเวอร์จากนักร้องอีกมากมายในหลากหลายเวอร์ชันมีทั้งของเบธมิดเลอร์ Sam and Dave Tom ครับ The Rolling Stones ที่นำไปคัฟเวอร์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับช่วงที่เพลงเวอร์ชันแรกถูกปล่อยออกมา When

Billy Joe Royal, The Beach Boys, Bruce Willis, Bad Boys Blue, John Mellencamp ปล่อยเพลงนี้อยู่ในหน้า B ของซิงเกิล ROCK in the USA และ Lynn Anderson ที่อยู่ในสายนักร้องคันทรีก็ร้องเพลงนี้ไว้ด้วยยังไม่รวมพวกนักร้องสายแจ๊สอย่าง Anna Gabriel ที่ร้องเพลงนี้ทั้ง Spanish version และก็ English version นะครับอันที่จริงในปี1966 Lost Absen ได้เคยทำเป็นเวอร์ชันภาษา Spanish ไว้ก่อนหน้าแล้วใช้ชื่อว่าแฟนดุงกาแฟซึ่งได้รับความนิยมในลาตินอเมริกาโดยขึ้นไปติดท็อป5ในเม็กซิโกด้วย

ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะยังมีนักร้องขวัญใจสาวๆอย่างอลันธรรมนักร้องชื่อดังชาวฮ่องกงก็ยังนำเพลงนี้ไป cover เป็นภาษากวางตุ้งในชื่อ You Are My Lady ไว้ด้วยในปี1993

นอกจากนี้เพลง Under the Boardwalk ถือเป็นเพลงที่ติดอันดับ489ในรายชื่อ500เพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของนิตยสาร Rolling Stone ด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเพลง Under the Boardwalk ที่ส่องทวิตหยิบมาคุยกันในตอนนี้กลับมาพบกับส่องทวิตได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ

แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
2: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
1: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
2: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
3: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภัยเป็นการที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: 20ตุลาคมพุทธศักราช2569กับมิวสิกกูรูวันนี้ผมธเนศสุขวัฒน์ครับ
1: สวัสดีค่ะน้องพุทธชาติเจ้าหน้าวันนี้ค่ะมานั่งจัดรายการพร้อมกับกูรูนะคะ
0: อยู่เป็นเพื่อนคุณทุกๆวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงนี้หลายท่านออกไปไหนไม่ได้พระพิรุณท่านมาเยี่ยมเยอะมากเลย
1: นั่งมองสายฝนไปค่ะบางคนก็ยังมองสายน้ำในบ้านอยู
0: ่มาลึกเลยเนี่ย
1: อันนี้เห็นใจจริงๆเลย
0: เลือกเปิดด้วยเพลง Four Strong Winds นี่ขนาดวินเดียวนะเนี่ยก็จะเป็นพายุมา4สายขนาดนี้โอ้โหไม่รู้จะท่วมกันขนาดไหน
1: ค่ ะช่วงนี้ฝนยังตกอยู่ค่ะนะคะ
0: ฟ้าฝนโอ้โห
1: บางครั้งก็ลมแรงดิฉันแบบโอ้โหคนหัวตั้งเลยจริงๆเวลาที่ลมแรง นึกถึงตอนที่ต้นไม้ใหญ่ในบ้านล้มไง
0: อ
1: ๋อใช่ไหมคะ
0: เออต้องเตือนกันนิดนึงนะสำหรับท่านที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ในบ้านน่ะคือเราจะบอกว่าเวลาลมแรงมากๆเนี่ยเป็นแบบพายุ strong wind อย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามันเป็น stormy เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าต้นไม้เราสูงมากเนี่ยตัวลมมันจะพัดให้ต้นมันเอ็นจนบางทีมันรากมันกระดก
1: ใช่โค่นล้มได
0: ้โค่นลงมา
1: เพราะว่าเมื่อ 2-3 เดือนก่อนก็ต้นไม้ใหญ่ที่บ้านดิฉันก็โค่นล้มลงมานะต้องบอกเลยว่าทับบ้านนะคะตอนนี้หัวเราะค่ะเพราะว่า
0: ซ่อมไปแล้ว
1: ไปเรียบร้อยซ่อมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นก็ขนหัวตั้งอยู่เหมือนกันเลยทีเดียวเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันผ่านมาแล้วก็ถือว่าเอาละโอเคแต่ว่าพอมันฝนมันยังตกอยู่ไง
0: ใช่
1: แล้วเราก็ยังมีต้นไม้เหลืออีกหลายต้น
0: ใช่ต้นสัตบันเวลาล้มเนี่ยเขาสูงใช่ไหมเขาก็ฟาดมาที่หลังคาบ้านเลยทำให้ตัวกระเบื้องหลังคาแตกเปิดหมดเลยตอนนี้ฝนที่มาก็จะตกรั่วเข้ามาในบ้านด้วย
1: ค่ะ
0: โอ้โหวุ่นโกลาหลทีเดียว
1: เวลาเล่าก็เล่ากันยาวเลยทีเดียวล่ะแต่เอาเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วนะคะแต่ว่าเราเองเราก็ยังเหลือต้นไม้ใหญ่แล้วก็ต้นสูงๆอยู่อีกหลายต้นทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้เมื่อลมพัดมาแรงๆดิฉันก็อย่าได้เป็นอะไรทีเดียวเชียวนะนะคะก็หวังว่าทุกๆบ้านจะรอดปลอดภัยนะคะเราต้องรอดไปด้วยกัน
0: ต้องรอดไปด้วยกันก็มีความที่อยากจะช่วยให้กำลังใจคนที่น้ำมาเยี่ยมในบ้านด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหนั่นก็ลำบากใจ
1: นะคะบางบ้านยังคงน้ำยังคงค้างอยู่ในบ้านเพราะน้ำไปไหนไม่ได้แต่บางบ้านก็แห้งแล้วแต่สิ่งที่จะต้องทำก็คือต้องซ่อมบ้านกันละเพราะว่าแม้ว่าน้ำท่วมขังอยู่สัปดาห์หนึ่งหรือสองสัปดาห์ก็คือพื้นมันก็พังหมดแล้วนะคะเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆก็พังหมดเช่นเดียวกัน
0: แต่ว่าหลายๆท่านที่ยกของขึ้นแล้วก็อย่ายกลงเลยนะเพราะว่าเห็นเนี่ยวันนี้วันที่9ใช่มั้ยฮะ10ซึ่งทางอุตุก็เตือนมาอีกเหมือนกันว่า
1: วันนี้10แล้วค่ะ
0: เออนั่นน่ะสิทั้งวันทั้ง9เมื่อวานนี้กับวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มาชิมลางมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะนั่นแหละใครเผลอตอนนี้เรานั่งดูกันดูแป๊บเดียวเดี๋ยวอาจจะมีฝนมาก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึง
1: ค่ะ
0: ซึ่งในช่วงนี้ก็วันนี้ตรงกับวันที่10พอดี
1: 10 double day สำหรับบางคนก็จ้องไว้เลยว่าจะซื้ออะไรดีไอ้ที่คิดกัน
0: double day เลยจริงๆก็จะเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่ขายของได้แล้วก็เป็นวันที่หลายท่านก็ที่ทำการค้าขายออนไลน์อยู่เขาก็สามารถที่จะเป็นวันทำมากินได้ตรงช่วงหนึ่งที่จะทำให้ยอดขายเขาพุ่งขึ้นมานะครับแต่ว่าเวลาถ้ามันไม่มีช่วงที่คนเขาไม่ค่อยซื้อของกันเพราะว่าเรื่องของเทศกาลน้ำนี่ก็มันอยู่ๆก็กลายเป็นวอเตอร์เฟสติวัลเข้ามาซะอย่างนั้นน่ะ
1: ยังไม่มีอารมณ์จะซื้อ
0: เออแต่ว่า10ก็อาจจะทำให้หลายๆคนก็ซื้อได้แล้วก็อย่างที่ผมพูดถึงว่าในช่วงวันที่10ถึงวันที่18นี่ก็จะเป็นเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลกินเจด้วยประจำปี2569นะครับ ก็ตรงกับวันที่10ถึง18เนี่ยแหละก็รวมทั้งหมด9วัน
1: เริ่มแล้ว
0: ใช่ผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมก็เขาเรียกว่าอาจจะต้องถือศีลกินเจก็ถือศีลด้วยนะบางคนเขาบอกถือศีลกินเจเพราะฉะนั้น เวลาหาอาหารทานตอนนี้อาจจะเริ่มหาทานต้องสังเกตว่าเขาจะมีสัญลักษณ์ว่าอาหารเจเนี่ยจะต้องปักธงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นเจ
1: ธงเหลือง
0: ธงสีเหลือง
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่คุณตุ้มถูกต้องเลยธงสีเหลืองผมไปนึกถึงนี่เลยริบบิ้นสีเหลืองเหมือนกัน
1: ปลูกที่ต้นโอ๊ก
0: ไปปลูกที่ต้นโอ๊กซะนี่แต่ว่าที่นี้เขาจะปักตามอาหารข้างทางของเราแต่เราก็คล้ายๆกันนะริบบิ้นสีเหลืองหรือว่าธงเหลืองก็เป็นเทศกาลกินเจเหมือนกันกับเพลงนี้ไทยอะเยลโลริบบอนครับ

0: เสียงร้องของโทนี่ออร์แลนโดแอนด์ดอนกับงานเพลงที่ชื่อว่าไทย Yellow Ribbon ก็เอาริบบิ้นสีเหลืองไปผูกไว้ที่ต้นอก
1: ถ้าเธอยังรักฉันกรุณาผูกริบบิ้นสีเหลืองไว้ที่ต้นอกด้วยฉันจะได
0: ้เวลาฉันผ่าน
1: รู้ว่าใช่ฉันจะได้กระโดดลงจากรถนั่งรถบัสกลับไงหลังจะออกมาจากคุกใช่ไหม still in prison ใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อว่าเธอไม่ผูกเอาไว้ฉันก็จะได้นั่งรถเลยไปเลย
0: ไม่รู้ว่าเธอจะยังรักฉันอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ยังรักกันอยู่หรือเปล่า
1: แต่เก๋มากเลยว่าคนในรถเชียร์กันอุตลุดเลยเชียร์กันมากเลย
0: ทั้งคนขับรถด้วยใช่ไหม
1: ใช่นะคะก็มีเป็นภาพยนตร์ด้วยนะสมัยก่อนนะคะมีแบบเป็นภาพยนตร์ไทยด้วย
0: ใช่กำกับโดยท่านมุ้ย
1: ใช่ดิฉันจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วล่ะนะคะก็เป็นลักษณะเดียวกัน
0: ใช่ผมไปดูนะอยู่ที่โรงหนังเฉลิมไทย
1: เราไปดูเหมือนกัน
0: ใช่
1: น่าจะเป็นพี่จิ๊กนวรัตน์เล่น
0: ครับ
1: นะคะ
0: ใช่เหมือนกับอะไรความรักครั้งสุดท้ายหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรืออะไรอะไรชื่อเนี่ยมันสับสนอยู่นะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ความรักครั้งสุดท้ายแน่นอนค่ะนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ารักทีเดียวนะคะสำหรับครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็เลยเอามาแต่งนะคะแต่มาเรื่องมันก็ซาบซึ้งกินใจดีนะคะดิฉันก็เลยสงสัยนะความจริงของคนไทยเราเนี่ยเราไม่ผูกเฉพาะสีเหลืองนะคุณเราผูกเป็นสายรุ้งเลยฮะ
0: ผูกเยอะนะฮะ
1: เราผูกเยอะไปหมดเลยผูกเป็นโบเลยนะ
0: เขาเรียกว่า7สี7ศอกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะผ้า7สี7ศอก
1: นะอันนั้นก็แบบหนึ่งแต่ถ้าเผื่อเป็น Yellow Ribbon ของไทยเรานะคะก็จะเป็นบวชฮะ
0: บวชต้นไม้
1: จะเป็นบวชต้นไม้นะคะแต่ว่าถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งก็คือว่าต้นไม้ต้นนี้พระท่านขอไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าตัดนะ
0: ต้นไม้ใหญ
1: ่ต้นไม้ใหญ่อย่าที่ตัดทีเดียวเชียวนะเนี่ยมันเป็นแบบนั้นถ้าเผื่อไม่ผูกเอาไว้เดี๋ยวก็เผลอๆก็กลายเป็นฟืนไปซะนี
0: ่
1: นะคะโดนตัดโดนโค่นล้มหมดเลย
0: ก็ถ้าจะพบเห็นก็จะอยู่ทางลำพูนลำปางหรือทางเชียงใหม่นะ
1: อันนั้นพวกต้นไม้เป็นร้อยปีนะ
0: โอ้โหต้นใหญ่มาก
1: แล้วต้นยางค่ะเผลอแป๊บเดียวค่ะโดนโค่นซะนี
0: ่โอ้โหยางนาเนี่ยนะตัวต้นเบลเลอร์เลยสวยนะก็ปลูกเป็นทิวแถวเป็นแนวเวลาขับรถไปเหมือนขับอุโมงค์ต้นไม้เลยในช่วงหนึ่งนะแต่เดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยเจอละ
1: ก็เหลือน้อยลงเพราะว่าก็อาจจะโค่นล้มไปบ้างนะคะเพราะว่าต้นใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยอายุก็เกิน100ปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางต้นก็ไปขวางทางถนนซะนี
0: ่
1: นะคะเขาก็ไม่เก็บเอาไว้
0: ตัดถนนมา
1: เขาก็ตัดเลยไงเขาถึงใช้คำว่าตัดถนนไงคุณ
0: ตัดต้นไม้ด้วย
1: คือตัดต้นไม้ซะนะคะคือแทนที่ถ้าเผื่อเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะอ้อมไปให้ต้นไม้ยังคงอยู
0: ่
1: นะคะแต่ว่าของเรานี่เถียนตรงกันทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้ตรงเป๊ะตัดออกให้หมดเลย
0: เขียนมาในแปลนมันไม่มีต้นไม้ไงพอวัดมาจริงๆอ้าวเจอ
1: ต้นไม้ต้นนี้อยู่ตรงนี
0: ้เป็นร้อยปีเอ้า
1: ก็ไม่เป็นไรตัดก็ตัดไปเอางี้ดีกว่าตัดแล้วก็ต้องปลูกใหม่
0: ปลูกเพิ่มนะ
1: ต้นไม้บางต้นก็โตเร็วนะคะคุณนะคะ10ปี20ปีเดี๋ยวก็พรึดละหรือถ้าจามจุรีเนี่ย5ปีก็ต้นใหญ่แล้วนะ
0: อันละ
1: ใช่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อตัดก็อ่ะไหนๆจะตัดแล้วก็ช่วยปลูกทดแทนด้วยก็แล้วกัน

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงครับที่ The Impossible เอาเพลงนี้มาเป็นเพลงที่ชื่อว่าหนึ่งในดวงใจแล้วก็เป็นงานคัฟเวอร์เพลงฝรั่งที่ลงตัวมากเลยใส่เนื้อไทยก็ดีจังร้องแล้วเข้าปากดี
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเพลงที่เราเลือกมาฝากคุณพูดถึงเพลงก็พูดถึงเรื่องRailway Station ก็ผมนึกถึงเรื่องของการนั่งรถไฟขึ้นไปเชียงใหม่หรือว่าขึ้นไปลบหรือล่องใต้นะครับเมื่อวานได้มีโอกาสคุยกันกับเพื่อนคุณตุ้มที่ทำงานอยู่กสทช.พี่เขาบอกว่าเนี่ยเวลาเขาออกต่างจังหวัดตอนนี้เขาชอบมากเลยคือเดินทางโดยรถไฟ
1: ค่ะ
0: เออเพราะผมก็ไปดูเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่เอารถลงไปเพราะว่าในเส้นทางกวดน้ำไงขับรถไปแล้วกลัวน้ำท่วม
1: อ๋อกลัวน้ำท่วม
0: เขาก็เลยบอกว่าออกที่สถานีชุมทางบางซื่อเนี่ยสถานีกลางอะบางซื่อ 7:00 นแล้วก็ไปหัวหินไปเที่ยวหัวหิน
1: อ๋อไปแค่หัวหินเท่านั้น
0: ครับ 2-3 ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยู่ยาวแล้วก็บ่าย 3 บ่าย 4ก็กลับ
1: ฮะวันเดียวเหรอ
0: วันเดียว one day trip
1: อ๋อเหรอคะ
0: ออกแต่เช้า
1: ๆอ๋อ2ชั่วโมงเองเหรอ
0: 10:00 นก็ถึงแล้วเขาบอก
1: อ๋อจริงเหรอ
0: ออก 7:00 นไปถึงก็ 10:00 นแล้วก็ไปหาร้านกาแฟกินแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ทานอาหารเที่ยงไปหาร้านอาหารริมทะเลเดินเล่นที่หัวหินเลย
1: อ
0: เออก็ดิ่มกันนะ
1: เออก็ไม่เลว
0: แล้วก็สักพักหนึ่งบ่ายๆแก่ๆใกล้ๆบ่ายสี่ก็นั่งรถไฟกลับกรุงเทพ6 โมงถึงจอดรถไว้ที่สถานีบางซื่อไม่ต้องขับ
1: เออไม่เหนื่อยไงเออดิฉันว่าก็ดีคือขับบางคนชอบขับรถ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็จะได้ว่าระหว่างทางไปเรื่อยๆอันนี้ก็สุดแท้แต่มันจะเหนื่อย
0: แต่ในช่วงนี้ไงในช่วงนี้
1: ทีนี้ถ้าเผื่อนั่งรถไฟก็นั่งไปเรื่อยๆเพราะว่าขึ้นรถปั๊บก็นั่งชิลได้เลยเออไม่ต้องกังวลในการขับนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ฉันว่าดีเหมือนกันนะแต่มันก็มีบางสายนะคุณกูรูว่าต้องจองนานๆคือสายแบบนี้อาจจะไม่ต้องจองนะคะ
0: เพราะเขาวิ่งขึ้นล่อง
1: เขาวิ่งขึ้นล่องอยู่เป็นประจำวันหนึ่งอาจจะหลายเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่ใช่ใช่
1: แต่ว่าบางสายที่มันยาวๆมากๆแ
0: ต่เป็นรถนอนรถอะไร
1: ใช่ใช่อันนั้นจะจองนาน
0: รถนอนชั้นหนึ่งอะไรพวกอย่างเงี้ยนะขึ้นเชียงใหม
1: ่อู้ขึ้นเชียงใหม่ดิฉันไม่เคยจองทันสักทีแพงมากแล้วแพงมากด้วยแพงกว่ารถแพงกว่า
0: เครื่องบิน
1: แพงกว่าเครื่องบิน
0: แต่ว่าร
1: ถไฟแพงกว่าเครื่องบิน
0: แต่ว่าเขาก็นอนเพลินๆไงฝรั่งชอบ
1: ใช่บางคนเขาชอบนอน
0: ฝรั่งชอบเดินทางแบบนี
1: ้ก็คือขึ้นรถไฟปั๊บก็ทำไอ้นอนไอ้นี่ได้เลย
0: เขาเห็นไง
1: พักผ่อนได้เลย
0: เห็นระหว่างทางด้วยก็คือได้เห็นซีนารีหรือภูมิทัศน์ของข้างทางดูไปเรื่อยๆก็เพลิน
1: ๆ
0: แต่ดูแป๊บเดียวมืดแล้วนะ
1: ใช่
0: เพราะว่ารถเชียงใหม่ได้ออก5 โมงเย็นรถไฟนะก็แป๊บสักพักหนึ่งก็มืดแล้วก็ไปสว่างอีกทีตรง
1: ม
0: ื
1: ดแล้วเดี๋ยวประมาณสักประมาณ20:00 นเนี่ยทุ่มหนึ่งไม่เกิน20:00 นเนี่ยเขาจะมาเคาะจัดที่นอนกับคุณ
0: ครับ
1: เออนะคะใครโชคดีนอนข้างล่างก็โอเคอยู
0: ่ถ้านอนเป็นตู้
1: ใช่แล้วบางคนก็นอนข้างบนนะคะถ้านอนข้างบนก็จะอึดอัดนิดหน่
0: อ
1: ยเพราะว่าเจอด้านบน
0: ที่ไม่มีหน้าต่าง
1: ที่ไม่มีแล้วต้องปีนขึ้นปีนลงด้วยนะคะแต่บางคนเขาก็ชอ
0: บ
1: แล้วก็เช้าๆตอนถึงช่วงถ้ำขุนตาล
0: อันนี้สวยมากๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้สวย
0: สะพานทาชมพูตรงช่วงนะลำปางจะเข้าไปเชียงใหม่แป๊บเดียวก็จะสวยงามตรงนั้นเป็นสะพานสีขาวๆนะเราเคยขับรถเข้าไปแล้วก็ไปแวะถ่ายรูปก็เป็นซีนารีหรือว่าเป็นทัศนียภาพที่ผมมองแล้วบอกว่าอุ้ยตรงนี้มันน่ารักน่าถ่ายรูปกันจังเป็นสะพานขาวสวยๆนะ
1: ค่ะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เดือนตุลาคมแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นี่คุณไม่น่าเชื่อเลยเวลามันรวดเร็วจริงๆนะ
0: เร็วไม่เร็วก็มิวสิกกูรูวันนี้ตอนที่901แล้วใช่ไหม จัดมา17 ปีนะ
1: ค่ะนะคะนานมากทีเดียวนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ธันวามกราปีใหม่กันอีกแล้วนะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราท่องเที่ยวกันได้แล้วล่ะเพราะว่าเริ่มหนาว
0: คุณตุ้มบอกว่าเตรียมวางแผนให้ดีก่อนที่ตัวเติร์ทุกอย่างจะแพง
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: วางแผนให้ดีละกันแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ต่างๆกันแล้วก็ถ้าครูได้ไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังเป็นสัญจรอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาวันนี้มีเพลงพร้อมๆมาฝากคุณเช่นเคยครับพักสักครู่ครับ
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์
3: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
4: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
3: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
4: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
5: มีครับประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up To My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภัยไม่ใช่เป็นตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
6: อยากหมู่ใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
8: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: ิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงของ Johnny Lee ครับ Looking for Love เพลงนี้สมัยก่อนผมเล่นด้วยผมฟังแล้วก็ทำให้นึกไปถึงบรรยากาศเก่า
1: ๆแสดงว่ามันต้องดังมาก
0: ก็ระดับหนึ่งสำหรับเพลง Country เพราะว่าเพลง Country เนี่ยคุณตุ้มถ้าเราเล่นแล้วเราต้องแต่งตัวด้วยไง
1: ค่ะ
0: คือไม่งั้นมันไม่เข้ากับบรรยากาศที่เล่นก็เพราะว่าเราได้แต่งตัวเป็นคาวบอยกัน
1: อ้าวแต่งั้นถ้าคุณแต่งตัวเป็นคาวบอยแสดงว่าทั้งชั่วโมงหรือทั้งวันนั้นคุณก็ต้องเล่นคันทรีทั้งหมดถูกไหม
0: ช่วงนั้นผมเล่นคันทรีหมดเลย
1: เล่นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะมันจะไม่เข้ากัน
0: มันจะไม่เข้ากับชุด
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเรามีทั้งแบนโจเล่นแล้วก็มีทั้งแมนโดรินมีเล่นสไตล์อย่างนี้แล้วมันเวลาเล่นเบรกนั้นมันจะเท่ครับเวลาเราเปลี่ยนวงเนี่ยสมมติว่ามันมีช่วงของวง 2-3 วงเราจะเป็นวงคันทรีก็จะชัดเจนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนก็จะตั้งใจดูว่าต้องเล่นคันทรีเพราะเดี๋ยวคนอื่นพอเขาขึ้นมาเขาจะไปเล่นแนวอื่นแหละเราไม่ต้องไปเล่นทับเขาเลย
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นคันทรีที่ดีทีเดียวเพราะว่ามันมีเสียงประสานแล้วก็ร้องเพราะผมชอบเพราะว่าสมัยก่อนเราเล่นคันทรีแล้วเราก็เน้นเรื่องของการซ้อมร้องเสียงประสานกับการแต่งตัว
1: ค่ะเน้นแต่งตาตื่นใจเลยเนาะ
0: เน้นแต่งตัวนะคุณตุ้ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แต่งแล้วหมวกเนี่ยนะโอ้โหคุณตุ้มเอ้ยมันจะต้องเป็นหมวกที่เป็นหมวกคาวบอยจริงๆเลยนะ
1: เป็นยังไงล่ะหมวกคาวบอยจริงๆ
0: คือมันจะมีการปักที่สวยงามแล้วมีขนนกที่เขาแซมมาสวยๆเลยอ๋อเรียกว่าผมลงเวทีมาคนขอดูหมวกทุกทีเลย
1: อ๋อเหรอเขาไม่อยากดูอย่างอื่นของคุณเลยเหรอ
0: โถหมวกมันสวยจริงๆ
1: ดูแต่หมวกนะ
0: มันมาจากเมืองนอก
1: อ๋อไปซื้อมาเหรอ
0: ใช่แล้วมันสวยอ
1: ่
0: ะแล้วขอโทษทีนะหมวกไม่ใช่แบบหมวกที่เราซื้อแบบจตุจักรที่ของเราที่เห็นกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการเดคอเรทของฝรั่งอ่ะเขาจะมีเป๊กเปิกติดโหมันสวยอ่ะมันเหมือนมีตอกเป๊กแล้วแบบ
1: ต้องเป็นหมวกหนังไหมหนังแบบแข็งๆอ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไร
0: มันก็ไม่เชิงหนังแต่ว่าตัวที่เขาจะดัดมาสวยงามเป็นลอนเหมือนคาร์บอยแล้วก็เขาก็จะมีคาดด้วยเส้นที่มันเป็นตอกเป๊กสวยอะมันแวบๆอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวยแล้วก็มีก็จะมีขนนกมีอะไรแซมแล้วมีปักแบบโอ้โหมัน
1: จุดเด่นก็อยู่ที่หมวกเนี่ยแหละ
0: ใช่ครับแล้วทุกคนใส่กันหมดนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ออโอ
0: ้มันดูเท่มากแล้วก็ใส่คุณคิดดูแล้วกันแล้วใส่ชุดยีนอะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันสมัยก่อนนะใส่ชุดยีนเนี่ยมันเท่จริงแล้วแบบเพลงนี้มันของจอห์นนี่ลีอ่ะเราก็ต้องใส่กางเกงลีอ
1: ่ะถึงว่าสิ
0: ป้ายหนังอ่ะมันจะเป็นลีป้ายหนัง
1: โอ้เดี๋ยวก่อนเสื้อก็ต้องยีนถูกไหมกางเกงก็ต้องยีนด้วยแล้วก็ต้องใส่รองเท้าบูท
0: ใช่ไหมแน่นอน
1: รองเท้าบูทสีน้ำตาล
0: ใช่
1: จ
0: บ

0: คือบูตเตอรี่แบบนั้น
1: เข้ากับหมวกทีเดียว
0: ใช่แล้วรองเท้าบูทเนี่ยมันปักแบบว่าโอ้โหคุณ
1: แล้วต้องหัวแหลมไหม
0: หัวแหลมมันค่อนข้างสูง2นิ้วอ่ะ
1: โอ้ส้น2 นิ้ว
0: 2นิ้วครับ
1: แล้วหัวแหลมๆถูกไหม
0: หัวแหลมถูกครับ
1: แลดูฉลาดมาก
0: หัวลักแหลมหัวแหลม
1: หัวแหลมมาก
0: ใช
1: ่
0: มันดูดีนะสมัยก่อนนักดนตรีเวลาแต่งอย่างนี้เวลามาทั้งวงยังไม่ขึ้นน่ะมันดูดีแล้วเครื่องดนตรี
1: เราก็เดินแฟชั่นกันอยู่นั่นแหละใช่ไหม
0: มันมีตอนตั้งเครื่องดนตรีอ่ะมันก็จะมีตัวแบนโจกับแมนโดลินซึ่งคนอื่นเขาไม่ค่อยมี
1: อ๋อค่ะ
0: ผมเคยเล่นสลับกับอีเซอร์แล้วผมแต่งอย่างนี้คุณโต๊ะประสานยังมาขอเล่นมาขอเล่นแมนโดลินอ๋อน
1: ึกว่าเขาค้อนคุณทีเดียวเชียวว่าโอ้แต่งตัวเกินหน้าเกินตาเพราะคู่นั้นเขาไม่แต่งไง
0: เขาอีกแนวหนึ่งแต่ว่าเราแบบว่าแต่งตัวแล้วมันเล่นสนุกแล้วอีกอย่างหนึ่งเครื่องผมครบผมมีทั้งแบนโจมีทั้งไวโอลินเอ้ยมีทั้งเนี่ยแมนโดลินไม่มีไวโอลินขาดไวโอลินอย่างเดียว
1: อ๋อ
0: ฟิดเดิลใช่
1: ค
0: ่
1: ะดิฉันว่านะคะที่กูรูรับค่าตัวมาเนี่ยนะคะหมดไปกับเครื่องการแต่งตัวกับการซื้อเครื่องดนตรีย
0: ุคนั้นมันต้องเป็นแบบ
1: อย่างนั้นจริงๆรับมาเท่าไหร่นะ200 200แต่จ่ายนะคะค่าเสื้อผ้าเลยไป 2,000 กว่าบาทอันนี้ต้องบอกเลยว่า40กว่าปีที่แล้วนะคุณนะราคาเหล่านี้นะคะคุณกูรูยอมจ่าย
0: ทุกอย่างมันมีราคา
1: ทุกอย่างมีราคาเงินมาคนอื่นเขาลงขวดนะฮะอันนี้ลงไปทางพวกเครื่องเสียงอะไรต่างๆ
0: ใช่แล้วก็เพลงที่เราเล่นในยุคนั้นน่ะมันก็มีเพลงของอย่างนิวยังด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นจะบอกเลยว่านิวยังเนี่ยจะเป็นตัวที่หลายๆคนชอบ
1: เจ้าพ่อไหม
0: ฮะ
1: เจ้าพ่อไหม
0: เออ
1: เป็นเจ้าพ่อสำหรับอะไรนะ
0: country
1: ใช
0: ่ใช
1: ่ไหมคะ
0: ซึ่งมันในยุคนั้นน่ะอย่างคนอื่นเขาเล่นคนอื่นเขาเล่นแบบเพลง Heart of Gold อะไรแค่นี้ผมไม่ได้เล่นอ่ะผมจะเล่นแบบว่ามี Fiddle ด้วยมีไอ้ตัวนี้ด้วยบางทีมีเพื่อนมาแจมก็จะมีไวโอลินมาด้วย
1: ค่ะอะไรง่ายๆกูรู้ไม่ทำค่ะ คุณผู้ฟังเข้าใจไหมคะคือเพลงที่คนอื่นเขาเล่นกันดาดดื่นเนี่ยไม่เล่นน่ะ กูรู้ไม่เล่นขอเล่นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เอาด้วยแล้ว ขอยากๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะบอกว่าให้แบบเลือกเพลงให้มันยากเหมาะสมกับชุดของฉันหน่อยเถอะเออเอาเข้าไป
0: มันต้องแบบนั้นนะ เพราะว่าถ้าเราไม่เล่นแบบนั้นนะมันก็ไม่โดดเด่นโชว์มันก็
1: แล้วมันเด่นไหม
0: เด่น
1: ท้ายที่สุดมันเด่นใช่ไหม
0: เด่นมากแค่ขึ้นมามันก็ได้ขึ้นมาปุ๊บเพลงแรกมันก็คันทรีแล้วแบบแต่มันสนุกอ่ะ
1: ดิฉันว่าพวกนักดนตรีกันเองมากกว่าที่จะอ้าปากค้างแล้วชื่นชมใช่ไหมแต่คนดูทั้งหลายนี่คงงงๆอยู่นะ
0: มันสนุก
1: เล่นเพลงอะไรวะ
0: เอ้าคือเขาก็จะปรบมือตามไปด้วยยิ่งมีดริงก์มีอะไรกันด้วยนะแล้วมีพวกไปเล่นงานนอกที่มันมีกองฟงกองฟางอะไรพวกที่แบบนั้น
1: มันกำลังเป็นแฟชั่นสำหรับคนในยุคนั้นค่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของใหม
0: ่
1: ที่เข้ามาเมืองไทยเราไม่ค่อยจะมี พอมันเข้ามาปั๊บโอ้โหมันตื่นตาตื่นใจ
0: แต่งกระบอยแต่งเล่นของจอห์นเดนเวอร์เล่นของนะตัวศิลปินเราก็หาเพลงแปลกๆที่มันเท่ๆหน่อยเราก็มีเครื่องดนตรีคันทรีเยอะๆอย่าง Eagles ก็มีนะโอ้โหเล่นกันแบบ
1: เขาก็เป็นคันทรีเหมือนก
0: ัน ใช่แล้วเราก็เล่นทั้ง Eagles เล่นทั้ง New Young แล้วก็แนวดนตรีใครนึกไม่ออกลองฟังดูแบบนี้ครับ

0: ตอนผมเล่นน่ะมีเสียงคอรัสเป็นผู้หญิงอย่างนี้ด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีแล้วมันก็คอรัสง่ายเพราะว่าเพลงมันคอร์ดง่าย
1: ๆ
0: มันเลยทำให้เวลาเราเล่นงานดนตรีแบบนี้มันสนุกแล้วก็ภาพมันดูดีแล้วคุณรู้ว่าน้องผู้หญิงน้องตุ๊กเนี่ยที่ร้องอยู่ผมว่าเขาแต่งเป็นยังไงเขาแต่งเป็นอินเดียนแดงอ่ะ
1: โอ้โห
0: มันน่ารักอะมันโพกหัวด้วยอะ
1: ก็ทะเลาะกันคาวบอยกับขุดตะลุ
0: ยใช่แล้วไปยืนคอรัสกันมันดูน่ารักอะคือเราแบบเราไปด้วยกันแล้ว
1: สิแต่งเป็นอินเดียนแดงนี่แต่งยังไง
0: ฮะก็มีโพกหัวไงใส่เสื้อแบบว่ามันเป็นเสื้อหนังใช่ไหมแล้วก็มีผ้าโพกหัว
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะดูเป็นเหมือนพวก
1: เป็นแบบเสื้อผ้าป่านอย่างนั้นหรือเปล่า
0: คล้ายๆแบบนั้น
1: อ
0: ะยาวๆเป็นเสื้อแบบผู้หญิงยาวๆหน่อยนะแล้วก็มันโค้งโค้งหน่อยแล้วก็จะแบบมี
1: เป็นผ้าป่านแล้วก็มีรุ่ยรุ่ยรุ่ยรุ่ย
0: ใช่ใช่
1: นึกออกละ
0: มันจะสวยไงครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาม
1: องเท้าบูทก็จะน่ารัก
0: มองไปบนเวทีอย่างเงี้ยบางทีเราแต่แล้วแต่ว่าการแต่งตัวบางครั้งก็ไม่เต็มเครื่องนะถ้าจัดเต็มก็แบบหนึ่งแต่ถ้าแต่งคาวบอยธรรมดาไม่จัดเต็มก็เล่นประมาณลานสวปที่รามลานสวปคุณ
1: ย่อมาจาก
0: ไม่เขาเรียกอย่างนี้แหละเขาจะรู้ว่าถ้าคุณเป็นเด็กรามเขาบอกลานสวปที่รามก็คือลานหน้าด้านหน้าที่หน้าตึก NB1
1: สวนี่ก็สูงวัยแล้วปอนี่คืออะไรอ่ะ
0: ปราบปราม
1: ไม่รู
0: ้เออนะแล้วก็ไม่สมัยก่อนเราก็จำไม่ได้เราก็เรียกแต่ว่าลานสวปก็จะมีดนตรีเยอะมากแล้วมีร็อกแบบนี่เลยเนี่ยคุณร็อกแบบมีวงหนึ่งอ่ะที่ชื่อเขาใช้ชื่อว่าวงเซกอ่ะเป็นเพื่อนผมอ่
1: ะ
0: กลุ่มนั้นอ่ะเขาก็จะเล่นเป็นคณะแบบ UFO เลยอ่ะโอ้โหแล้วร็อกกันมากเลยแล้วแต่งตัวนะวงเซกก็ผมยาวแบบอินเดียนแดงเลยอ่ะเออเขาแบบว่าซัดกันเต็มเลย
1: ค่ะ
0: เออมันก็สนุกอย่างหนึ่งแล้วก็บางทีก็บางวันก็จะกลายไปเป็นวงเพื่อชีวิตยุคนั้นแรกๆอ่ะ
1: เขาเรียนหนังสือกันไหมฮะ
0: พวกเราก็จะนั่งกันอยู่ตามโต๊ะไม่ค่อยเรียน
1: คุณพูดมานี่ทุกคนไปเป็นวงนั้นวงน
0: ี
1: ้หนังสือนั่งหาไม่เรียนกันเลย
0: ทุกวันนั่นน่ะตอนเป็นวงฟ้าสางวงอมตะวงเล่นเป็นวงเพื่อชีวิตก็เหมือนสมัยก่อนก็จะมีคาราวานซึ่งจะเป็นวงอยู่ทางธรรมศาสตร
1: ์
0: แต่ทางนี้เป็นรามวงพวกนักศึกษา7คณะอะไรเงี้ยผมยังอยู่ในกลุ่มของนี่เขามีกลุ่มลายกลุ่มของกลุ่มเพื่อชีวิตนี้ยังอยู่เลยนะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่ครับเขายังจัดกินข้าวกันเหนียวแน่นนะทุกคนไปเป็นระดับพวกแต่ตอนนี้ก็เสียหมดแล้วนะแต่ก่อนไปเป็นผู้ว่าไปเป็นรองไปเป็นระดับอย่างเงี้ยเพราะว่าทำงานการเมืองกัน
1: ดิฉันก็ถามไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนหรือว่าสถานศึกษาใดทุกที่ก็จะต้องมีกิจกรรมดนตรี
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็แต่ละปีก็จะมีกลุ่มนักดนตรีเนี่ยนะที่เล่นกันดนตรีกันสนุกสนานก็อย่างดิฉันก็อยู่จุฬาใช่ไหมอยู่อักษรก็ยังมีดนตรีของตนเองเลยใช่ไหมคะแล้วดิฉันเองก็ยังทะลึ่งไปร้องให้กับโรงเรียนในเรืออากาศอีกต่างหากอะไรแบบนั้นดิฉันอยู่สองมหาวิทยาลัยประมาณอย่างนั้นคุณก็อยู่ทางรามเห็นไหมทุกที่มันจะมีหมดเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่มันสร้างความสนุกให้กับเด็กยังเป็นวัยรุ่นอยู่
0: น
1: ะว
0: ั
1: ยรุ่นในยุคนั้น
0: ซึ่งเวลาเราเล่นดนตรีแบบนั้นเนี่ยบางทีเราก็ได้รับเชิญ
1: ค่ะ
0: ให้ไปเล่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์อ๋อโอ้โห
0: หอประชุมเล็ก
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เล่นหอใหญ่นะ
1: หอเล็ก
0: หอเล็กครับหอเล็กเนี่ยเขาจะจัดงานดนตรีบ่อยไม่ว่ามี
1: ขนาดกำลังดีนะหอเล็กเนี่ย500ที่นั่ง
0: ชอบมากมันเหมือนประมาณศูนย์วัฒนธรรมหอเล็กแล
1: ้
0: วดูโคซี่มากเลย
1: ค่ะ
0: เวทีก็ดูดีผมชอบ
1: ดูดีที่นั่นโอเค
0: ดูแบบมันเพื่อชีวิตดี
1: ใช่ๆค่ะก็ดีค่ะสนุกดี
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะหลายคนก็เติบโตมาจากวงดนตรีมหาวิทยาลัยแบบนี้รวมไปถึงที่เราพูดเนี่ยอันนี้เมืองไทยพวกเรากันเองแต่ว่าจริงๆอย่างวงดนตรีที่คุณฟังอยู่ก็มีหลายวงทีเดียวที่รวมกันมาจากเด็กมหาวิทยาลัย
0: ใช่
1: ถูกไหมคะอันนี้พูดถึงศิลปินทั้งหลายที่เราฟังจากอเมริกาหรืออังกฤษก็แล้วแต่ก็มีเยอะแยะมากมายทีเดียว
0: แต่ก็เล่นแนวดนตรีอย่างเงี้ยแหละ Eagles อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันในยุคนั้นเลยนะอย่างเพลงนี้ก็เล่นประจำเลยคนชอบ

0: นี่แหละครับเป็นเพลงที่เรานิยมนำมาเล่นในยุคที่ลานสวปเขาเรียกกันอย่างนี้จนจบมานานแล้วจบมานานแบบ 3-40 ปีแล้วยังจำไม่ได้เลยว่าเขาย่อมาจากอะไร
1: เขาย่อมาจากอะไร
0: ใช่แต่ทุกคนที่เป็นเด็กรามในยุคนั้นน่ะเดี๋ยวผมเรียนคณะนิติศาสตร์ไงแล้วเด็กที่เล่นตีเนี่ยส่วนมากอยู่นิติกันเกือบทั้งนั้นเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเรียนนิติกันเยอะ
1: ค่ะ
0: ก็หาเพื่อนๆอย่างนี้แหละครับแล้วเขาก็จะมีโต๊ะที่นั่งหมายความว่าไปนั่งตามโต๊ะตามซุ้มแต่ละอันก็จะมีซุ้มแปลกๆนะซุ้มชาวใต้ซุ้มชาวเหนืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีกลุ่มของเราแล้วกลุ่มพวกนี้เราจะช่วยเราเวลาสอบใครไปฟังชั่วโมงสุดท้ายก็จะมาบอกว่าอาจารย์เขาเก่งข้อสอบอะไรใช่ให้ไปดูนะมาตรานี้หรือใครไม่มีโต๊ะเนี่ยก็ยุ่งหน่อยแล้วหาพวกเรียนเดี่ยวแล้วไม่ค่อยมาเรียนก็ต้องออกไปหาซื้อชีส
1: มันไม่ใช่ชีสนะคะแต่ว่าชีส
0: เป็นชีสเป็นก็คือเป็น
1: ไอที่เขาจดไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ชั่วโมงนั้นเขาจะถอดเทป
1: อะไรถอดเทป
0: เขาจะถอดเทปมาแล้วก็พิมพ์ขายโอ้โหคุณเอ้ย
1: แถวหน้ารามันเยอะมากเลยเนอะ
0: หลายวิชา
1: ค่ะ
0: กลายไปเป็นธุรกิจใหญ่โตขายชีสชั่วโมงสุดท้ายใครเรียนไม่ทันก็ไปซื้อชีสเพื่อนฝากซื้อ
1: ใช่เพราะจริงๆรามคำแหงเนี่ยนะทันสมัยมาก
0: ๆในยุคนั้น
1: คืออะไรรู้ไหมคือ learn from home
0: ใช่
1: อ
0: ันนี้เขา work from home
1: แต่สมัยก่อนสมัยนี้คือ work from home แต่รามคำแหง learn from home นะคะโอ้เท่มากเลยนะ
0: LFH
1: ถูกต้อง
0: Learn from
1: ใครจบรามได้นี่ถือว่าคุณสุดยอดมิดถูกต้อง
0: ต้องมีวินัย
1: ถ้าไม่มีวินัยก็ประมาณว่าไม่จบไปเลยแหละ
0: ใช่
1: นะ
0: จะโดนทายเอาเรียนหลายป
1: ีต้องมีความพยายามสูงมาก
0: ผมก็เขาเรียนกัน4ปีผมก็โดนซะ5ปี
1: อ๋ออันนี
0: ้เล่นดนตรีเยอะไป
1: คือรักมหาวิทยาลัย
0: ใช่อยู่นานนะเล่นลานสปปเอาแดดล่มลมตกอ่ะคุณเราเดินมาตอนจะกลับบ้านเนี่ยแดดล่มลมตกเดี๋ยวก็มีเล่นละที่ลานสวปหรือเขาเรียกว่าอีกบางทีก็เล่นในหอประชุมก็จะมีนะ AD1 แต่ก็ไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรเหมือนกันออดิทอเรียมมั้ง AD
1: ไม่รู้สิยังไม่รู้ด้วย
0: อาจจะเป็นออดิทอเรียม
1: มันอาจจะถูกหรือผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: ก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าตัวเองก็จบมานาน
1: มานานแล้ว
0: เรื่องมันนานมาแล้วลุงก็ลืม
1: ยังมีอยู่หรือเปล่า
0: เออใช่ไม่ได้แวะเข้าไป
1: เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปแล้วหรือยังอะไร
0: ไปดูในนั้นก็เป็นรามรุ่นพี่ผมรหัส20นะตอนจริงๆต้องเป็นรหัส19แต่ว่าปี19ไม่ได้สมัครก็เลยไปสมัครทีหลัง
1: เป็น20เขาเรียกว่าซิ่ว
0: เลยวุ่นวาย
1: เขาเรียกว่าซิ่วมาคือ19อาจจะแบบสอบไปแล้วได้ที่อื่นนะคะแล้วก็ซิ่วต่อมาย
0: ังมาลงรามต่อปี20หายไปปีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เอาละแหมคุยกันสนุกเลยเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมามิวสิกกูรูวันนี้มีเรื่องคุยสนุกสนุกฟ้าหลังฝนนะ
1: ฮะ
0: ไม่รู้ยังตกอยู่เปล่าที่บางที่นะโอเคพักสักครู่ครับ
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
3: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่มที่ไหนเนี่ย
2: แหมที่รักก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
3: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
2: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขการที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: มองหาอุป
6: กรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: เปิดงานด้วยเพลงที่เพราะๆอีกเพลง Starland Vocal Band Afternoon Delight
1: เป็นเพลงที่ที่ฉันเวียนหัวมากที่สุดตอนที่ถ้าจะร้องตามคือไอ้ตอนสุดท้ายก็เหลือเกินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้จะร้องเสียงไหนกันแน่เพราะว่ามันร้องประสานมาแบบตีคู่มาเลยไง มันไม่ได้มาบางๆเลยร้องๆไปอ่ะเราก็จะเลี่ยงไปร้องเสียงนั้นอ่ะเผลอมาร้องเสียงนี้อะไรทำนองนั้นเพราะมันเด่นมาทั้งสองลายเลยค่ะค่อนข้างยากแล้วสัดส่วนยากมากเพลงนี้ไทยตอนสุดท้ายนี่ก็เหลือเกินเลยนะ
0: ต้องมองหน้ากันนะ
1: ค่ะ
0: เสียงประสานเนี่ยต้องมองหน้ากันมันถึงจะวิ่งไปด้วยกันได้ไม่งั้นมันจะล้มแต่ว่ามันก็เป็นงานเพลงที่ผมชื่นชอบในงานเล่นโฟกแล้วมันมีเสียงประสานอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็มีโอกาสได้เจอดูศิลปินโฟก็หลายทีนะเวลาที่มาเมืองไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนทำรายการวิทยุที่ Style M 102.5 มีศิลปินคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาที่เขามาทำโปรโมทเขาเรียกว่ามาเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็เป็นศิลปินคันทรีผมไม่ค่อยรู้จักในวันโน้นนะชื่อชอนโควินแต่เขาดังที่เมืองนอกแต่บ้านเราไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าศิลปินคนนี้ชอนโควินตอนแรกนึกว่าเป็นศิลปินใหม่ที่ไหนได้ตอนเจอหน้าเขาแบบอุ้ยเขา
1: ไปเยอะแล้วนี่
0: เขาอายุเยอะแล้วนั้น
1: ใช่ๆ
0: เป็นรุ่นใหญ่
1: รุ่นใหญ
0: ่ตอนมีโอกาสได้ทำก็ริชาร์ดมาร์กส์กับชอนโควินเนี่ยที่ได้มีโอกาสที่เขามาโชว์ในเมืองไทยเขาเรียกว่ามาเป็นโชว์เคสน
1: ะ
0: โชว์เคสต่างกับคอนเสิร์ตยังไงจะบอกให้นิดนึงคือโชว์เคสเนี่ยเขาจะเล่นโชว์ให้เราเหมือนมาโปรโมทอ่ะ 3-4 เพลง
1: นิดเดียว
0: ไม่เล่นเยอะแต่ถ้าเล่นมากกว่านั้นจะกลายไปเป็นมินิคอนเสิร์ตทั้ง5เพลงอัพขึ้นไปเดี๋ยวมันจะมีค่าตัวมีเรื่องของเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยว
1: ค่ะแต่เราก็มักจะขอเขาทุกทีแหละมากหน่อยได้ไหมอยากฟังอ้อนสักนิดนึงก็ยอมเล่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหน่อย
0: ศิลปินนะครับศิลปินขึ้นอยู่กับเขาถ้าเขาไม่ธุรกิจมากเขาก็เล่นให้เรากลายเป็นมินิคอนเสิร์ตไปเฉยเลย
1: ค่ะแต่ชอนโควินร้องเพลงดีมากนะแล้วดิฉันตอนแรกก็ไม่รู้แล้วก็คิดเหมือนกูรูเหมือนกันนะคะคิดว่าน่าจะเป็นศิลปินใหม
0: ่
1: นะอ้าวตายวัยนี้เลยเหร
0: อ
1: แต่ว่าร้องดีมาก
0: รุ่นเดอ
1: ะแล้วพอฟังเพลงไปเรื่อยๆโหเอาเรื่องเหมือนกันนะ
0: เป็นศิลปินเพื่อชีวิตในยุคโน้นเหมือนกันเหมือนพวกนิวยังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักชื่อเขาแต่เพลงของเขาใช้ได้เลยทีเดียวหลายเพลงที่เขาคัฟเวอร์หลายเพลงที่เขาร้องเองก็มีหลายเพลงลองฟังเพลงเขาดีกว่ามีอยู่เพลงหนึ่งที่เขามาเมืองไทยแล้วเขาก็เล่นเพลงนี้ด้วยวันนั้นผมก็ได้ดูเขาเล่นสดด้วยเพลงที่ชื่อว่า Sunny Came Home ครับ

0: ร้องดีมากๆด้วย
1: เลยได้รางวัลแกรมมี่เพลงเนี้ย2รางวัล
0: นั่นสิ มันเก๋มันเพิ่งออกปีนั้นเลยนะกูรูปี39นะคะแล้วก็เธอมาที่เมืองไทยเนี่ยตอนปี40
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพลงนี้ได้รางวัลแกรมมี่อวอร์ด Song of the Year นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ Record of the Year
0: มันน่าจะจริง
1: ๆได้2รางวัล
0: ดิฉันว่าเธอร้องทันสมัยมากเลยเนาะ
1: เล่นนะวันนี้ก็ยังเท่นะ
0: เท่มากถ้าออกวันนี้ก็ยังเก๋มากๆเลยวิธีการร้องนี่ทันสมัยมากๆเลยค่ะ
1: แต่ว่าตัวศิลปินเนี่ยต้องถือว่าเป็นรุ่นเดอะเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือเธอเป็นคนที่แต่งเพลงเองด้วยไงในสมัยก่อนน่ะผู้หญิงที่เขาทำงานเพลงอย่างแคร์รีไซมอนหรือว่าจอห์นโควินนะหรือว่าหลายๆคนที่เป็นศิลปินผู้หญิงที่เป็นคันทรีโฟกันนะก็แต่งเพลงเองร้องกันเองโอ้เก่งมากๆถ้าเกิดปี1956อ่ะปีนี้ก็70แล้ว
0: ว้าย
1: เป็นรุ่นพี่ผมสักปี2ปีเอง
0: อ๋อค่ะดิฉันยังนึกว่ากูรูสัก50นะฮะ
1: ตามพี่ชอนมาติดๆ
0: ตามเข้าไปติดๆเลยนะ
1: ใช่แต่ว่าก็เป็นเพลงดีที่เอามาฝากบ้านเราอ่ะนะฮะนึกถึงตอนที่ผมเล่นดนตรีโฟกแบบนั้นก็เลยนึกถึงตอนที่ศิลปินต้นแบบที่เราเล่นกันบ้านเราในยุคนั้นที่ฮิตๆก็มีเจมส์เทเลอร์อีกคนหนึ่งที่ฮิตในเพลง Handy Man นะแต่ว่าเพลงที่ผมชอบก็คือเขาไปร้องเพลงคัฟเวอร์อีกเพลงหนึ่งที่ของ Every Butter เนี่ย Devoted to You เนี่ยแล้วเอามาคัฟเวอร์ร้องกับ Carrie Simon กับ James Taylor 2คนร้องดูเอ็ดกันโอ้ยมันน่ารักจังเลยในการร้องแบบเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องประสานเสียงลองไปฟังดูนะครับเพลงนี้ Devoted to You ครับ

0: เป็นเวอร์ชันน่ารักมากอ่ะ
1: ดิฉันร้องตามได้เลยแต่ดิฉันไม่ได้ร้องตามคู่นี้น
0: ะ
1: ดิฉันร้องตามแอกเนสชาน
0: ใช่ๆแอกเนสชานเอาเพลงนี้มา cover
1: ใช่
0: เพลงของ Every Butter ที่ในยุคที่เป็นโฟกซองอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: ในยุคที่มันเป็นปีเตอร์พอลแอนด์แมรี่มีทั้ง Every Butter มีอุ้ยมันฟังเพราะอ่ะเราก็ชอบผู้หญิงที่เป็นไอดอลอีกคนหนึ่งแอกเนสชานนี่ก็
1: โฟกเลย
0: เป็นแนวโฟกเลยนะ
1: เป็นแนวโฟกเพราะว่าเธอเล่นด้วย
0: ใช่ใช
1: ่นะคะแล้วก็วิธีการร้องนี่ก็แลดูน่ารักไปหมดเลยเสียงใสนะคะแล้วก็บางเพลงเดี๋ยวต้องบอกเลยเราไม่รู้จักเพลงเหล่านี้มาก่อนเลย
0: นะ
1: ก็ได้ยินเป็นครั้งแรกกับแอกเนสชานนี่แหละค่ะนะคะหลายๆเพลงอย่างเพลงเมื่อสักครู่เนี่ย Devoted to You เนี่ยดิฉันก็ได้ยินจากแอกเนสชาน Nobody's Child อะไรพวกนี้ Mother of MineMother of Mine จังได้ยินจากดอนนี่ออสมอนบ้างนะคะ
0: แต่ว่าตัวของแอกเนสชานเนี่ยตอนแรกๆเลยเธอเป็นเธอมาเล่นโฟกซองก
1: ับ
0: เป็นพี่น้องสองคนแล้วก็หาเงินช่วยการกุศลแล้วปรากฏว่ามันไปมีคนเขาชื่นชอบกันมากแล้วก็เลยดึงมาอัดแผ่นเสียงตอนนี้เลยโด่งดังแบบมากเลยเพราะว่ากลายเป็นดาวรุ่งที่ในยุคนั้นนะครับโอ้โหแล้วก็พอออกมามันโด่งดังมากก็เลยข้ามไปถึงญี่ปุ่นดึงตัวไปทำกลายไปเป็นศิลปินญี่ปุ่นร้องเพลงญี่ปุ่นไปซะงั้น
1: กลายเป็นคนญี่ปุ่นไปเลย
0: ใช่แต่ตอนเธอก็ยังทำงานเรื่องไอ้นี่อยู่นะเรื่องของการช่วยสังคมอยู่ตลอดเพราะว่าเธอเกิดมาจากการเล่นดนตรีจิตอาสานั่นเองแอกเนสชานเนี่ยหลายท่านพอเราพูดถึงแอกเนสชานคงจะจำได้แล้วก็เพลงที่เธอโด่งดังมากๆในวันนั้นเลยต้องเป็นเพลงนี้เลยครับซาวนี้ด้วย

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ใสๆเลยนะแอกเนสชานก็ถ้าบอกว่าแอกเนสชานเนี่ยเวลาฝรั่งเรียกก็เรียกง่ายแต่ถ้าจริงๆไปเรียกชื่อจีนเธอเนี่ยเฉินเฉินนะชานนี่ก็คือเฉิน
1: เฉิน
0: เฉินเมยหลิงเป็นเฉินเมยหลิง
1: เมยหลิง
0: ครับก็พอมาส่วนมากเนี่ยเวลาพวกฮ่องกงหรือว่าอะไรเขาจะมีชื่อฝรั่งกันหมดเลย
1: แจ็คกี้ชาน
0: ก็ชานเหมือนกัน
1: สกุลเดียวกัน
0: เฉินเหมือนกันเฉินหลง
1: เฉินหลง
0: นี่ก็แอคเนตเฉินแต่พอมาเฉินไม่เฉิน
1: หลิง
0: เฉินหลิง
1: เฉินหลิงคนนี้เฉินหลิง
0: น่ารักน
1: ะ
0: ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เล่นกีตาร์โปร่งนะใส่กระโปรงสั้นๆแล้วก็ถุงเท้าสต็อกกิ้งขึ้นมาถึงหัวเข่าเลย
1: ค่ะ
0: โอ้ผมดูสด2ครั้งอ่ะ
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ครั้งแรกที่โรงหนังนิวโอเดียน
1: ค่ะ
0: เธอมาเล่นอยู่ตรงข้ามวัดไตรมิตรพอดี
1: โอ้โหเหรอ
0: ต้องไปดูโอ้โหผู้คนล้นหลายออกมาจนถึงตรงวงเวียนเลยเหม
1: ือ
0: น
1: กัน
0: ห
1: รือก็มี
0: เหม
1: ือ
0: นกับมีงานเทศกาลตรุษจีน
1: อ
0: ะไรก็เหมือนกับตอนนี้ที่เขาจะมีกินเจก็จะปิดถนนเนอะแต่คนไปดูแอคเนชั่นก็เต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วตอนหลังๆก็มาอีกรอบหนึ่งก็มาเล่นที่โรงสิริรามา
1: ค่ะ
0: ครับก็เป็นโรงหนังรามานี่แหละแล้วก็มีอยู่ตรงแถวๆนี้ครับคล้ายๆเป็นโรงหนังใหม่ที่อยู่แถวๆโรงแรมแมนดารินเลยมานิดหนึ่งในยุคนั้นมีหลายวงดนตรีที่มาทั้งแอคเนตชานด้วยทั้งเติ้งลี่จินด้วยทั้งเดอะวินเนอร
1: ์ฟรานซิสยิป
0: โอ้โหฟรานซิสยิปมานี่เต็มทุกรอบ
1: ค่ะ
0: ว่ายุคที่เป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้มาเนี่ยนะโอ้โหบ้านเรานี่เดินไปทางไหนเจ้าพ่อก็เต็มไปหมดเลยหลงปังเนี่ย
1: ใช่ใช่ก็มาคนละแนวแต่มาช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละทุกคนเลย
0: ใช่ฟรานซิสยิปมาดังอีกแบบหนึ่งคือในตัวของแอคเนตชานเนี่ยเวลาเขาดังเขาก็ดังมาเป็นเพลงฝรั่งแบบนั้นแต่ฟรานซิสยิปอ่ะเธอเล่นเป็นอัดเพลงไทยด้วย
1: แต่ฟรานซิสยิปวันนี้อาจจะไม่เข้าพวกกับตรงนี้หรือเปล่าเพราะวันนี้เรามากึ่งโฟก
0: ใช่
1: แต่ที่ฉันนึกถึงอีกคนหนึ่ง
0: ครับ
1: วีจี
0: อ๋อวีจีก
1: ็แต่ไม่ดังเท่ากลุ่มนี้นะ
0: ครับ
1: ไม่ดังเท่าแต่ว่าก็มาในยุคเดียวกันเหมือนกัน
0: วีจีก
1: ็เป็นวีจีเป็น
0: ฟิลิปปินส
1: ์แล้วก็เป็นโฟกไหม
0: โฟกครับ
1: โฟก
0: เหมือนกัน
1: ผมยาวๆ
0: ใช่
1: ต้นแบบของพจนีอินทรมานนท
0: ์
1: แบบเดียวกันผมยาวตรงสลวย
0: ในยุคนั้นต้องยอมรับเลยว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากนักดนตรีนักร้องต่างชาติที่เก่งมากๆวีจีก็เป็นเพื่อนผมคนหนึ่งที่เล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็ในยุคนั้นเล่นอยู่ที่ร้านชาวกรุงอ
1: ่ะ
0: อยู่ชาวกรุงเรียกว่าร้านดำริอาร์เคดในยุคนั้นนะครับอยู่ชั้นใต้ดิน
1: ค่ะ
0: อุ๊ย
1: เอาอยู่เมืองไทยเป็นประจำเลยวีจี
0: อยู่เลยครับไม่ใช
1: ่
0: อยู่คือก็ได้ครอบครัวที่นี่ด้วยแล้วก็แต่งงานแล้วก็อยู่ที่นี
1: ่
0: เปิดร้านแต่ก่อนยังอยู่ SCB ที่เราเคยไปทานอาหารร้านของวีจีอยู
1: ่ค่ะเหรอคะ
0: ตอนนี้ไม่เจอกันนานเลยแต่ก็เดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรไปหาซะหน่อยคิดถึงไม่ได้เจอกันนาน
1: เป็นคนไทยไปแล้ว
0: เป็นคนไทยไปแล้วพูดเก่งด้วยนะฮะนั่นก็คือตัวของศิลปินที่มาในบ้านเราแล้วก็มาโด่งดังอย่างงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาเดี๋ยวจะพูดถึงฟรานซิสยิปสักนิดหนึ่ง
1: ได้เลยไหนๆก็พูดถึงแล้ว
0: นะ
1: ไม่เปิดเพลงของฟรานซิสยิปก็คงจะไม่ได้ละ นะคะ
0: เอาพักสักครู่ค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
5: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่มที่ไหนเนี่ย
4: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไมล์จริงอยู
5: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไมล์ได้มีด้วยหรอ
6: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to Mile จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to Mile เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

0: สิงคโปร์ตอนนี้ก็โอ้โหดุเดือดเลยครับ
1: ค่ะ
0: สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ทางอินโดนีเซียบรรยากาศที่โดนเรื่องของไฟป่าที่เข้ามาเมืองตอนนี้นะฮะวันนี้เนี่ยคือลูกชายเอาคลิปให้ดูเขาบอกพ่อมองไม่เห็นเมืองเลยคือเป็นเหมือนกับหมอกลงตอนเช้าคือไม่เห็นตึกเลยแล้วก็ตึกค่า PM สูงมากเป็นเพื่อนบ้านเราที่น่ากลัวเลยตอนนี้ก็คือเขาสงสารเขาว่าบ้านเมืองเขาจะอยู่กันยังไงใน
1: หายใจกันไม่ออก
0: เรา น้ำนะยังหายใจได้นะแต่นี่คือโอ้โหน้ำหูน้ำตาไหลแน่เลยดูจากค่าของดูจากอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีไฟป่าไงคะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็มาจากพัดมาไฟป่าที่อินโดนีเซียนะคะแล้วก็พัดมาทางแถบทางใต้โชคดีไม่ยังไม่ได้มาถึงประเทศไทยนะคะแต่ว่าพอมาแล้วอยู่นานมากเลยอ่ะ
0: คือมันค้างไงเหมือนตอนภาคเหนือเราที่มีช่วงหนึ่งที่เขาเผากัน
1: เป็นเดือนๆแบบเดียวกันเลย
0: ค้างอยู่ในเมือง
1: ค่ะ
0: นะเชียงใหม่ตอนช่วงประมาณเดือนอะไรคุณตุ้มที่จะอยู่ลำบาก
1: เมษา
0: ที่เขาเผากันแบบ
1: ใช่ใช่
0: จะคล้ายๆสิงคโปร์
1: ลักษณะเดียวกัน
0: นะมองไม่เห็นดอยสุเทพอ่ะ
1: ค่ะ
0: ขับจากเนี่ยนะฮะตรงแยกสารเด็กเนี่ยที่เป็นเซ็นทรัลเฟสติวัลมุ่งหน้าเข้านิมมานเนี่ยเราก็ต้องเห็นดอยสุเทพอยู่ข้างหน้าโอ้โหสูงตั้งงานแต่นี่มองไปถ้าเป็นช่วงหน้านั้นไม่เห็นดอย
1: ค่ะ
0: บ้านเราก็จะมีปัญหาเหมือนกันเรื่องของเพราะมันก็มาจากเพื่อนบ้านด้วยที่เผากันไปเผากันมาม
1: ันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่เนาะดิฉันว่าฝนเนี่ยน่าจะไปตกทางโน้นให้เขาสักหน่อยนึงทางสิงคโปร์ทางมาเลเพื่อที่จะล้างให้อากาศมัน
0: ดีขึ้น
1: นะคะมันน่าจะสลับกันสักนิดนึงไปเขาสักวันนึงดิฉันว่าเก๋แล้วนะก็คงจะหมดแล้วแต่เนี่ยตอนนี้ทางโน้นฝนไม่ตกมันก็เลยลำบากแบบนี้
0: ใช่ค่ะศิลปินที่โด่งดังในยุคนั้นที่เราพูดถึงก็คือฟรานซิสยิปแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วว่าบ้านเราหรือว่าในรอบเอเชียก็โด่งดังพอๆกันคือเติ้งลี่จุนหรือเทเลซัสเทงนะครับที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าตัวของแอกเนสชานก็ไปโด่งดังที่ญี่ปุ่นตัวของเทเลซัสเทงหรือว่าเติ้งลี่จุนในชื่อภาษาจีนนะ
1: อัน
0: นั้นเขาเฉินเหมยหลิงใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้เป็นเติ้งลี่จุนเขาเรียกแบบชื่อจีนนะก็ไปโด่งดังที่ญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วเธอก็เอาเพลงของญี่ปุ่นที่เพลงที่ชนะเลิศการประกวดอ่ะเอามาร้องแล้วก็โอ้ยกลายไปเป็นเพลงฮิตเลยผมเนี่ยเลยอยากจะถือโอกาสเอามาให้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่ชนะประกวดของที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วตัวของเติ้งลี่จุนก็ร้องเพลงนี้เอาไว้เพราะมากๆเลยลองฟังกันดูละกันนะครับ

0: ในฐานะนักแต่งเพลงผมจะบอกว่าเพลงนี้แต่งได้โอ้
1: เพราะมากอ่ะ
0: ทำนอง
1: แต่ว่าไง
0: ไม่ทำนองเพราะจริง
1: เพราะมากจริงๆในฐานะนักร้องดิฉันบอกเลยว่าเทเลซ่าแต่งร้องเพราะเหลือเกิน
0: ดีมากๆเลยใช่ไหม
1: สุดยอดมากค่ะแล้วเสียงนี่แบบใสมากเลยนะฟังแล้วแบบโอ้โหร้องได้ยังไงขนาดนี้
0: ใช่ไหม
1: เพราะมาก
0: คือการถ่ายทอดอารมณ์ของเธอด้วยนะโอ้สุดยอดจริงแล้วมันเป็นงานเพลงที่อมตะผมว่าฟังไม่มีความเชยอะ timeless อะไม่มีเวลาฟังวันไหนก็พอ
1: เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ชื่อเพลงว่าอะไรนะคุณ
0: โอ้เพลงนี้ชื่อเพลงยาวมากๆเลยเพลงที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะผมจะอ่านนะโทคิโนะนากาเรนิมิโอมากาเซจำได้คำสุดท้าย
1: โอมากาเซเอาละไม่รู้ชื่อเพลงอะไรเอาเป็นว่าโอมากาเซแล้วกันเนาะนะคะ
0: คือมันเป็นเพลงที่ยากๆจริงนะแค่จะจำชื่อเพลงที่จะขอกับดีเจยังเหนื่อยเลย
1: เออค่ะ
0: มันในยุคก่อนอ่ะมันก็จะมีเพลงที่ก็เรียกว่าเพลงโฆษณาที่ของญี่ปุ่นก็เข้ามาดังบ้านเราเยอะแยะเลย
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมผมมีเพลงอีกเพลงซึ่งบางทีเราก็แบบไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรบ้างแต่ว่าด้วยในยุคนั้นอ่ะเรียกไม่ถูกอ่ะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือตัวของชินจิทานิมูระเนี่ยเพลงที่ชื่อว่าซูบารุเนี่ยโอ้โหบ้านเราก็โด่งดังมากๆจริงนะด้วยตัวของชินจิเองก็เคยมาเมืองไทยในนามของวงอลิสเมื่อปี2520แล้วก็มาเล่นในงานยูนิเซฟสลับกับวง Impossible บนเวทีเดียวกันหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอ้โหมันสุดยอดจริงผมก็ดูนะวันนั้นแล้วก็มีการถ่ายทอดทีวีด้วยใครที่ไม่ได้ไปดูที่ธรรมศาสตร์วันนั้นนะก็ได้ดูวง The Impossible กับ Alice เนี่ยชินจิเนี่ยได้ร้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการสลับกันร้องอ่ะผมชอบมากเลยในวันที่ดูวันนั้นนะแต่ว่าบ้านเราอ่ะในความเป็นชินจิทานิมูระแล้วต้องยอมรับเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะมีตัวของเสน่ห์มากๆทั้งๆที่เป็นผู้ชายแก่ๆนะอายุดูแบบดูสูงวัยอะ
1: ว่าตัวเองเหรอ
0: จะว่าหรือชม
1: ชมชม
0: ชมชมเขาบอกว่าเป็นชายสูงวัยแต่ดูดีมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆในยุคนั้นนะมันทำให้เรามีกำลังใจคือชินจิเนี่ย
1: จะได้เปิดเพลงไหมเนี่ยหมดตัวหัวเราะ
0: เดี๋ยวสิมันกำลังหาอยู่คุณต้องช่วยผมด้วย
1: ค่ะเดชันกำลังบอกว่าซูบารุเนี่ยนะพอมันเป็นเพลงที่เราจะจำชื่อได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนชื่อรถยนต
0: ์
1: ใช่ไหมคะถ้าเผื่อคุณจะจำได้ว่าซูบารุเนี่ยนะคะโลโก้ของเขาว่าจะเป็นดาว
0: ใช่
1: นะนั่นแหละค่ะซูบารุก็คือดาวลูกไก
0: ่ถูกแต่บ้านเราเป็นดาวประดับใจ
1: เป็นดาวประดับใจ
0: ที่เป็นพี่ดอนเอามาร้องในซูบารุใช่ไหม
1: ใช่ความหมายคนละแบบกันเลยค่ะนะคะเพราะว่าซูบารุเนี่ยอันเนื้อของญี่ปุ่นนี่ก็คือให้กำลังใจว่าไม่ว่ายังไงก็ตามทีถ้าเราต่อสู้ไปเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะ
0: แล้วก็ความหมายดีมากๆ

0: พี่ชินจิทำเพลงยิ่งใหญ่มากเลยเป็นเวอร์ชันเต็มที่เราไม่ค่อยเคยได้ยินในแบบนี้นะครับในยุคที่มันโด่งดังมากๆเพลงเหล่านี้ก็มาแจ้งเกิดในบ้านเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้มีเพลงญี่ปุ่นหรือว่าเพลงในยุคนั้นมาฟังกันแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งบางทีก็เป็นเพลงที่ทุกคนก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อแต่บอกว่าเป็นเพลงโฆษณากุลิโกะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคนก็ชอบกันผมจะเอาเวอร์ชันที่วงดนตรีของไทยเราอะวง Forever เอามาคัฟเวอร์ด้วยมันดังขนาดนั้นวงคุณดำ Forever โอ้ป๊าป๊าโอ้มาม่ายังต้องเอามาทำแผ่นเอาไว้ให้ลองฟังกันดูนะครับเพลงนี้คงจะจำกันได้นะ

0: คงจำกันได้กับเพลงโฆษณาขนมญี่ปุ่นเนาะแล้วก็โด่งดังบ้านเรามากเลยเดี๋ยวจบเพลงนี้คงต้องเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะครับ
1: โอ้เพลอเดียวเดียวแล้วผ่านไป2ชั่วโมงแล้วสำหรับมิวสิกกูรูนะคะงั้นเราพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกับมิวสิกกูรูในชั่วโมงที่3ค่ะ

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัต
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
3: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่มที่ไหนเนี่ย
2: แหมที่รักก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
3: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
4: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
6: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
7: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

0: เป็นเพลงเพราะๆอีกเพลงที่เป็นเพลงญี่ปุ่นแต่เข้ามาโด่งดังในขับบ้านเราแล้วก็เต้นรำกันแหลกเลย
1: อิปุโด
0: อิปุโดคณะอิปุโด
1: อิปุโดดิฉันก็สอนเพลงนี้นะ
0: เหรอ
1: ใช่
0: นักเรียนร้องเพลงกุตุ้มใช่ไหม
1: ชอบมาก แต่ว่าเพื่อความสนุกเนี่ย เราก็แปลงให้เป็นเพลงไทย ได้รับเกียรติจากนักดนตรีนักแต่งเพลงมือฉมัง
0: คุณแว่น
1: คุณแว่น
0: จากราวุธแสวงผล
1: ใช่แต่งเนื้อไทยให
0: ้แม่พี่แว่นมาแต่งให้
1: สนุกมากเลยน่ารักมากเพลงนี้ค่ะใครอยากเรียนมาเลยเพลงนี้จะสอนให้เลยสนุกมากๆ
0: นักเรียนร้องเพลงกุตุ้มเปิดใหม่อีกเซตหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้มีเข้ามาเป็นเซตใหญ่ๆ2เซตเลยตอนนี้เรียนกันพึ่งเริ่มไปได้หน่อยสนุกอ่ะ
1: ค่ะใครอยากเริ่มเซตใหม่ก็บอกเลยนะคะมีสอนวันธรรมดา
0: เพิ่มละ
1: เพราะว่าสวหลายคนเสาร์อาทิตย์บางทีก็อยากอยู่กับครอบครัวนะคะหรือบางทีไปเที่ยวไปอะไรแบบนี้แล้ววันธรรมดาจะว่างนี่ไงมาดิฉันก็สวก็ว่างกันให้มันตรงกันเลยนะคะก็มาเรียนกันได้นะคะ
0: มันเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ว่ามาเรียนเพื่อจะไปประกวดหรือว่าไปเอาจริงเอาจังอะไรนะแต่มันเหมือนมาปาร์ตี้กันมากกว่ามาเรียนร้องเพลงกับคุณตุ้มอ่ะ เอาใครสนใจนะมันต้องมาลองอ่ะ
1: นะ
0: ฮะมันก็เป็นการได้สังคมใหม่ๆแล้วก็ลองสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าที่พูดเนี่ยมันไม่ได้เกินเลย มันสนุกจริงๆ นะฮะกับการที่เราได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆในวัยเดียวกันแล้วก็ชื่นชอบเพลงที่อยู่ในยุคเดียวกันด้วยในยุคนั้นก็จะมีเพลงที่เราดึงทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่แล้วก็เพลงที่ฮิตอยู่ในคาราโอเกะที่พวกเราจะร้องเพลงหรือไปทำงานดนตรีจิตอาสากันลองสอบถามมาทาง LINE Music Guru นะฮะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดไปให้ดูกับการเรียนร้องเพลงของกลุ่มผู้ใหญ่สอนโดยคุณตุ้มพุทธชาและทีมนะครับแอดไลน์มาที่ Music Guru ภาษาอังกฤษตัวเล็กติดกัน MUSICGURU Music Guru ภาษาอังกฤษตัวเล็กติดกันนะครับแล้วก็เรามาร้องเพลงกันเพราะ

0: เป็นเพลงฝรั่งที่ดึงเอาโกโตะมาเล่นด้วยโตเกียวสแควร์วงดนตรีที่มีคนเอเชียอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แต่งเพลงก็ออกมาในแนวที่ใช้เครื่องดนตรีที่เป็นยุคของโกโตะโบราณเอามาเสริมกับกีตาร์แตกเล่นเป็นเพลงหวานๆได้ในยุคนั้นผมเล่นดนตรีอยู่ในค็อกเทลเราเอ้ยเพลงนี้มันแปลกดีแล้วแขกก็ชอบมากเลย
1: คือฟังเพลงแล้วมันไม่เหมือนเพลงฝรั่งนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่มันฟังดูเหมือนเป็นเพลงเอเชีย
0: ใช่
1: นักดนตรีเป็นสิงคโปร์ไอ้นี่นี่มันจบเลยมันเป็นเพลงเอเชียชัวร์
0: ใช่มีหลายเพลงที่เราคุ้นเคย
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นเพลงฝรั่งหรือมันเป็นเพลงจีนกันแน
1: ่อืม
0: มีเพลงที่เป็นของจางเซียโยอ่ะแล้วก็โด่งดังมากๆเลยแล้วก็ศิลปินที่เอามาคัฟเวอร์ก็เป็น Michael Learns to Rock นะครับเอาเพลงจีนมาแล้วก็เราก็เพลงมันทำไมมันเป็นเพลงฝรั่งจริงนะแต่มันทำไมมันฟังคล้ายๆเพลงจีนเพราะว่าจริงๆก็ตัวของเพลงต้นฉบับมันเป็นเพลงจีนนั่นเองนะฮะเพลงที่เราคุ้นเคยกันก
1: ับ
0: Take Me to Your Heart นะครับ

0: ป็นเพลงที่เราคุ้นเคยมากเลยกับทำนองนะ
1: เ
0: พราะมากๆเลยฮะเพลงของจางเสี่ยโหยหรือว่าบ้านเรารู้จักกันในนามของเลสลี่จางคือเวลาออกไปชื่อจีนเนี่ยก็จะหาชื่อกันยากนะ
1: ไม่รู้จะพิมพ์ยังไง
0: ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นคนฮ่องกงก็จะมีชื่อไปเป็นภาษาอังกฤษไว้หมดเลยเฉินหลงก็เป็นแจ็คกี้ชาน
1: แจ็คกี้ชาน
0: ใช่เลสลี่จางก็เขียนง่าย
1: ๆค่ะ
0: แล้วจะไปบอกจางเสี่ยโหยนี่คือคนไม่รู้จะพิมพ์ยังไงใช่ไหมนั่นมันก็เป็นปัญหาใหญ่ของคนที่มีเชื้อสายจีนแล้วก็จะต้องการเพลงไปโกอินเตอร์อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็มีหลายๆเพลงที่บ้านเราคุ้นเคยกันแล้วก็เข้ามาอยู่ในโด่งดังในบ้านเราเยอะมากหลายๆเพลงบางเพลงเราก็ไม่รู้ว่าอ๋อเป็นเพลงจีนนี่เองลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

0: ถือซะว่าเป็นเพลงที่อยู่ในบรรยากาศของการรับประทานเจแล้วกัน
1: ทำไมคะ
0: ก็เป็นเพลงจีน
1: อ๋อเพลงนี้เหมือนของใครสักคนหนึ่งเนาะ
0: ครั้งนั้นฉันมีเธอ
1: ใช่ของคุณแหวนใช่ไหม
0: ใช่แล้วรักนั้นก็กลายไดอารี่เล่มแดง
1: อ้าว
0: ก็นี
1: ่อันเดียวกันใช่ไหม
0: แต่จะแฝงในใจแต่เขียนไว้ข้างใน
1: ของใครก่อน
0: ท
1: ั้
0: งที่ไม่ได้ตั้งใจ
1: มันเริ่มต้นจากไทยก่อนแล้วไปจีนหรือจีนกลับมาไทยคะเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จริงๆแล้วเป็นเพลงไทย
0: ครับ
1: แล้วก็ทางจีนก็เอาไปใส่เนื้อจีน
0: ใช่แต่ก็จะมีหลายกลุ่มที่อย่างตอนที่เรียกว่าเป็นเพลงจีนที่ก๊อปปี้ไทยก๊อปปี้จีนก็มีเยอะแยะ
1: ใช่
0: แต่ว่าตอนที่ยุคที่วง The Winners เข้ามาพร้อมกับดึงเพลงฝรั่งที่คัฟเวอร์เข้ามาแล้วทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยหรือว่าตัวฟรานซิสจิ๊บเองก็ดึงเพลงที่เรียกว่าคัฟเวอร์ไปเพลงนั้นเพลงนี้แล้วบ้านเราก็มาดังแล้วก็แปลงเนื้อจากเพลง Never Say Goodbye กลายเป็นซากุระอยู่บนทัดทองไปอ่ะก็ลองฟังดูแล้วกัน

0: เสียงร้องของ Flash Dip ครับเพลงนี้ซากุระอยู่บรรทัดทองไม่รู้จะเรียกเพลงอะไรถ้าบอกเพลงนี้ทุกคนจะรู้จักกัน
1: Please never say
0: เดี๋ยวผมไปเบรกสักครู่ดีกว่าคุยต่อไม่ไหวแล้ว
1: Never say goodbye
0: เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับมิวสิกกูรูนะครับผมจะเนสุขวัฒน์ครับ
2: จะอยู่ถนนไหนไม่รู้ค่ะเดี๋ยวมาหาคำตอบกันค่ะ
3: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
4: ์ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
5: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
7: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่มที่ไหนเนี่ย
6: แหมที่รักก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
7: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
8: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะมายจริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
3: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: Grassroot นะครับแต่เวอร์ชันที่เปิดให้ฟังเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันของวงดนตรีที่นักร้องที่อยู่ในวงดนตรีในเขาเรียกว่าศิลปินฮ่องกงในยุคนั้นที่กำลังโด่งดังก็คือแซมฮุยนั่นเองก็เอามาร้องคัฟเวอร
1: ์
0: แล้วก็มาโด่งดังในบ้านเรา
1: จนเราคิดว่าเป็นเพลงของเขาแหละ
0: ใช่ใช่
1: เพราะเราก็ไม่เคยฟังนะว่าเพลงภาษาอิตาเลียนเป็นยังไง
0: ใช่ครับ
1: ไม่เคยฟังมาก่อน
0: คือตัวแซมฮุยเนี่ยเขาเข้ามาพร้อมๆกับดังคู่กันมากับวงดนตรีที่ชื่อว่า The Winners เลยตอนนั้น
1: อ
0: ่ะ The Winner เราก็มาดังมากๆในบ้านเราม าเมืองไทยไม่รู้กี่รอบแล้วก็เล่นประชันกับ Royal Spy Macintosh อะไรต่างๆคือเล่นประกบกันเลยนะ
1: ม
0: าเล
1: ่นชนวง
0: ใช่
1: แต่แซมฮุยเขาเป็นนักร้องเดี่ยวใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่เขาก็มีอีกเพลงหนึ่งของแซมฮุยที่โด่งดังเหมือนกันคือเพลงที่ชื่อว่า Interlude หวังว่าหลายท่านคงจะจำเพลงนี้ได้เพลงเพราะมากเลย

เป็นเพลงที่คล้ายๆกับ Where do I begin อารมณ์นี้เลย oh. ในยุคนั้นปี1968เป็นเพราะเป็นเพลงฝรั่งที่อยู่ในภาพยนตร์นะครับแล้วก็แซมฮุยเนี่ยอยู่ในสังกัดของโพลีแกรมก็เลยดึงเพลงที่มันอยู่ในสังกัดเข้ามาคัฟเวอร์เอาไว้แล้วเพลงก็เพราะอ่ะเราก็เลยคิดว่าอุ้ยแซมฮุยเนี่ยคือต้นฉบับเลย เหมือนตอนที่เราฟังเพลงนู้นเพลงนี้หลายเพลงของวงดนตรีที่ชื่อว่า The Winners ก็เป็นงานเพลงที่นำมาคัฟเวอร์ไปคัฟเวอร์มาจนเหมือนกับเป็นต้นฉบับเลยอ่ะ คือเราคุ้นเคยกับเขาอะนะฮะ ตอนที่แซมฮุยดังอลันแทมจาก The Winners หรือเคนนี่บีจาก The Winners สองนักร้องคู่ขวัญที่เป็นนักร้องนักดนตรีอยู่ในวง The Winners ก็ดังมาในยุคนั้นพร้อมๆกันกับเพลงนี้ด้วยนะครับยุคนั้นจำกัน

0: หลายท่านคงจำกันได้กับงานเพลงเก่าๆที่ย้อนวัยมากๆเลยวันนี้เป็นเพลงในยุคที่ไนท์คลับเต้นรำแล้วเราก็ฟังเพลงนี้มาตั้งแต่ในสมัยยังเป็นขาสั้นอยู
1: ่ดิฉันสักประมาณ10ขวบกว่าๆยังจำเพลงนี้ได้โอ้มันนานมากเลยนะเนี่ย
0: เป็นเพลงเก่าๆที่บ๊อบบี้ไรเดลร้องเอาไว้แล้วก็นานจนThe Winners นำมา cover เนี่ยเขาทำได้ดีมากเลยนะ
1: งั้นวันนี้ Winners นี่ต่อแต่ละคนก็น่าจะ70 up แล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: นักดนตรีแต่ละคนก็เอาเพลงในยุคนั้นมา cover ให้เราแล้วในยุคก่อนอะเราไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยเราไม่รู้เลยว่าเพลงนี้ของใครด้วยซ้ำไป
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมนั่นคือยุคที่เราเป็นยุคที่ได้ข้อมูลข่าวสารจากดีเจอย่างเดียวเลยนึงนั้นดีเจแทบจะเป็นไอดอลของเรา
1: ถ้าดีเจไม่เปิด
0: ไม่เปิด
1: เราก็ไม่รู
0: ้ไม่พูด
1: ค่ะ
0: ก็จะไม่รู้เลย
1: แล้วดีเจเองก็ไม่ได้มีข้อมูลมากเพราะว่าได้แต่แผ่นมาอย่างเดียว
0: ใช่
1: ถูกไหมแล้วแผ่นก็เขียนไว้ว่าโอเคละวินเนอร์สร้
0: อง
1: เขาก็รู้แค่นั้นมันไม่ได้เขียนประวัติอะไรไว้ให้เลย
0: ใช่เขาก็บอกเพลงของ The Winners
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแม้กระทั่งหลายเพลงที่ผมฟังในยุคนั้นอะI go to pieces อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นของ The Winner นะในยุคนั้นเลยแต่ว่ามันก็เพราะดีอะเสียงร้องของอลันแทมซึ่งเป็นคนจีนแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองที่เขาพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักได้ก็เลยทำให้ภาษาดีกว่าบ้านเราเยอะมากเลยการร้องเพลงผมฟังจากแซมฮุยร้องหรืออลันแทมร้องโอ้โหร้องเพลงกันเก่งๆกันเลยนะฟังสำเนียงเขานี่ถึงจะร้องเพลงออกมาเป็นฝรั่งจะสำเนียงไม่ฝรั่งเป๊ะแต่ว่าในความเป็นสำเนียงของนักร้องเนี่ย มันฝึกได
1: ้ค่ะ
0: นะแต่เมื่อกี้คุณผู้ฟังมีถามเข้ามาหลังไมค์ตอนที่ผมยังจัดอยู่จะบอกว่าเรื่องเรียนร้องเพลงกับครูตุ้มนะครับสอบถามมาทางไลน์มิวสิกกูรูผมยังพูดตรงนี้ไม่ได้เพราะเวลาเหลือน้อยอยากเปิดเพลงเยอะๆสอบถามมาละกันเรียนร้องเพลงกลุ่มผู้ใหญ่กับครูตุ้มปุษชานะครับสอบถามทางไลน์ Music Guru นะเดี๋ยวผมตอบให้ MUSICGURU ภาษาอังกฤษตัวเล็กติดกันเดี๋ยวส่งรายละเอียดการเรียนร้องเพลงกลุ่มผู้ใหญ่กับครูตุ้มปุษชาไปให้ฟังครับ

0: เสียงร้องของวงดนตรี The Winners กับการทำดนตรีก็โหสุดยอดมากๆเลยผมชอบที่ว่าการเล่นดนตรีของเขาเนี่ยมันหลุดออกไปจากในยุคก่อนมากๆเลยคือร้องเหมือนสำเนียงฝรั่งอ่ะ
1: มีประสงค์ประสานกัน
0: โอ้โหดี
1: กระบวนความ
0: ใช่เพลงเก่าๆของ Del Shannon ที่เราเคยฟัง Run Away เคยฟัง I Go To Pieces เนี่ย The Winner เอามาร้องกลายเป็น The Winners ไปเลย
1: มากกว่า50ปีนะคุณ
0: นะ
1: ครึ่งศตวรรษไม่น่าเชื่อค่ะเพลงที่คุณฟังมานี่ 40-50 ปีทั้งนั้นเลย
0: เออคือเราเติบโตมากับยุคนั้นไง
1: ใช่แต่มันยังเพราะอยู่นะนะคะ
0: แต่งกันดีดี
1: ใช่ฟังแล้วก็ยังซาบซึ้งใจอยู่แล้วก็ดนตรีก็ไม่ได้ฟังเฉยเลยนะ
0: ไม่เฉยเสียงร้องของอลันแทมเองอะไรก็เก่ง
1: ค่ะ
0: ผมมีโอกาสได้ไปทำงานที่ฮ่องกงอยู่ช่วงหนึ่งนะเป็นไปทำงานในค่ายเพลงครับคุณตุ้ม
1: ค่ะ
0: เป็นค่ายของเป็นโจชองโปรดักชันอะแล้วก็ศิลปินที่อยู่ในกลุ่มของผมเนี่ยก็มีเยินเต้าหัวเอ้ยหลิวเต้าหัวไม่ใช่เยินเต้าหัว
1: หลิวเต้าหัว
0: หลิวเต้าหัวเนี่ยพอบอกหรือว่าตัวของเหมยเยอะฟางอะไรเงี้ยอันนี้ตามุย
1: ค่ะ
0: อารันแทม
1: ค่ะ
0: อารันแทมด้วยนะ
1: คุณไปอีกได้ไหมคะแต่ไปทางจีนได้ไหมคะแล้วก็ช่วยไปอยู่กับค่ายที่มีจางหลิงเฮ่อค
0: ่
1: ะ
0: แหม
1: ได้ไหมคะคุณ
0: จะหลิงเฮ่อหลิงแฮ่คือตอนนั้นน่ะเป็นยุคที่ผมได้มีโอกาสไปที่ฮ่องกงแล้วก็ไปทำงานอยู่ในค่ายเพลงเขียนเพลงไปหลายเพลงเหมือนกันนะแต่เชื่อไหมว่าผมหาเพลงตัวผมเองไม่เจอ
1: เพราะว่ามันไปไหน
0: เพราะว่าคนเขียน
1: มันเป็นภาษาจีน
0: ใช่คนเขียนเนื้อเขาเขียนแล้วมันก็กลายไปเป็นเพลงจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าม
1: ันเพลงไหน
0: เพลงไหนเพราะว่ากดขึ้นมามันพลืดไปหมดแล้วมันเป็นชื่อแบบไม่รู้เลย
1: มันขึ้นอยู่ว่าตอนนี้คุณพอจะจำทำนองได้ไหม
0: ฮะ
1: คุณจำทำนองเพลงที่คุณแต่งไปได้หรือเปล่า
0: เดี๋ยวต้องกลับไปค้นนะมันเนี่ยอย่างที่คุณตุ้มบอก 40-50 ปีตอนที่ผมไปอยู่ที่แต่ผมอยู่ในช่วงสักประมาณปีหนึ่ง
1: เดี๋ยวนี้ Search Engine มันสามารถที่จะ
0: หาเหรอ
1: หาได้ถ้าเผื่อคุณใส่ทำนองลงไป
0: เออ
1: ต้องลองดูคุณจำได้ไหม
0: แต่จำได้ว่าอย่างนี
1: ้
0: วันที่ผมไปวันนั้นน่ะแล้วก็ผมก็มีเทปของตอนเป็นสมัยเทปนะยังเป็นเทป
1: เทป
0: ใช่ผมมีเทปของนี่ของเบิร์ดธงชัยติดไปด้วยแล้วผมก็เปิดเพลงนี้ให้เขาฟังแล้วปรากฏว่าทางเขาชอบเขาบอกเฮ้ยนี่มันเพลงของใครเพลงนี้ดีจังเลยเดี๋ยวเอามาทำในนี่ได้ไหมผมก็เลยเอาเพลงเนี้ยเอาไปไว้ที่เมืองจีนแล้วก็วงที่อยู่ในสังกัดน่ะนะฮะก็เขาก็เอาเพลงเนี้ยไปร้องเป็นเพลงภาษาจีน
1: ใส่ภาษาจีนเข้าไป
0: ใช่แล้วปรากฏว่าในเมืองจีนที่ฮ่องกงอ่ะมันดังระเบิดมากเลยเป็นภาษากวางตุ้งซึ่งผมเองไม่รู้เลยว่ามันเขียนแล้วชื่อเพลงอะไรแต่รู้ว่าวงน่าจะวงชื่อภาษาอังกฤษคือวง Grasshopper
1: ตอนนี้จะเปิดถูกเพลงไหมเนี่ย
0: พอจำได้พอจำได้
1: ถ้าเปิดผิดเพลงขออภัยเพราะอ่านเนื้อภาษาจีนไม่ออก
0: ยากมากนะเออต้องหาผู้ช่วยเก่งๆภาษานั้นมาช่วยเราดูก็เพลงนี้แหละครับ

0: เนี่ยแหละครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรเลยเพราะว่าอ่านไม่ออกจริงแล้วก็ตอน
1: กัด
0: ฮะคู่กัด
1: แต่คุณผู้ฟังดิฉันได้ยินอยู่คำหนึ่ง
0: ครับ
1: ฮะเก๋าคุณรู้ได้ยินเหมือนกันเหรอ
0: ได้ยิน
1: ฮะเก๋าชัดมากเลยเอาอย่างนี้คุณต่อไปคุณก็บอกว่าเพลงนี้ชื่อเพลงฮะเก๋าม
0: ันมีฮะเก๋านะ
1: เ
0: ออมันน่าจะเป็นขนมจีบซาลาเปา
1: อะไรอย่างนั้นไม่รู้ก็เอาเป็นว่าเพลงไทยเราก็ดังนะคะแล้วก
0: ็
1: จนเขาต้องเอาเนื้อจีนมาใส่
0: เพลงที่ตัวของโอมชาติกงสุวรรณแต่งไว้แต่เนื้อไทยของเราก็เป็นพี่ป๋องอนบจันทร์สุตตะนะอดีตมือกลองของผมเองพี่ป๋องก็เสียชีวิตไปแต่ว่าในเพลงที่เราโด่งดังมันก็อยู่ในกระแสนะในช่วงเทศกาลเนี่ยคุณตุ้มก็อยากจะให้เปิดเพลงล่าหยก
1: เอาเหรอ
0: เพราะคือในยุคนี้มันก็ต้องกลายเป็นล่าหยกแล้วไม
1: ่
0: ใช่มังกรหยกหรือว่าจะเป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อีกแล้วมันเปลี่ยนยกมันเปลี่ยนนะฮะมันกลายไปเป็นซีรีส์ที่ทุกคนดูกัน20-30ตอนดูกันยาวจุใจเลยมิวสิกกูรูวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกินเจครับ
1: ค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพดีนะคะ
0: ครับ
1: ขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีค่ะ
0: ครับวันนี้ผมธเนศสุขวัฒน์ครับ
1: ตุ้มพุทธชาติธนวณิกาลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าบ่าย2ถึง5โมงเย็นค่ะกับมิวสิกกูรูค่ะ
0: ครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
5: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
6: คัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
7: Hello, I'm Andrew Biggs and this is the Big Story. สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมวันนี้เรามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่กรุงนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแฟนคลับหลายร้อยคนแต่งกายเหมือน Spider-Man ครับเพื่อที่จะรวมงานของ New York Comic Con ซึ่งเป็นงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าเขามีในกรุงเทพเหมือนกันประจำปีครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยหวังว่าจะทำลายสถิติโลกของ Guinness World Record ก็คือคนที่แต่งกายเป็น Spider-Man ที่รวมตัวจำนวนมากที่สุดในโลกสถิตินั้นเกิดขึ้นที่แบบปัจจุบันนี้นะมีที่ประเทศมาเลเซียเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเขาฉลองการเข้าฉายของภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Across the Spider-Verse ซึ่งในครั้งนั้นก็มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด685คนสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมากิจกรรมนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำลายสถิติได้สำเร็จเนื่องจากว่ายอดผู้เข้าร่วมเพียง649ก็ขาด36คนเขาบอกว่าเหตุผลที่อาจจะขาดคนก็คืองานมันเริ่มล่าช้าแล้วก็คนอาจจะมีคนจำนวนมากที่ถอดใจแล้วก็ออกจากแถวไปก่อนอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดจริงในเบรกที่2ของเราวันนี้ครับที่เกี่ยวข้องกับ Spider-Man คนที่ชอบ Spider-Man ความจริงแล้วถ้าไป Google หรือไป Search ข่าวนี้สิ่งที่โดดเด่นก็คือภาพที่มี600กว่าคนแต่งชุดเป็นสไปเดอร์แมนไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนเยอะขนาดนั้นแต่ยังไงก็ในที่สุดไม่ได้ทำลายสถิติมาเลเซียก็ยังครองแชมป์นี้ตลอด เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าในเบรกที่2ผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษเมื่อเราเข้าใจ vocabulary หรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเราคงไม่ต้องสอนคำว่า Spider-Man นะมันทับศัพท์แล้วก็รู้จักอย่างดีที่ใส่ชุดมันต้องแดงๆใช่ไหมครับมันจะมีแมงมุมใหญ่แมงมุมที่อยู่บนชุดด้วยแต่คำที่เราอาจจะต้องรู้จักคือคำว่า costume ในความหมายว่าเป็นชุดที่เขาสวมใส่เราเรียกว่า costume costume ออกเสียงเป็น costume ครับ spiderman costume ก็คือแต่งกายเป็น spiderman นั่นเองเมื่อเราสวมใส่อะไรครับเรามักจะใช้คำว่า wear w-e-a-r ใช่ไหมครับ wear wore worn รูปอดีตการก็คือ wore w-o-r-e แต่ในคราวนี้เขามีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคนที่คำที่เราใช้บ่อยอาจจะไม่บ่อยเท่ากับ wear แต่ยังเป็นคำศัพท์ที่นิยมใช้เมื่อเราสวมใส่เสื้อผ้าคำนั้นคือ don d-o-n หลายคนอาจจะรู้จักคำนี้จากชื่อผู้ชายนะก็คือ don ใช่ไหมครับหรือ don เมืองอย่างนี้เป็นภาษาไทยแต่ในภาษาอังกฤษ don ก็คือสวมใส่อะไรสักอย่างหนึ่งในข่าวนี้เขาจะบอกว่า hundreds of fans donned Spider-Man costumes ก็คือแฟนคลับหลายร้อยคนของ Spider-Man เขาแต่งกายเป็น Spider-Man มาร่วมงานครับสองคำที่เราต้องจำก็คือ don ในความหมายว่าใส่แล้วก็ costume ก็คือชุดเลยก็คือแต่งกายเหมือนใครสักคนหนึ่งในคราวนี้ก็เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Spider-Man เมื่อเราพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างภาษาอังกฤษมี2คำที่เราต้องรู้จักคำแรกก็คือ try T-R-Y ก็คือลองดูหรือในบางครั้งแปลว่าพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างมีคำศัพท์ที่ทางการมากกว่านี้อีกคำนั้นคือ attempt ผมสะกดให้ครับ A-T-T-E-M-P-T ออกเสียงเป็น attempt ความจริงแล้วตอนท้ายมันต้องออกเสียง P กับ Tแต่เมื่อเราออกเสียงแบบธรรมชาติ P แทบจะหายไป attempt นะ to attempt to break the Guinness World Record ก็คือพยายามที่จะทำลายสถิติครับเขาใช้คำว่า attempt ในคราวนี้เขาไม่ได้ใช้คำว่า try ผู้ร่วมงานในภาษาอังกฤษมีหลายคำคำที่เขาใช้ก็คือ participant มาจากกริยา to participate ก็คือร่วมงานเข้าร่วมงานparticipant ก็คือคน p-a-r-t-i-c-i-p-a-n-t participant ในภาษาอังกฤษก็คือผู้เข้าร่วมงานมีมากกว่าหนึ่งเราก็เลยต้องเติม s ตอนท้ายเป็น participants เขาบอกว่ามี685ผู้ร่วมงาน685 participants ซึ่งไปที่งานนี้พูดถึงงานเรามีคำศัพท์ที่เราอาจจะรู้จักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนไทยชอบออกเสียงไม่ถูกต้องคำนี้คือคำว่า event E-V-E-N-T คนไทยจะออกเสียงเป็น event แต่ในภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาจะเน้นตอนต้นๆเลยครับ event ไม่ใช่ event นะ E-V-E-N-T อย่าลืมว่ามี T เธอตอนท้ายด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องออกเสียงเป็น event นะลองพูดตามผมนะ event ผมเคยได้ยิน event ก็ผมเชื่อว่าเจ้าของภาษาหลายคนที่ไม่เคยมาประเทศไทยอาจจะงงกับการออกเสียงอย่างนี้ด้วยเราพักกันสักครู่ครับกลับมาเราจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคนที่รักสไปเดอร์แมนมาร่วมงานที่คอมิคคอมที่นิวยอร์กซิตี้เพื่อที่จะทำลายสถิติในที่สุดเขาไม่ได้ทำลายสถิติแต่ว่าภาพที่ออกมามันเหลือเชื่อนะสไปเดอร์แมนเยอะถึง600กว่าคนนะถือว่ามากพอสมควรสักครู่ครับ
2: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
8: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิซมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
7: Hundreds of fans don Spider-Man costumes at New York Comic Con in an attempt to break a Guinness World Record last week. The Thursday event attempted to break the Guinness World Record for the largest gathering of people dressed as Spider-Man. The current record was set in Malaysia in 2023 to celebrate the release of the movie Spider-Man Across the Spider-Verse. At that event, there were 685 participants. In the end, the event this week came up short. The count reached only 649 against a target of 685. The event also reportedly started so late that many left the line early. นี่เขาบอกเหตุผลที่เขาอาจจะไม่ถึง685ด้วยเรามาดูทีละประโยคครับของข่าวนี้ Hundreds of fans donned Spider-Man costumesอันนี้ผมแปลไปแล้วนะครับแฟนคลับหลายร้อยคนแต่งกายเหมือน Spider-Man at New York Comic Con โอเคก็คือเขามาร่วมงานที่งานที่มีชื่อว่า New York Comic Con in an attempt to break a Guinness World Record โดยหวังว่าจะทำลายสถิติโลกของ Guinness last week ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสามารถออกเสียงเป็น last week หรือ last week ก็ได้เมื่อกี้ผมสอนคำว่า attempt ที่แปลว่าความพยายามหรือพยายามสามารถนำไปใช้เป็นกริยาหรือเป็นคำนามที่นี่เขาใช้เป็นคำนาม in an attempt to break a world record break แปลว่าหักหรือทำลายสถิติ the Thursday event กิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาattempted to break the Guinness World Record ถ้าผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าในประโยคที่สองที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้เขาใช้ attempt เป็นรูปกริยาในประโยคแรกก็เป็นคำนามครับ an attempt to break แต่ในข่าวในประโยคที่สองเขาบอกว่า attempted to break เราจะรู้ว่าเป็นกริยาเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเติม ed ตอนท้ายคำว่า attempt the Thursday event attempted to break the Guinness World Recordกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมามีเป้าหมายหรือพยายามที่จะทำลายสถิติ Guinness World Record for the largest gathering of people dressed as Spider-Man ของผู้ที่แต่งกายเป็น Spider-Man จำนวนมากที่สุดในโลกในภาษาอังกฤษคำว่า large แปลว่าใหญ่ larger คือใหญ่กว่า largest ใหญ่ที่สุดLargest, the largest gathering of people dressed as Spider-Man. ก็คือผู้ที่แต่งกายเป็น Spider-Man จำนวนมากที่สุดในโลก The current record, สถิติปัจจุบันคำว่า current ในภาษาอังกฤษมีมากกว่าหนึ่งความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือกระแสน้ำแต่ที่นี่ current แปลว่าปัจจุบันอะไรที่เกิดขึ้นณบัดนาว The current record ก็คือการทำลายสถิติปัจจุบันนี้ was set in Malaysia ก็คือได้เกิดขึ้นเขาทำลายสถิติในประเทศมาเลเซีย in 2023เมื่อปี2023ตอนนี้ก็เป็น2026ก็เลยเสร็จ3ปีที่แล้ว to celebrate the release of the movie Spider-Man Across the Universeเพื่อฉลองการเข้าฉายของภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Across the Universe At that event ซึ่งในงานนั้น There were 685 participants มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด685คนอันนี้คือการใช้คำว่า a participant ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับ กริยา participate มี p-a-t-e ตอนท้ายก็แปลว่าเข้าร่วมอะไรบางอย่างผู้ที่เข้าร่วมคือ participant มันต้องเป็น p-a-n-t ตอนท้าย685 participants ก็คือผู้เข้าร่วมทั้งหมด685คน In the end ในที่สุด The event this week came up short อันนี้คือวลีที่น่าสนใจเป็นสำนวนที่น่าสนใจมาก To come up short To come up short ในภาษาอังกฤษก็คือไม่บรรลุผลไม่ถึงเป้าหมายเอาอย่างนั้นดีกว่าto come up short short ที่แปลว่า short ที่แปลว่าเตี้ยหรือสั้น the event this week งานที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์นี้ came up short ก็คือไม่ประสบความสำเร็จไม่ถึง685 the count reached only 649 ยอดผู้เข้าร่วมมีเพียง649คน against a targetof 695ในขณะที่เป้าหมายคือ685 target ก็คือเป้าหมายครับ target ประโยคสุดท้ายครับ the event also reportedly started so late that many left the line early งานนี้มีงานรายงานว่าอันนี้คือความหมายของคำว่า reportedly report ในภาษาอังกฤษก็คือรายงานข่าว the event also reportedly started so lateThat many left the line early. ก็คืองานมีข่าวว่ามันเริ่มต้นล่าช้าก็เลยหลายคน many left the line early. ก็ออกจากแถวไปก่อนที่มันเริ่มผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งนึงครับ Are you ready? Let's go. Hundreds of fans don Spider-Man costumes at New York Comic-Con in an attempt to break a Guinness World Record this week.This Thursday event attempted to break the Guinness World Record for the largest gathering of people dressed as Spider-Man. The current record was set in Malaysia in 2023 to celebrate the release of the movie Spider-Man Across the Spider-Verse. At that event, there were 685 participants. In the end, the event this week came up short. The count reached only 649 against the target of 685.The event also reportedly started so late that many left the line early. จบข่าวครับแล้วก็จบเวลาสำหรับเราด้วยครับแต่ไม่เป็นไรเราจะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับรายการ Big's Story. สำหรับวันนี้ Have a wonderful Saturday. See you tomorrow. Goodbye.
6: Big's Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
14: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
15: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
16: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
17: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
10: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉโลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาว Day Hair แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
18: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
6: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Biz Talk ทาง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เลยครับคุณฟังอยู่กับผมตั๊กธิติกรที่มนเทียนครับสัปดาห์นี้ชวนคุยถึงเรื่องผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มขนาดเล็กนะฮะรวมถึงกลุ่มที่เป็นขนาดเล็กไมโคร SME แล้วก็กลุ่ม SME ไซส์เล็กลงมานะฮะตรงนี้เองเนี่ยถือว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำมากๆนะครับแล้วก็ภาระหนี้สินที่เกาะกินพวกเขาอยู่หลังจากนี้เองเนี่ยจะต้องมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไรแล้วก็ความเดือดร้อนเป็นลักษณะไหนบ้างนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณธนิวัลย์กุลมงคลนะครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับสวัสดีครับพี่เหมียวครับ
3: สวัสดีค่ะคุณตั๊กสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: ครับอย่างที่เกริ่นมาเลยนะครับเรียกได้ว่าสถานการณ์น้ำลากมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนจนกระทั่งตุลาขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับร้านอาหารครับ SME ไมโครฮะตรงนี้ฮะ
3: คือพี่ก็ติดตามข่าวทุกวันนะคะแล้วก็บางทีก็มีคนขอความช่วยเหลือเข้ามาค่ะว่าเหมือนแบบนึกอะไรไม่ออกก็คิดถึงพี่เหมียวคิดถึงสมาคมภัตตาคารไทยซึ่งมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนตอนนี้นะพี่เรียนคุณตั๊กเรียนนั่นผู้ฟังทุกท่านเลยครับว่าตัวเองเหมือนคนที่เป็นซึมเศร้าไปด้วยนะเพราะว่ามันรับความรู้สึกของคนที่เขาลำบากแล้วเราก็มีคนหนึ่งอะฮะเขาทำร้านอยู่แถวน่าจะไอ้ลำลูกกาหรือปทุมธานีแถวๆนั้นนะฮะที่น้ำท่วมเขาหมดตัวเลยนะคะเอาขึ้นไม่ได้เอาออกไม่ได้ตู้เย็นก็โดนคือปกติพวกเนี้ยมันจะวางกับพื้นไง
2: ค่ะ
3: นะคะพอน้ำเข้ามาเนี่ยมันขังอยู่ประมาณ10วันนะคะ
2: โอ้โห
3: อย่างมันเสียไปหมดเลยอะค่ะมันประมาณจากประมาณแค่เข่าอะไรเงี้ยนะคะคือของทุกอย่างที่มันเป็นเครื่องครัวเป็นอะไรแล้วมันลอยนะคือเขาบอกว่าน้ำมันมาเร็วมาก
2: ค่ะ
3: เองพี่ก็นึกไม่ออกนะคือเท่าที่จากวัชรพลตัวเองเนี่ยรู้สึกเลยว่าพอพ้นจากหน้าหมู่บ้านนะเล
2: ี้
3: ยวซ้ายไปก็ไม่ได้เลี้ยวขวาไปก็ไม่ได้วิ่งตรงไปก็รถเล็กไปไม่ได้เราก็มีวันหนึ่งเอารถใหญ่ขับไปดูนะคะเอาปาเจโร่ขับไปดูเห็นบ้านคนจมน้ำอยู่อะค่ะ
2: ครับ
3: ในประมาณ5วันเราก็บอกโหนี่ถ้าเราต้องแช่น้ำอยู่อย่างเงี้ยกับน้ำเน่าอะ
2: อ
3: ันนี้คือสิ่งที่ตาเราเห็นนะ
2: ครับ
3: แล้วก็มีผู้ประกอบการก็เขียนมาบอกมีคนโทรมาคุยเขาบอกว่าครั้งเนี้ยเขาน่าจะหมดประมาณ 500,000 แต่ว่าเป็น 500,000 ที่เขามีลูกน้องประมาณ10คนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าหลังจากฟื้นตัวตอนนี้ยังไม่ฟื้นนะยังไม่แห้งดีนะน้ำยังอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอะค่ะเพราะว่าพนักงานหนักจริง
2: ต
3: อนนี้หนักจริงแบบฟังดูเรียกบอกว่ามันคือเท่าที่ได้พูดให้สัมภาษณ์ไปนะฮะก็คิดว่าเรื่องสถาบันการเงินอย่างเช่นสมมติว่าถ้าใครเป็นหนี้ออมสินนะตอนนี้นึกถึงออมสินนะเพราะเป็นรายเล็กนะฮะออมสินอาจจะช่วยได
2: ้
3: สำหรับลูกค้ารายเก่าการเป็นลูกค้ารายใหม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องพิจารณาใหม่แต่ว่าถ้าใครเป็นลูกค้ารายเก่ารู้สึกเหมือนเขามีออกมาแล้วนะคะว
2: ่
3: าด
2: ้
3: วยอะไรยังไง
2: อ
3: ย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ยังดีใจนะเพราะว่าจำได้ว่าตอนปีโควิดเนี่ยตัวเองมีโอดีอยู่กับกสิกร
2: มี
3: หลักประกันอยู่แล้วกสิกรโทรมาบอกว่าพี่เนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยร้านอาหารลำบากอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เขามีรูมที่จะให้เราประมาณล้านหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนั้นเรารู้สึกดีจังเลยอะไรเงี้ยนะฮะที่ทำให้เราผ่านเหตุการณ์ตัวสำหรับตัวเองเนี้ยก็ผ่านเหตุการณ์ปีนั้นไปได้นะฮะทีนี้ก็เลยนึกถึงแล้วตอนที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็คิดว่าเออนะถ้าสถาบันการเงินจากอย่างออมสินเนี่ยได้ออกมาช่วยผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยนะแบบเนี้ยซึ่งก็น่าดีใจที่ก็ทราบว่ามีแล้วนะฮะแต่สำหรับรายเนี่ยรายที่ตรงเนี้ยที่ปทุมธานีเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นแค่ตัวแทนของคนหนึ่งในอีกหลายร้อยนะสายไหมเขาเรียกอะไรนะเคหาล่มเกล้ามีนบุ
2: ร
3: ี นะซึ่ง
2: ยังมีอีกเยอะนะฮะตรงนั้นก็ต้องมีธุรกิจร้านอาหารแน่นอนอยู่ข้างชุมชนอย่างนั้น
3: ใช่ใช่คือพี่ประเมินว่าลอช่วงนี้รอบนี้นะในช่วงตั้งแต่ประมาณ20กว่าไปเนี่ยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีหลักหมื่นนะคะที
2: ่
3: จมน้ำแล้วหมดตัว
2: ครับคือเรียกได้ว่าน้ำท่วมมันเข้ามาซ้ำเติมจริงๆเนี่ยกลุ่มสถานการณ์ไมโคร SME ก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้มันเหมือนมาซ้ำเติมเลยใช่ไหม
3: ใช่จริงๆจะต้องบอกคุณตั๊กว่าเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่น่าจะบอกว่าเป็นเดือนที่เราจะนึกว่ามันเป็นเริ่มไฮซีซั่นนะไตรมาสสุดท้ายแต่จริงๆมันเป็นเดือนที่แย่ที่สุดสำหรับพวกเรานะเพราะมันกำลังลูกผีลูกคนไงใช่ไหมฝนก็ตกนะฮะฝนยังเป็นฝนคือเป็นเดือนที่ฝนตกแล้วก็ลายเล็กซึ่งเรากำลังพูดเอาไมโครก่อนนะไมโครเนี่ยไม่รู้ว่าฝนจะตกเช้ามืดสมมติว่าฝนตกช่วงเช้าพวกที่ขายของตอนเช้าขายหมูปิ้งขายน้ำเต้าหู้ขายข้าวมันไก่ขายอะไรตอนเช้าเนี่ยพวกนี้ลำบากแล้วเพราะฝนตกคนก็รีบนะฮะว่ารีบไปทำงานหรือรีบไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเพราะนั้นพวกนี้จะขายไม่ค่อยได้แล้วฝนก็มีอีกทีนึงก็มาเย็นพวกที่ขายตอนเย็นอีกก็มีอีกเป็นหมื่นนะก็ขายไม่ได้แล้วตอนนี้มันไม่ใช่แต่กรุงเทพอย่างเดียวไม่ใช่แต่เฉพาะภาคโซนทางด้านนี้ที่รับน้ำนะฮะตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนที่เขาอยู่เยาวราชเขาบอกพี่เหมียวของหนูนะขายได้วันละ5โต๊ะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เห็นไหมฮะว่าความเดือดร้อนพวกนี้มันกระจายตัวไปทั่ว
2: ครับ
3: ไม่ใช่ว่าไม่น้ำท่วมแล้วเนี่ยยอดจะขายได้ใช
2: ่
3: ไหมฮะ
2: ครับ
3: มันกระจายตัวแล้วที่มันน่าตกใจคือจริงพี่ก็ไม่ค่อยได้อยากจะแบบคือถ้าสำหรับตัวเองตอนนี้ยังอยู่ในช่วงช็อกอยู่นะว่า
2: ครับ
3: เฮ้ยสำหรับตัวพี่เองอ่ะพี่เจอวันที่25วันศุกร์ที่กำลังจะเลี้ยวจากวิภาวดีเข้าเทพรักษ์เข้าบ้านน่ะนะฮะแล้วอยู่ๆมันรถมีรถตายเพราะว่าน้ำท่วมแล้วเราก็ตกใจเราก็ต้องรีบหนีเพื่อจะเข้าบ้านหลังจากนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้รถเล็กเลยไม่ได้รถเก๋งคัมรี่เลยนะฮะมันเนี่ยเพิ่งจะใช้ได้เมื่อวันที่หนึ่งนี่เองอะค่ะซึ่งเราตกใจว่าเฮ้ยเราเกิดอะไรขึ้นน่ะเราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลยนะคะนี่สำหรับพี่ซึ่งไม่ได้เสียหายทางน้ำท่วมขึ้นมาจนอะไรที่สูญเสียนะฮะแต่สำหรับการที่ต้องรับฟังอย่างมีคนหนึ่งเนี่ยเขาขายข้าวหมกไก่เขาน้ำท่วมรถเขา3คันแถวเคหะร่มเกล้าอะค่ะ
2: ครับ
3: 3คันนะคะ
2: ออ
3: น่ากลัวมั้ย
2: ครับ
3: ท่วมมิดอะ
2: แล้วอยู่ในชุมชนกันหมดเลยนะฮะตรงนี
3: ้ใช่ๆซึ่ง
2: เครื่องมือประกอบอาชีพ
3: เครื่องมือประกอบอาชีพไปหมดต้องหาหมดหมายหมดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้ไหมเอ๊ะแล้วคนเหล่านี้ซึ่งปกติชีวิตเขาถ้าภาษาเราก็เรียกว่าหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าหรือว่า มีชีวิตวันต่อวันนะสัปดาห์ต่อสัปดาห์เหล่านี
2: ้
3: แล้วอยู่ๆก็มาโดนไปประมาณ10วันเนี่ยเป็น10วันที่คนจะต้องหาค่าเช่า
2: ครับ
3: เงินเดือนอะไรที่ต้องผ่อนทั้งหลายที่ต้องส่งสถาบันการเงินเนี่ยเมื่อปลายเดือนที่แล้วเท่ากับว่าเนี่ยจุดของความล้มเหลวของการที่ต้องเริ่มเป็นหนี้ที่เขาเรียกหนี้เสียมันจะเริ่มต้นแล้วนะฮะ
2: ครับกำลังจะคุยเรื่องหนี้ต่อไปเลยครับพี่คือกลุ่มนี้เองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเปราะบางต่อปัญหาอะไรที่มันมาเป็นปัญหาเชิงฉุกเฉินแบบนี้แล้วก็พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็มักจะช็อตขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะสาเหตุเพราะอะไรครับทำไมถึงไม่สามารถที่จะยืนได้หรือว่าสภาพคล่องถึงได้ขาดแคลนตรงนี้ครับพี่
3: คืออย่างนี้ค่ะคนเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับยอดขายไงยอดขายวันต่อวันใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: พอวันพี่มักจะเล่าว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีความทนทานต่อรายได้ของการขายของซึ่งมันไม่แน่นอนวันต่อวันเนี่ยสักประมาณ3วัน5วันเงินเขาก็จะเริ่มเงินที่เขาจะหมุนสมมุติวันนี้เนี่ยเราขายได้ 3,000 พรุ่งนี้เขาต้องไปลงทุน 1,000 กว่าบาทเท่ากับว่าเขาจะมีรูมของการที่เขาจะเหลือใช้ได้ 1,000 กว่าบาทซึ่งมันไปบางคนเนี่ยก็จะทบเอาไปว่าพวกค่าเช่าค่าผ่อนค่าอะไรเนี่ย

0: ล้มไปเพราะนั้นไอ้แล้วในตอนที่ล้มไปเนี่ยในช่วง10วันเนี่ยบางคนขายของไม่ได้เลยเขาจะเอารายได้มาจากไหนคนพวกนี้ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีเงินก้อนเก็บนะคะอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าไม่มีสถาบันการเงินซึ่งตอนหลังเนี่ยเราก็จากการที่เคยคุยกับอมสินเนี่ยอมสินมีลูกหนี้รายย่อยทั่วประเทศเป็นล้านเลยนะฮะเราก็ได้แต่หวังว่าบรรดาพวกที่จมน้ำหรือที่ลำบากพวกนี้ถ้าเป็นลูกหนี้อมสินก็อมสินคงจะช่วยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพอน้ำลดแล้วเนี่ยนอกจากฟื้นฟูบ้านเรือนหรือว่าที่ขายของอะไรแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มต้นลงทุนใหม
1: ่
0: เพื่อจะมียอดขายกลับมาเพื่อจะดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
1: ครับเรียกว่าคือยอดขายเนี่ยทานทนได้ไม่นานเพราะว่าเงินซื้อมาก็ต้องซื้อวัตถุดิบใหม่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: พอช็อตขึ้นมานานๆแบบนี้เองเนี่ยมันก็ขาดแคลนเม็ดเงินมาบุญมันเหมือนน้ำมันหลอกเองเลย
0: และยิ่งพอเป็นรายเล็กเนี่ย
1: ครับ
0: คือถ้าเป็นรายกลางรายใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีซัพพลายเออร์ที่จะมีเครดิตกันได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาของมาก่อนแล้วขายได้แล้วก็นัดวันชำระเงินแต่ว่ารายจิ๋วรายไมโครทั้งหลายเนี่ยอยู่กับการใช้เงินสดหมดเลยค่ะเพราะนั้นการที่จะลงทุนใหม่ถึงว่าถ้าต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ถ้าต้องลงทุนใหม่ก็หมายถึงว่าซื้อวัตถุดิบมาเพื่อประกอบอาหารทุกอย่างเป็นเงินสดมาหมดเลยนะคะ
1: ครับ
0: มันก็มีนอกจากหยิบยืมเพื่อนฝูงแล้วก็นี่นอกระบบเราก็หวังว่าถ้าเขาเป็นหนี้อมสินเขาก็คงจะได้รับความช่วยเหลือเพราะว่าเห็นว่าอมสินบางทีเนี่ยเขาสามารถอนุมัติออนไลน์ได้ด้วยซ้ำไปนะฮะเด
1: ี๋
0: ย
1: วนี้ครับ
0: ไม่ต้องไปอะไรนั่นได้มันเป็นเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าบริการเขาจะครอบคลุมไปนะฮะหลังจากที่พอได้รับรู้มาบ้างอะไรเงี้ยฮะก็หวังว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากภาครัฐเลยนะคะแล้วไม่ได้คาดหวังว่าภาครัฐจะช่วยอะไรเราได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะกลับมาทำมาค้าขายให้ได้เร็วที่สุดนะคะอันเนี้ยเอาที่คุยกับเพื่อนๆทั้งหลายนะเขาก็คือตอนเนี้ยมันไม่มีเวลาที่จะร้องไห้ไม่มีเวลาเสียใจไม่มีเวลาที่จะด่าจะว่าหรือหาต้นเหตุอะไรแล้วชีวิตมันต้องเดินต่อไปในการที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนที่ทำมาค้าขายของตัวเองแล้วก็หายอดขายกลับมาให้ได้อ่ะ
1: ครับ
2: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับธิติกรทิพย์มนเทียน
3: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
4: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปลูกจิตสำนึกสาธารณะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกับโครงการป้าป้าแคร์ชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คอยดูแลกันและกันด้วยการเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เป็นพระภิกษุผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกประเภทสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเสมอภาครฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: อยากถึงที่หมายเร็วไว
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
6: ลดการสร้างมลพิษ
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
6: ยกระดับคุณภาพชีวิต
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
6: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
8: เม ื่อโลกกำลังปฏิวัติ

0: และนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่ Green Industry พลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: BizTalkเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
5: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
6: ผมเมื่อกี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับพี่เหมียวก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินของธนาคารแน่นอนว่ากลุ่มที่เป็นลูกหนี้เดิมเนี่ยที่เป็นไมโครเอสเอ็มอีตรงนี้เองเนี่ยลูกหนี้เดิมก็แน่นอนได้รับการช่วยเหลือก็คือเรื่องของการพักหนี้แต่กลุ่มที่ไม่เคยเป็นหนี้แต่อยากจะเข้าถึงระบบการเงินแต่ก็ติดขัดปัญหาตรงนี้เองเนี่ยเรื่องคุณภาพสินเชื่อบ้างเรื่องเครดิตบ้างอะไรตรงนี้มีเยอะไหมครับพี่แล้วก็แนวทางที่เราอยากจะให้ภาครัฐช่วยเหลือตรงนี้เองเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างในการเข้าถึงแหล่งเงินในระบบไม่งั้นก็ต้องไหลไปสู่นอกระบบตรงนี้อีกครับพี
7: ่ใช่ใช่คือพี่ก็ไม่ค่อยไม่ได้ลงรายละเอียดแบบนี้นะ
6: ค
7: ะในเรื่องแบบนี้แต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือว่าเดี๋ยวนี้ภาคที่เขามีส่วนอย่างสรรพากรออมสินเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเขาใช้เจ้าที่ลงเดินเลยนะคะอย่างสรรพากรเนี่ยเขาก็ลงเก็บพวกไอ้พงศ์ดอ90หรืออะไรเงี้ยบุคคลอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันจะไม่ได้รอดไปไหนหรอกค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะรายเล็กนะคะหรือว่าบุคคลอะไรเงี้ยที่ว่ามีหน้าที่จะต้องเสียภาษีแสดงรายรับอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเดินลงเท่าที่พี่คุยกับออมสินจริงๆแล้วทำงานเรื่องอื่นกันนะฮะแต่ว่าน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่ออมสินสาขาเนี่ยก็จะลงพื้นที่ในการที่ไปพูดคุยกับลูกค้าเหล่านี้เลยนะฮะจัดอบรมจัดอะไรเนี่ยเพื่อจะไปปล่อยสินเชื่อเพื่อจะให้ครอบคลุมมียกระดับมาตรฐานมีอบรมอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นการทำงานเชิงลุกไงพอเราเสนอว่าเราทำอะไรบางอย่างเขาบอกว่าเขาทำไปหมดแล้วนะซึ่งเราก็ได้แต่ดีใจนะเพราะว่าถ้าเราเซิร์ชไปดูนักลงทุนลองเซิร์ชตามฟีดเนี่ยมันจะมีการปล่อยกู้นอกระบบเยอะมากนะเดี๋ยวน
6: ี
7: ้ที่แบบให้เหมือนเขาเรียกสินเชื่อบุคคลไงฮะที่ให้ง่ายๆบางทีกรอกนู่นกรอกนี่อะไรให้ได้
6: กรอกผ่านแอปเงินโอนเข้าบัญชีเลยอะไรอย่าง
7: เ
6: งี้ย
7: โอนเข้าบัญชีเลยเนี่ยซึ่งเราไม่รู้อะไรมันจะตามมานะคะเพราะมันก็แน่นอนอ่ะดอกเบี้ยสูงอยู่แล้วดอกเบี้ยทบไปทบมาแต่เวลาคนเราหน้ามืดเนี่ยไม่งั้นสมัยก่อนอ่ะพี่ก็จะเห็นอีกนวัตกรรมหนึ่งมันคือเอากระดาษ A4 มาแปะตามเสาไฟฟ้า
6: ตามตู้โทรศัพท์นะยุคสมัยก่อน
7: เอออะไรเงี้ยแต่สมัยนี้มันก็มาอยู่ตามออนไลน์อ่ะใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นการเขาเรียกค้าดอกเบี้ยค้าเงินอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วไม่งั้นก็
6: สุดท้ายก็หมุนไม่ไหวใช่ไหมพี่เพราะว่ารายได้มันหมุนรายวันอยู่แล้วดอกเบี้ยขนาดนี
7: ้แน่นอนคือสิ่งนี้มันน่ากลัวมันก็คืออย่างนี้นะคะว่าพอมันไม่สามารถกู้ในระบบได้มันก็คือเป็นนอกระบบหรือว่ากู้พี่เนี่ยมีแม่บ้านหนึ่งคนเขาบอกว่าเขาขาดเงิน 1,000 ภายในมา3วันเนี่ยเขาต้องจ่ายเป็น 1,200 บาทก่อนเงินอาทิตย์ที่พี่จ่ายเขาออกเนี่ย
6: 20% แล้วนะเนี่ย3วัน
7: ใช่ไหมเนี่ย3วันพี่ก็ยังบอกว่าเออทำไมไม่มาบอกว่าขาดเงินใช่ไหมเงินล่วงหน้าก็ได้เขาก็บอกเกรงใจเขาก็ใช้วิธีเนี่ยไปยืมเงินนอกระบบเสีย200บาทเนี่ยนี่คือชีวิตจริงที่เราต้องยอมรับนะ
6: ครับ
7: เราต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่รอบๆตัวเรา
6: เพราะฉะนั้นแนวทางที่เราอยากจะให้แบบ SME ไมโครเล็กร้านอาหารเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินตรงนี้ได้ในควรจะทำยังไงคือออมสินดำเนินการอยู่แล้วอยากจะให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีพาร์ทที่ช่วยเหลือตรงนี้โดยตรงบ้างไหมครับผ่อนคนหลักเกณฑ์หน่อยให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้อ่ะพี
7: ่ก็อาจจะขยับถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยค่ะมันก็คงจะต้องขยับขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่าอย่างพี่ตอนนั้นนะพี่มีหลักประกันมีหลักประกันหลายล้านอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ผ่อนไปแล้วมันก็เลยจะมีวงเงินเหลือซ
6: ึ่
7: งอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นการทำงานเชิงรุกของธนาคารพาณิชย
6: ์ที่
7: เขาเองเขาก็ต้องเซฟตัวเขาเองเรื่องไม่
6: คุณภาพสินเชื่อนะฮะ
7: เรื่องสินเชื่อเราเข้าใจแต่ว่าเรานึกถึงความรู้สึกของเรานะในความรู้สึกของเราที่ตอนนั้นเนี่ยว่ามีธนาคารโทรมาว่าเขาสามารถในช่วงโควิดตอนนั้นพี่ก็กำลังทำงานเรื่องเนี้ยช่วยเรื่องโควิดกับบรรดาร้านอาหารอยู่นะแต่ว่าทุกคนมันก็จะมีปัญหาส่วนตัวอยู่ใช่ไหมมีปัญหาธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอยู่แต่พอว่ามีคนแจ้งมามีสถาบันการเงินแจ้งมาว่าเขาสามารถช่วยเราได้ตรงนี้นะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งพี่ก็อยากให้เห็นว่าสถาบันการเงินถ้าเราจะร่วมกันรับช่วยกันสังคมเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราก็รู้กันว่ารัฐบาลเนี่ยจะก็คงไม่ได้มีเงินมากที่จะไปช่วยคนทุกคนได้อย่างร้านเพื่อนพี่เนี่ยไม่ใช่ร้านเพื่อนร้านคนที่โทรมาหาพี่เนี่ยเสียหายเขาประเมิน 500,000 ถ้าจะช่วยรัฐบาลจะช่วยก็คือ 9,000 อย่างเงี้ยมันต่างกันมากเลยนะที่จะช่วยได้แต่ถ้าเกิดบังเอิญน้องคนที่โทรมาเนี่ยเขามีวงเงินอยู่กับแบงค์บ้างแล้วแบงค์ได้ช่วยเขาเออนะไม่ว่าจะให้ 100,000 200,000 300,000 เขาก็จะสามารถฟื้นฟูชีวิตกับตัวเองขึ้นกลับมาได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันหมายถึงว่าคนที่อยู่ในระบบแล้วตัวระบบเองเนี่ยนะคะก็ได้ดูแลลูกค้าของตัวเองอย่างเงี้ยมันถึงจะผ่อนภาระของสังคมไปได้และไม่ทำให้คนที่ประสบเขาเรียกรอบนี้เขาเรียกอะไรภัยพิบัติเนี่ยร
6: ู
7: ้สึกหมดหวังในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ
6: ครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดมีสิ่งที่ทางเราเองเนี่ยในนามของทางตัวแทนร้านอาหารต่างๆเนี่ยอยากจะให้ภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เราเนี่ยกลับมายืนได้ตัวเองโดยเร็วที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรครับพี
7: ่คือตอนนี้สิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้นะคืออยากจะรู้ว่าอนาคตเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะว่าอย่างเช่นเราอย่างที่พี่เล่าว่าสำหรับตัวพี่เองพี่ไม่รู้เลยว่าวันศุกร์ที่25นั้นเนี่ยจากฝนตกตอนกลางคืนถึงเช้าแล้วมันก็ตกต่อไปอีก 3-4 วันแล้วมันจะเกิดปัญหาของการที่พี่ว่าฝน300อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วรับไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้านเรือนต้องระวังอะไรบ้างเราต้องระวังอะไรบ้างอันนี้เราไม่มีโอกาสรู้เลยนะคะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพี่จำได้ว่าช่วงประมาณหลังจาก26 27 28เดือนกันยาเนี่ยมันจะมี SMS แจ้งเตือนมาอย่างนั้นน่ะเราอยากจะรู้ไงว่าเราจะเจออะไรนะหรือแม้ข่าวสารอะไรที่มันภาษาง่ายๆที่เราควรจะรู้เพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้คาดหวังในแง่ของภาคธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังหรอกค่ะว่ารัฐบาลจะช่วยอะไรเราได้ทุกภาคส่วนของประเทศนี
6: ้
7: นะสิ่งที่ช่วยเรามากที่สุดก็คือทำให้เรารู้ระวังตัวแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับนะคะอันนี้เป็นเรื่องพี่ว่าในเรามีข้าราชการเรามีหน่วยงานที่ครบทุกกระบวนการถ้าได้เดินหน้าในการที่สร้างจะเรียกว่าที่จริงทุกคนต้องมีจิตสำนึกในการทำงานของตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าต้องช่วยกันเดินหน้าหรือช่วยกันบอกให้สังคมรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอันนี้เนี่ยมันสำคัญมากทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความเสียหายรอบนี้มันไม่รู้กี่หมื่นล้านบาทนะแล้วยกตัวอย่างง่ายๆนะเพื่อนพี่กู้เงินมา3ล้านใช้หมดภายใน2เดือนแต่ผ่อนอยู่ 3-4 ปีอ่ะกว่าจะหมดนะคะความเสียหายรอบนี้กี่หมื่นล้านกว่าพี่น้องประชาชนหรือผู้เสียหายจะกลับคืนมาเนี่ยยังไม่รู้อีกกี่ปีเลยนะคะจะ cover ความเสียหายในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
6: สุดท้ายนี้นะครับพี่เหมียวครับมาตรการที่เราอยากจะให้ภาครัฐมาช่วยเหลือในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเป็นยังไงบ้างฮะเพราะว่าแหมไทยช่วยไทยก่อนหน้านี้บางกลุ่มก็ไม่ได้ในขณะที่มาตรการ Easy Illicit เนี่ยจะมีได้ลุ้นกันบ้างหรือเปล่าหรือช่วยได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดมี
7: ก็ภาครัฐเขาชอบทำโครงการอะไรที่มันต่อเนื่องอะค่ะก็คิดว่าปลายปีเขาคงจะออกไอ้เนี่ย Easy Illicit อะไรเงี้ยออกมาอีกทีนึงอะค่ะก็คงไม่ได้มีมาตรการใหม่อะค่ะคงเป็นมาตรการที่เขาเคยทำแล้วก็ทำต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเป็นไปได้อะค่ะถ้าเป็นไปได้ในช่วงระหว่างนี้เนี่ยอีกสักเดือนกว่าเดือนครึ่งอะค่ะ
6: ครับ
7: ก็อาจจะได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งก
6: ็
7: น่าจะมีผลกระทบมาจากไม่ว่าจะเป็นที่ผลกระทบใหญ่คือเศรษฐกิจนะคะ
6: ครับ
7: ภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆหรือว่าตอนนี้วัตถุดิบราคาสูงเนี่ยค่ะก็คงจะได้พูดคุยกับเพื่อนๆไว้ก่อนแล้วก็เราอาจจะได้นำเสนอเผื่อท่านจะพิจารณาว่านอกจาก Easy Receive ที่ท่านทำกันทุกปีแล้วเนี่ย
6: ม
7: ีโครงการอะไรเนี่ยก็ขอให้ตั้งหลักอีกนิดนึงว่าน้ำไม่มาอีกแล้วแน่นอนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็คงจะได้พูดคุยกับเพื่อนๆอีกรอบนึงแล้วเผื่อจะได้นำเสนอผ่านมานะคะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยอยากได้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าอะไรที่รัฐบาลจะพอที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยพอจะสนับสนุนได้อะค่ะเดี๋ยวนำเสนออีกทีนะคะ
6: อืมครับวัตถุดิบนี่หนักมากเลยใช่ไหมครับพี่ตอนนี
7: ้หนักมากพี่เองเนี่ยนะเป็นคือเราต้องยอมรับนะบางทีเนี่ยคนจะมองว่าเราเป็นชื่อสมาคมภัตตาคารไทยเวลาพี่ให้สัมภาษณ์เนี่ยมันจะเป็นภาพใหญ่นี่เราก็ตัวพี่เองพี่ก็พยายามจะลงไปเดินตลาดไปดูนะโอ้โหมันแพงของมันแพงมากจริงๆค่ะน้อง
6: ครับ
7: เมื่อก่อนน้ำท่วมเนี่ยก่อนฝนตกเนี่ยนะคะพี่ซื้อถั่วฝักยาวเนี่ย20บาทเอาก็พี่กำไม่ดูนะได้กำนึงอ่ะ
6: ครับ
7: โอ้โหเมื่อวันที่ฝนตกเมื่อไม่กี่วันเนี่ยพี่ซื้อได้ประมาณ10เส้นมั้ง10
6: ครับขึ้นมาเยอะมากผมเองก็เดินตลาดที่เห็นใบกะเพรานี่โอ้โหแพงขึ้นเยอะเลย
7: โอ้กะเพราเป็นโลเป็นร้อยซึ่งวันนี้เนี่ยวันนี้เขาบอกว่าวันนี้เจวันแรกใช่ไหมฮะก็เห็นบอกว่ากะหล่ำปลีหรือว่าไอ้พวกผักอะไรอ่ะนั่นอ่ะกวางตุ้งกิโลละ200-300พี่ก็ไม่เข้าใจว่าอ๋อเขาไปจับทำจับฉายกันผักพวกนี้ที่กิโลละขึ้นเป็นหลักร้อยอะไรพวกนี้นะบางทีเราก็ยังนึกว่าอะไรแพงเราก็ไม่ต้องใส่สิใช่ไหมบางทีมันต้องปรับเปลี่ยนไปอ่ะอะไรที่มันสามารถปรับเปลี่ยนไปได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าของมันมีน้
6: อ
7: ยแล้วก็กว่าจะเดินทางได้หรือเนี่ยค่ะเนาะบางทีพื้นที่มันน้ำท่วมหรือว่าบางไม่ท่วมแต่ก็กว่าจะต้องผ่าน
6: ทาง
7: ส่งกันได้เนี่ยมันก็เลยของมันก็เลยแพงขึ้นซึ่งมันก็มีผลกระทบมันแพงๆๆกันขึ้นไปเรื่อยๆพี่ตกใจนะสมัยก่อนพี่เห็นไอ้เขาเรียกอะไรนะขนมจีน10บาทเนี่ยตอนนี้เขาขายกัน30บาทนะ
6: 3เท่านะ
7: อ๋อขนมจีนทั่วมั้ง
6: เออครับ
7: เราอันนี้เราไม่รู้นะปัจจัยที่เราไม่รู้จริงๆว่าอะไรมันถึงจะเกิดเหตุแต่พอมันมีน้อยหรือมันหายาก
6: ครับ
7: ของมันก็มีโอกาสที่จะแพงขึ้นอันนั้นเราเข้าใจแต่ในฐานะพี่พอมาเป็นผู้ประกอบการที่วัตถุดิบต่างๆมันแพงขึ้นมันก็ขายของยากขึ้นนะคะ
6: อืมครับโอ้เป็นปัญหาที่กระทบหนักหลายส่วนเลยนะฮะโอ้วันนี
7: ้
6: ยินดีมากนะฮะได้คุยกับพี่เหมียวจะได้สะท้อนปัญหาไปเผื่อแนวทางพัฒนาร้านค้าต่างๆจะได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่เหมียวครับ
7: ขอบคุณมากเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ
6: ครับเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
4: บิสทอล์กเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
8: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: LINE พื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
10: จ้าสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
9: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
10: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
9: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
12: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SMEช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธินฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
13: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
14: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106

0: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะครับเราเจอกันตอนนี้ 6:02 นอยู่กับพี่ตาลปวีณาไมและผมแคนอติรุธนะครับคุณผู้ชมครับดูการกวาดล้างเครือข่ายโนมินีตอนนี้เฟสที่8แล้วนะครับตำรวจนำกำลังกว่า100นายเข้าไปตรวจค้น4หมู่บ้านหรูกลางกรุงก่อนที่จะจับชาวจีนครับซึ่งชาวจีนเหล่านี้มีหมายจับจากทางการจีนแต่ว่าหนีไปซื้อพาสปอร์ตที่กัมพูชาแล้วก็เอามาซื้อที่ดินในประเทศไทยนะครับทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผบ.ตร.พร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผบ.ช.สตม.ครับนำกำลังตำรวจเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูหลังพบเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินในไทยมูลค่ากว่า 6,000 ล้านนะครับโดยจับกุมผู้ต้องหาได้11คนเป็นชาวจีน10คนแล้วก็ชาวอเมริกาอีก1คนจากการตรวจสอบหมู่บ้านหรูพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังรวมกว่า33ไร่95บริษัทถือครองโดยมีโนมินีคนไทยนะครับพร้อมกับจับกุมนายหลี่เฉาซึ่งเข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี60นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีหมายแดงจากจีนก่อนที่จะไปก่อคดีฆาตกรรม3รายซึ่งเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วก็ยังพบว่ามีการตั้งออฟฟิศอยู่ที่เมียววดีแล้วก็ชเวโกโก้ด้วยครับ
1: ค่ะแล้วพอก่อคดีแล้วนะคะก็ไม่สามารถไปไหนได้ก็เลยเข้าไปในกัมพูชาใช้เงิน 85,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,800,000 บาทนะคะไปทำหนังสือเดินทางของกัมพูชาแล้วก็กลับเข้ามาในไทยซื้อบ้านและที่ดินผ่านต้นน้ำก็คือบริษัทลอว์เฟิร์มแนะนำในธุระจัดหาส่วนคนไทยที่อยู่ในบริษัทของนายหลี่บอกว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าแค่เข้าไปกู้เงินทางออนไลน์ก็เลยคาดว่าอาจจะถูกนำเอกสารหลักฐานไปใช
2: ้
1: นอกจากนี้ทางตำรวจก็ยังจับเป้าหมายสำคัญได้อีกหลายรายค่ะซึ่งมีหมายแดงของทางการจีนส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงออนไลน์ซึ่งจากการสืบสวนยังพบชื่อคนไทยที่เกี่ยวข้องในฐานะโนมินีนะคะรวมทั้งหมด156คนค่ะซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าหลายคนก็ให้การว่าเคยยื่นสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านไปกู้เงินออนไลน์แต่คาดว่าอาจถูกสำนักกฎหมายนำเอกสารไปแอบอ้างสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทค่ะ
3: เข้าเมืองไทยครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
2: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ที่ดินนะครับโดยผ่านต้นน้ำบริษัทจดทะเบียน
4: มาต่อกันที่อีกคดีนะคะนี่ก็คดีใหญ่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมที่ชลบุรีนะคะตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาเป็นชาวจีน5คนที่ก่อเหตุไปปล้นบ้านหรูของชาวตุรกีนะคะสูญทรัพย์สินกว่า37ล้านบาทคาดว่าตอนนี้เนี่ยจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วทางเจ้าหน้าที่กำลังประสานตำรวจสากลติดตามล่าตัวอยู่ค่ะโดยพลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้ร่วมติดตามความคืบหน้าคดีกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาวจีนพร้อมกับอาวุธปืนและมีดนะคะบุกเข้าไปในบ้านพักแล้วก็ใช้อาวุธข่มขู่ทำร้ายร่างกายใช้กุญแจมือควบคุมตัวนักธุรกิจชาวตุรกีอายุ34ปีค่ะพร้อมกับพนักงานทำความสะอาดเป็นชาวเมียนมาจากนั้นคนร้ายก็บังคับเอาทรัพย์สินไปมีทั้งเงินดิจิตอลเงินสดมีนาฬิกาหรูมีมือถือรวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ37ล้านบาทแล้วก็พากันหลบหนีไปนะคะหลังจากเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนระดมกำลังลงพื้นที่ไปไล่วงจรปิดดูตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีค่ะแล้วก็ไปเจอรถ Toyota Fortuner ซึ่งน่าจะมีความเชื่อมโยงกับคดีถูกนำไปจอดทิ้งที่ซอยจอมเทียน9เมืองพัทยานะคะตำรวจก็ไปตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงขยายผลจากคำให้การของพยานบุคคลไปดูประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศของบุคคลต้องสงสัยแล้วก็นำข้อมูลเครื่องแต่งกายมาเปรียบเทียบกับวัตถุพยานที่ตรวจยึดได้ค่ะและล่าสุดทางตำรวจภูธรภาค2สามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาชาวจีน5รายหลังพบว่าทั้งหมดเดินทางหลบหนีออกจากไทยโดยอยู่ระหว่างประสานทางการจีนให้ติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีค่ะ
5: คุณผู้ชมครับไปที่ปราจีนบุรีนะครับล่าสุดทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งฟันโรงงานกบิลบุรีที่ลอบขนขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ปล่อยน้ำเสียพบว่าต้นทางขยะเนี่ยมาจากจังหวัดชลบุรีนะครับเตรียมส่งทีมตรวจสุขภาพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณโรงงานนะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณชนาทิพย์โคกมณีก็นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลบ่อทองอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากได้รับแจ้งบอกว่าพบรถเทรลเลอร์ขนกากอุตสาหกรรมเข้ามาไว้ภายในโรงงานและพบว่าขนมาจากจังหวัดชลบุรีขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการสั่งปิดโรงงานเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายจากการตรวจสอบภายในโรงงานครับเจ้าหน้าที่ไปพบรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์2คันคันแรกนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงจากตู้แล้วส่วนคันที่2พบว่าภายในรถบรรทุกยังคงมีขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่เป็นจำนวนมากครับนอกจากนี้ก็ยังพบกระบวนการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการนำวัสดุดังกล่าวเข้าสู่เครื่องจักรเพื่อแยกเศษพลาสติกออกจากส่วนประกอบอื่นก่อนจะนำไปจำหน่ายต่อในขณะที่ด้านหลังของโรงงานก็พบว่าปล่อยน้ำเสียออกไปด้วยครับคุณชนาทิพย์บอกว่าได้สั่งการให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาทุกกรณีและเมื่อสั่งปิดแล้วยังมีการลักลอบอยู่ฝากพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยส่วนรถที่ใช้กระทำผิดทางด้านในอำเภอก็ประสานไปยังตำรวจขอให้พิจารณาตรวจยึดนะครับนี่ส่วนน้ำเสียเนี่ยฮะที่ปล่อยออกไปจะสั่งการไปทางสาธารณสุขจัดเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบติดตามสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบโรงงานแห่งนี้ว่ามีความเป็นอยู่นะฮะสุขภาพอนามัยนั้นเป็นยังไงบ้างเหล่านี้เนี่ยนะฮะ
4: ที่ประจีนนะคะไปต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมมีประเด็นเรื่องของ Mazda มองตลาดรถยนต์ไทยในปีนี้ว่าจะโต 10-15% นะคะฝากรัฐบาลหนุนการแข่งขันยุติธรรมส่วนอีกหนึ่งข่าวดีก็คือไทยคว้าอันดับ10ประเทศท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้นะคะรวมถึงมีรายงานพิเศษดูราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยใหม่รับ3เดือนสุดท้ายของปีนี้ถูกลงหรือแพงขึ้นติดตามจากพี่เด่นบัญชาค่ะ
6: โซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับผู้บริหาร Mazda มองว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศไทยปีนี้จะเพิ่มถึง 15% และฝากดูการแข่งขันที่เป็นธรรมให้ด้วยครับ นายโทรุนากาจิมะเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของ Mazda Motor ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็พูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายหนุนรถพลังงานไฟฟ้าซึ่งก็มองว่าความเร็วในการตอบรับเทคโนโลยีของแต่ละประเทศนั้นอาจจะไม่เท่ากันนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นต้องการอยากจะฝากรัฐบาลนั้นสนับสนุนการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยุติธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมถึงแผนการลงทุนในอนาคตซึ่งก็แน่นอนนะครับว่า Mazda บอกว่าประเทศไทยนั้นถูกวางให้เป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์ไฮบริดเครื่องยนต์ mild hybrid ส่วนการผลิตรถไฟฟ้า 100% BEV จะใช้ฐานการผลิตในประเทศจีนแต่ก็ยืนยันนะครับว่าประเทศไทยก็มีโอกาสครับถ้า Mazda นั้นจะผลิตรถ EV ในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้นายทีเพิ่มพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารและ CEO ของ Mazda เซอร์ประเทศไทยบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโรงงานและซัพพลายเออร์ของค่าย Mazda นะครับและก็มองว่าประเทศไทยนั้นถูกวางให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็กหรือว่า BSUV และก็เทคโนโลยีmild hybrid ด้วยครับนอกจากนี้คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ในไทยปีนี้น่าจะอยู่ที่ 690,000 คันทั้งปีนะครับโดยเติบโต 10-15% เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้และในต้นสัปดาห์นี้ Mazda ก็ตัดสินใจเปิดรถ SUV Mazda CX-6e ซึ่งเป็นรถไฟฟ้า 100% เป็นครั้งแรกในประเทศไทยของค่าย Mazda ครับสื่อ UK นั้นจัดให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ดีอันดับ10สำหรับการท่องเที่ยวจาก20ประเทศทั่วโลกครับCondé Nast Traveler ซึ่งเป็นนิตยสารและสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำจาก UK นะครับได้จัดอันดับทั้งประเทศและเมืองที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวในปีนี้สำหรับในแง่ประเทศปรากฏว่าประเทศไทยนั้นอยู่อันดับที่10จาก20ประเทศทั่วโลกก็ให้เหตุผลนะครับว่าประเทศไทยนั้นมีจุดดึงดูดที่น่าสนใจอย่างยั่งยืนส่วนเรื่องการเดินทางไปในประเทศนั้นก็ถือว่าง่ายมากไม่ว่าจะเป็นทั้งรถไฟเรือหรือว่ารถบัสนะครับ10อันดับประเทศแรกนะฮะจาก20ประเทศที่ท่องเที่ยวดีที่สุดประจำปีนี้ก็ปรากฏว่าอันดับที่1นั้นเป็นของกรีซกับต่อด้วยอันดับที่2ญี่ปุ่น3นี่เป็นของอิตาลี4ตุรกีและ5โปรตุเกสนะครับอันดับที่6นั้นเป็นของคอสตาริกาโครเอเชียมาอันดับ7ครับส่วนอินโดนีเซียนี่นะครับมาเป็นอันดับที่8ซึ่งแซงประเทศไทยไปนะฮะ9เคนยาและไทยนั้นอยู่อันดับที่10ในขณะที่เวียดนามนั้นอยู่อันดับที่14และกัมพูชาอยู่อันดับที่16หากจัดเฉพาะ4ประเทศดีที่สุดในอาเซียนก็พบว่าอินโดนีเซียเป็นอันดับที่1อันดับ2ไทยอันดับ3เวียดนามและอันดับที่4กัมพูชาสำหรับเมืองที่ดีที่สุดในปีนี้คือกรุงเทพขึ้นมาติดอันดับที่1จาก20ประเทศทั่วโลกครับแบงก์ชาติจีนนั้นซื้อทองคำต่อเนื่องถึง23เดือนติดต่อกันแล้วนะครับธนาคารกลางจีนได้เปิดเผยนะครับว่าเดือนกันยายนที่ผ่านไปนั้นซื้อทองคำแท่งสะสมในทุนสำรองระหว่างประเทศเฉพาะเดือนเดียวนะครับเพิ่มขึ้น21ตันจึงกลายเป็นเดือนที่ซื้อทองคำมากที่สุดในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับและนอกจากนี้ส่งผลให้การซื้อทองคำของจีนนั้นติดต่อกันถึง23เดือนเข้าไปแล้วหรือว่าเกือบ2ปีส่วนทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนในเดือนกันยายนนั้นอยู่ที่ประมาณกว่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการแทรกแซงรักษาค่าหยวนนะครับด้านสภาทองคำโลกก็เปิดเผยครับว่าธนาคารกลางจีนและธนาคารกลางโปแลนด์นั้นเป็น2ธนาคารกลางที่ซื้อทองคำต่อเนื่องและอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับเมื่อปีที่แล้วธนาคารกลางจีนนั้นซื้อทองคำสะสมถึง860ตันซึ่งลดลงในช่วง3ปีก่อนหน้านั้นครับท่านผู้ชมครับ3เดือนสุดท้ายอยากรู้ไหมครับว่าราคาน้ำมันดิบทั่วโลกนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษครับ
7: ดอลลาร์ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยใน3เดือนสุดท้ายปีนี้ถูกปรับขึ้นมาใหม่อีก14ดอลลาร์98ดอลลาร์ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นมาใหม่สำหรับปีนี้นั่นหมายถึงเพิ่มขึ้นอีก 8% จากเดิม84ดอลลาร์เป็นราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปี2570แม้จะต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในปีนี้แต่กลับเป็นราคาเฉลี่ยถูกปรับเพิ่มขึ้นถึง10ดอลลาร์70ดอลลาร์ได้ยินจากประธานบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อย่างโคโนโคฟิลิปแล้วใจหายว่าเป็นราคาน้ำมันดิบต่ำสุดในปีนี้จากเดิมที่เคยมองต่ำลงไปถึง60ดอลลาร์หันมามองราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิดในประเทศไทยโอกาสราคาขายปลีกจะลดลงอย่างรวดเร็วและกลับไปเท่ากับราคาขายก่อนเกิดสงครามอิหร่านแทบเป็นศูนย์สงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อเกินคาดหมายวงการน้ำมันในต่างประเทศมองสงครามตะวันออกกลางข้ามปีราคาน้ำมันปั่นป่วนข้ามไปถึงปีหน้าลบ 100,000 ล้านบาทกับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในไทยจะได้เห็นซ้ำสองกันอีกครั้งในเวลาไม่ถึง2ปีผ่านมา2ปีเป็นอย่างน้อยปริมาณน้ำมันดิบสำรองฉุกเฉินของชาติยักษ์ใหญ่กลับสู่ปกติซ่อมแซมโรงกลั่นและแท่นขุดเจาะฟื้นกำลังผลิตน้ำมันดิบกลับไปเหมือนเดิมแถมค่าเงินเล็กลงไปเรื่อยๆบนเงินเฟ้อที่สูงอีก 1-2 ปีคำตอบชัดเจนคงอยู่ในใจทุกคนกันแล้ว
6: ทั้งหมดคือโซเชียลเศรษฐกิจช่วงนี้กลับไปที่โต๊ะผู้ประกาศครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณพี่เด่นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวช่วงกินเจกันหน่อยนะครับ ทางกระทรวงพาณิชย์จับมือกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569นะครับเป็นการลดราคาสินค้าจำเป็นสำหรับเทศกาลกินเจสูงสุด 50% ก็เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับเรื่องนี้ทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ที่ตลาดยิ่งเจริญโดยกิจกรรมนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับเอกชน45รายครับนำวัตถุดิบเจอาหารสำเร็จรูปและนวัตกรรมอาหารทางเลือกรวมกว่า800รายการมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนผ่านห้างค้าปลีกตลาดสดและสถานีบริการน้ำมันที่ร่วมกิจกรรมทั่วประเทศระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ครับ
8: วันนี้มาด้วยวัตถุประสงค์หลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือมาเพื่อมาดูว่าสินค้าผักสดต่างๆนะคะที่พร้อมสำหรับเทศกาลกินเจมีราคาเป็นยังไงนะคะมีความเพียงพอขาดแคลนหรือไม่นอกจากนั้นแล้ววันนี้เนี่ยค่ะเรามาดูอาหารเนื้อสัตว์ด้วยเราดูเนื้อไก่เนื้อหมูนะคะว่ามีความขาดแคลนหรือเปล่าราคาเป็นเช่นใดเราก็พบว่าราคาปกตินะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรที่สูงมากเกินไปเทศกาลเจปีนี้นะคะเราก็พยายามที่จะทำให้การใช้ชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเป็นปกติมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอตรงไหนอย่างไรที่จำเป็นปัญหาอยู่ก็สามารถแจ้งมาได้ค่ะ
4: ค่ะและช่วงนี้พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูข่าวอื่นกันค่ะ
0: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
2: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
10: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
13: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
14: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี256912-18 ตุลาคมนี
15: ้เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: ผมกริดโทน ขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
17: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
18: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
17: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
4: ข่าวกันต่อนะคะผู้ชมไปดูการเมืองกันหน่อยค่ะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะวันนี้นายกพูดเรื่องนี้บอกว่ามั่นใจเสียงของรัฐบาลในการสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะพูดถึงที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันบอกว่ารัฐบาลจะให้ได้กี่วันก็บอกเรื่องนี้อยู่ที่วิปรัฐบาลต้องรอให้คนที่เกี่ยวข้องได้หารือกันก่อนค่ะนักข่าวถามว่าการที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายพรรคเพื่อไทยอาจต้องการให้เกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ทางคุณอนุทินก็บอกว่าไม่คิดเช่นนั้นอยู่ด้วยกันมีมารยาทอยู่แล้วก็ย้ำว่ามั่นใจเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะหลายช่วงหนึ่งนักข่าวถามว่ามีการมองกันว่าจะมีเสียงจากพรรคกล้าทำมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยมีความเป็นไปได้หรือไม่ทางคุณอนุทินก็ตอบสั้นๆนะคะว่าสาธุครับและยืนยันว่าไม่มีการดีลอะไรกันก็บอกว่ายังไม่คิดเรื่องของการปรับครม.แล้วก็พูดติดตลกด้วยนะคะว่าตอนนี้คนกลัวถูกปรับคือคนที่ไม่โดนอภิปรายซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีคนเดียวที่ไม่โดนก็คือคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนายกก็หันไปชี้แล้วก็หยอกล้อด้วยนะคะบอกคนนี้แหละหนาวๆร้อนๆที่จะหลุดจากมท.2ก็มั่นใจว่ารัฐบาลทุกคนนั้นสามารถชี้แจงได้นะคะขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์กรณีที่เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกอภิปรายด้วยมีข้อกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่นายทหารชั้นผู้น้อยซึ่งพลโทอดุลได้แต่สายศีรษะนะคะก่อนจะยิ้มหัวเราะแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ไม่ได้ตอบคำถามอะไรค่ะ
5: ครับส่วนทางด้านสสรังสิมันโรมออกมาโต้พรรคภูมิใจไทยนะครับคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนยังบอกว่าข้อกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ส่วนตัวมองว่ายังรู้สึกว่าเบาไปด้วยซ้ำครับเมื่อเทียบกับความเจ็บปวดของสังคมไทยก็ยืนยันบอกว่าไม่ใช่การฉายหนังซ้ำแต่เป็นการฉายความทุกข์ร้อนของประชาชนและสิ่งที่พูดไม่ใช่พยานหลักฐานประเภทกล่าวเท็จหรือข่าวโคมลอยแน่นอนผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการพาดพิงไปถึงบุคคลที่บุรีรัมย์หรือไม่นะครับคุณรังสิมันบอกว่าตามยติเราใช้คำพูดว่าผู้มีพระคุณส่วนจะเป็นใครต้องรอติดตาม
4: ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่เป็นวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานก็ไปตรวจความพร้อมสำหรับการเตรียมเลือกตั้งพรุ่งนี้นะคะก่อนจะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศพร้อมกันทั้งหมด 5,233 หน่วยค่ะตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นนะคะคุณจุลพันธ์ก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งและตรวจความพร้อมการกระจายบัตรลงคะแนนหีบบัตร รวมถึงอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 47,000 คนแล้วก็บอกว่าในพื้นที่น้ำท่วมมีการทำแผนรองรับไว้ล่วงหน้าก็ย้ายสถานที่ลงคะแนนไปยังอำเภอหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงที่ปลอดภัยแล้ว32จุดทั่วประเทศค่ะซึ่งถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยเฉพาะหน้าอย่างเช่นปัญหาฝนตกหนักกกต.จังหวัดก็มีอำนาจพิจารณาสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที
5: ส่วนรายงานผลคะแนนก็ได้เตรียมเปิดระบบแดชบอร์ดนะครับทางเว็บไซต์ภายหลังปิดหีบก็คาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ภายใน1วันคุณจุลพันธ์ก็ขอเน้นย้ำครับขอข้อควรระวังสำคัญคือห้ามนำเอกสารแผ่นพับใบปลิวหรือเอกสารโฆษณาแนะนำตัวผู้สมัครเข้าไปในเขตหน่วยเลือกตั้งโดยเด็ดขาดแต่หากเกรงว่าจะลืมหมายเลขผู้สมัครอนุญาตให้จดหมายเลขลงบนฝ่ามือของตนเองเพื่อกันลืมกันได
4: ้ค่ะ
5: อัปเดตการเมืองรวมๆประมาณนี้นะครับ
4: ค่ะ
5: หมดเวลาของเรื่องเด่นอย่างนี้เสาร์อาทิตย์แล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
19: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขามสองวัดสองพลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
20: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
0: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
20: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
21: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนโดนสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
22: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
0: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

และถือครองสถิติดังกล่าวนี้มายาวนานถึง49ปีก่อนที่จะถูกเพลง All Too Well เป็นมินิเวอร์ชั่นที่ยาว10นาทีเศษของ Taylor Swift ทำลายสถิติไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับก็ต้องบอกว่าสถิติมีไว้ทำลายอย่างแท้จริงเลยนะครับกลับมาพูดถึงเรื่องของตัวเพลง American Pie กันต่อนะฮะเพลงนี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ให้เราได้ฟังกันตั้งแต่ปี1971เป็นเพลงฮิตของดอนแมคลีนที่ขึ้นอันดับ1ในอเมริกาเป็นเวลา4สัปดาห์ในปี1972อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นคือเริ่มตั้งแต่วันที่15มกราคมเป็นต้นมาหลังจากนั้นก็ยืนหยัดอยู่เพียง8สัปดาห์ในชาร์ตบิลบอร์ดอีกทั้งเพลงนี้ยังติดอันดับในชาร์ตของออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์อีกด้วยส่วนใน UK หรือในสหราชอาณาจักรซิงเกิลนี้ขึ้นไปติดอันดับสูงสุดคือแค่อันดับที่2โดยอยู่ไปเพียงแค่3สัปดาห์ในการเปิดตัวครั้งแรกในปี1971ซึ่งเพลงดังเพลงนี้ก็ถูกระบุจากสมาคมอุตสาหกรรมสื่อบันทึกเสียงแห่งอเมริกาหรือ RIAA ที่ยกให้เป็นหนึ่งในเพลงแห่งศตวรรษด้วยนะครับส่วนเนื้อหาของเพลงที่มีความยาว8นาทีเศษเพลงนี้ได้บอกเล่าถึงการล่มสลายและการตายจากของหลายสิ่งหลายอย่างจากหลากหลายเหตุการณ์ซึ่งคนอเมริกันในยุค60ถึงยุค70เท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจธีมโดยรวมของเพลงมีมากกว่าการไว้ทุกข์ให้กับวีรบุรุษเพลงในวัยเด็กของดอนแมคลีนนั่นก็คือการตายของ3ราชา Rock and Roll ในยุค 50s ในเหตุเครื่องบินตกเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี1959ที่ทาง Buddy Holly, The Big Bopper และ Richie Valens โดยสารมาพร้อมกันเสียชีวิตทั้งหมดในขณะที่ตอนนั้นดอนแมคลีนมีอายุ13ปีดอนแมคลีนใช้เนื้อเพลงเป็นจดหมายเหตุลำดับเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในอเมริกาหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะเหตุการณ์ระหว่างปี1950ถึงปี1960ซึ่งมีเหตุสะเทือนขวัญและความวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นในสังคมอเมริกันโดยเฉพาะการตายหรือการจากไปของบุคคลสำคัญมากมายในขณะที่กลิ่นอายสังคมอเมริกันแบบที่ดอนแมคลีนและคนรุ่นเดียวกันกับเขาเติบโตมาก็หายไปพร้อมความวุ่นวายแตกแยกจากสงครามเวียดนามกัญชาฮิปปี้ดนตรีร็อกแอนด์โรลรวมทั้งลัทธิการปกครองที่ทุกสังคมปั่นป่วนขัดแย้งกันมานานไม่เคยสางนอกจากนี้ยังมีการร้อยเรียงเนื้อเพลงสะท้อนวงการดนตรีและเพลงแบบอเมริกันก่อนยุค 60s ซึ่งนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ระบุคล้ายกันว่าเพลงอเมริกันพายของดอนแมคลีนเป็นการสรุปย่อวัฒนธรรมเพลงของอเมริกันตั้งแต่ยุคดนตรีอเมริกันดั้งเดิมที่มีตำนานระดับราชาและราชินีเพลงอย่างพีทซีเกอร์และโจแอนไบแอสเป็นสัญลักษณ์ต่อมาถึงยุคของเจมส์ดีนจนถึงจอห์นเลนนอนผู้อ่านตำราของคาร์ลมาร์กซ์ซึ่งกลิ่นอายแบบวันเก่าๆถูกลบไปหมดและยังมีอีกหลายประโยคหลายท่อนพาดพิงศิลปินเพลงยุค 60s อีกหลายวงทั้งที่เอ่ยชื่อออกมาตรงๆและเรียกฉายาที่วงการบันเทิงมอบให้แต่หลายครั้งหลายคราตัวผู้แต่งและผู้ร้องคือดอนแมคลีนก็มักจะปฏิเสธที่จะอธิบายสัญลักษณ์เบื้องหลังตัวละครและเหตุการณ์มากมายที่กล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งข้อมูลต่างๆบางส่วนต้องขอขอบคุณจากคอลัมน์เพลงฟังดีของ Reader ด้วยนะครับในส่วนของคีย์เวิร์ดนั่นก็คือคำว่าอเมริกันพายและมิสอเมริกันพายในท่อนฮุกที่นักฟังเพลงทั่วโลกตีความและถกเถียงกันนั้นดูเหมือนจะเป็นการตีความว่ามิสอเมริกันพายเป็นการตั้งชื่อให้สังคมอเมริกันที่สวยงามหรือขนมพายแบบอเมริกันที่สวยระดับนางงามซึ่งได้หายไปหมดหรือตายลงจนต้องบอกลากันซึ่งมีคนเห็นด้วยและยอมรับมากที่สุดจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยเพลงอเมริกันพายเพลงนี้ก็ไม่เคยเลือนหายไปจากวงการเพลงเลยแม้ข้ามผ่านมาถึงยุคนี้คือยุคมิเลเนียมเพลงนี้ก็ถูกนำมาคัฟเวอร์หรือมีการนำมาร้องให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆอาทิในปี2000มาดอนน่าก็นำมาร้องแต่ถูกลดทอนเนื้อหาลงไปนำเนื้อร้องของท่อนแรกและท่อนที่2มาใช้จากทั้งหมด6ท่อนจนทำออกมาเหลือแค่4นาทีครึ่งถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ The Next Best Thing และไปเป็นโบนัสแทร็กในสตูดิโออัลบั้มชุดที่8ที่ชื่อว่า Music ด้วยตอนเปิดตัวเวอร์ชันนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2000มันทะยานไปติดอันดับหนึ่งในหลายประเทศเลยตอนนั้นทั้งใน UK, ออสเตรเลียไอซ์แลนด์อิตาลีเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและฟินแลนด์ส่วนในอเมริกาขึ้นไปติดอันดับสูงสุดแค่อันดับ29ในบิลบอร์ด Hot 100 Chart ย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งนะครับปี2017เพลง American Pie ของดอนแมคลีนต้นฉบับปี1971ได้รับเลือกให้อนุรักษ์ไว้ใน National Recording Registry ณ Library of Congressหรือหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติณกรุงวอชิงตันดีซีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเพลงอเมริกันพายที่ได้กลายเป็นเพลงที่ใช้สะท้อนและบอกเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมของทุกสิ่งไปแล้วสุดท้ายนะครับขอทิ้งท้ายอเมริกันพายเวอร์ชันของจอห์นเมเยอร์ที่ไปแสดงสดในรายการทอล์คโชว์ที่ชื่อว่า The Show with David Letterman
เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2015

0: แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
0: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SMEช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
6: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะยูจะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลาประมาณ 17:00 น.หลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz คนนี้ก่อนกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
7: สวัสดีครับผมเอกคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
0: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
8: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
9: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าฝ่าแนวกระสุนตอนที่2ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหมู่รถถังยิงอย่างหนักหน่วงพ่นกระสุนปืนกลมายังนักรบไทยราวกับหาฝนแล่นเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วปืนกลใหญ่ปราบรถถังของเราซึ่งมีเพียง4กระบอกก็เริ่มยิงบ้างควันสีขาวกลุ่มหนึ่งพ่นออกมาจากกระบอกพร้อมกับเสียงระเบิดรถถังของฝรั่งเศส2คันตะแคงแอ้งแม้งด้วยอำนาจของกระสุนเจาะเกราะที่เหลืออยู่ต้องเบาเครื่องกระจายแถวให้กว้างออกไปการรุกของข้าศึกด้วยยานยนต์ต้องสิ้นสุดแค่เครื่องกีดขวางอันหนาแน่นรถถังได้แต่ช่วยยิงกราดไว้เท่านั้นฝ่ายเราโต้ตอบตลอดเวลาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและหนักใจกว่าคือหลวงถนัดท่านผู้บังคับกองพันกระดูกเหล็กสมกับที่เป็นชายชาติทหารพลนิกรกิมหงวนประจำปืนกลหนักคนละกระบอกทั้งสามยืนอยู่ใกล้ๆกันมีทหารในหมู่ของตนคอยช่วยเหลืออเสียหัวร้อกากเมื่อยิงทหารฝรั่งเศส 5-6 คนล้มระเนระนาดมาเข้ามาไม่ใช่ฝีมือพ่อหรอวะเสียงงวนตะโกนดังๆสายกระบอกปืนมาทางขวาเหนี่ยวไกยิงอีกเสียงปืนกลกับปืนเล็กยาวดังสนั่นหวั่นไหวทหารฝรั่งเศสพยายามตีเข้ามาแต่แล้วก็ล่าถอยกลับไปยึดแนวคันนาอีกภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเปิดโอกาสให้ทหารไทยซึ่งอยู่ในสนามเพาะมีกระสอบทรายกำบังเลือกยิงข้าศึกได้อย่างสบายใจข้าศึกไม่สามารถจะตีฝ่าเครื่องกีดขวางอันแน่นหนาเข้ามาได้และเครื่องกีดขวางเหล่านี้พวกฝรั่งเศสได้สร้างไว้เองนักรบกองทัพทหารเสือเสียชีวิตไปหลายคนแต่ฝ่ายข้าศึกต้องตายยับรถถังเบา 4-5 คันถูกกระสุนเจาะเกราะยิงพังใช้การไม่ได้ทหารประจำรถไม่มีใครรอดเลยท่านผู้บังคับกองพันโล่งใจเมื่อแลเห็นรถถังของฝรั่งเศสพังพินาศหมดแล้วท่านสั่งทหารให้ยิงปืนโดยประหยัดกระสุนเพราะอย่างไรเสียการสู้รบครั้งนี้จะต้องกินเวลานานและท่านมั่นใจว่าฝ่ายฝรั่งเศสก็ไม่สามารถที่จะตีฝ่าเครื่องกีดขวางเข้ามาได้เวลาผ่านพ้นมาตามลำดับทหารไทยกับฝรั่งเศสคงยิงต่อสู้กันอย่างทรหดกองพันทหารเสืออิดโรยมากความเหน็ดเหนื่อยและหิวโหยได้ทวีขึ้นแต่ถึงเช่นนั้นลูกไทยก็ยังมานะกัดฟันต่อสู้กับข้าศึกอย่างกล้าหาญเสียงปืนทั้งสองฝ่ายเบาบางลงไปมากหลวงถนัดสั่งทหารในบังคับบัญชาของท่านให้ยิงตามลำดับบุคคลและพยายามถนอมกระสุนไว้ฉะนั้นเสียงปืนของฝ่ายไทยนัดหนึ่งที่ดังขึ้นนั้นก็ปลิดชีวิตทหารฝรั่งเศส2คนปืนใหญ่ปราบรถถังกำลังระดมยิงรถยนต์บรรทุกทหารราบของข้าศึกซึ่งจอดอยู่ในทุ่งนาไม่มีกำบังอะไรเลยการยิงเป้านิ่งย่อมได้ผลทุกนัดรถบรรทุกเหล่านั้นพังระเนระนาดด้วยน้ำมือทหารไทยแล้วปืนใหญ่ทหารราบของเราก็ส่ายปากกระบอกเล่นงานปืนกลหนักของข้าศึกพลนิกรกิมหงวนหน้าตามอมแมมแทบจำไม่ได้ต่างยืนประจำสนามเพาะคอยจ้องยิงข้าศึกด้วยความตั้งใจผู้บังคับกองพันเดินมาตรวจแนวรบท่านหยุดยืนข้างหลังสามเกลอและยิ้มเล็กน้อยเมื่อแลเห็นพลนิกรกิมหงวนตั้งอกตั้งใจรบหลวงถนัดเดินเข้ามายกมือตบบ่าเสียงหงวนเบา
1: ๆดีมากไอ้น้องชาย
0: เสียงหงวนชักฉิวเข้าใจว่าพวกทหารด้วยกันเขายกศอกกระทุ้งซี่โครงผู้บังคับกองพันอะทะลึ่งนะไม่ใช่เวลาเล่นโว้ยการกำลังปฏิบัติงานในหน้าที่ของกันแทนที่จะโกรธผู้บังคับกองพันหัวเราะหึ
1: ่ประหยัดกระสุนหน่อยนะไอ้น้องชายเราอาจจะต้องรบกับมันจนถึงพรุ่งนี้เช้าก็ได
0: ้คราวนี้กิมหงวนสะดุ้งโยงจำเสียงหลวงถนัดได้เขาหันควับมาทางท่าน
1: แล้วยิ้มแย่ๆแ
2: ฮ่ประทานโทษเถอะครับผมนึกว่าเพื่อนๆมันกระเซ้าผม
1: หลวงถนัดอมยิ้มไม่เป็นไรน้องชายอัวรู้ดีว่าลือเคร่งครัดต่อหน้าที่มาก
0: แล้วท่านก็ตบบ่ากิมหวน
1: ถ้าพวกเราเข้มแข็งอยู่อย่างนี้ไอ้เศษจะบุกเข้ามายึดที่มั่นของเราไม่ได้เป็นอันขาดไอ้น้องชายเราต้องสู้กับมันจนวาระสุดท้ายของเรากองพัน42จะไม่ยอมถอยห่างแม้แต่ก้าวเดียว
2: ฮี
0: ่กิมหวนร้องลั่น
2: ไปทางอื่นเถอะครับผมเข้าใจดีแล้ว
0: ผู้บังคับกองพันกลืนน้ำลายเอื้อก
1: โมโหหิวข้าวเหรอน้องชาย
2: ว้า
0: อาเสียครางเสียงยาวมองดูหน้าหลวงถนัด
2: พุทโธผมกำลังทำงานตามหน้าที่ผู้กองพันจะมากระเซ้าผมเอาตะหวักตะบวยอะไรกันครับ
0: คุณหลวงอมยิ้มเดินเข้ามาหานิกรยกมือกอดนายสิบตรีการุณวงศ์ด้วยความรักในฐานเป็นเพื่อนร่วมตายของท่าน
1: แข็งแรงจริงไอ้น้องชาย
0: นิกรประทับปืนยิงข้าศึกอีก2นัดแล้วหันมาพูดกับผู้บังคับกองพันอย่างนอบน้อมพูดพลางล้วงมืออันแผ่วเบาลงไปในย่ามของท่านหยิบวิสกี้ออกมา1ขวดโดยที่หลวงถนัดไม่รู้สึกตัวเลยนี่เราจะถูกพวกมันล้อมหรือยังไงกันครับผู้กองพันหลวงถนัดพยักหน้าช้า
1: ถูกแล้วน้องชายแต่อัวคิดว่าคืนวันนี้กองทัพน้อยที่2คงจะมาช่วยเราแน่
0: ๆกระดิ่งทองทำตาปริบ
2: ๆถ้าเผื่อมาช่วยไม่ทันละครับ
0: ผู้บังคับกองพันยิ้มอย่างใจเย็น
1: เราก็ยอมตายหมดทั้งกองพันนะสิน้องชายเมื่อหมดกระสุนอัวจะสั่งให้เข้าตะลุมบอลทันที
0: นิกรหัวเราะหึ่ๆอะไรก็ช่างเถอะครับแต่ผมหนาวเหลือเกินครับผู้กองพันจะมีวิสกี้ทำทานให้ผมสักขวดได้ไหมครับ
3: หลวงถนัดขมวดคิ้วย่นแล้วสั่นศีรษะ
1: ไม่มีจริงๆไอ้น้องชายให้ตายโหงตายหาสิน
0: ิกรนึกในใจ
2: ตอแหลชิบหายเลย
0: แล้วเขาก็พูดกับผู้บังคับกองพัน
2: เป็นอันว่าเราสู้ตายนะครับ
0: หลวงถนัดพยักหน้าอีกครั้งหนึ่ง
1: แน่นอนกองพันของเราจะต้องไว้เกียรติให้สมกับกองพันทหารเสือ
0: นิกรพูดยิ้ม
2: โปรดมั่นใจเถอะครับพวกกระผม3คนจะต้องกล้าหาญทรหดอดทนเสมอตายเป็นตายเพื่อชาติแล้วพวกเราเสียสละได้ทั้งนั้น
0: ผู้บังคับกองพันยิ้มอย่างปลาบปลื้ม
1: ทหารทุกคนก็มีมติเช่นเดียวกับเธอ
0: พูดจบท่านก็เดินเข้ามาเกาะบ่าสิบโทพลพัชราพรซึ่งกำลังยืนหยัดยิงข้าศึกอย่างตั้งอกตั้งใจหลวงถนัดรักใคร่พลมากกว่านิกรหรือกิมหงวนเพราะพลมีวินัยอันดีงามสุภาพเรียบร้อยและกล้าหาญทำการรบได้คล่องแคล่ว
1: ยังไงพลอดทนหน่อยนะน้องชาย
0: พลมองดูท่านแล้วยิ้มอ่อนโยน
1: ไม่เป็นไรครับกระผมอดทนเสมอทหารฝรั่งเศสและไอ้พวกแขกดำมันรบเพื่อนายของมันยังอดทนยอมสละชีวิตได้แล้วกระผมรบเพื่อชาติแท้
0: ๆพูดจบพลก็หัวเราะ
1: ถูกทีเดียวน้องชายเธอพูดน่าฟังมาก
2: ฮี
0: ่กิมหวนร้องขึ้นดัง
2: ๆกรุณาหยุดภาคเสียทีเถอะครับผมยิงผิดไป2นัดแล้วลูกปืนนัดหนึ่งตั้ง15สตางค์พอหลิวตาเล็งปืนผู้กองพันก็พูดไอ้โน่นไอ้นี่ทำให้ผมใจเขวหมด
0: หลวงถนัดชักเคืองกิมหวน
1: ก็แกอย่าฟังสิ
0: ท่านพูดห้วนๆ
2: มันได้ยินเองนี่ครับ
0: ผู้บังคับกองพันค้อนประหลับประเหลือกเดินไปทางปีกขวาของแนวรบพอผ่านกิมหงวนท่านก็ยกเท้าเตะก้นอาเสียดังพับแล้วเดินเลยไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อาเสียสูดปากเบาๆยกมือลูบคลำก้น
2: ไม่เลวเหมือนกันนี่ผู้กองพันเราน
0: ิกรพาดปืนไว้กับกระสอบทรายชูวิสกี้อวดเพื่อนทั้งสองพลกับกิมหงวนทำตาโตเท่าไข่ห่าน
2: เฮ้ย
0: อาเสียร้องลั่น
2: แบ่งปันโว้ยเต้ยเลยกินไอ้นี่ดีกว่ากินข้าวไปไหนๆพ่อคุณทวะส่งมาให้กันดื่มก่อนเถอะ
0: กระดิ่งทองเปิดจุกออก
2: แกต้องกินทีหลังขืนกินก่อนก็หมดอีก
0: พูดจบนิกรก็ยกขวดวิสกี้ขึ้นดื่มอัก
1: ๆพอสิเว้ย
0: พลเอตโรนายการุณวงยิ้มแย่ๆส่งขวดวิสกี้ให้เพื่อนเกล
2: ออ้าวเหลือไว้ให้ไอ้หงวนมันบ้าง
0: พลผลักอาเสียเซแซดแซดไปหลายก้าว
1: ไป ออกไปห่างๆอย่าทำเป็นตะกละตะกรามหน่อยเลยนะ
2: กูไม่อยากกินของมึง
3: พลนิกรหัวรอกาก
1: เออไม่กินสิว่าดี
3: พลพูดยิ้ม
1: ข้าจะได้กินคนเดียวหวานขอแรง
3: คิมหวนร้องไห้โฮ
2: ใครกินหมดแจ้งไว้คอหอยพอง
3: นายพัชราพรยกเท้าถีบอาเสียบปังเข้าให้เซทลาหกล้มป้าบหมวกเหล็กหลุดกระเด็นแล้วพลก็หัวเราะเดินเข้ามาส่งขวดวิสกี้ให้กิมหงวน
1: เอาตะกละจริงเชียวไอ้นี่หน่อยไม่ได้กินเหล้าถึงกับร้องไห
3: ้อาเสียยิ้มออกมาได้ถือขวดลุกขึ้นยืนแลบลิ้นเลียริมฝีปากแผลบ
2: ได้ดื่มไอ้เนี่ยวันละ20ขวดแล้วก็มาเหอะพอต่อให้ไอ้เศษหมดประเทศก็ไม่กลัววะยิงกันคืนยังรุ่งวันยังค่ำก็เอา
3: พูดจบก็ยกขวดขึ้นดื่ม
1: เฮ้ยเฮ้ย
3: พลร้องลั่น
1: พอเว้ย
3: กิมหวนโบกมือห้ามเดินถอยหลังไป 2-3 ก้าวน้ำสีเหลืองผ่านขวดลงไปในลำคออันแข็งแกร่งของกิมหวนจนหมดพลยืนตะลึงอ้าปากค้างอาเสียยกหลังมือเช็ดริมฝีปากมองดูในพัชราพรแล้วยักคิ้วแผลบส่งขวดเปล่าให้อ
2: ยากถีบข้าต้องกินให้หมด
3: พลกำหมัดและขบกรามแน
1: ่
3: น
1: แล้วข้าจะกินอะไรกันเว้ยฮะ
3: เสียงงวนยกมือปิดปากหัวเราะคิกคัก
2: เอานิ้วปาดปากขวดดูดสิวะบางทีอาจจะมีเหลืออยู่บ้าง 2-3 หยด
3: นายพัชราพรฝืนยิ้ม
1: เออดีแล้ววะข้าจะไปขอผู้กองพันอีก1ขวด
3: พูดจบเขาก็เก็บขวดเปล่าใส่กระเป๋าเดินไปทางห้องใต้ดินอีกสักครู่ใหญ่ๆพลก็กลับมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มมือถือวิสกี้1ขวดชูอวดกิมหงวนมาแต่ไกลอาเซียกับนิกรลืมตาโพลงนึกแปลกใจที่ผู้บังคับกองพันให้วิสกี้พลตั้ง1ขวดกิมหงวนชิดเท้าตรงยกมือวันทยาหัดพลในท่าเคารพนบนอบ
2: ผมฝากตัวเป็นลูกน้องคนนะครับผู้หมู
1: ่ทะลึ่ง
3: พลตวาดแหวอาเสียยกนิ้วชี้มือขวาใส่ปากกัดสายตามองดูที่ขวดเหล้านั้นเป็นประกายแสดงความอยากกินถึงขนาดนิกรเดินกระลิ้มกระเหลี่ยเข้ามาหาพลบ้างเราพวกเดียวกันนี่พลคนละครึ่งกันละกันไอเสียไม่ต้องให้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกิมหงวนยกมือไหว้พลปลก
2: นะขออีกนิดเถอะวะ
3: พลสั่นศีรษะ
1: ไม่ได้ฉันอุตส่าห์ให้แกกินก่อนแกกลับล่อซิหมดขวดไม่มีกระจายเผื่อแผ่เพื่อนฝูงเลยทีใครก็ทีมันสิวะ
3: อาเสียหน้าจ่อย
2: ขอสักอึกเดียวไม่ได้หรอ
1: ไม่ได
3: ้พลตวาดแวดวางขวดเหล้าลงข้างกระสอบทรายแกล้งทำเป็นก้มตัวลงพันผ้าพันแข้งใหม่ความอยากเล่าของเสียงหวนทวีขึ้นจนถึงขีดสุด
2: ไม่ได้ก็เอาวะ
3: กิมหวนพูดเร็วปรือแต่ครุบขวดเหล้าแย่งเอามาดื้อพลลุกขึ้นยืนยกมือชี้หน้าอาเสียแกล้งทำกริยาขึงขัง
1: อย่านะเว้ยพ่อเตะจริงๆด้วยพ่อพาสิ
2: เตะเป็นเตะ
3: แล้วอาเสียก็หัวเราะ
2: กราบแล้ววะขออึกเดียวเท่านั้น
1: ไม่ได้แกมันไม่รักษาคำพูดขืนให้แกกินก็หวดหมดขวดอีก
3: กิมหวนยิ้มแห้ง
2: ๆน่าถ้าไม่ตรงตามที่พูดกันยอมให้แกกระทืบเอ้าน
3: ายพัชราพรหัวเราะหันมามองเพื่อนเกลอของเขา
1: ว่าไงก่อนยอมให้มันแอนโกกับเราไหม
3: กระดิ่งทองพยักหน้าหงึก
1: อ่ะให้มันหน่อยเถอะวะสงสาร
3: พลเปลี่ยนสายตามาที่กิมหงวนเขาเกือบจะกลั้นหัวเราะไว้ไม่ได้ในขวดวิสกี้มีน้ำสีเหลืองจริงแต่หาใช่น้ำวิสกี้ไม่มันเป็นน้ำชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าเยี่ยวหรือปัสสาวะนายพัชราพรต้องการแก้เผ็ดอาเสียที่ดื่มเหล้าหมดขวดโดยไม่นึกถึงเพื่อนฝูง
1: แกอยากกินจริงๆเหรอวะ
3: พลถามยิ้มกิมหงวนยิ้มแป้น
2: เออแบ่งออกเป็น3ส่วนก็แล้วกันนะคนละส่วนยุติธรรมดีละกันทนไม่ไหวจริงๆขอกินก่อนเถอะ
3: พลซ่อนยิ้มไว้ในหน้า
1: เอาแต่ถ้าแกกินเกิน1ใน3พ่อเตะชักเลย
3: เสียงหงวนกระโดดตัวลอย
2: วู้
3: แล้วก็เปิดจุกออกยกขวดเหล้าเทใส่ปากดื่มอักด้วยความกระหายพอน้ำสีเหลืองซึ่งมีรสกร่อยเค็มล่วงพ้นลำคอความรู้สึกก็บอกกิมหงวนว่าเขาเสียทีนายพัชราพรเสียแล้ววิสกี้ที่ดื่มเข้าไปนั้นคือ เยี่ยวอาเซียหยุดชะงักการดื่มทันทีเขาทำหน้าปั้นยากที่สุดโกรธพลเหลือที่จะกล่าวแล้วแต่ถ้าเขาเอะอะขึ้นมาก็รังแต่จะขายหน้าสู้ออกตัวกับนิกรไม่ได้คิดแล้วกิมหวนก็ปั้นสีหน้าเป็นยิ้มแย้มแจ่มใส
2: เรียมเลยอย่างนี้มันก็หายหนาวเท่านั้น
3: อาเซียพูดยิ้มยกแขนเสื้อเช็ดปาก
2: ขออีกอึกได้ไหมว่าพล
3: นายพัชราพรเย็นว่าไปหมดทั้งตัวกิมหวนกินเยี่ยวอย่างหน้าตาเฉยเล่นเข้าไปตั้ง1 ใน 3มีหนำซ้ำยังขอแถมอีกอุปาทานกระมังที่ทำให้เสียงหวนเข้าใจว่าปัสสาวะคือเหล้าไม่พออีกเหรอพลถามเบา
2: ๆพออะไรได้อีก5 ขวดก็ไม่พอขออีกอึกทนะไอ้เพื่อนยากนึกว่าสงสารกันเหอะ
3: พลทำตาปริบๆ
1: แกกินได้จริงๆเหรอเนี่ย
3: เสียงหวนอมยิ้ม
2: ว่าท้อถ้ากันกินเหล้าดีๆอย่างนี้ไม่ได้กันก็บ้าเท่านั้นนะแถมให้กันอีกอึกนะ
3: นายพัชราพรพยักหน้า
1: เอาอีก1 ส่วนก็แล้วกันเหลืออีกส่วนหนึ่งให้เจ้ากรมัน
3: กิมหงวนแกล้งปั้นสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสยกมือไหว้พลปลกแล้วยกขวดวิสกี้ขึ้นดื่มอีก2 อึกมานะกัดฟันอุตส่าห์กลืนเข้าไปด้วยความลำบากยากเย็น
2: สบาย
3: อาเสียพูดพลางหัวเราะพลางส่งขวดวิสกี้ให้นายการุณวง
2: อ้าวดื่มเสียสิว้อยไอ้กอนยังอุ่นๆอยู่เลยเอ้ยไม่ใช่กันว่า
3: พูดอะไรเลอะเทอะไม่เข้าเรื่องนี่กอนรับขวดเหล้ามาจากกิมหวนแต่พลรีบบุ้ยใบขยิบตาห้ามนายการุณวงชักสงสัยยกปากขวดขึ้นดมแล้วเขาก็ทำหน้าเบ้ไอ้หวน
2: นี่มันเยี่ยวนี่หว่าเอาไปเชิญแกแดกคนเดียวเถอะ
3: อาเสียรีบพูดกลบเกลื่อน
2: อะไรจมูกแกฝาดไปแล้วล่ะมีอย่างเหรอวิสกี้แท้ๆได้กลิ่นเป็นเยี่ยวไปได
3: ้นิกรหัวเราะก้าบ
2: เชิญเถอะพ่อคุณกันไม่รับประทานหรอก
3: เสียงวนยิ้มแย่
2: ๆบ้าจริงไอ้นี่เยี่ยวทำไมมันถึงเข้าไปอยู่ในขวดวิสกี้ได
3: ้นิกรพูดพลางหัวเราะพลาง
2: ก็ไอ้พลมันเยี่ยวกรอกลงไปนะสิ ยังไงโดนลูกไม้แบบครูเข้าแล้วสิวะว่าแดกเข้าไปได้ตั้งเกือบครึ่งขวด
3: อาเซียขบเคี้ยวฟันคว้างขวดเหล้าไปบนสนามเพลาะแล้วมองดูพลด้วยความแค้นเคือง
2: มึงดีละมึง
3: พูดจบกิมหวนก็ร้องไห้เดินไปประจำที่เขาหยิบปืนยิงต่อสู้กับข้าศึกต่อไปพลนิกรมองหน้ากันแล้วหัวเราะก้ากพลว่า
1: แก้คนตะกละมันต้องแก้ด้วยวิธีนี
3: ้กระดิ่งทองแหกปากหัวเราะลั่น
2: อุบายของแกแนบเนียนมากทีเดียว
3: สองเกลอต่างเข้าประจำหมู่ของตนการรบระหว่างกองพันทหารเสือกับกองทหารฝ่ายข้าศึกยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ลดละลูกไทยทุกๆคนต้องเหน็ดเหนื่อยอ่อนระโหยไปตามกันเวลาผ่านไปทหารทั้งสองฝ่ายก็ทวีจำนวนคนตายและบาดเจ็บเพิ่มขึ้นกระทั่งรุ่งสว่างร.1042ยังคงตั้งรับข้าศึกอย่างทรหดยึดที่มั่นตอนนี้ไว้สามารถระดมยิงข้าศึกที่บุกรุกเข้ามาให้ล่าถอยออกหลายต่อหลายครั้งความอิดโรยความหิวกระหายทรมานนักรบไทยอย่างยิ่งไม่มีอะไรกลั้วคอเลยแม้กระทั่งน้ำจะดื่มเมื่อตอนรุ่งสว่างหลวงถนัดได้นำทหารขึ้นจากสนามเพลาะเพื่อจะตีฝ่าออกไปจากที่ล้อมแต่หาได้ผลไม่ทั้ง4 ด้านข้าศึกได้ช่วยกันระดมยิงเข้ามาจนต้องล่าถอยลงสู่แนวสนามเพลาะอีกความยุ่งยากใจได้เกิดขึ้นแก่ผู้บังคับกองพันอย่างมากมายข้าศึกตั้งใจจะล้อมไว้อย่างนี้จนกว่ากองพันทหารเสือจะอดตายหรือยอมแพ้จากเช้าจนเที่ยงมีการยิงกันประปรายด้วยปืนเล็กยาวเท่านั้นทหารฝรั่งเศสสร้างรังปืนกลอย่างแข็งแรงไว้เป็นแห่งโดยรอบกองพัน42ทั้ง4ด้านไม่มีช่องโหว่ที่จะเล็ดลอดหนีออกไปได้เลยแสงแดดอันแผดร้อนตอนกลางวันทำให้ทหารหารของเราอิดโรยมากแต่ถึงกระนั้นทุกคนก็ยังเคร่งครัดในหน้าที่และอยู่ในวินัยอันดีงามธงชัยเฉลิมพลของเราคงสะบัดพลิ้วอยู่เหนือสนามเพลาะรอพัน42ต่อสู้แบบพระยาศรีหราชที่ตกอยู่ในที่ล้อมของฝูงสุนัขป่าจากเช้าจนเที่ยงไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ควรเสนอท่านนอกจากยิงโต้ตอบกันนิดหน่อย แต่พอตกบ่ายก็มีเหตุการณ์ที่น่าสลดใจเกิดขึ้น 15 นาฬิกาเศษขณะที่ผู้บังคับกองพันกำลังปฏิสันถารกับทหารในสนามเพลาะ10ตรีกิมหงวนไทยแท้ก็บังเกิดอาการคุ้มคลั่งจนคุมสติไว้ไม่อยู่ความร้อนของแสงอาทิตย์ความหิวความอิดโรยและความต้องการชัยชนะทำให้อาเสียมีสภาพเช่นเดียวกับคนวิกลจริตทหารทุกคนยืนสงบประจำช่องปืนกิมหงวนในตาขวางขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกรอดกรอดเหงื่อไหลโซมใบหน้าเช่นนี้มาครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่ออาการกำเริบถึงขีดสุดสิบตรีกิมหงวนก็ตะโกนขึ้นดัง
2: ๆว้อยประจันบานว้อยพวกเราฆ่ามันให้หมดไอ้ฝรั่งเศสไอ้พวกหมาขี้เรื้อนฆ่ามันทะโย
3: แล้วกิมหงวนก็ถือปืนขึ้นจากสนามเพลาะพอศีรษะของเขาโผล่พ้นกระสอบทรายยังไม่ทันไรข้าศึกก็ระดมยิงด้วยปืนกลหนัก4ชุดกระสุนหลายนัดเฉียดเสียงหงวนไปอย่างบุดวิดพลพุ่งตัวปราดเข้าคว้าขากิมหงวนไว้กระชากเต็มแรงจนกระทั่งกิมหงวนตกลงมาจากสนามเพลาะอาเสียอาละวาดใหญ่โตลุกขึ้นได้ก็ชกเตะต่อยและถ่องพลเป็นพลวันนายพัชราพรป้องปิดอย่างแคล่วคล่อง
2: มึงห้ามกูทำไมกูจะไปฆ่าไอ้ฝรั่งเศสกับไอ้พวกหมาดำมอร็อกโก
3: กิมหวนตะโกนสุดเหวี่ยง
2: มันข่มเหงบรรพบุรุษของกูเมื่อรอ212เดี๋ยวนี้เป็นโอกาสที่กูจะแก้แค้นแล้วปล่อยกูใครขัดขวางพ่อข้าตายหมด
3: คนทำตาปริบๆหันไปมองดูนิกรเอไอ้เสียมันเป็นบ้าจริงๆเหรอเนี่ยกิมหวนตะหวาดแหว
2: ก็จริงๆนะสิวะ
3: พูดจบก็ปีนป่ายจะขึ้นไปบนสนามเพลาะทหารหลายคนช่วยกันฉุดขาลงมาอีกทุกคนรู้ดีว่าถ้ากิมหงวนขึ้นไปอย่างไรเสียก็ต้องถูกยิงตายแน่ๆเพราะปืนฆ่าศึกทุกๆกระบอกคอยจ้องหาเหยื่ออยู่ตลอดเวลาร้อยตรีสมานสั่งทหารให้จับกิมหงวนไว้อาเสียดิ้นรนอลวาดใหญ่ตะโกนด่าใครต่อใครเสียงโขมถมเถผู้บังคับกองพันวิ่งเหยาะๆเข้ามาหาด้วยกริยาท่าทางตื่นเต้นพอกิมหงวนแลเห็นหน้าท่านเขาก็แผดเสียงขึ้นทันที
2: ผู้กองพันครับนี่จะแกล้งทรมานให้พวกเราตายแง่แก่อยู่ในสนามเพลาะนี่หรือยังไงกันครับเมื่อไหร่จะสั่งประจันบานสักที
3: หลวงถนัดยิ้มเศร้าๆเดินเข้ามายกมือตบบ่ากิมหงวน
1: ไอ้น้องชายสำรวมสติให้มั่นคงหน่อยอย่าคิดอะไรให้ฟุ้งซ่านวิสัยของทหารย่อมอดทนเสมอ
3: กิมหงวนแหกปากลั่น
2: ผมทนไม่ไหวผมจะตายอยู่แล้วไม่ได้กินข้าวตั้ง2วันแล้วน้ำท่าก็ไม่ได้อาบหาเวลานอนสักงีบเดียวก็ไม่ได้โอเลี้ยงสักแก้วก็ไม่มีดื่ม
3: ผู้บังคับกองพันฝืนยิ้ม
1: มันก็เหมือนกันทั้งกองพันนั่นแหละไม่ใช่ว่าเป็นแต่ลือคนเดียวหรอก
3: อาเซียถอนหายใจเฮือกใหญ
2: ่ถ้าเช่นนั้นอนุญาตให้ผมเข้าตะลุมบอลกับมันเถอะครับผมยอมตายเองผมคนเดียวเท่านั้นแหละผมจะวิ่งเข้าไปให้มันกระทืบผม
3: หลวงถนัดถอนหายใจเบาๆสวมกอดกิมหงวนด้วยความรักและความสงสาร
1: ไอ้น้องชายอย่าทำใจร้อนอย่างนี้อดทนไว้ก่อนหรือยังทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อีกมาก
3: กิมหงวนไม่ยอมฟังคำชี้แจงอะไรทั้งนั้นเขาผลักผู้บังคับกองพันเซซัดๆไปหลายก้าวแล้วตะโกนลั่น
2: ผมจะไปฆ่าไอ้ฝรั่งเศสเดี๋ยวนี
3: ้พูดจบก็คว้าปืนที่พิงไว้ตะเกียกตะกายปีนขึ้นจากสนามเพลาะผู้บังคับกองพันสั่งทหารให้ช่วยกันจับไว้อีกท่านสั่นศีรษะช้าๆล้วงกระเป๋าย่ามหยิบวิสกี้ขวดเล็กซึ่งมีอยู่ครึ่งขวดออกมาส่งให้อาเซียด้วยความเสียดายยิ่ง
1: อ้าวดื่มซะน้องชายบางทีมันอาจจะระงับความกระวนกระวายของเธอได้บ้าง
3: กิมหงวนรับขวดวิสกี้จากมือหลวงถนัดแล้วซุดตัวนั่งเหยียดเท้ามีกิริยาอ่อนอกอ่อนใจเขาเปิดจุกขวดออกยกวิสกี้ขึ้นดื่มเกือบหมดแล้วเก็บใส่กระเป๋าไว
2: ้โอ้ยผมเหนื่อยและอ่อนเพลียเหลือเกินครับผู้กองพัน
3: หลวงถนัดฟืนหัวเราะ
1: ก็ใครเล่าที่สบายไปกว่าเธอเป็นไงค่อยยังชั่วบ้างไหมนอนเสียตื่นสิ
3: กิมหงวนยิ้มออกมาได
2: ้ไม่ต้องหรอกครับผมสบายดีแล้วโรคของผมไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคอะไรถ้าได้กินเหล้าเป็นหาย
3: แฮ
2: ขอบพระคุณเป็นอันขาดครับ
3: ผู้บังคับกองพันทำหน้าชอบกลหันมาพูดกับผู้บังคับกองร้อยสี่ ซึ่งยืนอยู่ข้างๆท่าน
1: ยังไงกันแน่คุณหลวงจะให้ผมเข้าใจยังไงดี
3: หลวงโฮมหัวเราะหึ่ๆอย่าสงสัยเลยครับอาการคุ้มคลั่งอย่างเงี้ยมันเกิดจากการหิวเหล้าจนเกินไปกิมหวนพูดเสริมขึ้น
2: จริงจริงครับผู้กองพูดถูก
3: แล้วอาเสียก็ยกเหล้าขึ้นดื่มจนหมดขวดหลวงถนัดขบกรามแน่นมองดูกิมหวนด้วยความโกรธแค้น
1: โธ่โธ่หลอกเอาเหล้าไปแดกตั้งครึ่งขวดเฮ้ยประเดี๋ยวพอยิงทิ้งซะเลยไอ้นี
3: ่อาเสียยกมือไหว้ปลกปลก
2: นึกว่าให้ทานผมเถอะครับครึ่งขวดเท่านั้น
3: ผู้บังคับกองพันทำปากจู
1: ๋แล้วทีนี้ฉันจะเอาเหล้าที่ไหนกินล่ะ
3: กิมงวนยกมือปิดปากหัวเราะคิกคักค่อยๆลุกขึ้นยืน
2: ขอไอ้พลสิครับเล่าไอ้พลน่ะวิเศษนัก
3: หลวงถนัดหันควับมาทางสิบโทพัชราพร
1: เธอมีเล่าติดตัวมาหรือ
3: พลทำหน้าเบ้และพูดนอบน้อมไม่มีหรอกครับท่านผู้บังคับกองพันยกมือชี้หน้ากิมงวน
1: แกระวังตัวของแกให้ดีนะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
4: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามี
5: สนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากรายการเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีสนับสนุนโดย Image Holiday ค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ทางช่อง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและทางแฟนเพจ Facebookวิทยุครอบครัวข่าวค่ะอยู่กับดิฉันนางสาวกนลาเลิศสถาพรสุขหรือว่าใบเฟิร์นค่ะ
7: ครับกับผมกฤษดาแก้วกาหลงครับหรือว่าฟลุ๊กครับผม
6: ค่ะวันนี้เรา2คนนะคะจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมเคาน์ดาวน์ช่วงปีใหม่ถ้าพูดถึงเรื่องปีใหม่อะค่ะเคาน์ดาวน์นี้พลาดไม่ได้กับพลุ
7: ใช่ครับคุณใบเฟิร์น
6: แต่ว่าในไทยอะมันก็มีนะแต่ว่าเราอยากแบบล้ำไปกว่านี้
7: ใช่
6: อยากไปแบบทางต่างประเทศบ้างมีที่ไหนแนะนำบ้าง
7: จริงๆวันนี้ผมมี5ที่มาให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็คืออยากจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับไปแนะนำว่า5จุดที่ชมพูปีใหม่ทั่วโลกเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆอ่ะคือวันนี้วันปีใหม่ครับทุกคนก็อาจจะมีหมุดหมายเนาะไปเคาน์ดาวน์กับครอบครัว
6: ไปกับแฟน
7: ไปกับแฟน ไปกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เราก็เลยอยากนำเสนอว่าที่ Image Holidayของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับซึ่งวันนี้จุดแรกคือที่ผมจะมาแนะนำครับคุณเฟิร์นก็คือไทเปครับไต้หวันครับจะเป็นตึกไทเป101ที่ไต้หวันครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายยอดฮิตระดับโลกของเอเชียครับตึกไทเป101เนี่ยจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นเหมือนดอกไม้ไฟครับใช่แล้วก็จะมีผู้คนเนี่ยไปหลั่งไหลไปในวันปีใหม่เนี่ยเยอะมากในแต่ละปีซึ่งจุดเด่นของเขาครับคุณเฟิร์นก็คือการออกแบบตึกที่คล้ายๆทรงต้นไผ่โบราณครับทีนี้คนไต้หวันเขาก็จะเรียกว่าต้นไม้ไฟยักษ์เพราะว่าพุมันจะออกมาเหมือนต้นไม้ไฟยักษ์ครับ
6: มันใหญ่มากๆเพราะว่าจากที่มันเคยเห็นในแบบในฟีดอะที่มันแบบฟีดขึ้นมาช่วงแบบก่อนปีใหม่เหมือน AI จับเนาะ AI จับแล้วก็เห็นเป็นภาพแบบ LED ยักษ์เลยอะแล้วก็แต่ว่าอย่างตึกต้นไผ่มันคล้ายๆกับที่เฉินตูลักษณะคล้ายๆกัน
7: ใช่ครับ
6: แต่ความแตกต่างเขามีเยอะกว่าเพราะว่าอันนี้มันแบบเห็นแบบ360องศาเลยนะ
7: ใช่ครับ
6: เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้แต่ถ้าเราพูดถึงว่าแบบเราจะไปแค่ไทเปแล้วอยากจะไปแค่ดูไฟมันก็ไกลอยู่ถูกไหม
7: ใช่ครับ
6: แสดงว่าที่นี่มันจะต้องมีอะไรที่มันมากกว่าแค่ดอกไม้ไฟ
7: ใช่จริงๆไทเปมีแลนด์มาร์คมากมายแล้วครับแต่เอาจริงๆคือถ้าไทเปเรื่องเด่นของเขาจะคืออาหารครับ อย่างที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีครับคุณใบเฟิร์นก็คือชานมไต้หวันนะครับ
6: อุ้ยอันนี้แบบพูดเลยถึงแบบรู้สึกอยากกดสั่งตอนนี้ละ
7: ใช่อยากสั่งเลย
6: อยากกินชานมแล้วกินขนมตาล
7: นอกจากทริปปีใหม่ที่คุณจะพาครอบครัวหรือคนรักไปดูพลุแล้วคุณยังสามารถไปเพลิดเพลินกับอาหารได้ครับที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนไต้หวันอะไรอย่างนี้ก็จะมีให้รับประทานทั้งหมดเลยครับนอกจากนั้นก็จะมีศาลเจ้าที่ดังมากของที่นั่นครับแล้วก็อากาศช่วงปีใหม่ต้องบอกเลยครับว่าคุณใบเฟิร์นครับว่าโอ้โหประมาณ
6: ดีเน
7: า
6: ะ
7: ใช่15-20 องศาเท่านั้น
6: แบบ
7: เองครับ
6: เย็นแบบสบายๆไม่ต้องถึงขั้นที่แบบใส่เปอร์เนาะ
7: ใช่ครับ มันก็จะเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นหน่อยจริงๆ Image Holiday เราก็จะมีทัวร์ไต้หวันด้วยครับ
6: ใช่ค่ะ จะไปส่วนตัวก็ได้ไปกรุ๊ปจอยด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็มี
7: ใช่ครับมีหมดเลยครับทัวร์แบบนี้ซึ่งคือวันนี้ครับจุดชมพูนะครับก็จะเป็นไฮไลท์หลักของตึกที่นี่เลยซึ่งจริงๆตึกนี้ไม่ได้มีแค่จุดชมพูครับตึกนี้จริงๆเขาคอลแลบกับสารคดีระดับโลกมากมายคือช่วงที่ผ่านมาจะมีนักปีนผาคนหนึ่งครับชื่อไรอันฮอนโนครับเขาไปปีนตึกครับไต้หวัน101ครับด้วยมือเปล่าไม่มีสลิงเซฟหรือว่าอะไรเลยอย่าง
6: นี้ทำได้ยังไง
7: ใช่มันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าจุดขายของตึกนี้ว่าเขาจะทำอีเวนต์อะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วครับเขาก็จะเนรมิตตึกที่คล้ายทรงรูปไผ่ให้ไปเป็นเหมือนกับต้นไม้ยักษ์ที่ลอยบนสู่ท้องฟ้าได้เลยครับผม
6: โอ้โหคือแบบพอฟังอย่างนี้แล้วทำให้เรารู้สึกว่าการไปอ่ะไม่ได้ไปแค่แบบดูผู้อ่ะแต่ไปเพราะว่ามันมีเรื่องราวให้เรากลับมาเล่าให้ฟังว่าโอ้มันเป็นยังไงมันมีแบบคนเคยมาทำแบบนี้แบบนี้นะแล้วเราไม่ได้ไปเพื่อไปดูผู้แต่เราไปเพื่อพาครอบครัวไปกินไปเป็นเหมือนเก็บภาพความทรงจำใช้คำว่าเก็บภาพความทรงจำเพราะที่เนี่ยพลูนี่ถือว่าเป็นการจุดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได
7: ้
6: ถ้าพูดถึงเรื่องการไปดูผู้ปีใหม่หรือว่าการไปเขาดาวนะคะมันก็ไม่ได้ดูแค่แบบในตึกแต่ว่าพื้นที่รอบนอกบริเวณรอบๆอะค่ะมันก็สามารถที่จะยืนดูได้แล้วมันก็เห็นได้แบบ360องศาเพราะที่นี่คือจุดขายหลักของที่ไต้หวันเลยนะคะ
7: ถูกต้องเลยครับที่คุณเฟิร์นพูดมาก็คือถูกทั้งหมดเลยซึ่งจุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ผมแนะนำจริงๆอีกจุดหนึ่งเลยครับคุณเฟิร์น
6: แต่ว่าเอาจริงๆที่เนี่ยมันก็เป็นเมนหลักที่เฟิร์นวางแผนเอาไว้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเดินทางใกล
7: ้
6: มันบินแค่แป๊บเดียว
7: ใช่ครับ
6: เนาะไม่ถึง3ชั่วโมงปะ
7: ใช่ครับผม2ชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็จริงๆถ้าสมมติว่าไปกับ Image แล้วเรื่องการเดินทางไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าของเรามีทัวร์ VIP เรามีรถ Benz S-Class สามารถรับส่งได้ตลอดเวลาเลยครับผม
6: ใช่เพราะว่าการเที่ยวแบบนี้ช่วงปีใหม่ต้องยอมรับว่ารถสาธารณะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนเยอะ
7: ใช่ครับ
6: หนาแน่นยิ่งช่วงเทศกาลทั้งคนในประเทศเขาทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่างก็มุ่งตรงไปที่ประเทศเขา
7: ใช่
6: แล้วก็ไปที่จุดหมายเดียวกันกลายเป็นว่าในไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนหรือรถสาธารณะ MRT ต่างๆรถไฟฟ้าต่างๆมันก็จะทำให้แน่นไปหมดเพราะฉะนั้นรถส่วนตัวเนี่ยมันก็จะมีความแบบสบายขึ้นมาหน่อยเราจะไปตอนไหนเลี้ยวทางไหนจะพักจอดตรงไหนเราทำได้หมดเลยแต่เอาจริงๆมันก็นี่แค่ที่แรกนะ

0: ดูแลในทุกเส้นทางทั่วโลกด้วยมาตรฐานแบบพรีเมียมแล้วคุณจะรักเรา Image Holiday 02-661-8081
1: 5ดาว
2: ไปเที่ยวทั้งทีต้องเอาให้ครบอยากกินอยากอวดอยากถ่ายรูปอยากช็อปอยากสบายอยากตื่นสายๆอยากมีคนดูแลอยากได้แบบครบอยากจบในที่เดียว
0: ครบทุกอรรถรสความสุขท่องเที่ยวครั้งหน้าให้อีลิตดูแลคุณมากับเราครบทุกเรื่องกินเรื่องเที่ยวและบริการที่ดีที่สุดพบกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างเลือกครบตอบโจทย์เพื่อดูแลกันและกันอีลิตฮอลิเดย์02-661-9399
3: ด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทำให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ
4: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามี
5: เรื่องเล่าออนทัวร์สนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา
6: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างเมื่อช่วงแรกเรารู้แล้วไต้หวันมีอะไรดีไปดูตรงไหนแล้วอีก2จุดไม่ใช่4อีก4จุดที่เหลือเนี่ยมีอะไรบ้าง
7: ได้เลยครับก็เราจะเริ่มจากจุดที่2ครับจุดที่2ก็คือเป็นดูไบครับ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับก็จริงๆครับ UAE ก็จะมีการเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็บอกเลยว่าหรูหรามากเลยครับคุณเฟิร์นเพราะว่าที่เนี่ยจะเป็นจุดชมพูแห่งเนี้ยที่สร้างสถิติโลกไว้มากมายครับเพราะว่าเหมือนเขาจะเน้นความแบบว่าหรูหราลักชัวรี่แล้วก็ความเวอร์วังอลังการอะไรอย่าง
6: น
7: ี
6: ้อย่างที่บอกที่นี่มันยิ่งใหญ่แล้วเน
7: า
6: ะ
7: ใช่พอพูดถึงดูไบเราก็นึกถึงอะไรครับความลักชัวรี่คนรวยรถซุปเปอร์คาร์หรูๆอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกละกันที่เขาจะไปฉลองปีใหม่ที่นั่นครับซึ่งที่เนี่ยก็ทำลายสถิติในการจุดพลุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดย Guinness Book World Record ครับก็ทำลายสถิติติดต่อกัน5ปีซ้อนด้วยครับ
6: 5ปีเลยเหรอแล้วถ้าสมมติว่าปีต่อไปอ่ะมันก็จะกลายเป็น6เลยปะ
7: ใช่ เหมือนเขาพยายามทำลายสถิติไปทุกปีเลยครับ คุณเฟิร์นเพราะว่าที่นี่เหมือนเขามีตึกที่สูงที่สุดในโลกอยู่คือเบิร์ดคาลิฟาใช่ครับผม
6: คือที่นี่มันเป็นเหมือนแบบเป็นไฮไลท์เนาะไปดูไบก็ต้องไปที่นี
7: ่อย่างคุณเฟิร์นเนี่ยถ้าสมมติว่าเอ้ยเราจะไปกับครอบครัวหรือว่าไปกับเพื่อนเนี่ยเรานึกถึงดูไบเรานึกถึงภูมั้ย
6: เฟิร์นนึกถึงภู
7: เ
6: ป็นหลักเลยเพราะว่าก็ชอบดูภูอ่ะจริงๆอยากเก็บแบบหลายๆที่เลยนะในไทยก็ยังเก็บอยู่แล้วก็ต่างประเทศนี่เราต้องเล็งแล้วเพราะมันเป็นช่วงคนเยอะมาก
7: ๆใช่
6: เรื่องของโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบหายากอ่ะ
7: ใช่ครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นิดนึงครับว่าสภาพอากาศมันจะค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นต้องเพราะว่าดูไบนะมันเป็นทะเลทรายครับมันก็ของเราที่นำมาเสนอวันนี้ก็จะพยายามเลือกหลากหลายสถานที่ที่สำหรับคนที่ชอบอากาศหนาวคนที่ชอบอากาศร้อนหรือคนที่ชอบอากาศเย็นสบายๆอะไรอย่างนี้ซึ่งดูไบก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบความหรูหราแล้วก็ไม่ชอบอากาศหนาวมากจนเกินไปค่อนข้างไปทางร้อนมากกว่าแต่ก็ได้ปีใหม่ที่สไตล์หรูหราแล้วก็ดูพลุที่สวยงามประมาณนี้เลยครับผม
6: มันก็ได้แบบฟีลเหมือนถ่ายรูปกับโรงแรมหรูๆร้านอาหารหรูๆแพงๆแบบความลักชัวรี่กับพลุบรรยากาศปีใหม่ที่ทำให้เราได้เก็บความทรงจำถูกไหมแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจองใช่ป่ะม
7: ัน
6: ก็ต้องจองแบบจองล่วงหน้าเยอะอยู่พอสมควร
7: ถูกต้องครับ
6: ก็ที่นี่มันจองยากมากเลยนะ
7: ต้องบอกว่าจองยากมากถ้าสมมติว่าเลสเซว่าเราไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมการหลายอย่างมากกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราไปกับทัวร์ของ Image เองหรือว่าหมายถึงว่าของทั้ง3บ้านเองอะไรอย่างงี้เราก็จะจัดการให้ทุกอย่างเลยด้วยความสะดวกระบายแล้วก็บริการระดับพรีเมียมเลยครับคุณเพิร์น
6: นี่แค่แบบ2ที่ใช่ป่ะ
7: ใช่ครับ
6: เดี๋ยวเจอแน่ที่ที่3ว่ามาเลยค่ะ
7: จริงๆนี่จุดที่3ก็จะเป็นหมุดหมายของทุกๆท่านเลยในโลกนะเพราะว่าผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีใครรู้จักที่นี่ที่นี่คือลอนดอนครับสหราชอาณาจักรครับก็จริงๆลอนดอนก็จะเด่นหลายเรื่องครับก็จะเป็น การนับถอยหลังใจ

0: ริมแม่น้ำครับแม่น้ำเทมส์ครับ
1: ก็จะเป็นแม่น้ำเทมส์เคยได้ยิน
0: ใช่ครับจะเป็นแม่น้ำสายใหญ่ของประเทศเขาครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีหอนาฬิกาบิ๊กเบนครับแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์บลูไอส
1: ์ใช่เขาบอกว่าถ้าได้ขึ้นไปนะโรแมนติกมาก
0: ถูกต้องอันนี้เหมาะสำหรับคนที่จะพาแฟนไปแล้วก็
1: หุย
0: ใช่
1: เงินยากแล้วเงินยากแล้ว
0: เรื่องนี้อาจจะต้องค่อยว่ากัน
1: ค่อยว่ากันในอนาคตค่ะแสดงว่าจุดเนี้ยต้องผ่านเฟิร์นไปเลยผ่านไปไว้ช่วงท้ายก่อน
0: แต่อาจหมายถึงว่าหลายๆท่านก็อาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับครอบครัวก็ได้ความโรแมนติกอีกรูปแบบนึงครับใช่แล้วก็จุดเด่นไฮไลท์ของเขาที่นี่ครับจะเป็นการจุดพลุที่พอเราจุดพลุแล้วใช่มั้ยครับคุณใบเฟิร์นมันจะเป็นสะท้อนกับแม่น้ำเทมครับมันก็จะเห็นพลุบนท้องฟ้าแล้วก็แม่น้ำ
1: สะท้อนลงมาอีก
0: มันก็จะสะท้อนลงมาแม่น้ำแล้วก็ที่เนี่ยคือต้องบอกว่าคลาสสิกกว่าที่อื่นที่อื่นเขาใช้แบบจอ LED เคาน์ดาวน์ใช่มั้ยครับที่นี่เขาจะใช้หอนาฬิกาบิ๊กเบนที่อายุ100กว่าปีครับเป็นตัวเคาน์ดาวน์ครับ
1: ก็จะยังไงอะคะ
0: ก็จะเป็นเสียงนาฬิกาที่นับถอยหลัง10 9 8 7อะไรอย่างง
1: ี้
0: ใช่ที่อื่นเขาจะเป็นแบบ LED หมดแล้ว
1: แบบตีตีตีแต่อันนี้มันก็จะเป็นเสียงระฆังใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: กิ๊งๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่นี่จะคงความคลาสสิกไว้สำหรับคนที่ชอบสไตล์ยุโรปเก่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: มันก็จะเป็นความประทับใจนึงที่เรารู้สึกว่ามันก็มีความแปลกไม่เหมือนใครดีได้ความคลาสสิกได้ความโรแมนติกได้ความขลังของความเก่าแก่ของนาฬิกาถูกไหมมันร้อยกว่าปีอะเราทุกวันนี้ยังใช้งานได้อยู่แล้วก็แบบยังมีคนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วการจองที่เนี่ยก็เอาจริงๆเขาเป็นเมืองใหญ่เนาะเรื่องโรงแรมอะไรเงี้ยไม่ได้จองยากเลยแล้วก็การที่เราจะได้เลือกห้องวิวแบบสวยๆไว้อะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบวางแผนล่วงหน้าเร็วนิดนึง
0: ใช่ครับ
1: ไหนจะเรื่องวีซ่าต่างๆเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อยนี่เฟิร์นคิดว่าน่าจะมีแบบ 3-4 เดือนเลยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าอังกฤษเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มวีซ่าเชงเก้นนะครับใช่มันก็ขั้นตอนมันก็จะยุ่งยากไปอีกนิด
1: ก็จะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นแบบถ้าใครคิดที่จะวางแผนที่จะไปเขาดาวที่นี
0: ่
1: อาจจะต้องแบบคิดวางแผนล่วงหน้านานนิดนึงนะคะ
0: ใช่ครับซึ่งมันก็จะเข้ากับรูปแบบทัวร์ของimage เราเหมือนกันเราสามารถไปทั้งได้ collective P&E หรือ small group อะไรอย่างนี้เรามีให้หมดเลยไม่ว่าคุณจะไปกับคนรักไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้เราก็มีบริการระดับพรีเมียมให้หมดเลย
1: แล้วถ้าเราไปที่เนี่ยค่ะโดยปกติแล้วเราจะทานอะไรดีอาหารมันทานยากนะ
0: จริงๆอาหารสไตล์นี้จะเป็นสไตล์แบบยุโรปเลยถ้าใครชอบแบบแนวสเต็กแนวเนื้อหรือจะเป็นฟิตแอนด์ชิฟอะไรอย่างนี้ก็จะขึ้นชื่อด้วยครับผม
1: ที่นี่ก็ถามว่าสำหรับเฟิร์นอ่ะเฟิร์นว่าไม่ยากทานได
0: ้
1: สามารถที่จะถ้าสมมติว่ามีผู้สูงอายุหรือมีเด็กก็ตามแต่ทานได้หมดเลยนะไปเที่ยวได้ง่ายมากอ่ะแบบวางแผนเที่ยวที่นี่น่าจะสักประมาณ10วัน9วัน8วันได้หมดเลยแต่ขั้นต่ำอย่างน้อยต้อง7วันเพื่อจะได้แบบดื่มด่ำเพราะว่าไปทั้งทีอ่ะโอ้โหไป 3-4 วันไม่พอค่ะ
0: แล้วก็เรื่องสภาพอากาศของประเทศอังกฤษก็อย่างที่บอกเลยคือเขาอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นตลอดทั้งปีเลยครับคุณเฟิร์นยิ่งช่วงปีใหม่นี้อากาศจะอยู่ประมาณแค่ 10-15 องศาแค่นั้นเองซึ่งลอนดอนก็เป็นเมืองที่สามารถเดินชิลได้สบายเลยครับผม
1: ที่นี่มันจะเป็นบรรยากาศเหมือนกันแบบไปเดินเล่นไปชมเมือง
0: ใช่
1: สถาปัตยกรรมที่นี่สวยนะถ้าเราดูได้ศึกษาได้แบบได้เห็นจากภาพต่างๆสวยมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นความแปลกใหม่ที่เราไปเก็บความทรงจำเก็บความประทับใจอ่ะปีใหม่เราก็อยากเริ่มต้นอะไรดีๆใหม่ๆใช่ไหมแล
0: ้
1: วย
0: ิ่
1: งไปเจอแบบลอนดอนอย่างเงี้ยโอ้โหมันสุดยอดจริงๆ
0: สุดยอด
1: นี่แค่3ที่นะ
0: ใช่ครับไต้หวันสองที่เลยครับ
1: มีอะไรนะ
0: ไต้หวันดูไบ
1: มีไต้หวันมีดูไบ
0: มีลอนดอน
1: มีลอนดอน
0: เ
1: ดี๋ยวเรามาดูค่ะอีก2ที่จะมีอะไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: บริษัท Image Corporation ประเทศไทยจำกัดผู้จัดงานอีเวนต์และงานสื่อประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรเราทำอะไรได้บ้างงานเปิดตัวประชาสัมพันธ์แบรนดิ้งโปรดักชันนิทรรศการแถลงข่าวคอนเสิร์ตแฟชั่นโชว์ประชุมสัมมนาปาร์ตี้ท่องเที่ยวเพราะทุกโอกาสและความสำเร็จของคุณเกิดขึ้นได้จริงกับการดูแลจากเราบริษัท Image Corporation ประเทศไทยจำกัดโทร02-661-8081
3: เมื่อดาวทั่วท้องฟ้าหายไปเกิดอะไรขึ้น
2: ดาวทั้งหมดมารวมอยู่ที่ Image Holiday เที่ยวทั้งทีต้องนอนโรงแรม5ดาวกินแบบ5ดาว การบริการก็5ดาวประทับใจแบบ5ดาว
3: Image Holiday บริษัททัวร์5ดาวดูแลในทุกเส้นทางทั่วโลกด้วยมาตรฐานแบบพรีเมียมแล้วคุณจะรักเรา Image Holiday 02-661-8081
4: 5ดาว
5: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์ by ลีลามี

0: ค่ะเรากลับเข้าสู่ช่วงเบรกสุดท้ายแล้วเอาจริงๆไวเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: เราผ่านไปแล้ว3อ่ะค่ะ
1: ใช่ครับก็เบรกนี้เราก็จะพาทุกท่านไปเหลืออีก2ที่ที่เหลือครับก็อยากให้คุณเฟิร์นรบกวนรีมาให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังหน่อยว่าเบรกแรกแล้วก็เบรก2เราไปที่ไหนมาบ้างครับคุณเฟิร์น
0: อย่างจุดแรกที่เราพูดไปถึงก็คือไทเปไต้หวันไทเป101ที่2ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จุดที่3คือลอนดอนค่ะที่อยู่สหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษ
1: ใช่ครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างคล้ายกันเนาะ
0: ใช่
1: ซึ่งจุดที่4วันนี้ที่เราจะพามานำเสนอให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับก็คือที่เมืองริโอเดจาเนโรบราซิลครับผมช่วงนี้กำลังเฮ็ดเลยท่าเต้นบราซิล ใช
0: ่จะให้เต้นตอนนี้เดี๋ยวก็จะไม่มีใครเห็นภาพแต่ให้ดูทางแฟนเพจ Facebook อ่ะค
1: ่
0: ะก็จะได้เห็นนะมันจะเป็นท่าแบบนี้
1: ช่วงนี้กำลังฮิตในหมู่เจนซีเลยครับก็จริงๆตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดโคปาโคบาน่าครับผมที่บราซิลครับก็ชายหาดนี้เขาก็จะเป็นหาดเคาดาวริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับชายหาดเนี่ยความยาวประมาณ4กิโลเมตรครับผมคุณใบเฟิร์น
0: ใช่4กิโลเมตร
1: แล้วก็ผู้คนนับล้านครับคุณใบเฟิร์นเขาจะมีกิมมิกด้วยนะว่าให้ทุกคนแต่งชุดขาวมาดูชายหาด
0: เฟิร์นจำได้ว่าที่เนี่ยเฟิร์นเคยแบบดูข้อมูลเนาะเขาบอกว่าจำนวนคนเนี่ยประมาณ 2.6 ล้านคนที่อยู่ที่นี่นะแล้วก็เรื่องการจุดเขาดาวของเขาอ่ะเขาจุดพลุยาว12นาทีอ่ะแล้วก็มีโดรนที่บินอยู่ข้างบนอีกประมาณแบบ 12,000 ลำจากที่เฟิร์นแบบศึกษาข้อมูลมาเพราะว่าทำการบ้านไงวางแผนไงวางแผนจะไปดูพลุที่ไหนดีเพราะฉะนั้นแบบที่เนี่ยคือพอมันมีโดรนแบบพันขอโทษค่ะ 12,000 ลำอ่ะกลายเป็นแบบมันอลังการมากมันไม่ได้มีแค่พลุแบบปึ้งแต่ว่ามันกลายเป็นโดรนแบบทำเป็นภาพอะไรต่างๆนะมันอลังการมากคุ้มกับการที่เราแบบไปดูอะค่ะ
1: ใช่ครับคุณใบเฟิร์นแล้วผมก็อยากแนะนำเพิ่มเติมครับว่าที่นี่กิมมิคหรือว่าจุดได้เปรียบของเขามากกว่าที่อื่นก็คือการที่เขาจุดพลุกลางทะเลครับก็คือเขาจะมีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ครับคุณใบเฟิร์นก็เขาจะลอยลำไว้กลางทะเลประมาณ10-20ลำครับใช่แล้วเขาก็จะลอยลำไว้กลางทะเลพอถึงเวลาแสดงพลุแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมาบดบังทัศนียภาพเลยมันจะเหมือนแบบว่าพุขึ้นพุ่งขึ้นมาจากท้องทะเลใช่
0: ม
1: ัน
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเป็นกิมมิคที่เรียกผมเรียกส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าตรงนี้สวยกว่าที่อื่นที่สุดในโลกเลยครับใช
0: ่ถ้าที่นี่สวยที่สุดในโลกฝนเลือกไม่ถูกแล้วเอาจริง
1: จริงครับ
0: ไทเปที่ตอนแรกบอกว่าอยู่อันดับแรกตอนนี้อาจจะแบบถอยมาละ
1: อาจจะต้องแบบว่าแล้วแต่ความชอบครับเพราะว่าแต่ละที่มันก็จะมีความแตกต่างกันไปซึ่งที่บราซิลไม่ได้มีแค่ชายหาดโคปาโคบาน่าครับก็จะมีรูปปั้นพระเยซูคริสต์ที่โด่งดังไปทั่วโลกก็เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วย
0: แสดงว่าไปนี่ไม่ได้แค่ดูผูแล้วต้องไปดูจุดนี้ด้วย
1: ใช่ครับซึ่งอิมเมจของเราก็มีทัวร์อเมริกาใต้เราจะไปสามารถไปแบบ small group P&E collective incentive เรามีให้หมดเลยครับผม
0: ค่ะเราไปต่อที่จุดที่5มั้ยเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวไม่ทันเอาจริงๆ
1: ได้เลยครับผมจุดที่5ตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่ามันก็จะมีกิมมิคของมันเหมือนกันซึ่งขอพูดเลยนะครับก็คือซิดนีย์ออสเตรเลียครับผม
0: ค่ะ
1: ซิดนีย์ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จุดนี้ก็จะมีเรียกว่ากิมมิคค่อนข้างโดดเด่นจากที่อื่นค่อนข้างมากครับคุณ
0: แ
1: ม่เฟิร์น
0: ถ้าให้พูดถึงที่นี่เนี่ยเฟิร์นนึกถึงอย่างนึงขอแบบขอแทรกขึ้นมาเลย
1: ได้ครับ
0: คือโรงละครโอเปร่าเฮาส์
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าไปที่นี่คือต้องไปดูอันนี
1: ้
0: แต่เราจะดูพลุยังไงล่ะคะ
1: โอ้โหผมบอกเลยว่าการดูพลุที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นอะไรที่โรแมนติกแล้วก็เวอร์วังอลังการมากเพราะว่าการดูพลุจะเป็นเหมือนแห่งแรกของโลกแห่งแรกของโลกยังไงก็คือจุดเด่นของที่นี่ก็คือเขาอะเส้นศูนย์สูตรเวลาครับเขาจะเหมือนได้นับเวลาหรือเขาดาวปีใหม่ก่อนประเทศใดในโลกเลยครับก็ที่ออสเตรเลียนะครับเขาก็จะมีจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือไทม์โซนของเขาเนี่ยจะเร็วกว่าของทุกประเทศในโลกครับทำให้การฉลองปีใหม่ของเขานะครับก็จะได้ฉลองไวกว่าของทุกประเทศเลยครับ
0: ไวกว่าทุกประเทศ
1: ใช่ครับก็เพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งดึงดูดที่ทำให้นักท่องเที่ยวเขาเลือกที่จะมาฉลองที่นี่ด้วยครับซึ่งวิวมันโรแมนติกมากคือเขาจะจุดพลุหลังโอเปร่าเฮาส์แล้วก็มีสะพานหลังโอเปร่าเฮาส
0: ์แปลว่าเราเข้าไปชมแบบโอเปร่าเฮาส์เสร็จแล้วเราออกมาเราก็จะได้ดูแบบพลุ
1: ถูก
0: ความอล
1: ัง
0: การถูกป่ะม
1: ัน
0: ก็จะเป็นภาพความประทับใจออกมาแล้วต่อความประทับใจด้านนอกความอลังการความโรแมนติกต่าง แต่ก็อย่างว่าค่ะเราฉลองปีใหม่ที่นี่เสร็จเราโทรหาที่บ้านเมืองไทยอุ้ยยังทันนะโทรเขาดาวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝันว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักเป็นกิมมิกเล็กๆให้เราได้เข้าไปชมออกมาดูพลุแล้วก็โทรหาที่บ้านโทรหาครอบครัวหรือโทรหาเพื่อนต่างๆสวัสดีปีใหม่กันเป็นภาพที่น่ารักเหมือนกันเอาจริงๆที่เราพูดมาทั้งหมด5ที่ไม่ว่าจะเป็นไทเ
1: ป
0: เป็นดูไบเป็นลอนดอนแล้วก็
1: บราซิล
0: แล้วก็จะเป็นที่สุดท้ายซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะถามว่า5ที่เนี้ยเฟิร์นชอบอันไหนมากที่สุดคือแต่ละที่ด้วยความที่กิมมิคเขา
1: ต่างกันมาก
0: เราไม่สามารถจะตัดสินใจได้หรอกแต่เอาจริงๆนะหนึ่งในใจเฟิร์นเลยอ่ะเฟิร์นชอบซิดนีย์ที่สุดเพราะว่ามันโอเปร่าเฮาด้วยความที่เราชอบเสียงดนตรีอยู่แล้วเนาะพอมันออกมาได้เห็นอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นแบบเฮ้ยนี่คือ1ในสิ่งที่เราแบบควรจะได้รับในการแบบในชีวิตหนึ่งของการไปเขาดาวอ่ะ
1: ใช่ครับซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ว่าแต่ละที่อ่ะบรรยากาศหรือว่าสิ่งประสบการณ์ที่เราจะได้รับอ่ะมันแตกต่างกันอยู่แล้วมันขึ้นอยู่ว่าเรามุมมองมันในมุมมองไหนครับผม
0: ใช่ค่ะเราไปกับใครเราอะไรยังคือแบบกับเพื่อนกับครอบครัวกับคนรักหรือว่าคนรู้ใจต่างๆเนี่ยพอเราได้ไปอ่ะเก็บความทรงจำอย่างเงี้ยในปีต่อไปมันกลายเป็นแบบอุ๊ยปีหน้าเราจะวางแผนเที่ยวยังไงดีก็ติดต่อเราเข้ามาได้ www.imageholiday.com ค่ะเข้ามาชมโปรแกรมชมเว็บไซต์ดูตัวอย่างต่างๆได้หรือว่าจะทักมาคุยพูดคุยกันปรึกษากันก็ได้ค่ะว่าเราควรวางแผนช่วงไหนนะคะที่ LINE ID ค่ะ @imageholiday หรือสายตรงเข้ามาเลยค่ะ026618081ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาจริงๆเสียดายเพราะว่ากำลังแบบอิ่มเอมกับพลุปีใหม่ที่จะต้องวางแผนแต่ว่าตอนนี้เราสองคนจะต้องเตรียมตัวกลับไปวางแผนแล้วแหละ
1: ถูกต้อง
0: ว่าจะไปที่ไหนดีไปรีบจองตั๋วทำวีซ่าแล้วค่ะไว้โอกาสหน้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่เรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีทางวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: Bye-bye.
2: เรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีหลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
7: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106

0: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
3: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้คุยเรื่องรถกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569อยู่กับผมภาคภูมิวรรณแสงตอนนี้หลายๆพื้นที่นะครับที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพเนี่ยน้ำก็เริ่มแห้งในหลายพื้นที่แต่ในหลายๆพื้นที่ก็ยังมีการท่วมขังรวมถึงในหลายๆจังหวัดนะครับที่กำลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางอยุธยาทางชัยนาทนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองก็ถือว่าเป็นอุทกภัยที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์นะครับจะเห็นว่าหลังจากที่น้ำลดเนี่ยในหลายๆหมู่บ้านในหลายๆพื้นที่มีรถยนต์ที่จอดเสียหายอยู่มากมายโดยเฉพาะถ้าเราได้ดูในภาพหรือดูจากในข่าวเนี่ยทางแฟลตคลองจันเองเนี่ยโอ้โหเห็นสภาพรถแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าน่าเห็นใจคนที่ใช้รถอย่างมากเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะครับจะมาพูดคุยกันว่าเออเราควรจะทำยังไงกันดีกับรถที่เกิดอาการที่เกิดจมน้ำเกิดความเสียหายหนักๆจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะซ่อมดีจะขายซากหรือจะคืนทุนเดี๋ยวมาคุยกันในส่วนของรถใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดราคาไปสดๆร้อนๆเลยราคาถือว่าไม่เหนือความคาดหมายที่ผมได้คาดเดาเอาไว้แต่ต้องถือว่าราคาเนี่ยเซอร์ไพรส์กว่าที่คิดจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือสัปดาห์ก่อนๆหน้านั้นเนี่ยผมคาดเดาราคาของ Mazda CX-6Eในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยผมคาดเดาไว้อยู่ที่ 1,269,000 บาทก็คือใช้พื้นฐานจากราคาตัว Mazda CX-E ที่ราคา 1,169,000 บาทเป็นหลักอันนั้นก็คือออปชั่นสแตนดาร์ดแต่ถ้าคุณจะเอาเบาะที่เป็นอะคันทาราผสมหนังซูเอตต้องเพิ่มอีก 30,000 นะครับไม่นับรุ่นย่อยที่จะมีสีพื้นฐานอยู่3สีที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มส่วนสีขาวสีแดงสีเทาต้องเพิ่มเงินก็แล้วแต่สีนะครับบางสี 8,000 10,000 15,000 บาทก็แล้วแต่คราวนี้กลับมาดูราคาของตัว CX-6E เนี่ยในรุ่นเริ่มต้น Mazda ใช้ชื่อรุ่นว่าพรีเมียมในราคา 1,259,000 บาทก็คือส่วนต่างช่วงช่องว่างของราคากับตัว 6E ที่เป็นตัวซีดานเนี่ยราคาต่างอยู่ 90,000 บาทแค่นั้นเองก็คือถ้าคุณชอบทรง SUV เพิ่ม 90,000 นะครับคุณจะได้ตัว CX-6E เดี๋ยวมาไล่ออปชันกันว่าในรุ่นพรีเมียมเนี่ยออปชันมีอะไรบ้างส่วนในรุ่นที่เป็นกระจกมองข้างที่เป็นกล้องนะครับใช้ชื่อรุ่นว่าพรีเมียมสปอร์ตตัวพรีเมียมสปอร์ตเนี่ยตอนแรกผมคาดเดานะครับว่าราคา 1,369,000 บาทก็คือจะมีช่วงแก๊ปราคาจากรุ่นพรีเมียมเนี่ยประมาณ 100,000 บาทแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วผมก็บอกว่าก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 80,000 ถึง 100,000 นี่แหละไม่น่าจะเกินนั้น แต่วันนี้ Mazda มาเซอร์ไพรส์หนักมากนะครับหลังจากงานมอเตอร์โชว์เมื่อต้นปีเนี่ย Mazda บาทเปิดราคาที่เป็นราคาคาดการณ์ก็คือ 1,200,000XX กับ 1,300,000XX แต่คราวนี้นะครับตัว CX-6E ในรุ่นพรีเมียมสปอร์ตเนี่ยราคา 1,299,000 บาทเท่านั้นเองถ้ามาดูช่วงแก็บราคาเนี่ยจะเห็นว่าในรุ่นพรีเมียมกับรุ่นพรีเมียมสปอร์ตเนี่ยราคาต่างกันแค่ 40,000 บาทซึ่งถือว่าราคาเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยช่วงแก็บราคาของรถในกลุ่มนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 80,000 จนถึงประมาณ 150,000 บาทโดยประมาณขึ้นอยู่กับออปชันเดี๋ยวมาไล่ดูนะครับถ้าให้ดูว่าออปชันที่มันต่างกันจริงๆเนี่ยในรุ่นพรีเมียมกับรุ่นพรีเมียมสปอร์ตเนี่ยกับส่วนต่าง 40,000 จริงๆเป็นผมไม่คิดหนักเลยผมเอาพรีเมียมสปอร์ตเพราะว่าเอาเฉพาะแค่ราคายางนะครับราคายางกับล้อแม็กเนี่ยจากขอบ19นิ้วขยับขึ้นมาเป็น21นิ้วเนี่ย 40,000 ไม่ได้แน่นอนเฉพาะยางละเส้นละน่าจะมีสัก10,000หรือ10,000นิดๆเข้าไปละถ้ามาไล่ออปชั่นจริงๆนะครับจากรุ่นพรีเมียมขยับขึ้นไปเป็นพรีเมียมสปอร์ตเนี่ยมีส่วนต่างอยู่ 40,000 บาทมีอยู่4ออปชั่นที่แตกต่างนะครับก็คืออย่างแรกคือล้อแม็กหรือล้ออัลลอยเนี่ยจากรุ่นพรีเมียมจะใช้ล้อขอบ19นิ้วในรุ่นพรีเมียมสปอร์ตเนี่ยจะเป็นล้อขนาด21นิ้วนะครับมาพร้อมยางขนาด225ขออภัยครับมาพร้อมกับยางขนาด255ซีรีส์40ขอบ21นิ้วยางที่ให้มาเป็นตัว Pilot Sport ในรุ่นพรีเมียมก็จะเป็นยาง Primacy เป็นยางมิชลินทั้งคู่ออปชันที่2ที่เห็นได้ชัดจากภายนอกนะครับก็คือตัวกระจกมองข้างเป็นแบบดิจิตอลก็คือเป็นกล้องกระจกมองข้างของ Mazda CX-6E ในรุ่นพรีเมียมสปอร์ตเนี่ยที่เราเห็นเป็นก้านเล็กๆยื่นออกไปมันคือกล้องนะครับแล้วก็จะมีจอแสดงภาพขนาด9นิ้วอยู่ที่มุมของรอยต่อระหว่างคอนโซลหน้ากับแผงประตูถ้าเทียบให้เห็นก็คือบริเวณมุมที่เป็นกระจกมองข้างเดิมนี่แหละแต่อยู่ต่ำลงมานิดนึงเวลาใช้งานเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าข้อดีมันก็มีเยอะนะครับเนื่องจากว่าพอมันเป็นกล้องเนี่ยเวลาคุณขับเวลาฝนตกน้ำที่มันจะไปเกาะที่ตัวเลนส์กระจกมองข้างแบบเดิมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นน้อยมากมันทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนเคลียร์ตลอดเวลา2เวลาที่เราขับกลางคืนไฟจากรถคันหลังที่ส่องมานะครับมันจะมีความใสเคลียร์มากกว่าเนื่องจากว่าด้วยความที่มันเป็นกล้องเป็นกล้องวิดีโอเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบวัดแสงเนี่ยกรณีที่มันเจอไฟที่ส่องมาแสงสว่างจ้ามากๆนะครับมันจะมีการปรับรูรับแสงทำให้สามารถที่จะเห็นภาพด้านข้างได้เคลียร์มากขึ้นส่วนออปชั่นที่3ที่มีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือโทนสีเบาะจะเป็นโทนสีออกม่วงแล้วก็เบาะคู่หน้าแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยจะมีระบบระบายอากาศทั้งเรื่องของความเย็นแล้วในเรื่องของฮีเตอร์ครบ4ที่นั่งในรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะมีแค่เบาะคู่หน้านะครับแล้วก็อันที่4ที่แตกต่างก็คือกระจกมองหลังในตัวพรีเมียมสปอร์ตเนี่ยกระจกมองหลังจะเป็นกล้องไม่ใช่กระจกเงานะครับในรุ่นพรีเมียมจะเป็นกระจกเงาในรุ่นพรีเมียมสปอร์ตเนี่ยจะเป็นกล้องที่จะมีกล้องอยู่ด้านหลังนะครับในแนวของสปอยเลอร์หลังคามันทำให้ข้อดีก็คือว่าเวลาที่คุณมีผู้โดยสารนั่งอยู่เนี่ยแล้วก็ตัวเสา4ของตัว Mazda CX-6E เนี่ยมันจะมีความกว้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองที่มองจากกระจกมองหลังไปเนี่ยมันจะเห็นเสา B เสา C แล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังทำให้เราเห็นภาพด้านหลังเนี่ยได้ไม่เคลียร์เท่าไหร่แต่พอมาเป็นกล้องเนี่ยกล้องมันจะอยู่ด้านหลังเลยทำให้เราสามารถที่จะเห็นภาพกว้างของท้ายรถได้อย่างชัดเจนข้อดีก็คือ1บางทีเราขับในช่วงที่เป็นไฮเวย์นะครับบางทีไม่ต้องมองกระจกมองข้างก็ได้ ถ้าเราลองเทียบมุมภาพเราจะเห็นว่าตัวกระจกมองหลังเนี่ยมันเป็นเลนส์วายที่มันมีความครอบคลุมนะครับพอๆกับกระจกมองข้างซ้ายสุดขวาสุดผมว่ามันก็ทำให้ไม่ต้องหันมองกระจกซ้ายทีขวาทีกระจกกลางทีก็สามารถที่จะมองกระจกกลางอย่างเดียวก็ได้ถ้าเกิดคุณมีความคุ้นชินพอแต่ถ้าไม่มีความคุ้นชินก็แนะนำให้มองทั้ง3บานนะครับก็คือกระจกซ้ายกระจกกลางกระจกขวาเวลาผมขับรถเนี่ยผมจะมองอยู่เรื่อยๆเพราะว่า1มันต้องดูว่ารอบตัวเราเนี่ยมีรถมีอะไรที่วิ่งรอบๆอยู่บ้างบางทีเขามาอยู่ในมุมอับมันก็ทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นแล้วถามว่าเอ๊ะส่วนต่าง 40,000 เนี่ยผมถือว่าช่องว่างของแก๊ปราคาของตัว CX-6E เนี่ยมันน้อยมากนะครับคือหลายคนอาจจะไม่ชอบในเรื่องของกระจกมองข้างที่มันเป็นกล้องแต่ถ้ามาดูในเรื่องของออปชั่นคือผมชอบล้อขอบ21ของตัวพรีเมียมสปอร์ตมากกว่าเพราะว่ามันเป็นล้อที่สวยลงตัวและทำให้ภาพรวมของรถเนี่ยมันดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการใช้งานโอเคระยะยาวเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนยางราคามันอาจจะสูงกว่าล้อขอบ19นิ้วไปเยอะพอสมควรเลยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนยางเนี่ยสมมติเราไปเปลี่ยนที่โชว์รูมหรือไปเปลี่ยนที่ร้านยางนะครับราคามันก็ประมาณนึงแต่ว่าถ้าเราหาจังหวะสั่งในพวกแอปสั่งของอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันมีช่วงเวลาที่เราอาจจะได้ราคายางที่ถูกกว่าเราขับรถไปเปลี่ยนเองเนี่ยอย่างน้อย 20-30% ก็มีแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบล้อขอบ21เพราะว่า Mazda ดีไซน์มาเข้ากับตัวรถมากนะครับมันทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามสไตล์ของ Mazda คราวนี้มีคำถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะตัว Mazda CX-6E เนี่ยทราบว่ามันคือรถที่ใช้พื้นฐานเดียวกับ V-POR ตัว S07 หลายคนถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วตัวโครงสร้างตัวถังเนี่ยมันแตกต่างกันไหมหรือแค่เอามาเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายเอาเฉพาะในเรื่องของตัวถังนะครับผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ใช้ร่วมกันคือกระจกหลังคาแค่นั้นเองเพราะถ้าเรามาไล่ดูนะครับว่าตัว Mazda CX-6E เทียบกับ V-POR S07 แล้วเนี่ยเปลือกภายนอกหรือตัวถังภายนอกเนี่ยใช้ร่วมกันไม่ได้เลยสักชิ้นนะครับยกเว้นบานกระจกกระจกหน้ากระจกข้างกระจกหลังแล้วก็บานฝาท้ายที่เป็นตัวโครงเนี่ยใช้ร่วมกันได้แต่ตัวเปลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าฝากระโปรงหน้าตัวประตูหน้าประตูหลังแก้มข้างฝาท้ายใช้ร่วมกันไม่ได้เลยเพราะถ้าดูดีๆนะครับเราจะเห็นว่าโครงสร้างตัวถังเนี่ยแนวโป่งของประตูตั้งแต่แก้มหน้านะครับแก้มหน้าไล่ไปจนถึงประตูทั้งประตูหน้าประตูข้างแล้วก็โป่งของด้านท้ายเนี่ยมันมีความอวบมีความกว้างกว่าตัว D-POR S07 ที่ดูค่อนข้างเรียบแล้วที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างนึงก็คือตัวเสา C นะครับเสา C เนี่ยของ Mazda เนี่ยถ้าเป็นดูในแนวไล่ตั้งแต่กระจกไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นช่องนะครับมันเป็นช่องคล้ายๆพวกช่องรับลมรถสปอร์ตหรือรถซุปเปอร์คาร์ก็คือเป็นช่องที่ทะลุได้ไปถึงด้านหลังเป็นดีไซน์ที่แฝงถึงความเป็นสปอร์ตถ้าไปดูกับตัวรถร่วมค่ายก็คือพวกที่เป็น Mazda 3 Hatchback นะครับตรงตัวเสา C จะออกในลักษณะเดียวกันแต่ตัว CX-6E เนี่ยคือสามารถที่จะทะลุได้เลยตอนล้างก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้ากับฝากระโปรงอันเนี้ยมันมีความเป็นรถสปอร์ตแฝงเข้ามาค่อนข้างชัดก็คือในแนวช่องด้านล่างครับที่เหนือโลโก้ Mazda ที่กระจังหน้าเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นแถบเล็กๆแต่จริงแล้วมันคือช่องนะครับช่องที่ทะลุขึ้นไปถึงฝากระโปรงหน้าถ้ายืนขึ้นนะครับแล้วมองย้อนจากกระจกบานหน้าเข้ามาที่ฝากระโปรงเราจะเห็นเลยว่าโอ้มันเป็นช่องอากาศมันเป็นช่องเล็กๆยาวๆคือถามว่ามีผลอะไรต่อการขับขี่ไหมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับมันน่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ที่ ให้เห็นถึงภาพความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรื่องแอโรไดนามิกอ่ะผมว่าน่าจะมีผลมากแต่ก็คงเล็กน้อยไม่ได้มีอะไรเยอะในยะเรื่องค่า CD ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะครับแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์เนี่ยมันทำให้รถ SUV คันนี้มันมีภาพความเป็นสปอร์ตชัดเจนมากยิ่งขึ้นบอกเลยว่าในราคาตีกลมๆนะครับตัวเลขกลมๆเลย1,260,000กับ1,300,000ท้วนๆทอน1,000โหราคาน่าสนใจมากเพราะถ้าลองเทียบกับไปที่ตัว Mazda CX-5 นะครับ Mazda CX-5 เนี่ยในรุ่น SP ที่เป็นรุ่นขับเครื่อง2ล้อราคาสุดท้ายเนี่ยก็คือ 1,299,000 บาทราคาเท่ากับตัว Mazda CX-6 E รุ่นพรีเมียมสปอร์ตพอดีเป๊ะถ้ามาเทียบไซส์บอดี้ด้วยกันเนี่ยยิ่งเห็นชัดเจนนะครับว่าตัว Mazda CX-5 เนี่ยมีความยาวอยู่ที่ 4,550 มม. Mazda CX-6 E เนี่ยยาวถึง 4,850 มม. ในเรื่องของความกว้างนะครับตัว Mazda CX-5 ความกว้างอยู่ที่ 1,840 มม. CX-6 E เนี่ยความกว้างถึง 1,935 มม.ความสูง Mazda CX-5 นะครับ 1,680 mm CX-6E เนี่ยเทียบกว่าก็คือ 1,620 mm เนื่องจากเรื่องของดีไซน์เรื่องแนวหลังคาอะไรพวกนี้แต่ว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยในเรื่องของเฮดรูมผมว่าพอๆกันแล้วก็ในเรื่องของวิวเบส Mazda CX-5 วิวเบสอยู่ที่ 2,700 mm นะครับก็คือเท่ากับ CR-V เป๊ะเลยแต่ตัว CX-6E เนี่ยตัววิวเบสเนี่ยอยู่ที่ 2,902 มิลลิเมตรวิวเบสยาวกว่า22มิลลิเมตรให้ขออภัยครับ22เซนติเมตรเยอะนะครับ22เซนติเมตรเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าวิวเบสเนี่ยยาวกันเป็นคืบเลยทีเดียวแล้วก็พอมาดูเรื่องของราคานะครับราคาเท่ากับตัว Mazda CX-5 ในรุ่น SP ความแตกต่างในเรื่องของออปชันนะครับเป็นรูปทรง SUV เหมือนกันถ้าเทียบกับตัว Mazda CX-5 เนี่ยสิ่งที่ตัว CX-6E ได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือพอเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังมอเตอร์อยู่ด้านหลังเนี่ยมันทำให้พื้นที่ใต้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะใส่ฟรั้งที่มีความจุสัมภาระได้ถึง80ลิตรก็สิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัว CX-6E เนี่ยรองรับการชาร์จ AC 11กิโลวัตต์นะครับ DC 194กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก 10-80% ได้ในเวลา24นาทีชาร์จจาก 30-80% ได้ในเวลา15นาทีชาร์จ15นาทีนะครับวิ่งได้ไกล235กิโลเมตรแล้วก็มีฟังก์ชัน V2L ที่สามารถจ่ายกระแสไฟให้อุปกรณ์ภายนอกได้ถึง 3.5 กิโลวัตต์หรือ 3,500 วัตต์จริงๆสเปคนี้กับราคานี้ผมว่าเรื่องของความจุแบตเตอรี่เรื่องของการชาร์จเนี่ยเพียงพอแล้วก็ตัว CX-6E เนี่ยยังมาพร้อมกับในเรื่องของการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน8ปี 160,000 กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่ไฮโวลต์8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงฟรีนาน8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรมีประกันภัยรถยนต์ชั้น1นาน1ปีแล้วก็ฟรีMazda Connectivity นะครับนาน5ปีและที่สำคัญคือแถม Home Charger จากแบรนด์ ABB ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งตัว Home Charger ที่แถมเนี่ยเป็น ABB 22กิโลวัตต์ตัวรถรับได้แค่11นะครับแต่ว่าให้มาถึง22กิโลวัตต์เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมที่ดีมากแล้วก็ในเรื่องของ Performance เรื่องของสมรรถนะเนี่ยตัว CX-6E นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้มอเตอร์ที่มีกำลัง258แรงม้าแรงบิด290นิวตันเมตรตัวแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออน LFP ความจุ 77.9 กิโลวัตต์ชสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา 7.9 วินาทีทำท็อปสปีดได้185กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางในการวิ่งเนี่ยในรุ่นพรีเมียมนะครับสามารถวิ่งได้ไกล555กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ในรุ่นพรีเมียมสปอร์ตนะครับวิ่งได้524กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เพราะว่าเส้นรอบวงยาง น้ำหนักล้อหน้ากว้างของยางที่มันมีขนาดใหญ่กว่าล้อ19นิ้วระยะทางมันก็เลยหายไปพอสมควรก็คือกลมๆ ก็คือประมาณสัก26กิโลเมตรได้แต่สำหรับผมเฉยๆเพราะว่า121มันหล่อจริงๆแล้วถ้าดูในเรื่องของการใช้งานนะครับรองรับการชาร์จ DC 194กิโลวัตต์เนี่ยผมว่าก็เพียงพอแล้วแหละเพราะว่าในสถานีชาร์จสำหรับการเดินทางไกลเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มมีสถานีที่เป็น240เยอะมากขึ้นแล้วก็180เนี่ยก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆสถานีที่เดิมเคยเป็น120กิโลวัตต์ก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็น220หรือมากกว่าสถานีที่มีกำลัง320ก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วที่สำคัญคือถ้าเราปรับลักษณะการขับขี่ใหม่นะครับออกตัวด้วยความนุ่มนวลกดคันเร่งเบาๆนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยตัวรถเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงเพียงพอเพราะว่ามาสด้าจูนในเรื่องของการตอบสนองของคันเร่งเนี่ยมาเป็นแบบลีเนียร์ไม่ได้บ้าพลังแบบรถจีนที่กำลังมีเท่าไหร่เนี่ยกดปุ๊บมาทันทีตอนกดคันเร่งซึ่งมันทำให้การขับขี่มันไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้โดยสารสักเท่าไหร่แต่ว่ามาสด้าจูนมาได้เนียนถามว่าจริงๆมอเตอร์มันแรงกว่านี้ได้ไหมได้แรงบิดเยอะกว่านี้ได้ไหมได้แต่มันทำให้ขับแล้วกระโชกโคกห้าคนนั่งไม่สบายคนขับอาจจะรู้สึกสนุกเพลินแต่ว่าคนนั่งไม่ไหวการเปิดราคานะครับอันเนี้ยมันทำให้เห็นเลยว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นโตโยต้าปรับในเรื่องของแคมเปญในตัว BC4X เนี่ย 0% 84เดือนนะครับเราไม่เคยเห็นให้ 0% นานขนาดนี้มาก่อนสำหรับค่ายใหญ่อย่าง Toyota ซึ่งเดิมทีเราจะเห็นพวก 0% เนี่ยประมาณ48เดือนส่วนถ้ามากกว่านั้นนะครับถ้าจะผ่อนนานเดือนมากกว่านั้นก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอันเนี้ยทำให้เห็นเลยว่าทางคู่แข่งนะครับพอจะคาดเดาราคาของ Mazda ได้เพราะว่า Mazda เองก็ประกาศมาตั้งแต่มอเตอร์โชว์แล้วแหละว่า1,200,000 XX 1,300,000 XX เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบไซส์บอดี้ตัวเพอร์ฟอร์มานซ์อะไรต่างๆกับตัว BC4X เนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของขนาดบอดี้นะครับแล้วก็เรื่องของมอเตอร์เรื่องของพละกำลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่ราคามันต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องของแผนการขายนะครับหรือการสนับสนุนการขายเนี่ยคือถ้าลดราคามามันก็คงจะไปเหมือนกับค่ายรถจีนที่เอะอะสู้ไม่ได้ลดราคาแต่ Toyota ใช้วิธีว่าโอเคดอกเบี้ย 0% ยาวๆไปเลยซึ่งอันเนี้ยมันก็มีผลกับเรื่องของราคาในกรณีที่เราผ่อน84เดือนเหมือนกันเนี่ยส่วนต่างราคาผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 200,000 บาทเฉพาะค่าดอกเบี้ยนะครับ 200,000 หรือ 200,000 นิดหน่อยขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เรทเท่าไหร่โดยปกติรถที่ผ่อนนานๆแบบ84เดือนในราคารถประมาณสัก 1.5-1.6 ล้านบาทเนี่ยดอกเบี้ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ399 4.25 นะครับหรือ 4.55 หรือ 4.99 อะไรเงี้ยโดยประมาณการให้ดอกเบี้ย 0% ยาวๆนะครับมันก็ทำให้ขายง่ายขึ้นส่วนใครจะซื้อเงินสดนะครับก็เห็นมีส่วนลดเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณ 200,000 ถึง 250,000 บาทขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการต่อรองเพราะว่าอย่างฝั่งญี่ปุ่นเองมันยังไม่ใช่วันไพรซ์ที่ทุกโชว์รูมต้องขายราคาเดียวกันแถมเท่ากันเหมือนกับทางฝั่งจีนหรือฝั่งยุโรปหลังจากที่ Toyota นะครับมีแคมเปญของ BC4X 0% 84เดือนเนี่ยทาง Honda ก็มีขยับเหมือนกันเพราะว่ารถมันอยู่ในเซกเมนต์เดียวกัน Honda CR-Vที่เป็น EHEV เนี่ยมีการส่งเสริมการขายด้วยการสนับสนุนในเรื่องของดอกเบี้ย 0% แต่ว่า Honda ให้48เดือนนะครับแล้วก็มีแคมเปญสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกยี่ห้อเลยก็คือมีส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก 70,000 บาทแล้วก็มีในเรื่องของ Honda Exclusive Care นะครับอีก5ปียังไม่นับรวมกับลูกค้าที่เป็นลูกค้า Honda เดิมเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษในการที่จะมาเทิร์นรถในราคาที่สูงขึ้นด้วยอันนี้ก็ถือว่าการมาของ Mazda CX-6D เนี่ยทำให้ตลาดสั่นสะเทือนได้เหมือนกันโดยเฉพาะในกลุ่มของรถไฟฟ้าที่ราคาใกล้เคียงกันนะครับถ้า เอาให้เห็นชัดๆเลยก็คือตัว BVD Celeron 7ที่อยู่ในช่วงราคาพอๆกันเลยแต่ว่าฟีลลิ่งการขับขี่การตอบสนองคาแรคเตอร์แตกต่างกัน Mazda CX-6e เนี่ยมีความเป็นญี่ปุ่นตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยโดยเฉพาะเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่ที่ Mazda ยึดมั่นนะครับก็คือขับแล้วต้องสนุกขับแล้วต้องมีความรู้สึกที่ดีฟีลลิ่งของคันเร่งการตอบสนองของเบรกหรือแม้แต่น้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยคือ Mazda ที่คุ้นเคยเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องรถกันต่อครับ
3: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
2: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
5: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขนานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
3: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
4: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับอยู่กับผมภาคภูมิวรรณแสงหลังจากที่ Mazda เปิดตัว Mazda CX-6e เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างนะครับแล้วก็ Mazda ทำมานานก็คือว่าวันที่เปิดตัวตุลาคมที่ผ่านมาวันที่เปิดตัวเนี่ยรถขึ้นโชว์รูมทันทีทั้งรถดิสเพย์รถทดลองขับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพร้อมรับรถได้เลยอันนี้คือกลยุทธ์ที่ Mazda ทำมานานนะครับแล้วก็ผมถือว่าได้ผลด้วยเพราะว่าเวลาที่เราชอบเวลาที่เราอยากได้กำลังเงินเรามีนะครับและรถพร้อมส่งทันทีเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้ยอดขายมันจะเพิ่มขึ้นเร็วมากแล้วหลังจากเปิดตัวแล้วเราเห็นรถรุ่นนั้นวิ่งบนถนนในช่วงเวลาหลังจากเปิดตัวเพียงไม่กี่วันเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดความอุ่นใจสำหรับคนที่ยังลังเลอยู่รถหลายรุ่นนะครับเปิดตัวแล้วอีก2เดือนอีก3เดือนกว่าเราจะเห็นรถบนถนนแต่คราวนี้ Mazda กลับมาทำได้เหมือนเดิมแล้วก็คือเปิดตัวปุ๊บมีรถบนโชว์รูมเลยทั้งรถดิสเพย์รถทดลองขับแล้วก็รถที่พร้อมจะส่งมอบแล้วพอถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมตัว Mazda CX-6e เนี่ยที่เป็นตัวซีดานเนี่ยถึงต้องรอ2หรือ3เดือนคำตอบที่ได้รับก็คือว่าจริงๆเขาอยากทำเหมือนกันนี่แหละอย่างที่ Mazda เคยทำมาโดยตลอดแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของโรงงานไม่สามารถที่จะผลิตแล้วก็ส่งมาได้ทันนะครับแต่ว่าในช่วงไทม์ไลน์ในการเปิดตัวเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องเปิดในช่วงก่อนงานมอเตอร์โชว์พอดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องทำให้ลูกค้าในกลุ่มแรกเนี่ยต้องรอประมาณสัก2-3 เดือนแต่คราวนี้ตัว CX-6e เนี่ยมีรถพร้อมส่งมอบเลยประมาณหนึ่ง Mazda คาดเดาว่านะครับในช่วงก่อนถึงเดือนสุดท้ายก็คือเดือนธันวาคมเนี่ยตัว Mazda CX-6e เนี่ย Mazda ตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ 2,000 คันแต่ดูทรงแล้วน่าจะเกินไปเยอะด้วยราคาครับที่ถ้าไปดูถ้าเทียบกับรถที่เป็นในกลุ่มเซกเมนต์เดียวกันเจ้าตลาดอย่าง Honda CR-V เนี่ย Honda CR-V เริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่ 1,409,000 บาทนี่คือรุ่นเริ่มต้นแล้วก็มีรุ่นย่อยทั้งหมด5รุ่นนะครับในรุ่น RS ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยตัวท็อปเลยก็คือ 1,749,000 บาทส่วน BC4X เนี่ยก็อยู่ที่รุ่นเริ่มต้นนะครับ 1,529,000 บาทในรุ่น AWD อยู่ที่ 1,649,000 บาทถ้าจะนับส่วนดอกเบี้ย 0% คุณผู้ฟังก็ต้องลองไปคำนวณดูแต่ว่าในกลุ่มของรถไฟฟ้าเองที่ราคาอยู่ในช่วงประมาณ 1,250,000 บาทจนถึง 1,300,000 บาทเนี่ยก็สะเทือนไม่น้อยเพราะว่าเจ้าตลาดเองในราคาประมาณนี้ก็คือรถของจีนซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อเนี่ยก็เพราะว่าโอเคราคามันได้แต่ฟีลลิ่งการขับขี่มันอาจจะต้องมีการมาปรับปรุงกันบ้างเช่นบางคันซื้อมาแล้วต้องเปลี่ยนช็อคอัพสปริงเพราะว่ามันอาจจะนุ่มยวบย้วยไปหน่อยหรือการตอบสนองของคันเร่งนะครับการตอบสนองของเบรกเนี่ยที่มันมาสไตล์แบบจีนๆเลยกดคันเร่งปุ๊บหน้าหงายเวลาจังหวะฟีลลิ่งของการเบรกเนี่ยก็เห็นแตกต่างกันได้ชัดซึ่งอันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ทดสอบอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าถ้าเทียบกับตัว Mazda CX-E ที่เป็นตัวซีดานที่ได้ทดสอบมาแล้วเนี่ยสิ่งที่บอกได้เลยและคาดเดาว่าน่าจะมาในคาแรคเตอร์คล้ายๆกันแต่ฟีลลิ่งจะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่า CX-E เป็นซีดานสไตล์ Fastback นะครับก็คือเป็นซีดานแล้วก็ตัวฝาท้ายรวมถึงกระจกหลังเนี่ยมันเปิดได้ทั้งบานแต่ตัว SUV ที่ท้ายมันสั้นกว่าการตอบสนองหรือฟีลลิ่งของช่วงล่างด้านหลังเนี่ยมันน่าจะมีความแตกต่างกันพอสมควรจนรู้สึกได้แต่สิ่งที่มันได้ก็คือว่าสิ่งที่ผมชอบก็คือการตอบสนองของพวงมาลัยในตัว CX-E เนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นสไตล์ Mazda คือไม่ได้เบานะครับไม่ได้เบามากแล้วก็ช่วงความเร็วกลางๆก็ไม่ได้หนักเกินไปแต่ในความเร็วสูงเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าพวงมาลัยมันมีความเฟิร์มไม่ต้องคอยกลิ่งข้อมือเยอะๆแบบเดียวกับรถจีนอันนี้พอไปเทียบกับรถพื้นฐานเดียวกันอย่างตัวดีพอตัว L07 ที่เป็นซีดานแบบเดียวกันเลยเนี่ยฟีลลิ่งพวงมาลัยคนละเรื่องอันที่สองที่เห็นชัดได้ถึงความละเอียดในการจูนก็คือเรื่องของการตอบสนองของคันเร่งอย่างที่ผมบอกว่า Mazda เนี่ยจูนการตอบสนองของคันเร่งให้ฟีลแบบรถน้ำมันนะครับรถที่ใช้น้ำมันแต่อาจจะเป็นเครื่องใหญ่หน่อยเป็นเครื่องแบบ 3,000cc หรือ 3,500cc ที่ไม่มีเทอร์โบมาในสไตล์แบบเครื่องสูบ V ขึ้นนุ่มๆแต่หนักแน่นต่อเนื่องไปยาวๆนะครับแรงบิดเนี่ยมาแบบสมูทเลยก็คือมาแบบลีเนียค่อยๆขึ้นแต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นไม่หยุดไม่ใช่กดคันเร่งปุ๊บฟึบหน้าหงายเลยนะครับแบบออกตัวปั่นล้อฟรีไม่ใช่แบบนั้นมันมีความเป็นมิตรต่อการขับขี่คนที่ไม่เคยขับรถไฟฟ้ามาก่อนนะครับหรืออาจจะเคยลองมาบ้างแล้วหลายคนรู้สึกไม่ชอบฟีลลิ่งของรถจีนแต่พอมาลองตัว CX-E เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเหมือน Mazda คันที่เขาเคยขับมันเหมือนรถน้ำมันที่เขาขับอยู่เป็นประจำอันนี้2เรื่อง

กดลงไปถ้าคุณผู้ฟังเคยขับรถไฟฟ้านะครับหรือใช้อยู่เนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่เรากดคันเร่งนะครับตัวเปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแต่เวลาเรายกคันเร่งเนี่ยมันจะเป็นติดลบน้อยๆนะครับมันก็เหมือนกับเราแตะเบรกเบาๆก็คือประมาณสัก10กว่า20แต่ถ้ามันติดลบแบบ30 40 50เนี่ยแสดงว่าเหมือนกับเรากดเบรกหนักขึ้นการตอบสนองนะครับเหมือนกันก็คือเป็นการชะลอและหรือหยุดรถแต่ว่าถ้าเป็นรถน้ำมันรถไฮบริดก็คือตัวเบรกไฮดรอลิกจะทำงานนะครับแล้วก็ส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยในจังหวะแรกเนี่ยรีเจนมันจะทำงานก่อนแล้วช่วงรอยต่อระหว่างการรีเจนกับการใช้ผ้าเบรกหรือจานเบรกปกติเนี่ยส่วนใหญ่มันจะจูนไม่ค่อยเนียนมันจะรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่ามันมีรอยต่ออยู่เช่นกำลังเบรกไว้ปุ๊บแล้วอยู่จังหวะนึงมันหายเพราะว่ารีเจนมันจุดละมันจะต้องใช้เบรกไฮดรอลิกละบางทีมันจะหายไปปุ๊บนึงแล้วก็มาแล้วมาคราวนี้พอมันเป็นเบรกแบบปกติที่เราคุ้นเคยบางจังหวะหนึ่งมันอาจจะทื่อบางคันอาจจะแบบหัวทิ่มเลยเนี่ยซึ่งรอยต่อที่มันไม่เนียนตรงนี้เนี่ยผมว่ามาด้าเก็บรายละเอียดได้ดีมากในตัว Mazda 6e ที่ได้ลองมาส่วน Mazda CX-6e ผมคาดเดาได้เลยว่าน่าจะมาฟิลลิ่งเดียวกันแน่นอนแต่พอเป็น SUV นะครับที่มันมีความสูงมากกว่าเนี่ยมันอาจจะมีฟิลลิ่งการตอบสนองที่แตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าโอเวอร์แฮงค์ไทม์สั้นคาดเดาว่านะครับถ้าไม่ช่วงสิ้นเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าน่าจะมีการเชิญสื่อมวลชนไปทดสอบโดยปกติเนี่ยในการเปิดตัวรถใหม่นะครับของค่ายรถยนต์จะมี2แบบก็คือทดสอบก่อนเปิดตัวแต่ติดเอ็มบาโก้ไว้ว่าให้เปิดเผยได้ภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้กับ2ก็คือทดสอบหลังจากเปิดตัวอันนี้ก็หลังก่อนเปิดตัวเนี่ยยังไม่มีการเชิญสื่อเป็นทดสอบเพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวหลังจากเปิดตัวนี่แหละแต่ว่าช่วงวันเวลาเมื่อไหร่เนี่ยถ้าได้มีโอกาสไปได้ขับขี่นะครับไปทดสอบเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ฟังแต่บอกได้เลยว่าการมาของ Mazda CX-6e เนี่ยทำให้หลายคนใจสั่นนะครับโดยเฉพาะผมเองก็เหมือนกันเพราะว่าพอเราเป็นคนที่ชอบขับรถเรื่องของการตอบสนองเนี่ยสำหรับผมเนี่ยสำคัญมากนะครับสำคัญมากกว่าเรื่องของออปชันเรื่องของพละกำลังเรื่องของดีไซน์ผมชอบรถที่ขับสนุกขับแล้วไม่เหนื่อยสามารถที่จะขับได้แบบยาวๆโดยที่เรายังรู้สึกแฮปปี้ไม่ได้ขับแบบตามหน้าที่เอ้ยฉันมีธุระต้องไปเชียงใหม่ต้องมีนะที่ต้องไปทำไม่ใช่ฟิลนั้นมันฟิลเหมือนกับขับรถนะครับขับรถไปเที่ยวขับรถไปเรื่อยๆแต่ฉันจะไปเชียงใหม่มันจะมีความสุขแตกต่างกันชัดเจนแล้วก็หลังจากที่ได้ลองตัว CX-6e นะครับในทางที่เป็นทางเขาคดเคี้ยวทางชันเนี่ยบอกเลยว่ามันขับสนุกแล้วพอมาเป็นฟีลลิ่งของ SUV ที่มันสูงกว่าตำแหน่งถ้านั่งมันสูงกว่าท้ายรถมันสั้นผมว่าในทางโค้งเยอะๆหรือทางเขาเนี่ยมันน่าจะขับสนุกกว่าตัวซีดานเพราะว่าท้ายมันสั้นความคล่องตัวมันจะสูงกว่าอ่ะมาดูค่ายอื่นกันบ้างนะครับค่ายอื่นเนี่ยก็มีการปรับราคาเหมือนกันนะครับในรถหลายๆรุ่นมาดูในค่ายของเกียร์มั่งเกียร์คาร์เนวัลเนี่ยมีการปรับราคานะครับในรุ่นที่เป็นคาร์เนวัล7 seater นะครับก็คือตัว7ที่นั่งที่เป็นตัวไฮบริดรุ่นพรีเมียมส่วนลด 200,000 บาทนะครับจากเดิมเนี่ยราคา 2,499,000 บาทปรับลงมาเหลือ 2,299,000 บาทในรุ่นลักชัวรี่เดิมเนี่ยราคาอยู่ที่ 2,699,000 บาทปรับลงมาเหลือ 2,559,000 บาทตัวคาร์เนวัลเนี่ยตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับใช้เครื่องยนต์เบนซิน1,600 cc พร้อมเทอร์โบชาร์จแล้วก็มีมอเตอร์ช่วยขับเคลื่อนส่วนค่ายนิสสันก็มีการปรับราคานะครับที่เป็นดีลพิเศษเฉพาะเดือนตุลาคมนี้นิสสันคลิกในรุ่น V เนี่ยราคาคือ 789,900 บาทยังราคาเดิมนะครับแต่ในรุ่น VL เนี่ยแหละนะครับในรุ่น VL เนี่ยเดิมเนี่ยราคา 849,900 บาทปรับลงมาเหลือ 799,900 บาท
ในรุ่น VL นะครับนอกจากปรับ

0: ราคาแล้วเนี่ยยังแถมประกันภัยชั้น1นาน1ปีฟรีค่าแรงเช็คระยะนาน5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเพิ่มในเรื่องของ Nissan Connected Service ให้ด้วยนะครับเป็นแคมเปญจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ส่วนในรุ่น SV เนี่ยเดิมราคา 929,000 บาทปรับลงมาเหลือ 899,900 บาทถ้าดูราคากลมๆของ Nissan Kicks นะครับก็คือ 799,000 ในรุ่น V ในรุ่น VL 800,000 ในรุ่น SV 900,000 ราคาณวันนี้ที่มีการปรับลดลงมา2รุ่นย่อยก็คือ VL กับ SV ถามว่าราคานี้ก็ถือว่าเหนื่อยสำหรับ Nissan เพราะว่า1ในราคาเท่าๆกันเนี่ยที่เริ่มต้น 800,000 จนถึง 900,000 บาทเนี่ยตัวเลือกมันเยอะนะครับตัวเลือกมันเยอะกลมๆนะครับก็คือ 790,000 ในรุ่นเริ่มต้นกับตัวท็อปคือ 900,000 คอน101ในช่วงราคาเนี้ยตัวเลือกมันเยอะมากแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือความที่สังคิกเนี่ยมันออกมาก่อนเรื่องไซส์บอดี้อะไรทั้งหลายเมื่อมาเทียบกับรถในราคาเดียวกันแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งจีนที่เป็นพวกรถ EEV หรือรถ EV เนี่ยมันได้ไซส์บอดี้ที่ใหญ่กว่ากันเยอะมากแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่นะครับก็คือพอเป็น IEV เนี่ยมันก็วิ่งได้ไกลต่อน้ำมัน1ถังต่อไฟฟ้า 100% ส่วนรถ EV มันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นิสสันไม่ยอมเปลี่ยนเลยผมว่าค่อนข้างดื้อก็คือนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตัวนิสสันคิกเนี่ยใช้สื่อที่ออกไปคือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% นะครับขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% แต่ว่าเอาไงต้องเติมน้ำมันอยู่อ่ะพี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี e-power มันคือ series hybrid นะครับเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟส่วนระบบขับเคลื่อนคือมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นการที่คุณยังใช้เครื่องยนต์แล้วก็มีมอเตอร์ช่วยปั่นเนี่ยมันคือไฮบริดนะครับแต่ว่าระบบเนี่ยมันคือเป็นซีรีส์ไฮบริดวันนี้เองก็ยังคงการตลาดแบบเดิมๆนะครับแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยโอ้โดนถล่มยับเลยว่าเฮ้ยรถคุณคือไฮบริดจะมาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% นะครับเลี่ยงไปใช้คำว่าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% แต่ฉันยังต้องเติมน้ำมันอยู่ฉันไม่สามารถเสียบปลั๊กในการที่จะชาร์จไฟไปที่แบตเตอรี่ได้เพราะฉะนั้นคุณคือไฮบริดยิ่งวันนี้นะครับยิ่งได้เห็นโฆษณาของ Nissan Kicks เนี่ยผมก็ถือว่าคือแนวคิดนโยบายของการตลาดเนี่ยก็ยังคงดื้อแล้วก็ไม่มีความเข้าใจถึงการใช้งานจริงๆของตัวรถนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานตัวรถไฟฟ้าจากโฆษณาที่เห็นนะครับคุณผู้ฟังก็น่าจะได้เห็นแล้วแหละว่าข้างบ้านบ้านติดกันบ้านหนึ่งเดินออกมาสะดุดสายชาร์จซึ่งเสียบคาอยู่แล้วอีกบ้านหนึ่งเอารถจอดอยู่ข้างนอกไอ้บ้านที่เสียบชาร์จอยู่เนี่ยถามว่าจะไปไหนเหรออ๋อเขาบอกมาโอ้โหสถานที่ถี่ยิบเลยจะไปทะเลไปนั่นไปนี่ไปโน่นไปเดินป่าไปออกกำลังกายไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่คือจะสื่อให้เห็นว่านะครับสามารถไปไหนก็ได้ไม่ต้องรอชาร์จ45นาทีซึ่งนิสสันนอกจากเอาโฆษณานี้ออกมาเนี่ยยังมีสื่อที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้รถไฟฟ้านะคุณจะเสียเวลาอย่างน้อยเนี่ยเพิ่มขึ้น45นาทีในการเดินทางสู้ e-power ไม่ได้หรอกนะครับ e-power เนี่ยสามารถที่จะไปไหนก็ได้ไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จแต่ในความเป็นจริงนะครับอันเนี้ยมันทำให้เห็นชัดว่าสื่อที่ออกมาเนี่ยคนที่คิดคอนเซ็ปต์หรือที่ทำออกมาเนี่ยขาดความเข้าใจในการใช้งานจริงอ่ะแต่อย่างว่าโฆษณามันก็คือโฆษณาแต่ถ้ามาดูในการใช้งานจริงๆนะครับ1คำว่าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% แต่เครื่องยนต์มีหน้าที่ไว้ปั่นไฟเติมน้ำมันเพื่อปั่นไฟถามว่าตอนนี้น้ำมันลิตรเท่าไหร่แล้วหารออกมาเป็นบาทต่อกิโลเมตรมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องบอกว่าเอ้ยนิสสันคิกเนี่ย e-power มันเป็นไฮบริดที่มันเป็นไฮบริดที่มีเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีมากส่วนใหญ่รถไฮบริด นะครับจะเน้นในเรื่องของความประหยัดเรื่องของสมรรถนะการตอบสนองมันก็เลยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่นิสสันคิกเนี่ยถือว่าเป็นไฮบริดที่ขับสนุกมากมอเตอร์มีกำลังดีนะครับถ้าไปดูตัวเลข0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคนที่มีอัตราเร่งต่ำกว่า10วิในกลุ่มเซกเมนต์เดียวกันที่เป็นรถไฮบริดก็คือนิสสันคิกอยู่ระดับประมาณสัก8วิ 8.1 8.2 ประมาณนี้คันที่2ก็คือ MG VS อยู่ในระดับเดียวกันคือต่ำกว่า10วิก็อยู่ประมาณ8นิดๆนะครับเวลาที่เราทดสอบอัตราเร่งจากจุดนิ่งจนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะที่ไฮบริดเซกเมนต์เดียวกันของเจ้าอื่นๆเนี่ยอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10วิกว่าๆไปจนถึง12วินาทีเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะสื่อเนี่ยคุณต้องสื่อให้คนที่เขาชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ชอบการขับขี่ที่สนุกสนานว่าเอ้ยนิสสันคิกเป็นซีรีส์ไฮบริดที่ขับสนุกนะมีกำลังที่ดีช่วงล่างดีฟีลลิ่งการตอบสนองที่ดีซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมได้ทดสอบมามีโอกาสวิ่งไปเกือบทั่วประเทศโดยเฉพาะทางที่เป็นทางคดเคี้ยวทางขึ้นเขานิสสันคิกขับสนุกมากส่วนเรื่องความประหยัดเมื่อเทียบกับตัวไฮบริดเจ้าตลาดเนี่ยโอเคมันสู้ไม่ได้แน่นอนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ด้วยตัวเลขสเปคดูตัวเลขเฉลี่ยนะครับตาม Eco Sticker เนี่ยก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ 22.7 กิโลเมตรต่อลิตรก็คือเป็นการใช้งานผสมในเมืองนอกเมืองถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยจะอยู่ประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรถ้านอกเมืองนะครับอยู่ที่ประมาณ 21.7 กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือตาม Eco Stickerถ้าดูตัวเลขเฉลี่ย 22.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับใช้งานจริงคุณขับขี่แบบปกติทั่วไปเลยเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก18 19หรือ20แต่ว่าในรถคันเดียวกันถ้าคุณปรับลักษณะการขับขี่เนี่ยมีพวกเพื่อนฝูงผมหลายคนที่ใช้นิสสันคิกอยู่นะครับเวลาที่เขาวิ่งเรื่อยๆหลายคนทำตัวเลขได้25 26 27กิโลเมตรต่อลิตรก็มีเพียงแค่ว่าปรับลักษณะการขับขี่ซึ่งตัวเลขเนี่ยมันอาจจะสู้ไฮบริดเจ้าตลาดไม่ได้แต่สิ่งที่นิสสันคิกทำได้ก็คือเวลาที่คุณต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องการความสนุกสนานในการขับขี่คุณแค่กดคันเร่งลงไปเพอร์ฟอร์แมนซ์มันมาทันทีอันนี้คือจุดเด่นของนิสสันคิกที่การตลาดนิสสันไม่ได้เอามาพูดถึงก็จะบอกว่าฉันคือรถขับเคลื่อนด้วยสปาร์ 100%ฉันไม่ต้องเสียเวลาชาร์จ45นาทีในการเดินทางแต่ฉันยังต้องเติมน้ำมันเพื่อปั่นไฟมันดูค่อนข้างย้อนแย้งนะครับแล้วก็พอในการใช้งานจริงเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าคนที่เคยใช้รถ EV นะครับแล้วเห็นโฆษณาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะแบบโอ้ยเหี้ยงว่ะเพราะสื่อที่ออกมา45นาทีที่คุณต้องเพิ่มขึ้นในการเดินทางเนี่ยถ้าเรามีการปรับตัวนะครับมีการวางแผนในการเดินทางเอาเป็นว่าคุณขับกรุงเทพเชียงใหม่โดยปกติคนทั่วๆไปนะครับจะพักประมาณ 2-3 ครั้งเป็นเรื่องปกติพักแรกเข้าห้องน้ำซื้อกาแฟประมาณ15นาที20นาทีโดยประมาณพักที่2ไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นอย่างน้อยๆต้องมี40นาทีหรือ1ชั่วโมงพักครั้งที่3นะครับก็คือหลังมื้อใหญ่ไปแล้วเนี่ยยังไงมันต้องอยากเข้าห้องน้ำบ้างโดยเฉลี่ยเราจะแวะกันประมาณทุกๆ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงโดยเฉลี่ยก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพเชียงใหม่ยังไงเวลาแวะถ้าเอาคนปกติเนี่ยแวะย่อย2ครั้งผมให้30นาทีครึ่งชั่วโมงแวะทานข้าวผมให้40นาทีถึง50นาทีอันนี้คือรถน้ำมันรถไฮบริดทั่วไปรถไฟฟ้ามันก็ต้องแวะเหมือนกันนะครับในเมื่อแวะเหมือนกันแล้ววางแผนหน่อยว่าโอเคพักแรกฉันจะไปตรงนี้มี 2-3 สถานีมีร้านกาแฟมีมินิมาร์ทเราสามารถที่จะไปถึงปุ๊บจอดเสียบชาร์จในกรณีถ้ามันว่างนะครับถ้าไม่ว่างก็อีกเรื่องนึงจอดเสียบชาร์จสั่งกาแฟเข้าห้องน้ำมาเอากาแฟเดินบิดที่7นิดนึงขึ้นรถแล้วก็ไปต่อเวลาผมใช้รถน้ำมันรถไฮบริดผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับ ส่วนในมื้อที่จะทานอาหารใช้เวลา40นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยผมก็แค่เลือกสถานที่ที่มีที่ชาร์จที่มีกำลังพอกับรถเราหรือสูงกว่าแล้วก็มีร้านอาหารเพราะยังไงทานอาหารเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ 3-40 นาทีในกรณีที่มา 1-2 คนในกรณีที่มาเป็นครอบครัว 3-4-5 คนนะครับเวลามันก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งไม่ว่าผมจะใช้รถน้ำมันรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าเวลาผมไปกัน4คนผมก็ใช้เวลาทานอาหารประมาณเนี้ย50นาทีถึง1ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้ามาดูในเงื่อนไขนี้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้รถอะไรก็แล้วแต่วิ่งขับไปเชียงใหม่มันก็ต้องมีช่วงพักประมาณนี้โดยเฉลี่ยพักย่อย 1-2 ครั้งนะครับพักทานอาหารครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เอามาสื่อว่าเนี่ยไม่ต้องเสียเวลา45นาทีหรือโฆษณาก่อนหน้านั้นนะครับขับรถผ่านเห็นคนตบตีกันหน้าตู้ชาร์จโอเคมันอาจจะดูอิมแพคแต่ว่าพอคนที่เคยใช้รถหลายๆรูปแบบเนี่ยบางทีเขามองแล้วก็รู้สึกว่ามันสื่อไม่ตรงกับคุณลักษณะเด่นของตัวรถคุณพยายามแค่จะบอกว่ารถคุณไม่ต้องเสียเวลาชาร์จเพราะรถคุณเปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วก็คือถ้ามาคิดค่าใช้จ่ายบาทต่อกิโลมันต่างกันอยู่แล้วเวลาในการใช้เดินทางพอๆกันยกเว้นแค่ว่ากรณีที่คุณวางแผนไม่ดีไปเจอสถานีที่มันน้อยนะครับฉันอยากกินร้านนี้แต่โอ้สถานีมี1ตู้2ตู้มีคนชาร์จอยู่มันก็อาจจะเสียเวลาบ้างไม่ได้หมายความว่ามันจะว่างทุกครั้งที่เราไปนะครับเพราะฉะนั้นใช้รถไฟฟ้ามันต้องวางแผนเพิ่มแค่นั้นเองมันก็เลยทำให้คนที่เห็นโฆษณานะครับแล้วก็เคยใช้รถมาหลากหลายรูปแบบเนี่ยก็มองว่ามันสื่อไม่ตรงเพราะจุดเด่นของนิสสันคือเป็นรถไฮบริดที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขับสนุกมากแต่ถ้าจะประหยัดก็แค่ควบคุมเท้านิดนึงนะครับมันก็ได้ความประหยัดที่ค่อนข้างสูงแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องรถกันต่อครับ
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
2: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
3: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
2: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
3: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
2: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
2: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
6: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ชีวิตผมอะไรที่เป็นครั้งแรกไม่เคยมั่นใจเลยไปโรงเรียนครั้งแรกก็ขี่จักรยานครั้งแรกก็กับผู้หญิงเดทแรกก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าเรื่องเบรกผมมั่นใจตั้งแต่แรกเพราะ Bendix Blue Titanium Stripe ใหม่เทคโนโลยีจากอากาศยานไม่ต้องรอ bedding in ไม่ต้องเบรกเนิบๆเบรกครั้งแรกหรือครั้งไหนก็มั่นใจปลอดภัย Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
4: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
5: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
6: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับมีอีกหลายรุ่นที่น่าสนใจอย่างค่ายเชอรี่เองเนี่ยก็มีการปรับราคาลงมา 60,000 บาทในรุ่นเชอรี่ V3 ในรุ่นพัทขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาเดิมก็คือ 759,900 บาทปรับลงมาเหลือ 699,900 บาทในรุ่นพีค 4WD หรือ AWD นะครับได้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นจาก 59.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็น 81.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงเดิมราคาอยู่ที่ 889,900 บาทปรับลงมาเหลือ839,900 บาทมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน8ปีหรือ200,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์กล่องควบคุมนะครับไลฟ์ไทม์วารันตีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีฟรีประกันภัยรถยนต์ชั้น1นาน1ปีฟรีแอปพลิเคชัน T-Box นาน5ปีแล้วก็มีเรื่องของการแถมสายportable charge นะครับที่เป็น AC ที่เราชอบเรียกกันว่าสายชาร์จฉุกเฉินแล้วก็ให้สาย V2L มาให้ด้วยรวมถึงชุดพรมปูพื้นกับดอกเบี้ยพิเศษ 1.98% Chery V3 นะครับก็ถือว่าเป็นรถทรง Boxy ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะเลยสำหรับตลาดบ้านเราเนื่องจากว่า1ดีไซน์มันโดนนะครับทรงบ็อกซี่แล้วของแต่งของอะไรมันเยอะมากตัวรถก็ถือว่าพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับความยาวตัวรถเนี่ย 4,220 มม.ความกว้าง 1,915 มม.ความสูงอยู่ที่ 1,845 มม.วิวเบส 2,735 มม.กาวเคแลนด์นะครับ205มม.ถ้าเทียบกับตัวเจคู่ซิกEV เนี่ยไซส์ของตัว Chery V13 นะครับความยาวเนี่ยสั้นกว่า Chery V23 เนี่ยสั้นกว่าตัว Jeku 6แต่ว่า Wheelbase เนี่ยยาวกว่านะครับตัว Wheelbase ตัว Jeku 6 EV เนี่ยอยู่ที่ 2,715 มม.ตัว V23 เนี่ยอยู่ที่ 2,735 มม.ส่วนเรื่องมอเตอร์นะครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยมอเตอร์มีกำลัง136แรงม้าแรงบิด180นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LFP ความจุ 59.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังวิ่งได้360กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC 0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอัตราเร่งนะครับทำได้ในเวลา11วินาทีท็อปสปีดอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเห็นว่าเรื่องระยะทางการวิ่งเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแบตเตอรี่กลมๆเลยความจุ60กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ว่าสเปค NEDC คือ360กิโลเมตรวิ่งจริงเนี่ย ก็น่าจะได้ราวๆประมาณสัก250ถึง280กิโลเมตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขี่ส่วนในรุ่นพีคนะครับแบตเตอรี่เป็น NMC ความจุ 81.7 กิโลวัตต์วิ่งวิ่งได้ไกล430กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งวิ่งจริงนะครับ430เนี่ยผมก็ให้ไม่เกิน300นะครับประมาณ280บวกลบเล็กน้อยกับเหลือแบตอยู่ประมาณสัก15ถึง 20% โดยประมาณขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยลักษณะการขับขี่สำคัญนะครับอย่างผมใช้ในเมืองเนี่ยแบตเตอรี่ 80% ขับแบบปกติทั่วไปเลยนะครับเนียนขึ้นกว่ารถน้ำมันหน่อยก็คือก็จะวิ่งได้อยู่ราวๆประมาณสัก260ถึง280กิโลเมตรในการใช้งานแบตเตอรี่ที่ 80% แต่ในการเดินทางนะครับการเดินทางไกลถ้าผมเนียนคันเร่งจับจังหวะดีๆไปในความเร็วที่เหมาะสมเนี่ยผมก็จะได้ประมาณสัก330ถึง350กิโลเมตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่แล้วก็สภาพการจราจรด้วยส่วนในเรื่องของการชาร์จนะครับรองรับ AC 6.6 กิโลวัตต์ DC 80กิโลวัตต์มาพร้อมกับฟังก์ชัน V2L สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกสูงสุดได้ถึง 3.3 กิโลวัตต์หรือ 3,300 วัตต์เราจะเห็นว่า Chery V3 เนี่ยถูกใจสำหรับคนที่ชอบรถทรง Jeep นะครับที่เป็นทรงกล่องแบบนี้แล้วก็สายท่องเที่ยวสายแคมปิ้งแต่ว่าจุดที่ทำให้การใช้งานแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะคล่องตัวนักก็คือ1ระยะทางการวิ่งวิ่งจริงมันได้ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นในการเดินทางเนี่ยมันต้องเผื่อเวลาเยอะหน่อยนะครับอันเนี้ยในเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยว่าจริงๆมันก็ใช้เวลาพอๆกันนั่นแหละสำหรับการเดินทางแต่ว่ามีอีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับก็คือเรื่องของคุณลักษณะของรถแต่ละรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือรถทั่วๆไปแต่ในรถทรงบ็อกซี่เนี่ยส่วนใหญ่เห็นก็คือสเปคความจุของแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะมาตรฐานแต่ว่าระยะทางมันต่างกับรถทรงอื่นๆเยอะเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นอีกค่ายหนึ่งที่มีการปรับราคานะครับนั่นก็คือ Geely EX5 มีการปรับราคาลง 50,000 บาท Geely EX5 เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมี3รุ่นย่อยก็คือรุ่นโปรรุ่นโปรเนี่ยราคาเดิมอยู่ที่ 799,000 บาทตอนนี้ปรับลงมานะครับเหลือ 759,000 บาทในรุ่น Max ราคาเดิมอยู่ที่ 899,000 บาทปรับราคาลงมาเหลือ 80,000 ขออภัยครับ 849,000 บาทในรุ่น Max Plus ราคาเดิมอยู่ที่ 929,000 บาทปรับลงมาเหลือ899,000 บาท Geely EX5 นำเข้าโดยบริษัทธนบุรีนอยสเติ้ลตัว EX5 เองก็ถือว่าประสบความสำเร็จประมาณนึงนะครับแต่ว่ายังไม่ร้อนแรงมากเพราะว่าเวลาเจอการทำตลาดของฝั่งจีนด้วยกันที่ลดราคาเยอะๆเนี่ยตัว EX5 มันก็เลยถือว่าเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็หลังจากมีการปรับราคามีการเพิ่มรุ่น Max Plus ขึ้นมานะครับมันก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะว่า1เรื่องของดีไซน์2เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของออปชันต่างๆก็ถือว่าโอเคแต่รุ่นที่ทำให้ Geely สามารถที่จะกลายเป็นกระแสขึ้นมาได้ก็คือ Geely EX2 นะครับที่เปิดราคามาตอนแรกก็คือ399นะครับกับ439,000ราคาต่างกันประมาณ 40,000 บาทในรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปหลังจากนั้นก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเฉลี่ยประมาณรุ่นละ 40,000 บาทมันก็ยังขายได้อยู่เพราะ Geely ไม่ได้ทำ MOU ใดๆกับหน่วยงานภาครัฐอย่างมาตรการ EV 3.5 หรืออะไรก็ไม่ได้ร่วมเลยคือราคาขายเพียวๆเดี๋ยวก็ต้องดูหลังจากนี้นะครับว่ามาตรการในการที่จะปรับเรื่องของอัตราภาษีลดนำเข้าเนี่ยจะทำให้ทาง Geely เนี่ยทำยังไงเพราะอย่างตอนนี้เองนะครับตัว Geely EX2 เนี่ยก็ยังส่งมอบรถไม่ทันเลยเนื่องจากว่ายอดจองเยอะมากลองคิดดูว่าในราคาไม่ข้าม 500,000 นะครับก็คือเริ่มต้นกลมๆตอนนี้ก็คือ EX2 เนี่ยกลมๆเลย 4,400กับ 4,800 โดยประมาณขออภัยครับ 4,700 ในแต่ละรุ่นย่อยเนี่ยจะมีแก๊ปอยู่ประมาณสัก 30,000 40,000 โดยประมาณนี่แหละมันมีไซส์บอดี้ที่กว้างถ้าเทียบกันนะครับกว้างพอๆกับ Ion UT สั้นกว่า Dolphin นิดนึงแต่ราคาถือว่าน่ารักมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่มีช่องเก็บของเยอะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ด้านหน้านะครับคอนโซลกลางกว้างใหญ่เก็บของได้เยอะซึ่งพอๆกับ UT แต่เยอะกว่า Dolphin เยอะโอเคอาจจะไม่ให้กระจกมองข้างพับไฟฟ้าแต่เขาให้ฝากระโปรงหน้าที่เปิดด้วยไฟฟ้าจากรีโมทได้ข้อดีก็คือพอ EX2 เป็นรถขับหลังเนี่ยมันสามารถที่จะมีพื้นที่เก็บของที่ฟังด้านหน้าได้ถึง70ลิตรนะครับเวลาเราอุ้มของชิ้นโตๆมาอย่างเห็นภาพไม่ง่ายเลยพรินเตอร์สมมติผมอุ้มพรินเตอร์มากำรีโมทไว้ในมือมาถึงปุ๊บกดรีโมทค้างเพื่อให้ฝากระโปรงหน้ามันเปิดเพราะเวลาเราถอยจอดเข้าซองเนี่ยถ้าคุณจะพรินเตอร์นะครับไปเก็บที่ท้ายรถบางทีช่องว่างระหว่างซ้ายขวาเนี่ยมันมีไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่จะตีช่องค่อนข้างแคบบางทีเปิดประตูลงแค่ลงยังลำบากเลยอุ้มของไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางของกับพื้นซึ่งโอกาสจะถูกเฉี่ยวชนมันมี EX2 คือข้อดีคืออันนี้แหละนะครับเปิดฝากระโปรงหน้าใช้มือดึงขึ้นเบาๆฝากระโปรงหน้ามีช็อตอัพให้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะวางของได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือEX2 เนี่ยเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังที่วงเลี้ยวแคบมากวงเลี้ยวของ EX2 เนี่ยอยู่ที่ 4.95 เมตรนะครับในขณะที่ Dolphin อยู่ที่ 5.2 เมตร Ion UT อยู่ที่ 5.4 เมตรเพราะฉะนั้นความคล่องตัวการใช้งานในเมือง EX2 มีความคล่องตัวสูงเซตช่วงล่างมันดีนะครับแล้วก็พอเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยเรื่องของอายุการใช้งานของตัวเพาขับยาวนานกว่ารถขับหน้าเยอะอย่างที่เคยพูดไปว่าปกติหน้าที่ของเพาขับคือรับกำลังจากเครื่องยนต์หรือมอเตอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางการหมุนในการไปขับเคลื่อนล้อแต่พอมาขับล้อหน้าด้วยเพาขับต้องมีหน้าที่เลี้ยวตามด้วยเพราะฉะนั้นมันรับแรงมันรับโหลดเยอะอายุการใช้งานมันก็เลยสั้นกว่ารถขับเคลื่อนล้อหลังมาดูค่าย BVD กันบ้างนะครับค่าย BVD เนี่ยก็มีการจับสลับในเรื่องของการทำโปรโมชั่นเมื่อช่วง 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมาก็มี 3-4 รุ่นย่อยนะครับมาตอนนี้เป็นโปร10เดือน10นะครับมีโปร2วันก็คือ10-11ตุลาคมก็มีพรุ่งนี้อีกวันนึงก็คือราคาส่วนลดอย่าง BYD Seal 6นะครับส่วนลด 100,000 บาทในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจากเดิมราคาอยู่ที่ 799,900 บาทปรับลงมาเหลือ 699,900 บาทในรุ่นไดนามิกราคาเดิมอยู่ที่ 899,900 บาทปรับลงมาเหลือ 799,900 บาทถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยเดิม 800,000 ปรับลงมาเหลือ 700,000 ทอนร้อยหนึ่งในรุ่นไดนามิกเดิมนะครับ900,000ปรับลงมาเหลือ800,000ทอน101ซิลซิกนะครับตัวรถเนี่ยใช้มอเตอร์ที่มีกำลัง129แรงม้าแรงบิด220นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังใช้แบตเตอรี่ในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยแบตเตอรี่ความจุ 46.08 กิโลวัตต์ฮาวในรุ่นไดนามิกนะครับแบตเตอรี่ความจุ 56.64 กิโลวัตต์ฮาวเรื่องของการชาร์จรุ่นสแตนดาร์ดรองรับ DC 80กิโลวัตต์ในรุ่นไดนามิกรองรับ100กิโลวัตต์นะครับก็รุ่นสแตนดาร์ดวิ่งได้ไกล410กิโลเมตรในรุ่นไดนามิกวิ่งได้ไกล485กิโลเมตรจริงๆ Seal 6เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของ4 segment ซีดานนะครับเพราะว่าไซส์บอดี้เนี่ยถ้าเทียบกับ Seal เนี่ยอยู่ในกลุ่มของ B segment แต่ถ้ามาดูไซส์บอดี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเทียบกับเจ้าตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Honda Civic นะครับหรือ Toyota Corolla Altis เนี่ยความยาวของ Seal 6ยาวกว่าเยอะนะครับความยาวอยู่ที่ 4,720 มม.แล้วก็ Wheelbase 2,820 มม. Honda Civic อยู่ที่ 2,733 มม.แล้วก็ Corolla Altis อยู่ที่ 2,700 มม.แต่ราคานะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยพอเหลือ 700,000 เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากราคาพอๆกับตัวCity Sedan หรือ Etiq ตัวท็อปท็อปส่วนรุ่นไดนามิกนะครับก็ถูกกว่า Civic หรือ Altis ตัวเริ่มต้นแต่ได้ไซส์บอดี้น้องๆ Accord Camry แต่ Civic นะครับถือว่าถ้าวิ่งบนถนนเนี่ยยังเห็นไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่า1ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ถ้ามาดูสถิตินะครับจะเห็นว่าการซื้อรถซีดานหรือแฮชแบ็กเนี่ยมันมีสัดส่วนน้อยลงมาเรื่อยๆแต่กลายเป็นว่าถ้าย้อนหลังกลับไปดูประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรถ SUV นะครับมียอดเติบโตเพิ่มขึ้นถ้าเราดูในตลาดตอนนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้โห SUV นี่ตัวเลือกเพียบเลยในขณะที่ซีดานกับแฮชแบ็กเนี่ยมีเท่าเดิมนะครับหรือเพิ่มขึ้นไม่กี่รุ่นเองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ BYD เนี่ยทำตลาดค่อนข้างยากเลยต้องมีแคมเปญแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับ10เดือน10โปร2วันเท่านั้น10ถึง11ตุลาคม1รุ่นนะครับส่วนลด 60,000 บาทเป็นโปร10เดือน10เหมือนกันนั่นก็คือ BYD Atto 1 Atto 1เนี่ยเดิมเนี่ยราคาอยู่ที่ 459,900 บาทปรับลงมาเหลือ 399,900 บาทก็คือราคากลมๆเดิมอ่ะ 460,000 ปรับลงมาเหลือ 400,000 ตัวรถนะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กำลัง75กิโลวัตต์แรงบิด135นิวตันเมตรแบตเตอรี่ความจุ 38.8 กิโลวัตต์ฮาวรองรับการชาร์จ DC 40กิโลวัตต์ยิ่งได้ไกล380กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งจริงๆถ้าเปิดมาราคานี้ตั้งแต่แรกก็ถือว่าน่าสนใจเนื่องจากว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ย Atto 1หรือที่เรารู้จักก่อนหน้านี้ก็คือ Sequo นะครับหน้าตามันน่ารักมันน่าใช้แต่ว่ากว่าจะมาเปิดตัวเนี่ยก็คือหลังจากเอามาโชว์2ปีกว่าแล้วเปิดราคามานะช่วงนั้นคือราคาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยคือ 4,600 นะครับพวก 4,600 เนี่ยซื้อตัว EX2 นะครับในรุ่น Max เนี่ยราคาปกติได้ไซส์บอดี้ต่างกันเยอะการใช้งานต่างกันเยอะแต่ถ้าต้องการลูกค้านะครับที่ต้องการความแตกต่างชอบดีไซน์ที่ดูเป็นสปอร์ตเป็นรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าราคา 4,600 เนี่ยถ้ามาเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วโอ้โหผมว่าวิ่งเกือนเมืองเลยแต่พอมาณเวลานี้ตัวเลือกในช่วงราคาประมาณ 450,000 ถึง 500,000 ต้นๆเนี่ยตัวเลือกมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยได้เห็นตัว Atto 1ในบนท้องถนนมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ชอบอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนนี้10เดือน10นะครับมีเวลาพรุ่งนี้อีกวันนึงในราคา 400,000 ทอน100บาทอีกคันนึงนะครับก็ยังถือว่ายืน1สำหรับค่าย BYD ก็คือ Atto 3Atto 3เนี่ยตอนที่เปิดตัวนะครับประมาณล้านหนึ่งเศษล้านหนึ่งนิดๆกับตัว Extended เนี่ยคือล้านสองกว่าถ้าผมจำไม่ผิดมาล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันอะไรประมาณนั้นแต่ว่าณวันนี้เนี่ยคือโอ้โหราคาร้าวใจมากนะครับ Atto 3ในรุ่นพรีเมียมนะครับมีส่วนลด 60,000 บาทโปร10เดือน10เหมือนกันก็คือ10ถึง11ตุลาคมนี้นะครับในรุ่นพรีเมียมที่ใช้ความจุแบตเตอรี่ 50.25 กิโลวัตต์ฮาวราคาเดิมเนี่ย 669,900 บาทปรับลงมาเหลือ 609,900 บาทกลมๆก็คือจาก 607,000 ลดลงมาเหลือ 601,000 ในรุ่น Extended นะครับจากราคาเดิมเนี่ยก็คือ 769,900 บาทปรับลงมาเหลือ649,900 บาทก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายของ Atto 3เนื่องจากว่าทางฝั่งจีนเนี่ย Atto 3มีการปรับโฉมไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือคงเคลียร์รถให้หมดแล้วก็คงเตรียมที่จะมีการปรับโฉมใหม่จุดเด่นของ Atto 3เนี่ยถ้าไม่นับในเรื่องของการลดราคาแบบลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกเนี่ยเหมือนกับดอยฟินผมเนี่ยนะครับจุดเด่นก็คือถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่เปิดตัว Atto 3ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ปัญหาไม่ค่อยได้เยอะมากและจุดเด่นอีกอันนึงก็คือในเรื่องของมอเตอร์ขับเคลื่อนที่มีความทนทานค่อนข้างสูงมันก็เลยสามารถที่จะทำยอดขายได้คงเส้นคงวามาโดยตลอดปัญหาก็คือเ ็นจุดเล็กๆนะครับเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตรงคันเกียร์เวลาปุ่มเลื่อนเนี่ยมันเป็นโลหะที่ปั๊มขึ้นลูกนะครับมันก็มีการกระเดิดนิดนึงก็บาดมือเจ้าของรถแล้วก็เรื่องของเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่จนต้องน่ากังวลก็เลยทำให้ไอ้ตัวทีเนี่ยก็ยังมียอดขายที่ยังคงเส้นคงวาอยู่สำหรับค่ายฟอร์ดนะครับหลังจากที่ครบรอบ30ปีในการทำตลาดในประเทศไทยอันนี้คือการดำเนินธุรกิจของฟอร์ดประเทศไทยครบรอบ30ปีนะครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปเมื่อก่อนนะครับฟอร์ดเนี่ยมีผู้นำเข้า2เจ้าก่อนที่ฟอร์ดจะมาเองในช่วงประมาณปี2539ผมเองก็ถือว่าได้อยู่ในยุคเริ่มต้นของหลายๆค่ายนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz จากธนบุรีประกอบรถยนต์นะครับมา Daimler Chrysler แล้วก็มาเป็น Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ย BMW ก็เหมือนกันนะครับก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็สำหรับค่ายฟอร์ดเนี่ยเล่าถึงความหลังสักนิดหนึ่งฟอร์ดในยุคที่เข้ามานะครับเป็นฟอร์ดประเทศไทยเนี่ยเข้ามาและมีการตั้งโรงงานเป็นโรงงานร่วมทุนกับ Mazda ก็คือ Auto Alliance นะครับโรงงาน Auto Alliance เนี่ยนะครับเริ่มผลิตรถประมาณปี98ก็คือประมาณ41หลังจากที่เข้ามาได้ประมาณสัก2ปีโดยรุ่นแรกที่ได้ทำการประกอบก็คือตัว Ford Ranger ในช่วงนั้นถ้าเป็น Mazda ก็เป็น Fighter จุดเด่นของ Ford Ranger รุ่นแรกนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ย Ford ใช้การทำตลาดว่าเป็นกระบะนิรภัยใส่ออปชันในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมาเต็มเหนี่ยวของรถในยุคนั้นเลยแล้วก็เริ่มมีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าแรกเลยก็คือเรื่องของการทำตัวรถกระบะนะครับปกติเนี่ยก็จะมีซิงเกิลแคปมีแคปแล้วก็ดับเบิ้ลแคปในรุ่นที่เป็นแคปเนี่ยฟอร์ดทำเป็นโอเพนแคปมาก่อนก็คือแคปเปิดได้จำได้เลยนะครับว่าภาพโฆษณาคือมีการเปิดประตูหน้ากว้างสุดเปิดแคปกว้างสุดแล้วผมจำได้ว่าโฆษณานี่คือใช้เครื่องบินเล็กบินผ่านห้องโดยสารถ้าจำไม่ผิดนะครับราวๆนี่แหละแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นเครื่องยนต์ 2,500 ซีซีในรหัส WL ทั้งแบบ WL ที่ไม่มีเทอร์โบกับตัวเทอร์โบแต่ว่าฟอร์ดเนี่ยณเวลานั้นนะครับก็คือถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมมีโอกาสได้ไปทดสอบตัวฟอร์ดเรนเจอร์รุ่นแรกเนี่ยในช่วงประมาณปี98นะครับจำไม่ได้ว่าก่อนเปิดตัวในไทยหรือว่าเพิ่งเปิดตัวสักแป๊บนึงเนี่ยแหละมีโอกาสได้ไปขับที่ออสเตรเลียในทะเลทรายถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานมากนะครับในช่วงนั้นหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มทำ Ford Everest Ford Everest เนี่ยก็ผลิตโดยโรงงาน Auto Alliance เหมือนกันแต่มาหลังจากตัว Ranger เนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับตอนนั้นเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งแล้วก็จุดเด่นคือเบาะแถว2เนี่ยสามารถที่จะยกขึ้นปุ๊บแล้วตัวเบาะเนี่ยมันพับกระดกมาทั้งตัวเลยทำให้ผู้โดยสารแถว3เนี่ยขึ้นลงได้สะดวกขึ้นก็คือเวลาเรายกขึ้นเนี่ยพนักพิงพับลงนะครับแล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยกระดกขึ้นตอนนั้นก็มีเครื่องยนต์2,500ธรรมดานะครับ2,500เทอร์โบในตัว Everest เนี่ยจะใช้เทอร์โบอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของช่วงล่างนะครับผมถือว่าใน Everest เนี่ยมีการเปลี่ยนในเรื่องของแหนบที่ไม่ใช่แหนบชุดเดียวกับตัวรถกระบะปกติเพราะว่าต้องการใช้เป็น passenger car นะครับก็คือรถใช้งานทั่วไปเนี่ยมีการลดในเรื่องของการรับน้ำหนักของแหนบด้านหลังเนี่ยให้เหลือประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก700หรือ750กิโลถ้าเทียบกับกระบะขนาด1ตันเพื่อให้การใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยมันสามารถที่จะได้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่ออีกนิดนึงนะครับว่า Ranger ซูเปอร์ดิวตี้นะครับมีการเปิดตัวในรุ่นซิงเกิลแคปหรือหัวกระสือในราคาที่ถือว่าน่าสนใจเมื่อเทียบกับออปชั่นอะไรที่ให้มาแล้วก็โดยเฉพาะสายลุยที่ชอบทรงรถที่เป็นแฟตเบสก็คือเป็นกระบะเรียบไม่มีอุโมงค์ล้อนะครับแต่ว่าเป็นตอนเดียวเนี่ยหลายคนชื่นชอบตอนนี้ Ford Super Duty หัวกระสือที่เป็นซิงเกิลแคปมาแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
5: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
8: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
9: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
10: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
11: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dehair
12: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
6: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับเดือนที่แล้วพูดถึง Ford ไปเยอะนิดนึงเพราะว่าจริงๆจะพูดถึงตัว Ford Ranger Super Duty ที่เป็น Single Cab นะครับหรือเป็น Fat Bed เนี่ยแต่บังเอิญว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ30ปีของ Ford ประเทศไทยที่ทำตลาดในบ้านเรานะครับก็เลยขออนุญาตรื้อฟื้นความหลังเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ก่อนจะไปถึง Super Duty ที่เป็น Fat Base นะครับขอเสริมอีกนิดนึงว่าหลังจากที่ Ford มาทำตลาดในบ้านเรานะครับจากกระบะแล้วก็เริ่มมามีรถเก๋งด้วยเริ่มจากตัว Ford Laser นะครับที่ขายควบคู่กับ Mazda 323โปรติเจแล้วก็เริ่มมามี Ford Focus นะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นๆที่เพิ่มเติมตามขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยในช่วงวิกฤตของรถยนต์ฝั่งอเมริกันที่เชฟโรเลตต้องพับฐานกลับบ้านไปแต่ณวันนี้นะครับเชฟโรเลตศูนย์บริการแล้วก็เรื่องของอะไหล่เนี่ยยังมีให้บริการอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปิดตูดหายกลับไปแบบเนต้าไปแล้วก็ทิ้งภาระไว้ให้กับผู้บริโภคนะครับแต่ว่าของเชฟโรเลตเนี่ยก็ยังมีศูนย์ที่เป็นศูนย์บริการศูนย์บริการเดิมแม้ว่าจะเปลี่ยนยี่ห้อไปแล้วนะครับแต่หลายๆที่ก็ยังรับเซอร์วิสอยู่คั้งอะไหล่ของเชฟโรเลตก็ยังมีอยู่เหมือนกับรถยนต์ยี่ห้อซาร์ฟนะครับซาร์ฟเคยทำตลาดในบ้านเราวันนี้ซาร์ฟไม่ได้ทำรถแล้วบริษัทไม่มีแล้วแต่อะไหล่ศูนย์อะไหล่ก็ยังมีอยู่ที่รับซ่อมก็ยังมีอยู่หลังจากที่ฝั่งอเมริกันนะครับมีปัญหาเรื่องของการขายรถเนี่ยถึงกับหลายๆแบรนด์นะครับอย่างเชฟโรเลตเองก็มีการปิดหรือยกเลิกการขายในหลายประเทศปิดบางโรงงานฟอร์ดเองก็เช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ฟอร์ดมาถูกทางนะครับก็คือฟอร์ดบอกว่าเขาจะยุติการพัฒนาในกลุ่มของรถยนต์นั่งที่เป็นรถเก๋งแล้วหันมาทำกระบะกับรถที่ยังเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะค่ายอยู่ก็คืออย่างพวกมัสแตงหรืออะไรพวกนั้นรวมถึงบางรุ่นที่อยู่ในตลาดของอเมริกาแต่ในไทยเนี่ยก็คือเป็นที่แน่นอนแล้วว่าฟอร์ดยุติการขายนะครับหรือการพัฒนาในกลุ่มของรถเก๋งก็จะเหลือแค่รถกระบะกับรถ SUV ก็คือ Ranger กับตัว Everest แค่นั้นเองแล้วการปรับครั้งนี้นะครับในช่วงแรกก็ถือว่าขับลำบากนิดนึงแต่ว่าพอฟอร์ดวางโพซิชั่นของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันทำให้ฟอร์ดมียอดขายที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจแม้ว่าช่วงแรกจะมีปัญหาในเรื่องของตัวรถเรื่องของอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าพอการปรับในเรื่องของรุ่นย่อยที่เราเห็นจากทั้ง Ford Ranger แล้วก็ Everest ก็คือเดิมเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับ Wildtrak นะครับ Wildtrak ในรุ่นที่เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษราคาจะสูงๆหน่อยแต่วันนี้ Wildtrak มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะเราสามารถเลือกออปชันได้เรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยที่มันสามารถที่จะซื้อเพิ่มเป็นแพ็คเกจได้สมมติว่าผมต้องการแค่ภายนอกแบบ Wildtrak แต่ผมไม่ได้อยากได้ระบบความปลอดภัยอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเราก็สามารถซื้อ Wildtrak ในรุ่นเริ่มต้นได้นะครับหรือรุ่นอื่นๆก็สามารถที่จะซื้อแพ็คเกจเสริมที่เป็นระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นได้ทั้งตัว Ranger แล้วก็ตัว Everest มันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมันเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นจากเดิมถ้าจะซื้อ Ford Ranger นะครับในรุ่น4ประตูที่เป็น4ประตูยกสูงเดิมเนี่ยราคาจะอยู่เฉลี่ยประมาณล้านเศษๆแต่ถ้าเป็น4 wheel นะครับจะอยู่ประมาณล้าน2แต่พอ Ford ทำรุ่นย่อยทำราคาที่ดีขึ้นเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่า4ประตูยกสูงราคาต่ำกว่า 800,000 ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาไม่ข้ามล้านที่เป็นออปชันพื้นฐานระบบความปลอดภัยมีให้ครบตามมาตรฐานเช่น airbag ABS ระบบช่วยการทรงตัวอะไรพวกนี้มีหมดแต่ถ้าจะเอาพวก active safety เพิ่มก็ซื้อเพิ่มเป็นแพ็กเกจก็ได้หรือจะขยับขึ้นไปรุ่นสูงกว่าก็ได้ก็เลยทำให้รุ่นย่อยของ Ford เนี่ยมีเยอะแล้วผู้คนผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะบางคนบอกว่าผมอยากได้แค่กระบะ4ประตูยกสูงในราคาประมาณสัก 800,000 บวกลบเล็กน้อยแต่ในขณะที่คู่แข่งพอเป็น4ประตูยกสูงปุ๊บโอ้โหราคาแตะล้านหรือข้ามล้านไปเล็กน้อยถ้าจะ4 wheel ต้องว่ากันที่ประมาณล้าน1ปลายๆหรือล้าน2กว่าแต่ Ford ทำราคามาได้ดีนะครับแล้วก็พอตอนเนี้ยมันก็กลายเป็นว่า Ford สามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดไทยได้สบายๆด้วยการขายรถแค่2รูปแบบก็คือกระบะกับ SUV ที่เป็น Everest แล้วมาพื้นฐานจากกระบะจนกระทั่งRaptorเข้ามาทำตลาดนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ฮอตมากเลยตั้งแต่Raptorรุ่นแรกมาถึงRaptorรุ่นที่2ที่เป็นเครื่องเบนซินฟิลลิ่งเรื่องของซุ้มเสียงรุ่นนี้นะแบบเดียวกับ Mustang เลยนะครับก็ได้รับความนิยมอยู่เพราะว่าคนที่ซื้อเพราะความเป็นฟิลลิ่งที่มีคนเคยเปรียบเทียบให้ฟังนะเขาบอกว่าเขาอยากได้ Muscle Car แต่ราคามันสูงแต่ซื้อ Raptor โอ้ราคาไม่ถึง2ล้านแต่ได้ฟิล Muscle Car ยกสูงใส่ล้อประมาณสัก32แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการเปิดตัว

ขับเคลื่อน4ล้อแบบเพอร์ฟอร์มานซ์ซูเปอร์ดิวตี้มาในทรงกระบะขับเคลื่อน4ล้อที่เน้นการใช้งานแบบหนักหนาสาหัสสากรรมนะครับตัวซูเปอร์ดิวตี้เนี่ยเปิดตัวด้วยราคา1,599,000 บาทกลมๆก็ล้าน6ทอนพันหนึ่งตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็น V6 3,000 เทอร์โบ210แรงม้าแรงบิดสูงถึง600นิวตันเมตรตัว Ranger Super Duty นะครับในไซส์บอดี้ของตัวที่เป็น Single Cab นะครับหรือเป็น Fat Base มีความน่าสนใจตรงที่ว่าน้ำหนักตัวรถโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 กิโลกรัมนะครับเพราะว่ามันเป็นตอนเดียวแล้วก็รองรับน้ำหนักบรรทุกเนี่ยได้ถึง 2,060 กิโลกรัมก็คือรองรับ2ตันปกติเราคุ้นเคยกระบะขนาด1ตันแต่ตัว Super Duty รองรับ2ตันนะครับน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกของตัวรถนะครับอยู่ที่ประมาณ 4,500 กิโลกรัมก็คือ 4.5 ตันถ้าเทียบกับ Ranger เดิมเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 3,300 กิโลกรัมสามารถลากจูงน้ำหนักสูงสุดเนี่ยได้ถึง 4,500 กิโลกรัมจาก Ranger เดิมคือ 3,500 กิโลกรัมนะครับแล้วก็อันนี้คือน้ำหนักลากจูงนะครับแต่ถ้านับน้ำหนักตัวรถน้ำหนักบรรทุกบนกระบะแล้วก็ลากจูงด้วยได้ถึง8ตันสุดๆนะครับสุดๆแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงก็คือการที่กาวเคลนหรือใต้ท้องรถเนี่ยมีความสูงถึง299มิลลิเมตรกาวเคลนเอากลมๆเลยฟุตหนึ่งนะครับฟุตหนึ่ง30เซนเนี่ยถือว่าเยอะนะครับแล้วก็รองรับการลุยน้ำลึกสูงสุดตามมาตรฐานสแตนดาร์ดของตัวคือ850มิลลิเมตรเลนเจอร์ปกติเนี่ยอยู่ที่800มิลลิเมตรหรือ80เซนนะครับอันนี้ลุยได้ลึกกว่าอีก5เซนก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบช่วงล่างถังน้ำมันนะครับมีการติดตั้งพวกกาดกันแคล้งที่ใต้ห้องเครื่องนะครับใต้ห้องเกียร์อะไรพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเบนซิน V6 ขอไปครับเป็นดีเซล V6 TDI ความจุ 3,000 ซีซีให้กำลังอยู่ที่210แรงม้าถ้าเป็น V6 ใน Everest เนี่ยก็คือ250แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด600นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดเซกเตอร์ Select Chip นะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time 4A 4WD มาตรฐานมลพิษ EU6 นะครับรองรับน้ำมันไบโอดีเซลได้ถึง B20 พร้อมระบบ DPFสิ่งที่ Super Duty เนี่ยแตกต่างจากตัว Ranger หรือ Raptor เลยก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นปีกนกคอยสปริงด้านหลังเป็นแหนบแต่ต่างจาก Raptor ที่ช่วงล่างด้านหลังเป็นอิสระเพราะว่าอันนี้คือเน้นการใช้งานแบบหนักหน่วงรองรับน้ำหนักได้ถึง2ตันนะครับเพราะฉะนั้นแหนบคือเป็นรูปแบบช่วงล่างที่สามารถที่จะรองรับการใช้งานได้สบายๆถ้าไปดูตัว Super Duty ในตลาดอื่นเนี่ยก็จะมีทั้ง Single Cab นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น Super Cab ก็คือตอนครึ่งแล้วก็ Double Cab คือ4ประตูแต่ในไทยเนี่ยจะทำตลาดแค่2รุ่นก็คือ Single Cab Fat Base กับตัว Double Cab ที่เป็น4ประตูแชทซีนะครับเหมือนกับตัว Raptor ที่มีการพัฒนามาจาก Ranger มีการเปลี่ยนเยอะมากแล้วแชสซีของ Super Duty เนี่ยก็มีการพัฒนาถึงขั้นขีดสุดเลยไม่สามารถใช้ร่วมกับตัว Ranger ปกติได้นะครับมีความครึ่งหน้าละไม้คล้ายกับ Raptor แต่ด้านหลังเนี่ยไม่เหมือนพวกปีกนกอลูมิเนียมที่ใช้ในช่วงล่างด้านหน้านะครับคือใหญ่กว่าหนากว่า Raptor อีกเพราะว่ามันต้องรองรับน้ำหนักเยอะเพราะขับหน้าหลังมีขนาดใหญ่กว่าตัว Ranger ปกติแล้วก็ Raptor ด้วยเผาท้ายเนี่ยเป็นเผาลอยนะครับแล้วก็เป็นเฟืองท้ายขนาดใหญ่พูดง่ายๆคือไม่ใช่เฟืองท้ายแบบ Ranger ที่ใช้นะครับชุดเฟืองขับหน้าขับหลังมาพร้อมกับตัว Deep Lock ทั้งหน้าทั้งหลังให้ช็อคอัพแบบ Twin Tube เพื่อรองรับเรื่องของการบรรทุกได้มากกว่าช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งข้างหลังก็เป็นแหนบแผ่นมีแหนบซ้อนกัน4แผ่นแหนบเนี่ยมีความยาวกว่าตัว

0: กว่าเรนเจอร์ปกติเยอะเพราะว่าความสูงหรือกาวเคลแลนเนี่ยสูงกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็มีความหนากว่าเยอะเพราะว่าต้องรองรับน้ำหนักได้ถึง2 ตันแล้วก็มีการขยายความจุถังน้ำมันนะครับจากเดิมเนี่ย80 ลิตรขยายเป็น130 ลิตรแล้วก็วิ่งได้ไกล1,000 กิโลเมตรต่อน้ำมัน1 ถังแม้ว่าจะอยู่ในโหมดขับเคลื่อนแบบ full time ก็ตามทีแล้วพอเป็นระบบขับเคลื่อน4 ล้อแบบซูเปอร์ดิวตี้ก็คือแบบใช้งานโหดนะครับพวกเกียร์ทรานสเฟอร์จะเป็นคนละลูกกับที่ใช้ในเรนเจอร์แล้วก็ในแรปเตอร์จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าทนทานมากกว่าระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับที่มีขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักบรรทุกแล้วก็น้ำหนักลากจูงที่สูงขึ้นโหมดการขับขี่มี7 รูปแบบนะครับก็คือมีNormal, Eco, Slippery, Mud, Sand, Rock แล้วก็ด้วยความที่เป็น Super Duty เนี่ยนะครับให้ล้อกระทะเหล็กขอบ18นิ้วหน้ากว้าง 8.5 นิ้วน็อตล้อ8ตัวพูดง่ายๆคือน็อตล้อแบบรถบรรทุกเหล็ก8ตัวเพื่อเน้นในการฉุดลากในการแบกรับน้ำหนักนะครับและล้อก็เป็นกระทะเหล็กมาพร้อมกับยาง All Terrainขนาด275ซีรีส์70ขอบ18คิดเป็นนิ้วนะครับก็คือ 3.3 นิ้วด้วยความเป็นตัวซูเปอร์ดิวตี้เนี่ยมันต้องรองรับการใช้งานที่หนักหนาการใช้งานที่โหดเนี่ยเรื่องของการเอาตัวรอดนะครับกันชนหน้าเนี่ยเป็นเหล็กยึดกับแชสซีโดยตรงพร้อมกับจุดยึดกันชนขนาดใหญ่นะครับที่จะต้องสามารถที่จะรองรับการฉุดลากในกรณีติดลมตัวตะขอหน้าเนี่ยเวลามีรถมาดึงนะครับก็สามารถที่จะดึงได้ตรงๆเลยเพราะว่าตัวกันชนหน้ายึดติดกับตัวแชสซีแล้วก็รองรับการใช้งานวินสามารถติดตั้งวินได้ถึง 12,000 ปอนด์ถ้าดูเปรียบเทียบแรงฉุดลากนะครับก็คือประมาณ 5.5 ตันโดยประมาณใจข้างยึดกับแชสซีโดยตรงเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะรองรับการใช้งานได้สมบุกสมบันนะครับการใช้งานในเส้นทางออฟโรดเนี่ยการที่ตัวบันไดข้างนะครับยึดกับเฟรมโดยตรงเนี่ยแล้วก็เป็นเหล็กที่มีความทนทานสูงเนี่ยบางทีในการลุยเนี่ยบางทีต้องอาศัยการใช้บันไดข้างเนี่ยในการที่จะเข้าไปแตะเข้าไปเบียดกับพวกต้นไม้บ้างก้อนหินบ้างนะครับเพราะว่าบางทีการใช้งานในทางออฟโรดเนี่ยการลื่นถลายหรือเวลาที่เราจะต้องชูดขึ้นไปเนี่ยการคอนโทรลรถมันค่อนข้างยากตัวแผ่นกันแข็งนะครับด้านหน้าเนี่ยหนา 3.6 มิลลิเมตรรวมถึงชุดปกป้องบริเวณเกียร์ทรานสเฟอร์พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเปิดราคามานะครับตัว Super Duty Single Cab เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,464,000 บาทก็ถูกกว่าตัวดับเบิลแคปประมาณสัก150,000-160,000โดยประมาณถามว่าทำไมถึงต้องมีตัวซิงเกิลแคปเพราะว่าในเรื่องของการใช้งานจริงๆมันสามารถที่จะเอาไปดัดแปลงที่จะเป็นรถที่ใช้งานเฉพาะทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิงรถแอมบูเลนส์ที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารนะครับรถพวกนี้มันต้องรับน้ำหนักบรรทุกเยอะเรื่องของอุปกรณ์นะครับหรือจะเป็นรถที่เป็นรถกู้ภัยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น Ford Super Duty คือถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หนักหน่วงแล้วก็เฉพาะทางนะครับตัว Single Cab ก็ออกแบบมาเพื่อการนี้แหละคุณซื้อมาปุ๊บถอดตัวกระบะอลูมิเนียมบางๆออกสามารถที่จะเอาไปต่อเป็นรถแอมบูเลนซ์ก็ได้รถดับเพลิงรถกู้ภัยจะไปทำรถบ้านอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามาในรูปแบบที่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของการดัดแปลงหรือเสริมช่วงล่างใดๆเลยนะครับช่วงล่างล้อระบบเบรกระบบไฟฟ้าที่จะต้องเผื่อในเรื่องของการใช้งานในระบบอื่นๆเนี่ยเขาให้มาครบถ้วนแล้วซึ่งอันเนี้ยถ้าย้อนกลับไปดูนะครับตอนที่ Ford เปิดตัว Ranger นะครับมี Ford Raptor Ford FX4 Maxอย่าง FX4 Max เนี่ยทำให้เห็นได้ชัดเลยว่า Ford ดีไซน์หรือ การวางตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ต้องเพิ่มเติมเนี่ยในทางออฟโรดเนี่ยเขาทำมาให้เผื่ออยู่แล้วโดยปกติถ้าไปดูไดชาร์ตนะครับอันนี้คือตัวเลขผมไม่เป๊ะนะแต่ว่าเอาคร่าวๆไดชาร์ตปกติรถกระบะเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก890แอมป์เพราะอุปกรณ์ส่วนใหญ่มันไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีระบบส่องสว่างระบบเครื่องปรับอากาศหรือระบบที่จำเป็นต้องใช้แต่พอมาเป็นแรปเตอร์เนี่ยแรปเตอร์ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยตัวแอมป์จะอยู่ประมาณสัก130ถึง130แอมป์ตัว Ford Ranger FF4 Max นะครับเปิดตัวหลังจากที่แรปเตอร์เปิดไปก็มาในสไตล์รถพร้อมลุยจากโรงงานนะครับพร้อมลุยในที่นี้คือออฟโรดช่วงล่างนะครับยังข้างหลังเป็นแหนบแต่ว่ามีความสูงกว่าเรนเจอร์ปกติแล้วก็ให้ยางที่เป็น BF KO2 ช่วงล่างเป็นช็อคอัพที่เป็นทวินทูบนะครับเป็นโมโนทูบมาแล้วแล้วก็ในเรื่องของระบบไฟนะครับ FF4 Max เนี่ยตัวไดชาร์จเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือ250แอมป์สูงกว่าแรปเตอร์อีกเพราะว่าเขาเผื่อมานะครับพร้อมช่อง AUX ที่สามารถที่จะต่อเขามีสวิตช์ให้นะครับ5ช่องคุณจะไปต่อในเรื่องของ Spotlight Wind นะครับหรือจะเป็นเครนหรือระบบไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยได้อีก5ช่องซึ่งแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีดีเลย์มีฟิลที่แตกต่างกันไปนะครับก็อาจจะรองรับได้30 40 50แอมป์ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาไปใช้อะไรอันนี้คือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ฟอร์ดคิดไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นรถสไตล์เนี้ยมันควรจะต้องมีตรงนี้มาเพิ่มเพราะว่าถ้าคุณเอาฟอร์ดเรนเจอร์ธรรมดานะครับสมมติว่าเป็นเรนเจอร์ตัวขับเคลื่อน4ล้ออย่างเช่น Wildtrak เนี่ยตัวไดชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณสัก90แอมป์โดยประมาณน่ะไม่น่าถึง100นะครับแล้วคุณไปติดตั้งวินไฟฟ้าไปติดตั้งสปอตไลท์นะครับหรือไปติดตั้งพวกปั๊มลมหรือไปติดตั้งเครนที่ต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมตัวไดชาร์จเนี่ยเวลาที่เราใช้โหลดเยอะๆอย่างวินเนี่ยบางทีกำลังไฟมันไม่พอจะไปดึงแบต12โวลต์นะครับอาจจะทำให้แบตจะวูบได้แต่ FF4 Max นะครับให้ไดชาร์จ250แอมป์แล้วก็แบตเตอรี่ที่มีแอมป์สูงๆเนี่ยมาให้เป็นสแตนดาร์ดตัวซุปเปอร์ดิวตี้ก็มาในแนวเดียวกันตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสามารถที่จะเอาไปแล้วใช้งานได้เลยโดยที่คุณแค่เอาไปเปลี่ยนรูปแบบว่าจะไปทำรถอะไรก็แล้วแต่รถพยาบาลรถดับเพลิงรถกู้ภัยเป็นรถบ้านหรือแม้กระทั่งแต่รถแอมบูเลนต์ก็ได้แล้วส่วนอื่นๆเขาออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานหนักๆอยู่แล้วอันนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มาดูค่าย Honda กันบ้างนะครับHonda เนี่ยในปี2027 Honda จะยกเลิกการใช้ชื่อในการทำตลาดของรถไฮบริดนะครับว่าเดิมเนี่ยเราคุ้นเคยกันว่ารถไฮบริดของ Honda คือ EHEV ซึ่งระบบไฮบริดของ Honda เนี่ยก็จะแตกต่างจากเพื่อนๆนะครับหรือเจ้าตลาดอย่างเอาง่ายๆ Toyota นะครับ Toyota เองยังมีเครื่องยนต์มีมอเตอร์แล้วก็ยังมีเกียร์อัตโนมัติ CVT อยู่ในรถที่เป็นไฮบริดแต่ Honda เนี่ยจริงๆเขาคือซีรีส์ไฮบริดไม่มีเกียร์อัตโนมัติละนะครับเครื่องยนต์มีหน้าที่ไว้ปั่นไฟคล้ายๆกับซีรีส์ไฮบริดแต่ความเหนือชั้นกว่าก็คือในความเร็วคงที่เช่น90 100 110 120เครื่องยนต์สามารถขับตรงมาที่ล้อได้พูดง่ายๆก็คือมีมอเตอร์ขับล้อได้ด้วยมีเครื่องยนต์ที่เอามาหมุนล้อได้ด้วยเพราะฉะนั้นรถที่ Honda จะนำอันนี้เข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เลยเสียภาษีสูงกว่าอย่างนิสสันเองนะครับนิสสันเนี่ยถูกตีด้วยข้อกำหนดของบ้านเราเนี่ยว่าถ้ารถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าต่อให้เป็นรถไฮบริดนะครับก็จะเสียภาษีในอัตราเท่ากับรถไฟฟ้าแต่ EHEV เครื่องดันขับล้อได้ด้วยมันก็เลยเสียภาษีในอัตราสูงกว่าคราวนี้ Honda เนี่ยจะประกาศเริ่มใช้นะครับในปีหน้ายกเลิกการใช้คำว่า EHEV จะใช้ชื่อ Honda Hybrid ตรงๆซื่อๆเลยจะเป็น Honda Next Generation Hybrid นะครับที่จะมีในรถรุ่นใหม่ๆอย่างน้อยๆก็15รุ่นขึ้นไปส ซึ่งตัว Honda Next Generation Hybrid เนี่ยนะครับจะมีการพัฒนาทั้งบนแพลตฟอร์มใหม่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานหรือเทคโนโลยีที่เข้ากับ Hybrid Generation ใหม่ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความเสถียรความคล่องตัวในการขับขี่การควบคุมรถตามสไตล์ของ Honda แล้วก็ในเรื่องของความแข็งแกร่งการปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารของโครงสร้างตัวถังที่สำคัญก็คือนะครับการพัฒนาพวกชุดขับเคลื่อนเนี่ยพวกที่เป็นไดรฟ์ยูนิตต่างๆให้มีขนาดที่กระทัดรัดมากขึ้นมีน้ำหนักน้อยลงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมถึงระบบ EAWD Electric All Wheel Drive System ที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ Honda จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็ที่สำคัญก็คือนะครับ Honda เนี่ยประกาศเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยอีกประมาณ 12,000 ล้านบาทเพื่อที่จะพัฒนารถยนต์อีก2โมเดลที่จะเปิดตัวภายในปี2029นี้คันแรกนะครับที่จะมีการเปิดตัวภายในปี2026นะครับก็คือ Honda Avanza ก็คือเป็นรถ SUV ที่อยู่ในกลุ่มของ B-SUV จะมีขนาดใหญ่กว่า Honda CR-Vแล้วก็ตัวที่จะเป็น B segment อีก1โมเดลเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณปี2027หรือปีหน้าที่ Honda จะประกอบในประเทศไทยนะครับด้วยการลงทุนเพิ่มอีก 12,000 ล้านบาทก็เป็นกำลังใจให้ Honda ด้วยเพราะว่าก็โดนศึกหนักหนาเหมือนกันนะครับเพราะว่า Honda เนี่ยขาดทุนสุทธิประมาณ 400,000 ล้านเยนนะครับก็คือประมาณสัก 90,000 ล้านบาทจากการที่ไปลงทุนที่จะพัฒนาในเรื่องของโรงงานที่จะผลิต EV นู่นนี่นั่นทั้งในแคนาดาแล้วก็ในหลายประเทศที่ผมเคยพูดไปเมื่อหลายเดือนก่อนก็รอดูว่า Honda จะกลับมาพลิกฟื้นยังไงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ Honda ด้วยคุยเรื่องรถวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวที่น่าสนใจผมจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเหมือนเดิมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: คุยเรื่องรถสารพันเรื่องราวของคนรักรถที่วิทยุครอบครัวข่าว ชีวิตผมอะไรที่เป็นครั้งแรกไม่เคยมั่นใจเลยไปโรงเรียนครั้งแรกก็ขี่จักรยานครั้งแรกก็กับผู้หญิงเดทแรกก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าเรื่องเบรกผมมั่นใจตั้งแต่แรกเพราะ Bendix Blue Titanium Stripe ใหม่เทคโนโลยีจากอากาศยานไม่ต้องรอ bedding in ไม่ต้องเบรกเนิบๆเบรกครั้งแรกหรือครั้งไหนก็มั่นใจปลอดภัย Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธินฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับแล้วก็เพจ Facebook ชื่ออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบอาจารย์เจตนะครับเป็นเพจผมเองครับนะเราจะได้มาคุยกันบ่อยๆครับว่าเรื่องของเราที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลได้ข่าวมาเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไหนเป็นเรื่องมั่วอาจารย์วิทยาศาสตร์อธิบายครับอย่างวันนี้มีข่าวออกมาครับเนี่ยคนก็ส่งกันมาเนี่ยบอกว่าอุ้ยมีเชื้อไวรัสอีกแล้วมีเชื้อไวรัสโคโรนาในครั้งคราวไทยเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากครั้งคราวหนึ่งนี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับนะแต่อย่าเพิ่งตกใจครับเพราะว่าถ้าทันเชิงของชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะอุ้ยเพิ่งเคยได้ยินข่าวมีการเจออีกแล้วเหรอว่าครั้งคราวมีเชื้อไวรัสโคโรนาที่โควิดไวรัสโคโรนาทุกคนก็จะคุ้นเคยจากตอนโควิดใช่ไหมครับแล้วก็กลัวกันเดี๋ยวระบาดอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเชิงนักวิชาการเนี่ยคือรายการแบบนี้มีเรื่อยๆครับนะเพราะก็ศึกษาอยู่แล้วเรื่อยๆนะครับนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรายงานการพบเชื้อจากครั้งคราวนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับมีการตรวจพบอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เชื้อครั้งคราวเนี่ยเรารู้ว่าเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อไวรัสหลายชนิดครับอาจจะถึงกว่า60ชนิดนะครับในการตรวจเจอเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับทีนี้ตัวข่าวเป็นยังไงครับบอกว่าทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะครับทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาก็พาดหัวมาครับนะบอกว่ายืนยันพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวข้างข่าวไทยครับก็บอกว่าโอ้นี่ไงคนก็บอกนี่ไงข่าวจริงใช่ไหมก็จริงครับนะทั้งศูนย์เนี่ยเขาก็ไปเช็คกับทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับบอกว่าก็มันเป็นข่าวอย่างนี้จริงๆนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ผลจากการวิจัยตามระบบเฝ้าระวังกันป้องกันโรคในสัตว์ป่านะครับนะแล้วที่สำคัญคือที่บอกว่าเจอเนี่ยเจอในข้างข่าวนะครับไม่ได้เจอในคนครับนะไม่ได้พบการติดเชื้อในมนุษย์ยังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดอะไรฉะนั้นเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาได้ยินเชื้อแปลกๆมีฮันต้าไวรัสก่อนนะบอกระบาดนั่นนะคือยังมาไม่ถึงประเทศไทยครับไม่ต้องห่วงฉะนั้นเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ครับเจออีกแล้วใช่ครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในข่าวนะครับยังไม่ระบาดมาสู่คนนะครับเรื่องนี้จริงๆเป็นข่าวมาตั้งแต่หลายเดือนก่อนแล้วครับนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเป็นข่าวนะครับแล้วก็มีรายงานเป็นระยะครับฉะนั้นก็มีการแถลงการออกมาก่อนหน้านี้ครับนะว่าทางด้านของกรมควบคุมโรคครับแถลงว่าเป็นการค้นพบทางวิชาการนะจากระบบเฝ้าระวังของโรคตามปกติครับก็จริงๆอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยซ้ำว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับเชื้อโรคใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับบอกว่างานวิจัยเนี่ยจริงๆมาจากตรงนี้ครับมีการศึกษาครั้งคราวมงกุฎครับงั้นแต่ประเทศไทยเรามีข้างข่าวหลายอย่างใช่ไหมข้างข่าวในถ้ำข้างข่าวนอกถ้ำข้างข่าวกินแมลงข้างข่าวกินผลไม้อันนี้ชื่อว่าข้างข่าวมงกุฎนะครับอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตกใจกลัวไม่กล้าไปฉะเชิงเทรานะครับก็มีการค้นพบนะครับว่าเจ้าไวรัสเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในข้างข่าวจริงๆครับนะบอกว่าแล้วก็พบว่ามันเป็นโคโรนาไวรัสแล้วมันก็มีความเป็นญาติกับเจ้าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19ของเราก็คือเจ้าเชื้อซาร์โควี2ตัวนั้นนะครับนะแต่ว่าก็ให้มองว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการค้นพบทางวิชาการเป็นระบบเฝ้าระวังตามโรคตามปกติในสัตว์ป่าครับเขาใช้แนวคิดที่บอกว่าOne Health นะครับสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับในระบบนี้ทำการเชื่อมนะครับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทั้งคนทั้งสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมครับนะนั้นแสดงว่าไทยเรามีศักยภาพครับสามารถจดจับอย่างรวดเร็วนะครับนะแล้วก็เป็นการร่วมมือกับนานาชาติด้วยนะครับแล้วก็ใช้ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงซึ่งก็ไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องตกใจกลัวอะไรครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการแพร่มาติดเชื้อในมนุษย์ครับนะที่สำคัญกว่านั้นคือเชื้อตัวนี้พบว่ามันมีความสามารถในการก่อโรคหรือว่าการแพร่กระจายต่ำกว่าเชื้อโควิดนะครับโควิด-19ของเราเนี่ยอย่างมากครับฉะนั้นก็ยังไม่น่าห่วงแล้วก็น่าจะใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิดเนี่ยในการจัดการกับโรคนี้ได้เช่นกันนะครับงั้นรวมๆคือประเมินว่ามีความเสี่ยงต่ำในการที่เชื้อไวรัสตัวใหม่ตัวนี้จะระบาดได้ครับนะที่สำคัญคือแนะนำว่าอย่างนี้ครับแนะนำว่าประชาชนนะถ้ากลัวนะครับก็บอกว่าให้ป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนก็คืออย่าไปสัมผัสสัตว์ป่านะครับนะโดยเฉพาะค้างคาวครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับบางทีบางคนไปเที่ยวถ้ำเจอค้างคาวลงมาเล่นอยู่ข้างล่างเนี่ย มันไม่ใช่น่าเล่นนะครับมันป่วยครับมันถึงลงมานะครับฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มูลสัตว์หรือสารคัดหลั่งจากสัตว์นะครับเวลาไปเที่ยวก็ต้องใส่หน้ากากใส่ถุงมือป้องกันนะครับถ้าเกิดเข้าไปในที่มีความชุกชุมแล้วถ้าเกิดไปมาแล้วเนี่ยกลับมามีอาการไอหายใจลำบากให้รีบติดต่อแพทย์ครับเผื่อจะต้องรักษาหรือเปล่านะครับนะนั้นโดยรวมๆคือมีรายงานการค้นพบนะครับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในชั้นเขาประเทศไทยจริงครับนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ระบาดอะไรครับไม่ต้องกังวลครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
3: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
4: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
7: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
8: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

รวมระบุปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาคดีตวงสอบท้องถิ่นไม่ทันก็สงสัยตัดตอนวิ่งเต้นเริ่มมีมูลรัฐอนุทินอย่าปัดความรับผิดชอบชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังบุกทลายผับเถื่อนย่านถนนข้าวสารหลังพบพฤติการปล่อยให้เยาวชนมั่วสุมเสพยาโดยขณะเข้าตรวจสอบพบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีมากถึง30คนต่ำสุดเพียง15ปีเท่านั้นนายกเรียกประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักย้ำต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยพร้อมกับทำสื่อสารด้วยภาษาเข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีผบ.ตร.นำชุดสืบสวนจับบอสใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ฟอกเงินด้วยการซื้อบ้านหรูในไทยผ่านนอมินีมูลค่าเกือบ 6,000 ล้านบาท

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับตอนนี้กระแสสังคมกำลังจับตาคดีโกงสอบท้องถิ่นที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาในคดีนี้ไม่ทันวันนี้ประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสงสัยว่ามีการตัดตอนวิ่งเต้นหรือไม่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันทำให้ต้องปล่อยตัวว่าคดีที่เลวร้ายที่สุดในประเทศไทยเป็นไปได้อย่างไรที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้รับการปล่อยตัวเพราะปัญหาส่งฟ้องไม่ทันนายรังสิมันต์ระบุว่าคดีประวัติศาสตร์ขณะนี้คดีที่เลวร้ายที่สุดในประเทศไทยเป็นไปได้อย่างไรที่ฝากขังผู้ที่ถูกกล่าวหาแต่ติดปัญหาส่งฟ้องไม่ทันไม่ว่าจะอ้างด้วยเหตุผลอะไรแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าวันหนึ่งต้องดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ถ้าเขาหลบหนีหรือไปยุ่งกับพยานหลักฐานจะทำอย่างไรสุดท้ายที่กล่าวหากันว่าอาจจะมีการตัดตอนการเมืองหรือพยายามช่วยเหลือวิ่งเต้นก็มีมูลส่วนที่รัฐบาลอาจจะอ้างว่าปปช.ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองแต่ถ้าปปช.ดำเนินการเรื่องนี้ไม่ถูกต้องรัฐบาลก็ต้องตรวจสอบเมื่อถามว่าในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรนายรังสิมันต์ก็บอกว่าจะตามต่อแน่นอนได้สั่งบรรจุพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมกรรมาธิการ21ตุลาคมนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้อำนาจของกรรมาธิการเรียกนายอนุทินนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองแต่ทั้งสองคนไม่มาเพราะฉะนั้นตามกฎหมายถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการโดยทั่วไปถ้าเป็นข้าราชการประจำถือว่ามีความผิดซึ่งคงต้องมีมาตรการต่อไปครับนายรังสิมันต์บอกอีกนะครับว่าถ้านายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องและทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ช่วยเหลือใครทั้งสิ้นก็ให้มาที่กรรมธิการและใช้อำนาจจัดการกับคนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ทั้งหมดก่อนหน้านี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่ปปช.ส่งฟ้องไม่ทันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ในข้อกฎหมายมีหลักเกณฑ์การฝากขังว่าฝากได้กี่ผัดแต่เงื่อนไขของเรื่องนี้ก็คือปริมาณของคนที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากระดับหลายพันถึงหมื่นคนทำให้ปปช.อาจจะต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะมีการสั่งฟ้องทั้งนี้การไม่ได้สั่งฟ้องไม่ได้หมายความว่าคดีนี้จบเพราะเมื่อปปช.รวบรวมหลักฐานและส่งฟ้องคดีนี้ก็เดินต่ออยู่แล้วส่วนรายละเอียดว่าทำไมถึงส่งฟ้องไม่ทันก็ไม่ทราบเมื่อถามว่าการทิ้งระยะเวลาให้ทอดยาวออกไปจะทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานจะยิ่งทำได้ยากขึ้นหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่าต้องถามปปช.เพราะว่าผู้เป็นคนที่รวบรวมพยานหลักฐานส่วนจะกังวลหรือไม่ว่าผู้ต้องหาจะหนีออกนอกประเทศเหมือนก่อนหน้านี้นายวรสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้ก็ให้คำตอบไม่ได
1: ้เพราะว่าต้องไปดูกระบวนการนะครับเพราะแต่ว่าในสิ่งที่เราทำได้เนี่ยเราก็ทำไปหมดแล้วรวมไปถึงเรื่องของการจัดการเรื่องของการถอนคนที่มีการแก้คะแนนแล้วก็ทำไปหมดแล้วแล้วก็กำลังตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือกำลังเร่งบรรจุคนที่สอบได้ด้วยคะแนนตัวเองเนี่ยกลับเข้าไปในระบบให้เร็วที่สุดซึ่งก็น่าจะมีกำหนดประมาณช่วงไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้นะครับ
0: สำหรับผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวเพราะปปช.ส่งฟ้องคดีไม่ทันประกอบด้วยนายวินหรืออัศวินสัตพรน้องสาวนายวินและจ่าสิบตรีดร.พิชิตหรือจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับช่วงก่อนรุ่งสางวันนี้กระทรวงมหาดไทยโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังบุกทลายผับเถื่อนย่านถนนข้าวสารนะครับหลังจากพบพฤติการปล่อยให้เยาวชนมั่วสุมเสพยาโดยขณะเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีมากถึง30คนต่ำสุดเพียง15ปีเท่านั้นที่น่าสังเกตก็คือที่นี่เคยมีเหตุทะเลาะวิวาทและใช้อาวุธปืนยิงกันหน้าผับสำนักงานเขตพระนครเคยเข้าไปตรวจสอบและได้ออกคำสั่งให้หยุดกิจการแล้วแต่คำถามก็คือว่าทำไมยังเปิดได้และหน่วยงานในท้องที่ไม่รู้ได้ยังไงว่า ที่นี่ลักลอบเปิดจนถึงเช้าทางที่ห่างจากโรงพักไม่กี่ร้อยเมตรล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าได้สั่งย้าย5เสือสน.ชนะสงครามพร้อมกับตั้งกรรมการสอบสวนแล้วติดตามในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
2: ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณทางขึ้นลงบันไดหน้าผับเป็นหลักฐานที่บันทึกเหตุความรุนแรงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผับแห่งนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กระทรวงมหาดไทยโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองหรือโดป้าสวาดล็อกเป้าและส่งทีมสายลับแฝงตัวเข้าไปตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดมีการกอดคอต่อคิวเข้าไปเสพกันเป็นปกติในห้องน้ำทั้งชายและหญิงกระทั่งราว 3:30 วันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำกำลังหน่วยโดป้าสวาดที่นำโดยรองอธิบดีกรมการปกครองนายรณรงค์ทิพย์สิริเปิดปฏิบัติการสิงห์พเดชศึกมุ่งหน้าถนนข้าวสารเข้าไปตรวจสอบร้านโอเคบาร์ในพื้นที่เขตพระนคร
3: เรานะครับได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับว่าสถานบริการแห่งนี้นะครับหรือสถานค้าสถานบริการแห่งนี้นะครับเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็ได้รับเรื่องอีกว่ามีการใช้สารเสพติดนะครับภายในร้าน
2: เจ้าหน้าที่พบเปิดสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าใช้บริการและพบพฤติการใช้สารเสพติดและจำหน่ายลูกโป่งหัวเราะให้กับนักเที่ยวสอบสวนเบื้องต้นยอมรับว่ามีการเสพจริง
4: และมีห้องเสพอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหมใช่ไหมและยื่นซองขาวๆให้คนเสพอยู่คือซองอะไรโอเคแล้วเอามาจากที่ไหน
5: ก็จากเพื่อนๆกันเนี่ยพี่
4: จากที่ไหน
2: ตรวจค้นรอบบริเวณพบซองยาเสพติดจำนวนมากทั้งแบบใช้แล้วในถังขยะและที่โยนทิ้งไว้ตามพื้นนอกจากนี้ยังพบลูกโป่งและอุปกรณ์ทำแก๊สหัวเราะเพื่อจำหน่ายเตรียมสต็อกของไว้จำนวนมาก
6: วันนี้เป็นการปฏิบัติการของหน่วยโดป้าสวัสดนะครับของกระทรวงมหาดไทยนำโดยท่านรองอธิบดีรณรงค์นะครับของกรมการปกครองมีท่านผอ.คำสิงห์แล้วก็พี่น้องข้าราชการของโดป้าสวัสดนะครับมีเจ้าที่อสแล้วก็มีเจ้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับสิ่งที่เราค้นพบในร้านก็ตามนี้เลยครับก็จะมีสารเสพติดมีบุหรี่ไฟฟ้านะครับและที่อันตรายไปกว่านั้นก็คือมีอาวุธปืนนะครับแล้วก็จะมีแก๊สจะมีแก๊สแบบนี้นะครับซึ่งจำหน่ายในร้านหลอดละประมาณ300บาทนะครับวันนึงที่เราไปตรวจพบโดยบัญชีของทางร้านเนี่ยเขาเมื่อวันที่3เขาขายได้161กล่อง
2: ตรวจสอบนักเที่ยวพบสารเสพติด31คนในร้านยังมีเยาวชนมากกว่า20คนและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ15ปี1คนและมีเด็กถึง4คนที่มีสารเสพติดในร่างกายนอกจากนี้ก็ยังค้นเจออาวุธปืนและหลักฐานบัญชีจ่ายสวยให้กับหลายหน่วยงานสูงเกือบ 180,000 บาทต่อเดือนที่น่าสังเกตคือในร้านมีข้าราชการทหารตำรวจเข้ามาเที่ยวและทำงานเป็นการ์ดซึ่งถูกตั้งคำถามว่าเขตพระนครเคยสั่งปิดแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นราธิราวแต่ทำไมยังกล้าเปิดเย้ยทั้งที่ห่างสน.ไม่กี่ร้อยเมตร
6: สิ่งที่น่าเสียใจไปกว่านั้นที่เราพบก็คือว่านักท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้เราพบตำรวจอยู่สองนายนะครับแล้วก็การ์ดที่อยู่หน้าร้านมีประมาณ7คนซึ่งมีข้าราชการทหารเรือนะครับ1นายที่เป็นการ์ดข้างหน้านะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราไปเจอเขาเอาบัญชีรายจ่ายของร้านให้กับเราดูจะมีคอลัมน์สุดท้ายนะครับบัญชีสุดท้ายก็เขียนว่าจ่ายทุกหน่วยงานนะครับหน่วยเป็นยอดรวมเนี่ยประมาณเดือนละประมาณ 180,000 นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความต่อไปว่าทุกหน่วยงานคือหน่วยงานไหนนะครับ
2: มีรายงานว่าพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าได้สั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนและสั่งย้าย5เสือสน.ชนะสงครามและให้ตรวจสอบกรณีที่ตำรวจท้องที่อ้างว่าเข้าไปตรวจแล้วแต่ไม่พบความผิดปกติเรื่องนี้ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็นมาอย่างไรทำไมถึงไม่พบความผิดปกติและหากพบความผิดก็จะดำเนินการโทษทางอาญาและวินัยต่อไป
7: ในส่วนของผู้กับชนะสงครามหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการปล่อยปละละเลยหรือไม่ถ้าปล่อยปละละเลยก็ดำเนินการทาง วินัยก็มีสั่งไปด้วยครับให้มาช่วยราชการที่สปกบกน.1นะครับมันก็เป็นการดำเนินการเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรม
2: สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
0: มีรายงานว่าหลังจากกระทรวงมหาดไทยเข้าตรวจสอบทางเขตพระนครก็ออกมายืนยันนะครับว่าเคยส่งหนังสือแจ้งเตือนไปแล้ว4ครั้งแต่ร้านกลับนิ่งเฉยนะครับในขณะที่ชุดจับกุมแจ้งว่าก่อนจะเข้าปฏิบัติการทีมสายลับพบว่ามีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2หน่วยงานเข้าไปที่ร้านซึ่งล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากสำนักงานปปท.จะเดินหน้าตรวจสอบกรณีมีข้อมูลจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเราพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกทม.ซึ่งภาพรวมคลี่คลายครับแต่ว่าก็มีปัญหาอยู่ในบางจุดย่านตะวันออกแล้วก็ปัญหาของขยะซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรีบคืนพื้นที่ให้ประชาชน
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
9: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
10: ้สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตึง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: การสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.นะครับวันนี้ผู้ว่ากทม.ก็ออกมาเปิดเผยในภาพรวมนะครับว่าเริ่มคลี่คลายหลังจากฝนหยุดเหลือการเฝ้าระวังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลอง6เขตฝั่งตะวันออกพร้อมกับยืนยันนะครับว่าฝนรอบใหม่นี้ไม่น่ากังวลเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเลื่อนลงไปทางใต้แล้วไม่ซ้ำรอยกับฝนแช่หนักในช่วงก่อนหน้านี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองถนนกรุงเทพกรีฑาเขตสะพานสูงเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมตรวจสอบมาตรการฟื้นฟูเมืองการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หลังน้ำลดและการทำให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์นะครับว่าเนื่องจากฝนหยุดตกติดต่อกัน2วันก็ทำให้หลายพื้นที่คลี่คลายลงปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังใน6เขตโซนตะวันออกก็คือมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวมทั้งสิ้นประมาณ97ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองเพราะว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกนี่ถูกล้อมด้วยมวลน้ำ3ด้านคือด้านบนจากปทุมธานีและอำเภอองครักษ์ของนครนายกด้านข้างจากฉะเชิงเทราด้านล่างจากสมุทรปราการขณะนี้กทม.ร่วมกับกรมชลประทานเร่งระบายและผลักดันน้ำออกทั้งทางฝั่ง8ริ้วและสมุทรปราการเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักโดยเฉพาะคลองลำประทิวที่ยังคงมีระดับน้ำสูงและกระทบต่อหมู่บ้านริมคลองเช่นหมู่บ้านฟอร่าวิว
1: นอกก็ระวังให้ดีนะก็พร่องน้ำตลอดอ่ะที่จะหนักก็ในฝั่งตะวันออกเพราะว่ายังมีน้ำด้านรอบเลยปทุมธานีจากเชิงเทราสมุทรปราการน้ำยังล้อมเรารอบด้านเลยก็อันนี้ก็ต้องค่อยๆจัดการไปแต่ว่าก็สถานการณ์ก็ค่อยๆคลี่คลายลงครับ
0: ผู้ว่าชัดชาติยังเน้นเรื่องการเฝ้าระวังและการพยากรณ์อากาศที่คาดว่าอาจจะมีฝนตกเพิ่มเติมแม้ว่าอาจจะมีฝนตกมาบ้างแต่เชื่อว่าจะไม่หนักหน่วงหรือมีลักษณะแช่ขังเหมือนในช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ปัจจัยสำคัญมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคยส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพในช่วงก่อนหน้านี้ขณะนี้ได้เคลื่อนตัวลงไปอยู่ที่ภาคใต้แล้วทำให้กรุงเทพไม่ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมนี้เป็นหลักอีกต่อไปแต่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ควรประมาทนะครับขอให้เฝ้าระวังสภาพอากาศตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงสังเกตระดับน้ำในท่อระบายน้ำหรือบริเวณรอบตัวถ้าพบว่ามีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วให้เตรียมพร้อมรับมือทันทีซึ่งทางกทม.เองก็เตรียมความพร้อมทั้งระบบสูบและระบายน้ำอย่างเต็มที่เพื่อรองรับสถานการณ์ไว้แล้วแผนขณะนี้ก็คือแผนฟื้นฟูเมืองกทม.ได้เข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังน้ำลดมีภารกิจหลักก็คือการจัดเก็บขยะตกค้างในหลายพื้นที่ซึ่งประชาชนเริ่มทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านทำให้มีขยะจำนวนมากอย่างเช่นที่เคหะร่มเกล้าในช่วง5วันที่ผ่านมาเก็บขยะสะสมได้ถึง 3,200 ตันคิดเป็นเกือบ1ใน3ของปริมาณขยะทั้งกทม.ต่อวันนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งปภ.กลาโหมกรมโยธาธิการกรมทางหลวงและหน่วยงานทหารระดมกำลังกว่า 600-700 คนต่อวันคาดว่าจะใช้เวลาเก็บกวาดให้เรียบร้อยภายในอีกประมาณ5วันนะครับทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.ได้ชี้แจงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยมีข้อมูลยอดการคัดกรองและโอนเงินเยียวยาวันแรกได้ประมาณ800รายวันถัดมาคัดกรองได้เกือบ 8,000 รายและทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกวันผ่านระบบธนาคาร
2: ยื่นได้ทั้ง2ทางนะคะช่วยกรุณายื่นทั้ง2ทางก็คือทั้งแอปทางรัฐแล้วก็ทั้งของกรุงเทพมหานครผ่านเคลมดอกแบงคอกหรือว่าเดินไปที่เขตก็ได้ค่ะเขตก็จะช่วยได้แต่ทีเนี้ยในกรณีที่เป็นแอปทางรัฐถ้าจะให้เร็วอ่ะถ้าอยู่บ้านเดียวกันน่ะอย่าลงซ้ำกันคุยกันก่อนคือพอดีว่าที่ผ่านมาเข้าใจเลยทุกคนพยายามลงเร็วเนาะแล้วบางทีอาจจะลืมบอกกันแล้วพอไปลงซ้อนกันมันก็จะเด้งอ่ะมันก็จะฟาวเพราะนั้นแล้วก็อาจจะช้าอีกอย่างนึงเนี่ยด้วยความที่กรุงเทพมหานครมันไม่เหมือนจังหวัดอื่นคือบางทีบ้านเลขที่เดียวเป็นบ้านเช่าเป็นอยู่กันหลายคนแล้วมันเลยต้องการเอกสารยืนยันบางอย่างซึ่งบังเอิญในแอปทางรัฐไม่มีที่ให้ใส่เอกสารก็อาจจะเขตอาจจะชะลอนิดนึงแล้วติดต่อท่านกลับไปเพื่อถามก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นนิดนึงก็รอนิดนึงค่ะตอนนี้เรากำลังทยอยเข้าอยู
0: ่ปัจจุบันระบบหลังบ้านสามารถประมวลผลข้อมูลได้หลักหลายหมื่นรายนะครับพร้อมกับเน้นย้ำช่องทางการลงทะเบียนประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานเขตและศูนย์พักพิงต่างๆได้ทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์วันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุม กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายกบอกว่าวันนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเพราะน้ำที่เข้ามาในรอบแรกในพื้นที่หลักๆ ก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือแต่เพียงพื้นที่ไม่กี่แห่งที่มีความเสียเปรียบด้านที่ตั้งหรือทางด้านระดับของพื้นดินซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เน้นเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะซึ่งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้อย่างเต็มที่เพราะที่อื่นน้ำลดไปแล้วเกือบหมดช่วงน้ำท่วมมีความยากลำบากระดับหนึ่งแต่เมื่อน้ำลดแล้วก็ยังคงต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้กลับเข้าสู่เคหสถานและช่วยให้เขาทำงานการให้ทำการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งหลายที่ทับถมมาในช่วงน้ำท่วมรวมทั้งทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งถนนหนทางและต้องคอยติดตามเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดหรืออาการที่มีผลมาจากการเกิดจากน้ำท่วมในระยะเวลาหนึ่งนะครับพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าเราติดตามการจับกุมเข้าไปทลายเครือข่ายนะครับที่มีการนำเงินจากการสแกมเมอร์เข้ามาฟอกด้วยการซื้อบ้านหรูในกรุงเทพครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
8: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: อ้าวสายต่อไป
11: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
10: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
12: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมชุดสืบสวนจับกลุ่มตัวการเป็นบอสใหญ่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชานะครับและดูแลการฟอกเงินในประเทศไทยหอบเงินสดที่ได้จากการหลอกลวงเข้ามาซื้อหมู่บ้านหรูในย่านกรุงเทพกรีฑาด้วยเงินสดผ่านบริษัทนิติบุคคลที่เป็นนอมินีในการซื้อทรัพย์สินในไทยได้และก็ยังทลายเครือข่ายจีนเทาที่เข้ามาถือครองทรัพย์สินเป็นบ้านหรู4โครงการมูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาทติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับ
1: ก่อนถูกทางการจีนออกหมายจับในคดีฉ้อโกงพนันออนไลน์และคดีฆาตกรรม3ศพนายหลีเฉาเพ่นหนีออกจากมณฑลฟูเจี้ยนของจีนไปยังกัมพูชาก่อนหอบเงินมาซื้อบ้านในไทยตำรวจชุดสืบสวนเข้ามาควบคุมตัวนายหลีเฉาได้ที่บ้านพักรู้ย่านกรุงเทพกีทานายหลีเฉายอมรับว่าเข้ามากบดานในไทยตั้งแต่รู้ตัวว่ามีหมายจับจากจีนก็เดินทางไปซื้อพาสปอร์ตถือสัญชาติกัมพูชาด้วยราคาเกือบ3ล้านบาทเพื่อใช้อำพรางตัวตนในการเดินทางได้อย่างสะดวกนายหลีเฉายังตั้งตัวเป็นระดับบอสใหญ่ให้กับแก๊งสแกมเมอร์คิดโปรแกรมหลอกลวงเหยื่อทั้งโรแมนต์สแกมและการหลอกลงทุนมีประวัติเข้าออกกัมพูชาชเวกโกโกและไทยร่วม60ครั้งอีกทั้งยังเป็นระดับบอสตัวพ่อในการฟอกเงินซื้อบ้านหรูด้วยเงินสด43ล้านบาทผ่านบริษัทเอเจนซี่และบริษัททนายความซึ่งแนะให้ไปจดทะเบียนเป็นบริษัทนิติบุคคลเพื่อถือครองทรัพย์สินในไทยได้
2: คือออฟฟิศใหญ่เขาอยู่ไหนที่เขา
3: ในส่วนตรงนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่สะดวกตอบแต่ว่าในโทรศัพท์ที่เราตรวจพบครับทางผู้บัญชาที่ให้สั่งทางทีมล่ามตรวจเราพบว่าเขามีป้อนกงชื่อที่ทำสแกมครับอยู่ที่ย่าไทยก็คืออยู่ที่ชเวโกโกครับแล้วก็มีอยู่ที่สีฮานูวิลด้วยครับ
4: เออเดี๋ยวเดี๋ยวสิว่า不是疫情开放了嘛然后我就来泰国这样
3: 怎么过来飞过来吗
4: 飞过来的
3: เขาบอกว่าเหมือนพอที่เขาหนีไปที่ศรีลังกาครับช่วงนั้นมีช่วงโควิดครับแล้วพอปีโควิดเนี่ยมันหลายๆอย่างมันไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ครับเขาก็เลยบินเข้ามาที่ประเทศไทยครับ

0: ก็คือสแกมเมอร์กับการพนันออนไลน์นะครับอันนี้อาชีพเขาอยู่ตรงนั้นแต่มาอยู่เมืองไทยให้มีบ้านเนี่ยก็เลยไปขอเปิดบริษัทเพื่อบริษัทนั้นน่ะบริษัท A เนี่ยจะได้ถือครองที่ดินได้ก็เอานางกอที่กู้เงินเนี่ยเอาหลักฐานในการกู้เงินเนี่ยมาจดทะเบียนธุรกิจเขาอาจจะทำรอบๆประเทศเราถ้ารอบๆประเทศเราก็คือช่อโกงออนไลน์หรือสแกมเมอร์แล้วก็มาถือครองอันนี้เดี๋ยวเราปัดฝาดบ้านเราให้สะอาด
1: หมู่บ้านหรูไม่ต่ำกว่า4โครงการราคา40ล้านไปจนถึง90ล้านย่านกรุงเทพกีทาพระราม9ศรีนครินทร์สวนหลวงกลายเป็นแหล่งที่บริษัทนิติบุคคลทิพย์มากกว่า95บริษัทที่ล้วนมีบริษัทนายหน้าและบริษัททนายความร่วมมือในการขายชาติให้ทรัพย์สินตกอยู่ในความครอบครองของจีนเทาที่นำเงินสกปรกจากการฉ้อโกงคนไทยและจากชาวต่างชาติมาฟอกเงินเป็นอสังหาริมทรัพย์รวม300แปลงมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท
0: กู้เขาต่อเห็นไหมเขาซื้อด้วยเงินสดแล้วก็ยืนยันตัวตนว่าเขาเกี่ยวกับแกมเมอร์ออนไลน์แล้วต้องขยายผลไปให้ถึงผู้บริษัทต้นน้ำรอเฟิร์มพวกนี้ครับตัวนอมินีเนี่ยคนไทยเนี่ยเดี๋ยวมีทั้งหมด156คน156คนไม่น่าจะวนละเพราะว่าเรามีบ้าน94หลังแต่ว่าเขาจะเอาของใครมาจดหลังนี้จะเอาของไปทื่นลืมเอกสารที่ไหนมาจดหลังไหนหลังไหนเนี่ยบริษัทพวกนี้ต้องไปดำเนินการไปซัดให้หมดเลย
1: ไม่เพียงแต่นายหลีเฉายังพบจีนเทาหนีหมายจับจากจีนอีก5รายในจำนวนหมายจับทั้งหมด94รายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านหรูอย่างสุขสบายโดยการซื้อสัญชาติเช่นนายเจียงถือสัญชาติประเทศเซนต์คริสโตเฟอรันมีหมายจับคดีฉ้อโกงออนไลน์จากจีนถือครองบ้านราคา77ล้านบาทยังมีนายหลิวเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่มีการถือครองบ้านและที่ดินย่านพระราม9มีคดีความผิดฉ้อโกงออนไลน์จากจีนเช่นกันส่วนนายไปเป็นหุ้นส่วนบริษัทถือครองที่ดินย่านกรุงเทพกีทามีประกาศหมายจับสากลจากจีนในความผิดองค์กรอาชญากรรมและฉ้อโกงออนไลน์และคนสุดท้ายคือนายหวงเป็นหุ้นส่วนบริษัทถือครองที่ดินในโครงการย่านสวนหลวงมีหมายจับฐานร่วมกันนำสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีศุลกากรอ้างยี่และเป็นต่างด้าวที่ได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหลังจากรัฐบาลไทยเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีต่างชาติทำให้บ้านรู้ซึ่งมีซื้อด้วยเงินสดและปล่อยให้เช่าในราคาเดือนละกว่า 200,000 บาทไม่มีผู้มาเก็บค่าเช่านาน3เดือนแล้วบ้านถูกปล่อยทิ้งร้างโดยคนไทยที่ร่วมเป็นกรรมการบริษัทนิติบุคคลนอมินีร่วม150คนขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ารู้เห็นเป็นใจร่วมขายชาติหรือบางคนอ้างว่าถูกหลอกให้กู้เงินออนไลน์แต่นำชื่อไปจดทะเบียนเป็นบริษัทจึงต้องสอบสวนเป็นรายบุคคลสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงาน
2: ข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยเทศกาลแสงสีประจำปีครั้งที่22ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีนะครับแลนด์มาร์คสำคัญอย่างประตูแบรนเดนบวร์กและอาคารสำคัญอีกกว่า40แห่งทั่วเมืองถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟหลากสีสันแม้ว่าจะมีฝนตกก็ยังมีนักท่องเที่ยวประชาชนออกมาชมความงดงามในครึ่งแรกกันอย่างคึกคักนะครับธีมของปีนี้จัดกันในธีมสีสันแห่งความรักนะครับเทศกาลก็มีถึง18ตุลาคมคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: Clear รอยฟ้าต้อง Wellnova Mela Clearด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
4: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาท เมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475

0: มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @siherbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ

0: ขอให้บทเพลงนี้เป็นตัวแทนของความปวดร้าวบอกเล่าเรื่องราวความรักความผิดหวังพัดพรากของสองเราทิ้งเอาไว้ในวันที่เราทั้งสองคนไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ความรักที่เราทั้งสองคนได้มีต่อกันขอให้มันยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์เป็นตำนานเล่าขานตลอดไป
1: ด้วยลิขิตจากฟ้าให้เราเกิดมาแตกต่างกันอยากจะถามเหลือเกินว่าความรัก

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
1: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
2: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0813599310

ีสักกี่คนฝึกตนเพื่อไม่ยึดติดสละบวชทั้งชีวิต

อย่ามั่วไปเบิ่งแต่จิตใจของผู้อื่นจนลืมเบิ่งจิตใจของเจ้าของหู้ไปเมิดว่าผู้นั่นดีผู้นี่ซัวแต่กลับบ่ฮู้ว่าโตเจ้าของมีดีหรือซัวมากน้อยซำใด

0: ัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
1: Hello, I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมวันนี้เรามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่กรุงนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแฟนคลับหลายร้อยคนแต่งกายเหมือน Spider-Man ครับเพื่อที่จะร่วมงานของ New York Comic Con ซึ่งเป็นงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าเขามีในกรุงเทพเหมือนกันประจำปีครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยหวังว่าจะทำลายสถิติโลกของ Guinness World Record ก็คือคนที่แต่งกายเป็น Spider-Man ที่รวมตัวจำนวนมากที่สุดในโลกสถิตินั้นเกิดขึ้นที่แบบปัจจุบันนี้นะมีที่ประเทศมาเลเซียเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเขาฉลองการเข้าฉายของภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Across the Spider-Verse ซึ่งในครั้งนั้นก็มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด685คนสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมากิจกรรมนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำลายสถิติได้สำเร็จเนื่องจากว่ายอดผู้เข้าร่วมเพียง649ก็ขาด36คนเขาบอกว่าเหตุผลที่อาจจะขาดคนก็คืองานมันเริ่มล่าช้าแล้วก็คนอาจจะมีคนจำนวนมากที่ถอดใจแล้วก็ออกจากแถวไปก่อนอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดจริงในเบรกที่2ของเราวันนี้ครับที่เกี่ยวข้องกับ Spider-Man คนที่ชอบ Spider-Man ความจริงแล้วถ้าไป Google หรือไป Search ข่าวนี้สิ่งที่โดดเด่นก็คือภาพที่มี600กว่าคนแต่งชุดเป็นสไปเดอร์แมนไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนเยอะขนาดนั้นแต่ยังไงก็นายที่สุดไม่ได้ทำลายสถิติมาเลเซียก็ยังครองแชมป์นี้ตลอดเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าในเบรกที่2ผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษเมื่อเราเข้าใจ vocabulary หรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเราคงไม่ต้องสอนคำว่า Spider-Man นะมันทับศัพท์แล้วก็รู้จักอย่างดีที่ใส่ชุดมันต้องแดงๆใช่ไหมครับมันจะมีแมงมุมใหญ่แมงมุมที่อยู่บนชุดด้วยแต่คำที่เราอาจจะต้องรู้จักคือคำว่า costume ในความหมายว่าเป็นชุดที่เขาสวมใส่เราเรียกว่า costume costume ออกเสียงเป็น costume ครับ Spider-Man costume ก็คือแต่งกายเป็น Spider-Man นั่นเองเมื่อเราสวมใส่อะไรครับเรามักจะใช้คำว่า wear w-e-a-r ใช่ไหมครับ wear wore worn รูปอดีตการก็คือ wore w-o-r-e แต่ในคราวนี้เขามีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคำที่เราใช้บ่อยอาจจะไม่บ่อยเท่ากับ wear แต่ยังเป็นคำศัพท์ที่นิยมใช้เมื่อเราสวมใส่เสื้อผ้าคำนั้นคือ don d-o-n หลายคนอาจจะรู้จักคำนี้จากชื่อผู้ชายนะก็คือ don ใช่ไหมครับหรือ don เมืองอย่างนี้เป็นภาษาไทยแต่ในภาษาอังกฤษ don ก็คือสวมใส่อะไรสักอย่างนึงในข่าวนี้เขาจะบอกว่า hundreds of fans donned Spider-Man costumes ก็คือแฟนคลับหลายร้อยคนของ Spider-Man เขาแต่งกายเป็น Spider-Man มาร่วมงานครับสองคำที่เราต้องจำก็คือ don ในความหมายว่าใส่แล้วก็ costume ก็คือชุดเลยก็คือแต่งกายเหมือนใครสักคนหนึ่งในข่าวนี้ก็เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Spider-Man เมื่อเราพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างภาษาอังกฤษมี2คำที่เราต้องรู้จักคำแรกก็คือ try T-R-Y ก็คือลองดูหรือในบางครั้งแปลว่าพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างมีคำศัพท์ที่ทางการมากกว่านี้อีกคำนั้นคือ attempt ผมสะกดให้ครับ A-T-T-E-M-P-Tออกเสียงเป็น attempt ความจริงแล้วตอนท้ายมันต้องออกเสียง p กับ t แต่เมื่อเราออกเสียงแบบธรรมชาติผีแทบจะหายไป attempt นะ to attempt to break the Guinness World Record ก็คือพยายามที่จะทำลายสถิติครับเขาใช้คำว่า attempt ในคราวนี้เขาไม่ได้ใช้คำว่า try ผู้ร่วมงานในภาษาอังกฤษมีหลายคำคำที่เขาใช้ก็คือ participant มาจากกริยา to participate ก็คือร่วมงานเข้าร่วมงานparticipant ก็คือคน participant participant participant ในภาษาอังกฤษก็คือผู้เข้าร่วมงานมีมากกว่าหนึ่งเราก็เลยต้องเติม s ตอนท้ายเป็น participants เขาบอกว่ามี685ผู้ร่วมงาน685 participants ซึ่งไปที่งานนี้พูดถึงงานเรามีคำศัพท์ที่เราอาจจะรู้จักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนไทยชอบออกเสียงไม่ถูกต้องคำนี้คือคำว่า event e v e n t คนไทยจะออกเสียงเป็น event แต่ในภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาจะเน้นตอนต้นๆเลยครับ event ไม่ใช่ event นะ e v e n t อย่าลืมว่ามี tเธอตอนท้ายด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องออกเสียงเป็น event นะลองพูดตามผมนะ event ผมเคยได้ยิน event ก็ผมเชื่อว่าเจ้าของภาษาหลายคนที่ไม่เคยมาประเทศไทยอาจจะงงกับการออกเสียงอย่างนี้ด้วยเราพักกันสักครู่ครับกลับมาเราจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคนที่รักสไปเดอร์แมนมาร่วมงานที่ Comic Con ที่ New York City เพื่อที่จะทำลายสถิติในที่สุดเขาไม่ได้ทำลายสถิติแต่ว่าภาพที่ออกมามันเหลือเชื่อนะ Spider-Man เยอะถึง600กว่าคนนะถือว่ามากพอสมควรสักครู่ครับ
2: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
3: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิสมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com ANDrewbiggs.com หรือโทร0982548962
1: Hundreds of fans donned Spider-Man costumes at New York Comic Con in an attempt to break a Guinness World Record last week.The Thursday event attempted to break the Guinness World Record for the largest gathering of people dressed as Spider-Man. The current record was set in Malaysia in 2023 to celebrate the release of the movie Spider-Man Across the Spider-Verse. At that event, there were 685 participants. In the end, the event this week came up short. The count reached only 649 against a target of 685.The event also reportedly started so late that many left the line early. นี่เขาบอกเหตุผลที่เขาอาจจะไม่ถึง685ด้วยเรามาดูเทรประโยคครับของข่าวนี้ Hundreds of fans donned Spider-Man costumes. อันนี้ผมแปลไปแล้วนะครับแฟนคลับหลายร้อยคนแต่งกายเหมือน Spider-Man at New York Comic Conโอเคก็คือเขามาร่วมงานที่งานที่มีชื่อว่า New York Comic Con in an attempt to break a Guinness World Record โดยหวังว่าจะทำลายสถิติโลกของ Guinness last week ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสามารถออกเสียงเป็น last week หรือ last week ก็ได้เมื่อกี้ผมสอนคำว่า attempt ที่แปลว่าความพยายามหรือพยายามสามารถนำไปใช้เป็นกริยาหรือเป็นคำนามที่นี่เขาใช้เป็นคำนาม in an attempt to break a world record break แปลว่าหักหรือทำลายสถิติ the Thursday event กิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา attempted to break the Guinness World Record ท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าในประโยคที่สองที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้เขาใช้ attempt เป็นรูปกริยา ในประโยคแรกก็เป็นคำนามครับ an attempt to break แต่ในข่าวในประโยคที่สองเขาบอกว่า attempted to break เราจะรู้ว่าเป็นกริยาเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเติม ed ตอนท้ายคำว่า attempt the Thursday event attempted to break the Guinness World Record กิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมามีเป้าหมายหรือพยายามที่จะทำลายสถิติ Guinness World Record for the largest gathering of people dressed as Spider-Man ของผู้ที่แต่งกายเป็น Spider-Man จำนวนมากที่สุดในโลกในภาษาอังกฤษคำว่า large แปลว่าใหญ่ larger คือใหญ่กว่า largest ใหญ่ที่สุด largest the largest gathering of people dressed as Spider-Man ก็คือผู้ที่แต่งกายเป็น Spider-Man จำนวนมากที่สุดในโลก The current record สถิติปัจจุบันคำว่า current ในภาษาอังกฤษมีมากกว่าหนึ่งความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือกระแสน้ำแต่ที่นี่ current แปลว่าปัจจุบันอะไรที่เกิดขึ้นณบัดนาว The current record ก็คือการทำลายสถิติปัจจุบันนี้was set in Malaysia ก็คือได้เกิดขึ้นเขาทำลายสถิติในประเทศมาเลเซีย in 2023เมื่อปี2023ตอนนี้ก็เป็น2026ก็เลยเสร็จ3ปีที่แล้ว to celebrate the release of the movie Spider-Man Across the Universe เพื่อฉลองการเข้าฉายของภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Across the UniverseAt that event, ซึ่งในงานนั้น there were 685 participants. มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด685คนอันนี้คือการใช้คำว่า a participant ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับกริยา participate มี p-a-t-e ตอนท้ายก็แปลว่าเข้าร่วมอะไรบางอย่างผู้ที่เข้าร่วมคือ participantมันต้องเป็น P-A-N-T ตอนท้าย685 participants ก็คือผู้เข้าร่วมทั้งหมด685คน In the end ในที่สุด The event this week came up short อันนี้คือวลีที่น่าสนใจเป็นสำนวนที่น่าสนใจมาก To come up short To come up short ในภาษาอังกฤษก็คือไม่บรรลุผลไม่ถึงเป้าหมายเอาอย่างนั้นดีกว่าto come up short short ที่แปลว่า short ที่แปลว่าเตี้ยหรือสั้น the event this week งานที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์นี้ came up short ก็คือไม่ประสบความสำเร็จไม่ถึง685 the count reached only 649ยอดผู้เข้าร่วมมีเพียง649คน against a targetof 695ในขณะที่เป้าหมายคือ685 target ก็คือเป้าหมายครับ target ประโยคสุดท้ายครับ the event also reportedly started so late that many left the line early งานนี้มีงานรายงานว่าอันนี้คือความหมายของคำว่า reportedly report ในภาษาอังกฤษก็คือรายงานข่าว the event also reportedly started so lateThat many left the line early. ก็คืองานมีข่าวว่ามันเริ่มต้นล่าช้าก็เลยหลายคน many left the line early. ก็ออกจากแถวไปก่อนที่มันเริ่มผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งนึงครับ Are you ready? Let's go. Hundreds of fans don Spider-Man costumes at New York Comic-Con in an attempt to break a Guinness World Record this week.This Thursday event attempted to break the Guinness World Record for the largest gathering of people dressed as Spider-Man. The current record was set in Malaysia in 2023 to celebrate the release of the movie Spider-Man Across the Spider-Verse. At that event, there were 685 participants. In the end, the event this week came up short. The count reached only 649 against the target of 685.The event also reportedly started so late that many left the line early. จบข่าวครับแล้วก็จบเวลาสำหรับเราด้วยครับแต่ไม่เป็นไรเราจะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับรายการ Big Story สำหรับวันนี้ Have a wonderful Saturday. See you tomorrow. Goodbye.
0: Big Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว คุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: บิสทอล์กเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Biz Talk ทาง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับคุณฟังอยู่กับผมตั๊กธิติกรที่มนเทียนครับสัปดาห์นี้ชวนคุยถึงเรื่องผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มขนาดเล็กนะฮะรวมถึงกลุ่มที่เป็นขนาดเล็กไมโคร SME แล้วก็กลุ่ม SME ไซส์เล็กลงมานะฮะตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำมากๆนะครับแล้วก็ภาระหนี้สินที่เกาะกินพวกเขาอยู่หลังจากนี้เองเนี่ยจะต้องมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไรแล้วก็ความเดือดร้อนเป็นลักษณะไหนบ้างนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณธนิวัลย์กุลมงคลนะครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับสวัสดีครับพี่เหมียวครับ
2: สวัสดีค่ะคุณตั๊กสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ครับอย่างที่เกริ่นมาเลยนะครับเรียกได้ว่าสถานการณ์น้ำลากมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนจนกระทั่งตุลาขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับร้านอาหารครับ SME ไมโครฮะตรงนี้ฮะ
2: คือพี่ก็ติดตามข่าวทุกวันนะคะแล้วก็บางทีก็มีคนขอความช่วยเหลือเข้ามาค่ะว่าเหมือนแบบนึกอะไรไม่ออกก็คิดถึงพี่เหมียวคิดถึงสมาคมภัตตาคารไทยซึ่งมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนตอนนี้นะพี่เรียนคุณตั๊กเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับว่าตัวเองเหมือนคนที่เป็นซึมเศร้าไปด้วยนะเพราะว่ามันรับความรู้สึกของคนที่เขาลำบากแล้วเราก็มีคนหนึ่งอะฮะเขาทำร้านอยู่แถวน่าจะไอ้ลำลูกกาหรือปทุมธานีแถวๆนั้นนะฮะที่น้ำท่วมเขาหมดตัวเลยนะคะเอาขึ้นไม่ได้เอาออกไม่ได้ตู้เย็นก็โดนคือปกติพวกเนี้ยมันจะวางกับพื้นไงนะ
1: ค
2: ะพอน้ำเข้ามาเนี่ยมันขังอยู่ประมาณ10วันนะคะ
1: โอ้โห
2: ทุกอย่างมันเสียไปหมดเลยอะค่ะมันประมาณจากประมาณแค่เข่าอะไรเงี้ยนะคะคือของทุกอย่างที่มันเป็นเครื่องครัวเป็นอะไรแล้วมันลอยนะคือเขาบอกว่าน้ำมันมาเร็วมาก
1: คือ
2: เองพี่ก็นึกไม่ออกนะคือเท่าที่จากวัชรพลตัวเองเนี่ยรู้สึกเลยว่าพอพ้นจากหน้าหมู่บ้านนะเล
1: ี้
2: ยวซ้ายไปก็ไม่ได้เลี้ยวขวาไปก็ไม่ได้วิ่งตรงไปก็รถเล็กไปไม่ได้เราก็มีวันหนึ่งเอารถใหญ่ขับไปดูนะคะเอาปาเจโร่ขับไปดูเห็นบ้านคนจมน้ำอยู่อะค่ะ
1: สัก
2: ในประมาณ5วันเราก็บอกโหนี่ถ้าเราต้องแช่น้ำอยู่อย่างเงี้ยกับน้ำเน่าอะ
1: อ
2: ันนี้คือสิ่งที่ตาเราเห็นนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีผู้ประกอบการก็เขียนมาบอกมีคนโทรมาคุยเขาบอกว่าครั้งเนี้ยเขาน่าจะหมดประมาณ500,000แต่ว่าเป็น500,000ที่เขามีลูกน้องประมาณ10คนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าหลังจากฟื้นตัวตอนนี้ยังไม่ฟื้นนะยังไม่แห้งดีนะน้ำยังอยู่เนี่ยไม
1: ่
2: รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอะค่ะเพราะว่าพนักงานหนักจริง
1: ตอ
2: นนี้หนักจริงแบบฟังดูเรียกบอกว่ามันคือเท่าที่ได้พูดให้สัมภาษณ์ไปอ่ะนะฮะก็คิดว่าเรื่องสถาบันการเงินอย่างเช่นสมมติว่าถ้าใครเป็นหนี้ออมสินนะตอนนี้นึกถึงออมสินนะเพราะเป็นรายเล็กอ่ะนะฮะออมสินอาจจะช่วยได
1: ้
2: สำหรับลูกค้ารายเก่าการเป็นลูกค้ารายใหม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องพิจารณาใหม่แต่ว่าถ้าใครเป็นลูกค้ารายเก่ารู้สึกเหมือนเขามีออกมาแล้วนะคะว
1: ่
2: า
1: ช่
2: วยอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ยังดีใจนะเพราะว่าจำได้ว่าตอนปีโควิดเนี่ยตัวเองมีโอดีอยู่กับกสิกร
1: มี
2: หลักประกันอยู่แล้วกสิกรโทรมาบอกว่าพี่เนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยร้านอาหารลำบากอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เขามีรูมที่จะให้เราประมาณ1,000,000อะไรเงี้ยตอนนั้นเรารู้สึกดีจังเลยอะไรเงี้ยนะฮะที่ทำให้เราผ่านเหตุการณ์ตัวสำหรับตัวเองเนี้ยก็ผ่านเหตุการณ์ปีนั้นไปได้นะฮะทีนี้ก็เลยนึกถึงว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็คิดว่าเออนะถ้าสถาบันการเงินจากอย่างออมสินเนี่ยได้ออกมาช่วยผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยนะแบบเนี้ยซึ่งก็น่าดีใจที่ก็ทราบว่ามีแล้วนะฮะแต่สำหรับรายเนี่ยรายที่ตรงเนี้ยรับที่ปทุมธานีเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นแค่ตัวแทนของคนหนึ่งในอีกหลายร้อยนะสายไหมเขาเรียกอะไรนะเคหาล่มเกล้ามีนบุ
1: ร
2: ี ซึ่ง
1: ยังมีอีกเยอะนะฮะตรงนั้นก็ต้องมีธุรกิจร้านอาหารแน่นอนอยู่ข้างชุมชนอย่างนั้น
2: ใช่ใช่คือพี่ประเมินว่าลอยเลาะช่วงนี้รอบนี้นะในช่วงตั้งแต่ประมาณ20กว่าไปเนี่ยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีหลักหมื่นนะคะที
1: ่
2: จมน้ำแล้วหมดตัว
1: ครับคือเรียกได้ว่าน้ำท่วมมันเข้ามาซ้ำเติมจริงๆเนี่ยกลุ่มสถานการณ์ไมโคร SME ก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้มันเหมือนมาซ้ำเติมเลยใช่ไหม
2: ใช่จริงๆจะต้องบอกคุณตั๊กว่าเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่น่าจะบอกว่าเป็นเดือนที่เราจะนึกว่ามันเป็นเริ่มไฮซีซั่นนะไตรมาสสุดท้ายแต่จริงๆมันเป็นเดือนที่แย่ที่สุดสำหรับพวกเรานะเพราะมันกำลังลูกผีลูกคนไงใช่ไหมฝนก็ตกนะ
1: ค
2: ะฝนยังเป็นฝนคือเป็นเดือนที่ฝนตกแล้วก็ลายเล็กซึ่งเรากำลังพูดเอาไมโครก่อนนะไมโครเนี่ยไม่รู้ว่าฝนจะตกเช้ามืดสมมติว่าฝนตกช่วงเช้าพวกที่ขายของตอนเช้าขายหมูปิ้งขายน้ำเต้าหู้ขายข้าวมันไก่ขายได้ตอนเช้าเนี่ยพวกนี้ลำบากแล้วเพราะฝนตกคนก็รีบนะฮะว่ารีบไปทำงานหรือรีบไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเพราะนั้นพวกนี้จะขายไม่ค่อยได้แล้วฝนก็มีอีกทีนึงก็มาเย็นพวกที่ขายตอนเย็นอีกก็มีเป็นหมื่นนะก็ขายไม่ได้แล้วตอนนี้มันไม่ใช่แต่กรุงเทพอย่างเดียวไม่ใช่แต่เฉพาะภาคโซนทางด้านนี้ที่รับน้ำนะฮะตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนที่เขาอยู่เยาวราชเขาบอกพี่เหมียวของหนูนะขายได้วันละ5โต๊ะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

0: มีรถตายเพราะว่าน้ำท่วมแล้วเราก็ตกใจเราก็ต้องรีบหนีเพื่อจะเข้าบ้านหลังจากนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้รถเล็กเลยไม่ได้เราเก่งคัมรี่เลยนะฮะโอ้มันเนี่ยเพิ่งจะใช้ได้เมื่อวันที่หนึ่งนี่เองอะค่ะซึ่งเราตกใจว่าเฮ้ยเราเกิดอะไรขึ้นน่ะเราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลยนะคะเนี่ยนี่สำหรับพี่ซึ่งไม่ได้เสียหายทางน้ำท่วมขึ้นมาจนอะไรที่สูญเสียนะฮะแต่สำหรับการที่ต้องรับฟังอย่างมีคนหนึ่งเนี่ยเขาขายข้าวหมกไก่เขาน้ำท่วมรถเขา3คันแถวเคหะร่มเกล้าอะค่ะ
1: ครับ
0: 3คันนะคะ
1: เ
0: ออน่ากลัวมั้ย
1: ครับ
0: ท่วมมิดอะ
1: แล้วอยู่ในชุมชนกันหมดเลยนะฮะตรงนี
0: ้ใช่ๆซึ่ง
1: เครื่องมือประกอบอาชีพ
0: เครื่องมือประกอบอาชีพไปหมดต
1: ้
0: องหาหมดหมายหมดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่เอ๊ะแล้วคนเหล่านี้ซึ่งปกติชีวิตเขาถ้าภาษาเราก็เรียกว่าหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าหรือว่า มีชีวิตวันต่อวันนะสัปดาห์ต่อสัปดาห์เหล่านี
1: ้
0: แล้วอยู่ๆก็มาโดนไปประมาณ10วันเนี่ยเป็น10วันที่คนจะต้องหาค่าเช่าเงินเดือน อะไรที่ต้องผ่อนทั้งหลายที่ต้องส่งสถาบันการเงินเนี่ยเมื่อปลายเดือนที่แล้วเท่ากับว่าเนี่ยจุดของความล้มเหลวของการที่ต้องเริ่มเป็นหนี้ที่เขาเรียกหนี้เสียมันจะเริ่มต้นแล้วนะฮะ
1: ครับกำลังจะคุยเรื่องหนี้ต่อไปเลยครับพี่คือกลุ่มนี้เองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเปราะบางต่อปัญหาอะไรที่มันมาเป็นปัญหาเชิงฉุกเฉินแบบนี้แล้วก็พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็มักจะช็อตขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะสาเหตุเพราะอะไรครับทำไมถึงไม่สามารถที่จะยืนได้หรือว่าสภาพคล่องถึงได้ขาดแคลนตรงนี้ครับพี่
0: คืออย่างนี้ค่ะคนเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับยอดขายไงยอดขายวันต่อวันใช่ไหมฮะพอวันพี่มักจะเล่าว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีความทนทานต่อรายได้ของการขายของซึ่งมันไม่แน่นอนวันต่อวันเนี่ยสักประมาณ3วัน5วันเงินเขาก็จะเริ่มเงินที่เขาจะหมุนสมมติวันนี้เนี่ยเราขายได้ 3,000 พรุ่งนี้เขาต้องไปลงทุน 1,000 กว่าบาทเท่ากับว่าเขาจะมีรูมของการที่เขาจะเหลือใช้ได้ 1,000 กว่าบาทซึ่งมันไปบางคนเนี่ยก็จะทบเอาไปว่าพวกค่าเช่าค่าผ่อนค่าอะไรเนี่ยเอาไปสัปดาห์สุดท้ายนะฮะของเดือนแล้วตอนนี้มันมาเป็นสัปดาห์สุดท้ายไงเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่เขาเคยมีรายได้ในการใช้ชีวิตค่าอะไรต่างๆในชีวิตนอกจากค่าลงทุนเพื่อจะซื้อของวันต่อวันแล้วเนี่ยมันก็จะมีเงินเหลือ1,000-2,000ในแต่ละวันที่จะต้องเป็นค่านู่นค่านี่ค่าใช้จ่ายรายวันของตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็หวังว่าที่สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะเก็บไว้ไอ้หลักที่จะเอาไปเป็นค่าผ่อนค่านู่นค่านี่เงินเดือนลูกน้องอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้อย่างที่บอกว่ามันล้มไปเพราะนั้นไอ้แล้วในตอนที่ล้มไปเนี่ยในช่วง10วันเนี่ยบางคนขายของไม่ได้เลยเขาจะเอารายได้มาจากไหนคนพวกนี้ไม่ได้มีเงินก้อนเก็บนะคะอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าไม่มีสถาบันการเงินซึ่งตอนหลังเนี่ยเราก็จากการที่เคยคุยกับออมสินเนี่ยอมสินมีลูกหนี้รายย่อยทั่วประเทศเป็นล้านเลยนะฮะเราก็ได้แต่หวังว่าบรรดาพวกที่จมน้ำหรือที่ลำบากพวกนี้ถ้าเป็นลูกหนี้อมสินก็อมสินคงจะช่วยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพอน้ำลดแล้วเนี่ยนอกจากฟื้นฟูบ้านเรือนหรือว่าที่ขายของอะไรแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มต้นลงทุนใหม่เพื่อจะมียอดขายกลับมาเพื่อจะดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
1: ครับเรียกว่าคือยอดขายเนี่ยทานทนได้ไม่นานเพราะว่าเงินซื้อมาก็ต้องซื้อวัตถุดิบใหม่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: พอช็อตขึ้นมานานๆแบบนี้เองเนี่ยมันก็ขาดแคลนเม็ดเงินมาบุญมันเหมือนน้ำมันหลอกเอง
0: และยิ่งพอเป็นรายเล็กเนี่ย
1: ค
0: ือถ้าเป็นรายกลางรายใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีซัพพลายเออร์ที่จะมีเครดิตกันได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาของมาก่อนแล้วขายได้แล้วก็นัดวันชำระเงินแต่ว่าลายจิ๋วลายไมโครทั้งหลายเนี่ยอยู่กับการใช้เงินสดหมดไงฮะเพราะนั้นการที่จะลงทุนหมายถึงว่าถ้าต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ถ้าต้องลงทุนใหม่ก็หมายถึงว่าซื้อวัตถุดิบมาเพื่อประกอบอาหารทุกอย่างเป็นเงินสดมาหมดเลยนะคะ
1: ครับ
0: มันก็มีนอกจาก

0: หยิบยืมเพื่อนฝูงแล้วก็นี่นอกระบบนะฮะเราก็หวังว่าถ้าเขาเป็นหนี้ออมสินเขาก็คงจะได้รับความช่วยเหลือเพราะว่าเห็นว่าออมสินบางทีเนี่ยเขาสามารถอนุมัติออนไลน์ได้ด้วยซ้ำไปนะฮะเด
1: ี๋
0: ยว
1: นี้ครับ
0: ไม่ต้องไปอะไรนั่นได้มันเป็นเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าบริการเขาจะครอบคลุมไปนะฮะหลังจากที่พอได้รับรู้มาบ้างอะไรเงี้ยฮะก็หวังว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากภาครัฐเลยนะคะแล้วไม่ได้คาดหวังว่าภาครัฐจะช่วยอะไรเราได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะกลับมาทำมาค้าขายให้ได้เร็วที่สุดนะคะอันเนี้ยเอาที่คุยกับเพื่อนๆทั้งหลายนะเขาก็คือตอนเนี้ยมันไม่มีเวลาที่จะร้องไห้ไม่มีเวลาเสียใจไม่มีเวลาที่จะด่าจะว่าหรือหาต้นเหตุอะไรแล้วชีวิตมันต้องเดินต่อไปในการที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนที่ทำมาค้าขายของตัวเองแล้วก็หายอดขายกลับมาให้ได้อ่ะ
1: ครับ
2: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาว Day Hair แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
5: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
2: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: ผมเมื่อกี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับพี่เหมียวก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินของธนาคารแน่นอนว่ากลุ่มที่เป็นลูกหนี้เดิมเนี่ยที่เป็นไมโคร SME ตรงนี้เองเนี่ยลูกหนี้เดิมก็แน่นอนได้รับการช่วยเหลือก็คือเรื่องของการพักหนี้แต่กลุ่มที่ไม่เคยเป็นหนี้แต่อยากจะเข้าถึงระบบการเงินแต่ก็ติดขัดปัญหาตรงนี้เองเนี่ยเรื่องคุณภาพสินเชื่อบ้างเรื่องเครดิตบ้างอะไรตรงนี้มีเยอะไหมครับพี่แล้วก็แนวทางที่เราอยากจะให้ภาครัฐช่วยเหลือตรงนี้เองเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างในการเข้าถึงแหล่งเงินในระบบไม่งั้นก็ต้องไหลไปสู่นอกระบบตรงนี้อีกอ่ะพี
0: ่ใช่ใช่คือพี่ก็ไม่ค่อยไม่ได้ลงรายละเอียดแบบนี้นะฮะในเรื่องแบบนี้แต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือว่าเดี๋ยวนี้ภาคที่เขามีส่วนอย่างสรรพากรออมสินเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยเขาใช้เจ้าที่ลงเดินเลยนะคะอย่างสรรพากรเนี่ยเขาก็ลงเก็บพวกไอ้พงศ์ดอ90หรืออะไรเงี้ยบุคคลอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันจะไม่ได้รอดไปไหนหรอกค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะรายเล็กนะคะหรือว่าบุคคลอะไรเงี้ยที่ว่ามีหน้าที่จะต้องเสียภาษีแสดงรายรับอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเดินลงเท่าที่พี่เคยคุยกับออมสินจริงๆแล้วทำงานเรื่องอื่นกันนะฮะแต่ว่าน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่ออมสินสาขาเนี่ยก็จะลงพื้นที่ในการที่ไปพูดคุยกับลูกค้าเหล่านี้เลยนะฮะจัดอบรมจัดอะไรเนี่ยเพื่อจะไปปล่อยสินเชื่อเพื่อจะให้ครอบคลุมมียกระดับมาตรฐานมีอบรมอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นการทำงานเชิงลุกไงพอเราเสนอว่าเราทำอะไรบางอย่างเขาบอกว่าเขาทำไปหมดแล้วนะซึ่งก็เราก็ได้แต่ดีใจนะเพราะว่าถ้าเราเซิร์ชไปดูนักคุณดังลองเซิร์ชตามฟีดเนี่ยมันจะมีการปล่อยกู้นอกระบบเยอะมากนะเดี๋ยวน
1: ี
0: ้ที่แบบให้เหมือนเขาเรียกสินเชื่อบุคคลไงฮะที่ให้ง่ายๆบางทีกรอกนู่นกรอกนี่อะไรให้ได้
1: กรอกผ่านแอปเงินโอนเข้าบัญชีเลยอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: โอนเข้าบัญชีเลยเนี่ยซึ่งเราไม่รู้อะไรมันจะตามมานะคะเพราะมันก็แน่นอนอ่ะดอกเบี้ยสูงอยู่แล้วดอกเบี้ยทบไปทบมาแต่เวลาคนเราหน้ามืดเนี่ยไม่งั้นสมัยก่อนน่ะพี่ก็จะเห็นอีกนวัตกรรมนึงมันคือเอากระดาษเอา กระดาษ A4 มาแปะแปะแปะตามเสาไฟฟ้า
1: ตามตู้โทรศัพท์นะยุคสมัยก่อน
0: เอออะไรเงี้ยแต่สมัยนี้มันก็มาอยู่ตามออนไลน์ใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นการเขาเรียกค้าดอกเบี้ยค้าเงินอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วไม่งั้นก็
1: สุดท้ายก็หมุนไม่ไหวใช่ไหมพี่เพราะว่ารายได้มันหมุนรายวันอยู่แล้วดอกเบี้ยขนาดนี
0: ้แน่นอนคือสิ่งที่มันน่ากลัวมันก็คืออย่างนี้นะคะว่าพอมันไม่สามารถกู้ในระบบได้มันก็คือเป็นนอกระบบหรือว่ากู้พี่เนี่ยมีแม่บ้านหนึ่งคนเขาบอกว่าเขาขาดเงิน 1,000 ภายมา3วันเนี่ยเขาต้องจ่ายเป็น 1,200 บาทก่อนเงินอาทิตย์ที่พี่จ่ายเขาออกเนี่ย
1: โอ้ 20% เลยนะเนี่ย3วัน
0: ใช่ไหมเนี่ย3วันพี่ก็ยังบอกว่าเออทำไมไม่มาบอกว่าขาดเงินใช่ไหมเงินล่วงหน้าก็ได้เขาก็บอกเกรงใจเขาก็ใช้วิธีเนี่ยไปยืมเงินนอกระบบเสีย200บาทเนี่ยนี่คือชีวิตจริงที่เราต้องยอมรับนะ
1: คร
0: ับ ต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่รอบๆตัวเรา
1: เพราะฉะนั้นแนวทางที่เราอยากจะให้แบบSME ไมโครสิร้านอาหารเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินตรงนี้ได้นี่ควรจะทำไงคืออมสินดำเนินการอยู่แล้วอยากจะให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีพาร์ทที่ช่วยเหลือตรงนี้โดยตรงบ้างไหมครับผ่อนคนหลักเกณฑ์หน่อยให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้พี
0: ่ก็อาจจะขยับถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยมันก็คงจะต้องขยับขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่าอย่างพี่ตอนนั้นนะพี่มีหลักประกันมีหลักประกันหลายล้านอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ผ่อนไปแล้วมันก็เลยจะมีวงเงินเหลือซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นการทำงานเชิงลุกของธนาคารพาณิชย์ที่เขาเองเขาก็ต้องเซฟตัวเขาเองเรื่องไม่
1: คุณภาพสินเชื่อนะฮะ
0: เรื่องสินเชื่อเราเข้าใจแต่ว่าเรานึกถึงความรู้สึกของเรานะในความรู้สึกของเราที่ตอนนั้นเนี่ยว่ามีธนาคารโทรมาว่าเออเขาสามารถในช่วงโควิดตอนนั้นพี่ก็กำลังทำงานเรื่องเนี่ยช่วยเรื่องโควิดกับบรรดาร้านอาหารอยู่นะแต่ว่าทุกคนมันก็จะมีปัญหาส่วนตัวอยู่ใช่ไหมมีปัญหาธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอยู่แต่พอว่ามีคนแจ้งมามีสถาบันการเงินแจ้งมาว่าเขาสามารถช่วยเราได้ตรงนี้นะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งพี่ก็อยากให้เห็นว่าสถาบันการเงินถ้าเราจะร่วมกันรับช่วยกันสังคมเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราก็รู้กันว่ารัฐบาลเนี่ยจะก็คงไม่ได้มีเงินมากที่จะไปช่วยคนทุกคนได้อย่างร้านเพื่อนพี่เนี่ยไม่ใช่ร้านเพื่อนร้านคนที่โทรมาหาพี่เนี่ยเสียหายเขาประเมิน 500,000 ถ้าจะช่วยรัฐบาลจะช่วยก็คือ 9,000 อย่างเงี้ยมันต่างกันมากเลยนะที่จะช่วยได้แต่ถ้าเกิดบังเอิญน้องคนที่โทรมาเนี่ยเขามีวงเงินอยู่กับแบงค์บ้างแล้วแบงค์ได้ช่วยเขาเออนะไม่ว่าจะให้ 100,000 200,000 300,000 เขาก็จะสามารถฟื้นฟูชีวิตกับตัวเองขึ้นกลับมาได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันหมายถึงว่าคนที่อยู่ในระบบแล้วตัวระบบเองเนี่ยนะคะก็ได้ดูแลลูกค้าของตัวเองอย่างเงี้ยมันถึงจะผ่อนภาระของสังคมไปได้แล้วไม่ทำให้คนที่ประสบเขาเรียกรอบนี้เขาเรียกอะไรภัยพิบัติเนี่ยร
1: ู
0: ้สึกหมดหวังในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดมีสิ่งที่ทางเราเองเนี่ยในนามของทางตัวแทนร้านอาหารต่างๆเนี่ยอยากจะให้ภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เราเนี่ยกลับมายืนได้ด้วยตัวเองโดยเร็วที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรครับพี
0: ่คือตอนนี้สิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้นะคืออยากจะรู้ว่าอนาคตเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะว่าอย่างเช่นเราอย่างที่พี่เล่าว่าสำหรับตัวพี่เองพี่ไม่รู้เลยว่าวันศุกร์ที่25นั้นเนี่ยจากฝนตกตอนกลางคืนถึงเช้าแล้วมันก็ตกต่อไปอีก 3-4 วันแล้วมันเกิดปัญหาของการที่ที่ว่าฝน300อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วรับไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้านเรือนต้องระวังอะไรบ้างเราต้องระวังอะไรบ้างอันนี้เราไม่มีโอกาสรู้เลยนะคะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพี่จำได้ว่าช่วงประมาณหลังจาก26 27 28เดือนกันยาเนี่ยมันจะมี SMS แจ้งเตือนมาอย่างนั้นน่ะเราอยากจะรู้ไงว่าเราจะเจออะไรนะหรือแม้ข่าวสารอะไรที่มันภาษาง่ายๆที่เราควรจะรู้เพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้คาดหวังในแง่ของภาคธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังหรอกค่ะว่ารัฐบาลจะช่วยอะไรเราได้ทุกภาคส่วนของประเทศนี
1: ้
0: นะสิ่งที่ช่วยเรามากที่สุดก็คือทำให้เรารู้ ระวังตัวแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับนะคะอันนี้เป็นเรื่องพี่ว่าในเรามีข้าราชการเรามีหน่วยงานที่ครบทุกกระบวนการถ้าได้เดินหน้าในการที่สร้างจะเรียกว่าที่จริงทุกคนต้องมีจิตสำนึกในการทำงานของตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าต้องช่วยกันเดินหน้าหรือช่วยกันบอกให้สังคมรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอันนี้เนี่ยมันสำคัญมากทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความเสียหายรอบนี้มันไม่รู้กี่หมื่นล้านบาทนะแล้วยกตัวอย่างง่ายๆนะเพ
1: ื่อ
0: นพี่กู้เงินมา3ล้านใช้หมดภายใน2เดือนแต่ผ่อนอยู่ 3-4 ปีอ่ะกว่าจะหมดนะ
1: ค
0: ะความเสียหายรอบนี้กี่หมื่นล้านกว่าพี่น้องประชาชนหรือผู้เสียหายจะกลับคืนมาเนี่ยยังไม่รู้อีกกี่ปีเลยนะคะ
1: ที่
0: จะ cover ความเสียหายเนี่ยในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะครับพี่เหมียวครับมาตรการที่เราอยากจะให้ภาครัฐมาช่วยเหลือในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเป็นยังไงบ้างฮะเพราะว่าแม่ไทยช่วยไทยก่อนหน้านี้บางกลุ่มก็ไม่ได้ในขณะที่มาตรการ Easy Illicit เนี่ยจะมีได้ลุ้นกันบ้างหรือเปล่าหรือช่วยได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดมี
0: ก็ภาครัฐเขาชอบทำโครงการอะไรที่มันต่อเนื่องอะค่ะก็คิดว่าปลายปีเขาคงจะออกไอ้เนี่ย Easy Illicit อะไรเงี้ยออกมาอีกทีนึงอะค่ะก็คงไม่ได้มีมาตรการใหม่อะค่ะคงเป็นมาตรการที่เขาเคยทำแล้วก็ทำต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเป็นไปได้อะค่ะถ้าเป็นไปได้ในช่วงระหว่างนี้เนี่ยอีกสักเดือนกว่าเดือนครึ่งอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็อาจจะได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งก
1: ็
0: น่าจะมีผลกระทบมาจากไม่ว่าจะเป็นอันที่ผลกระทบใหญ่คือเศรษฐกิจนะคะ
1: ครับ
0: ภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆหรือว่าตอนนี้วัตถุดิบราคาสูงเนี่ยค่ะก็คงจะได้พูดคุยกับเพื่อนๆไว้ก่อนแล้วก็เราอาจจะได้นำเสนอเผื่อท่านจะพิจารณาว่านอกจาก Easy Receive ที่ท่านทำกันทุกปีแล้วเนี่ย
1: ม
0: ีโครงการอะไรเนี่ยก็ขอให้ตั้งหลักอีกนิดนึงว่าน้ำไม่มาอีกแล้วแน่นอนนะแล้วเราก็คงจะได้พูดคุยกับเพื่อนๆอีกรอบนึงแล้วเผื่อจะได้นำเสนอผ่านมานะคะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยอยากได้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าอะไรที่รัฐบาลจะพอที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยพอจะสนับสนุนได้อะค่ะเดี๋ยวนำเสนออีกทีนะคะ
1: อืมครับวัตถุดิบนี่หนักมากเลยใช่ไหมครับพี่ตอนนี
0: ้หนักมากพี่เองเนี่ยนะเป็นคือเราต้องยอมรับนะบางทีเนี่ยคนจะมองว่าเราเป็นชื่อสมาคมภัตตาคารไทยเวลาพี่ให้สัมภาษณ์เนี่ยมันจะเป็นภาพใหญ
1: ่ครับ
0: นี่เราก็ตัวพี่เองพี่ก็พยายามจะลงไปเดินตลาดไปดูนะโอ้โหมันแพงของมันแพงมากจริงๆค่ะน้อง
1: ครับ
0: เมื่อก่อนน้ำท่วมเนี่ยก่อนฝนตกเนี่ยนะคะพี่ซื้อถั่วฝักยาวเนี่ย20บาทเอาก็พี่กำไม่ดูนะได้กำหนึ่งอ่ะโอ้โหเมื่อวันที่ฝนตกเมื่อไม่กี่วันเนี่ยพี่ซื้อได้ประมาณ10เส้นมั้ง10
1: ครับขึ้นมาเยอะมากผมเองก็เดินตลาดที่เห็นใบกะเพรานี่โอ้โหแพงขึ้นเยอะเลย
0: โอ้มันก็หลักเป็นโลเป็นร้อยซึ่งวันนี้เนี่ยวันนี้เขาบอกว่าวันนี้เจวันแรกใช่ไหมฮะก็เห็นบอกว่ากะหล่ำปลีหรือว่าไอ้พวกผักอะไรอ่ะนั่นน่ะกวางตุ้งกิโลละ 2-300 พี่ก็ไม่เข้าใจว่าอ๋อเขาไปทำจับฉายกันผักพวกเนี้ยที่กิโลละขึ้นเป็นหลักร้อยอะไรพวกเนี้ยนะบางทีเราก็ยังนึกว่าเอ๊ะอะไรแพงเราก็ไม่ต้องใส่สิใช่ไหมบางทีมันต้องปรับเปลี่ยนไปอ่ะอะไรที่มันสามารถปรับเปลี่ยนไปได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าของมันมีน้
1: อ
0: ยแล้วก็กว่าจะเดินทางได้อะไรเงี้ยค่ะเนาะบางทีพื้นที่มันน้ำท่วมหรือว่าบักไม่ท่วมแต่ก็กว่าจะต้องผ่าน
1: มา
0: ส่งกันได้เนี่ยมันก็เลยของมันก็เลยแพงขึ้นซึ่งมันก็มีผลกระทบมันแพงแพงแพงกันขึ้นไปเรื่อยๆพี่ตกใจนะสมัยก่อนพี่เห็นไอ้เขาเรียกอะไรนะขนมจีน10บาทเนี่ยตอนนี้เขาขายกัน30บาทนะ
1: สามเท่านะ
0: อ๋อขนมทั่วมั้ง
1: ครับ
0: เราอันนี้เราไม่รู้นะปัจจัยที่เราไม่รู้จริงๆว่าอะไรมันถึงจะเกิดเหตุแต่พอมันมีน้อยหรือมันหายาก
1: ครับ
0: ของมันก็มีโอกาสที่จะแพงขึ้นอันนั้นเราเข้าใจแต่ในฐานะพี่พอมาเป็นผู้ประกอบการที่วัตถุดิบต่างๆมันแพงขึ้นมันก็ขายของยากขึ้นนะคะ
1: ครับ โอ้เป็นปัญหาที่กระทบหนักหลายส่วนเลยนะฮะโอ้วันนี้ยินดีมากนะฮะได้คุยกับพี่เหมียวจะได้สะท้อนปัญหาไปเผื่อแนวทางพัฒนาร้านค้าต่างๆจะได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เหมียวครับ
0: ขอบคุณมากเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: 20ตุลาคมพุทธศักราช2569กับมิวสิกกูรูวันนี้ผมธเนศสุขวัฒน์ครับ
1: สวัสดีค่ะต้องผู้สชาติเจ้าวันนี้ค่ะมานั่งจัดรายการพร้อมกับกูรูนะคะ
0: อยู่เป็นเพื่อนคุณทุกๆวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงนี้หลายท่านออกไปไหนไม่ได้พระพิรุณท่านมาเยี่ยมเยอะมากเลย
1: นั่งมองสายฝนไปค่ะบางคนก็ยังมองสายน้ำในบ้านอยู
0: ่มาลึกเลยเนี่ย
1: อันนี้เห็นใจจริงๆเลย
0: เลือกเปิดด้วยเพลง Four Strong Wind นี่ขนาดวินเดียวนะเนี่ยเพราะจะเป็นพายุมา4สายขนาดนี้โอ้โหไม่รู้จะท่วมกันขนาดไหน
1: ค่ะช่วงนี้ฝนยังตกอยู่ค่ะนะคะ
0: ฟ้าฝนโอ้โห
1: บางครั้งก็ลมแรงดิฉันแบบโอ้โหขนหัวตั้งเลยจริงๆเวลาที่ลมแรงนึกถึงตอนที่ต้นไม้ใหญ่ในบ้านล้มไง
0: อ๋อ
1: ใช่ไหมคะ
0: เออต้องเตือนกันนิดนึงนะสำหรับท่านที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ในบ้านน่ะคือเราจะบอกว่าเวลาลมแรงมากๆเนี่ยเป็นแบบพายุ strong wind อย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามันเป็น stormy เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าต้นไม้เราสูงมากเนี่ยตัวลมมันจะพัดให้ต้นมันเอ็นจนบางทีมันรากมันกระดก
1: ใช่โค่นล้มได้
0: โค่นลงมา
1: เพราะว่าเมื่อ 2-3 เดือนก่อนก็ต้นไม้ใหญ่ที่บ้านดิฉันก็โค่นล้มลงมานะต้องบอกเลยว่าทับบ้านนะคะตอนนี้หัวเราะค่ะเพราะว่า
0: ซ่อมไปแล้ว
1: ไปเรียบร้อยซ่อมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นก็ขนหัวตั้งอยู่เหมือนกันเลยทีเดียวเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันผ่านมาแล้วก็ถือว่าเอาละโอเคแต่ว่าพอมันฝนมันยังตกอยู่ไง
0: ใช่
1: แล้วเราก็ยังมีต้นไม้เหลืออีกหลายต้น
0: ใช่ต้นสัตบัญเวลาล้มเนี่ยเขาสูงใช่ไหมเขาก็ฟาดมาที่หลังคาบ้านเลยทำให้ตัวกระเบื้องหลังคาแตกเปิดหมดเลยตอนนี้ฝนที่มาก็จะตกรั่วเข้ามาในบ้านด้วย
1: ค่ะ
0: โอ้โหวุ่นโกลาหลทีเดียว
1: เวลาเล่าก็เล่ากันยาวเลยทีเดียวล่ะแต่เอาเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วนะคะแต่ว่าเราเองเราก็ยังเหลือต้นไม้ใหญ่แล้วก็ต้นสูงๆอยู่อีกหลายต้นทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้เมื่อลมพัดมาแรงๆดิฉันก็อ๋ออย่าได้เป็นอะไรทีเดียวเชียวนะนะคะก็หวังว่าทุกๆบ้านจะรอดปลอดภัยนะคะเราต้องรอดไปด้วยกัน
0: ต้องรอดไปด้วยกันก็มีความที่อยากจะช่วยให้กำลังใจคนที่น้ำมาเยี่ยมในบ้านด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหนั่นก็ลำบากใจ
1: นะคะบางบ้านยังคงน้ำยังคงค้างอยู่ในบ้านเพราะน้ำไปไหนไม่ได้แต่บางบ้านก็แห้งแล้วแต่สิ่งที่จะต้องทำก็คือต้องซ่อมบ้านกันละเพราะว่าแม้ว่าน้ำท่วมขังอยู่สัปดาห์หนึ่งหรือสองสัปดาห์ก็คือพื้นมันก็พังหมดแล้วนะคะเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆก็พังหมดเช่นเดียวกัน
0: แต่ว่าหลายๆท่านที่ยกของขึ้นแล้วก็อย่ายกลงเลยนะเพราะว่าเห็นเนี่ยวันนี้วันที่9ใช่มั้ยฮะ10ซึ่งทางอุตุก็เตือนมาอีกเหมือนกันว่า
1: วันนี้10แล้วค่ะ
0: เออนั่นน่ะสิทั้งวันทั้ง9เมื่อวานนี้กับวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มาชิมลางมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะนั่นแหละใครเผลอตอนนี้เรานั่งดูกันดูแป๊บเดียวเดี๋ยวอาจจะมีฝนมาก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึง
1: ค่ะ
0: ซึ่งในช่วงนี้ก็วันนี้ตรงกับวันที่10พอดี
1: 10 double day สำหรับบางคนก็จ้องไว้เลยว่าจะซื้ออะไรดีไอ้ที่คิดกัน
0: double day เลยจริงๆก็จะเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่ขายของได้แล้วก็เป็นวันที่หลายท่านก็ที่ทำการค้าขายออนไลน์อยู่เขาก็สามารถที่จะเป็นวันทำมากินได้ตรงช่วงหนึ่งที่จะทำให้ยอดขายเขาพุ่งขึ้นมานะครับแต่ว่าเวลาถ้ามันไม่มีช่วงที่คนเขาไม่ค่อยซื้อของกันเพราะว่าเรื่องของเทศกาลน้ำนี่ก็มันเป็นอยู่ๆก็กลายเป็นวอเตอร์เฟสติวัลเข้ามาซะอย่างนั้นน่ะ
1: ยังไม่มีอารมณ์จะซื้อ
0: เออแต่ว่า10ก็อาจจะทำให้หลายๆคนก็ซื้อได้แล้วก็อย่างที่ผมพูดถึงว่า ในช่วงวันที่10ถึงวันที่18นี่ก็จะเป็นเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลกินเจด้วยประจำปี2569นะครับ ก
1: ็
0: ก็ตรงกับวันที่10ถึง18เนี่ยแหละก็รวมทั้งหมด9วัน
1: เริ่มแล้วเริ่มแล้ว
0: ใช่ผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมก็เขาเรียกว่าอาจจะต้องถือศีลกินเจก็ถือศีลด้วยนะบางคนก็บอกถือศีลกินเจเพราะฉะนั้น เวลาหาอาหารทานตอนนี้อาจจะเริ่มหาทานต้องสังเกตว่าเขาจะมีสัญลักษณ์ว่าอาหารเจเนี่ยจะต้องปักธงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นเจ
1: ธงเหลือง
0: ธงสีเหลือง
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่คุณตุ้มถูกต้องเลยธงสีเหลืองผมไปนึกถึงนี่เลยริบบิ้นสีเหลืองเหมือนกัน
1: อ๋อปลูกที่ต้นโอ๊ก
0: ไปปลูกที่ต้นโอ๊กซะนี
1: ่
0: แต่ว่าที่นี้เขาจะปักตามอาหารข้างทางของเราแต่เราก็คล้ายๆกันนะริบบิ้นสีเหลืองหรือว่าธงเหลืองก็เป็นเทศกาลกินเจเหมือนกันกับเพลงนี้ไทยอเยโลริบบอนครับ

0: เสียงร้องของโทนี่ออร์แลนโดแอนด์ดอนกับงานเพลงที่ชื่อว่าไทย Yellow Ribbon ก็เอาริบบิ้นสีเหลืองไปผูกไว้ที่ต้นอก
1: ถ้าเธอยังรักฉันกรุณาผูกริบบิ้นสีเหลืองไว้ที่ต้นอกด้วยฉันจะได
0: ้เวลาฉันผ่าน
1: รู้ว่าใช่ฉันจะได้กระโดดลงจากรถนั่งรถบัสกลับไงหลังจะออกมาจากคุกใช่ไหม Still in prison ใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อว่าเธอไม่ผูกเอาไว้ฉันก็จะได้นั่งรถเลยไปเลย
0: ไม่รู้ว่าเธอจะยังรักฉันอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ยังรักกันอยู่หรือเปล่า
1: แต่เก๋มากเลยว่าคนในรถเชียร์กันอุตลุดเลยเชียร์กันมากเลย
0: ทั้งคนขับรถด้วยใช่ไหม
1: ใช่นะคะก็มีเป็นภาพยนตร์ด้วยนะสมัยก่อนนะคะมีแบบเป็นภาพยนตร์ไทยด้วย
0: ใช่กำกับโดยท่านมุ้ย
1: ใช่ดิฉันจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วล่ะนะคะก็เป็นลักษณะเดียวกัน
0: ใช่ผมไปดูนะอยู่ที่โรงหนังเฉลิมไทย
1: ก็ไปดูเหมือนกัน
0: ใช่
1: น่าจะเป็นพี่จิ๊กนวรัตน์เล่น
0: ครับ
1: นะคะ
0: ใช่เหมือนกับอะไรความรักครั้งสุดท้ายหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรืออะไรอะไรชื่อเนี่ยมันสับสนอยู่นะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ความรักครั้งสุดท้ายแน่นอนค่ะนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ารักทีเดียวนะคะสำหรับครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็เลยเอามาแต่งนะคะแต่มาเรื่องมันก็ซาบซึ้งกินใจดีนะคะดิฉันก็เลยสงสัยนะความจริงของคนไทยเราเนี่ยเราไม่ผูกเฉพาะสีเหลืองนะคุณเราผูกเป็นสายรุ้งเลยฮะ
0: ผูกเยอะนะ
1: เราผูกเยอะไปหมดเลยผูกเป็นโบเลยนะ
0: เขาเรียกว่า7สี7ศอกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะผ้า7สี7ศอก
1: อืมนะอันนั้นก็แบบนึงแต่ถ้าเผื่อเป็น Yellow Ribbon ของไทยเรานะคะก็จะเป็นบวชฮะ
0: บวชต้นไม้
1: จะเป็นบวชต้นไม้นะคะแต่ว่าถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างนึงก็คือว่าต้นไม้ต้นนี้มันพระท่านขอไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าตัดนะ
0: ต้นไม้ใหญ
1: ่ต้นไม้ใหญ่อย่าที่ตัดทีเดียวเชียวนะเนี่ยมันเป็นแบบนั้นถ้าเผื่อไม่ผูกเอาไว้เดี๋ยวก็เผลอๆก็กลายเป็นฟืนไปซะนี
0: ่
1: นะคะโดนตัดโดนโค่นล้มหมดเลย
0: ก็ถ้าจะพบเห็นก็จะอยู่ทางลำพูนลำปางหรือทางเชียงใหม่นะ
1: อันนั้นพวกต้นไม้เป็นร้อยปีนะ
0: โอ้โหต้นใหญ่มาก
1: ต้นยางค่ะเผลอแป๊บเดียวค่ะโดนโค่นซะนี่
0: โอ้โหยางนาเนี่ยนะต
1: ั
0: วต้นเบลเลอร์เลยสวยนะก็ปลูกเป็นทิวแถวเป็นแนวเวลาขับรถไปเหมือนขับอุโมงต้นไม้เลยในช่วงหนึ่งนะแต่เดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยเจอละ
1: ก็เหลือน้อยลงเพราะว่าก็อาจจะโค่นล้มไปบ้างนะคะเพราะว่าต้นใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยอายุก็เกิน100ปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางต้นก็ไปขวางทางถนนจะนี
0: ่
1: นะคะเขาก็ไม่เก็บเอาไว้
0: เขาต
1: ั
0: ดถนนมา
1: เขาก็ตัดเลยไงเขาถึงใช้คำว่าตัดถนนไงคุณ
0: ตัดต้นไม้ด้วย
1: คือตัดต้นไม้ซะนะคะคือแทนที่ถ้าเผื่อเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะอ้อมไปให้ต้นไม้ยังคงอยู
0: ่
1: นะคะแต่ว่าของเรานี่เถียนตรงกันทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้ตรงเป๊ะตัดออกให้หมดเลย
0: เขียนมาในแปลนมันไม่มีต้นไม้ไงพอวัดมาจริงๆอ้าวเจอ
1: ต้นไม้ต้นนี้อยู่ตรงนี้
0: เป็นร้อยปีเอ้า
1: ก็ไม่เป็นไรตัดก็ตัดไปเอางี้ดีกว่าตัดแล้วก็ต้องปลูกใหม่
0: ปลูกเพิ่มนะ
1: ต้นไม้บางต้นก็โตเร็วนะคะคุณนะคะ10ปี20ปีเดี๋ยวก็พรึดละหรือถ้าจามจุรีเนี่ย5ปีก็ต้นใหญ่แล้วนะ
0: อันเหรอ
1: ใช่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อตัดก็อ่ะไหนๆจะตัดแล้วก็ช่วยปลูกทดแทนด้วยก็แล้วกัน

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงครับที่ The Impossible เอาเพลงนี้มาเป็นเพลงที่ชื่อว่าหนึ่งในดวงใจแล้วก็เป็นงานคัฟเวอร์เพลงฝรั่งที่ลงตัวมากเลยใส่เนื้อไทยก็ดีจังร้องแล้วเข้าปากดี
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเพลงที่เราเลือกมาฝากคุณพูดถึงเพลงก็พูดถึงเรื่องRailway Station ก็ผมนึกถึงเรื่องของการนั่งรถไฟขึ้นไปเชียงใหม่หรือว่าขึ้นไปลบหรือล่องใต้นะครับเมื่อวานได้มีโอกาสคุยกันกับเพื่อนคุณตุ้มที่ทำงานอยู่กสทช.พี่เขาบอกว่าเนี่ยเวลาเขาออกต่างจังหวัดตอนนี้เขาชอบมากเลยคือเดินทางโดยรถไฟ
1: ค่ะ
0: เออพอผมก็ไปดูเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่เอารถลงไปเพราะว่าในเส้นทางกวดน้ำไงขับรถไปแล้วกลัวน้ำท่วม
1: กลัวน้ำท่วม
0: เขาก็เลยบอกว่าออกที่สถานีจุ่มทางบางซื่อเนี่ยสถานีกลางอ่ะบางซื่อ7โมงเช้าแล้วก็ไปหัวหินไปเที่ยวหัวหิน
1: อ๋อไปแค่หัวหินเท่านั้น
0: ครับ2-3ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยู่ยาวแล้วก็บ่าย3บ่าย4ก็กลับ
1: ฮะวันเดียวเหรอ
0: วันเดียววันเดย์ทริป
1: อ๋อเหรอคะ
0: ออกแต่เช้าเช้า
1: อ๋อ2ชั่วโมงเองเหรอ
0: 10โมงก็ถึงแล้วเขาบอก
1: อ๋อจริงเหรอ
0: ออก7โมงเช้าไปถึงก็10โมงเช้าแล้วก็ไปหาร้านกาแฟกินแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ทานอาหารเที่ยงไปหาร้านอาหารริมทะเลเดินเล่นที่หัวหินเลย
1: อ
0: เออก็ดิ่มกันนะ
1: เออก็ไม่เลว
0: แล้วก็สักพักหนึ่งบ่ายๆแก่ๆใกล้ๆบ่ายสี่ก็นั่งรถไฟกลับกรุงเทพ6โมงถึงจอดรถไว้ที่สถานีบางซื่อไม่ต้องขับ
1: ไม่เหนื่อยไงเออดิฉันว่าก็ดีคือขับบางคนชอบขับรถ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็จะได้ว่าระหว่างทางไปเรื่อยๆอันนี้ก็สุดแท้แต่มันจะเหนื่อย
0: แต่ในช่วงนี้ไงในช่วงนี้
1: ทีนี้ถ้าเผื่อนั่งรถไฟก็นั่งไปเรื่อยๆเพราะว่าขึ้นรถปั๊บก็นั่งชิลได้เลยเออไม่ต้องกังวลในการขับนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ฉันว่าดีเหมือนกันนะแต่มันก็มีบางสายนะคุณกูรูว่าต้องจองนานๆคือสายแบบนี้อาจจะไม่ต้องจองนะคะ
0: เพราะเขาวิ่งขึ้นล่อง
1: เขาวิ่งขึ้นล่องอยู่เป็นประจำวันหนึ่งอาจจะหลายเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่ใช่ใช่
1: แต่ว่าบางสายที่มันยาวๆมากๆแปด
0: จะเป็นรถนอนรถอะไร
1: ใช่ใช่อันนั้นจองนาน
0: รถนอนชั้นหนึ่งอะไรพวกอย่างเงี้ยนะขึ้นเชียงใหม
1: ่อู้ขึ้นเชียงใหม่ดิฉันไม่เคยจองทันสักทีแพงมากแล้วแพงมากด้วยแพงกว่ารถแพงกว่า
0: เครื่องบิน
1: แพงกว่าเครื่องบิน
0: แต่ว่าร
1: ถไฟแพงกว่าเครื่องบิน
0: อ่ะแต่ว่าเขาก็นอนเพลินๆไงฝรั่งชอบ
1: ใช่บางคนเขาชอบนอน
0: ฝรั่งชอบเดินทางแบบนี
1: ้ก็คือขึ้นรถไฟปั๊บก็ทำไอ้นอนไอ้นี่ได้เลย
0: เขาเห็น
1: พักผ่อนได้เลย
0: เห็นระหว่างทางด้วยก็คือได้เห็นซีนารีหรือภูมิทัศน์ของข้างทางดูไปเรื่อยๆก็เพลิน
1: ๆ
0: แต่ดูแป๊บเดียวมืดแล้วน
1: ะ
0: เพราะว่ารถเชียงใหม่ออก5 โมงเย็นรถไฟนะก็พักแป๊บสักพักหนึ่งก็มืดแล้วก็ไปสว่างอีกทีตรง
1: ม
0: ื
1: ดแล้วเดี๋ยวประมาณสักประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยทุ่มหนึ่งไม่เกิน2 ทุ่มเนี่ยเขาจะมาเคาะจัดที่นอนกับคุณ
0: ครับ
1: เออนะคะใครโชคดีนอนข้างล่างก็โอเคอยู
0: ่ถ้านอนเป็นตู้
1: ใช่แล้วบางคนก็นอนข้างบนนะคะถ้านอนข้างบนก็จะอึดอัดนิดหน่
0: อ
1: ยเพราะว่าเจอด้านบน
0: ที่ไม่มีหน้าต่าง
1: ที่ไม่มีแล้วต้องปีนขึ้นปีนลงด้วยนะคะแต่บางคนเขาก็ชอ
0: บ
1: แล้วก็เช้าๆตอนถึงช่วงถ้ำขุนตาล
0: อันนี้สวยมากๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้สวย
0: สะพานทาชมพูตรงช่วงนะลำปางจะเข้าไปเชียงใหม่แป๊บเดียวก็จะสวยงามตรงนั้นเป็นสะพานสีขาวๆนะเราเคยขับรถเข้าไปแล้วก็ไปแวะถ่ายรูปก็เป็นซีนารีหรือว่าเป็นทัศนียภาพที่ผมมองแล้วบอกว่าอุ้ยตรงนี้มันน่ารักน่าถ่ายรูปกันจังเป็นสะพานขาวสวยๆนะ
1: ค่ะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ในเดือนตุลาคมแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นี่คุณไม่น่าเชื่อเลยเวลามันรวดเร็วจริงๆนะ
0: เร็วไม่เร็วก็มิวสิกกูรูวันนี้ตอนที่901แล้วใช่ไหม จัดมา17 ปีนะ
1: ค่ะนะคะนานมากทีเดียวนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ธันวามกราปีใหม่กันอีกแล้วนะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราท่องเที่ยวกันได้แล้วล่ะเพราะว่าเริ่มหนาว
0: คุณตุ้มบอกว่าเตรียมวางแผนให้ดีก่อนที่ตัวเติร์ทุกอย่างจะแพง
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: วางแผนให้ดีแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ต่างๆกันแล้วก็ถ้าไปถ้ากูรูได้ไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังเป็นสัญจรอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาวันนี้มีเพลงพร้อมๆมาฝากคุณเช่นเคยครับพักสักครู่ครับ
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

0: ิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงของ Johnny Lee ครับ Looking for Love เพลงนี้สมัยก่อนผมเล่นด้วยผมฟังแล้วก็ทำให้นึกไปถึงบรรยากาศเก่า
1: ๆแสดงว่ามันต้องดังมาก
0: ก็ระดับหนึ่งสำหรับเพลง Country เพราะว่าเพลง Country เนี่ยคุณตุ้มถ้าเราเล่นแล้วเราต้องแต่งตัวด้วยไง
1: ค่ะ
0: คือไม่งั้นมันไม่เข้ากับบรรยากาศที่เล่นก็เพราะว่าเราได้แต่งตัวเป็นคาวบอยกัน
1: อ้าวแต่งั้นถ้าคุณแต่งตัวเป็นคาวบอยแสดงว่าทั้งชั่วโมงหรือทั้งวันนั้นคุณก็ต้องเล่นคันทรีทั้งหมดถูกไหม
0: ช่วงนั้นผมเล่นคันทรีหมดเลย
1: เล่นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะมันจะไม่เข้ากัน
0: มันจะไม่เข้ากับชุด
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีแล้วเรามีทั้งแบนโจเล่นแล้วก็มีทั้งแมนโดรินมีเล่นสไตล์อย่างนี้แล้วมันเวลาเล่นเบรกนั้นแล้วมันจะเท่ครับเวลาเราเปลี่ยนวงเนี่ยสมมติว่ามันมีช่วงของวง 2-3 วงวงเราจะเป็นวงคันทรีก็จะชัดเจนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนก็จะตั้งใจดูว่าต้องเล่นคันทรีเพราะเดี๋ยวคนอื่นพอเขาขึ้นมาเขาจะไปเล่นแนวอื่นแหละเราไม่ต้องไปเล่นทับกับเขาเลย
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นคันทรีที่ดีทีเดียวเพราะว่ามันมีเสียงประสานแล้วก็ร้องเพราะผมชอบเพราะว่าสมัยก่อนเราเล่นคันทรีแล้วเราก็เน้นเรื่องของการซ้อมร้องเสียงประสานกับการแต่งตัว
1: ค่ะเน้นแต่งตาตื่นใจเลยเนาะ
0: เน้นแต่งตัวนะคุณตุ้ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แต่งแล้วหมวกเนี่ยนะโอ้โหคุณตุ้มเอ้ยมันจะต้องเป็นหมวกที่เป็นหมวกคาวบอยจริงๆเลยนะ
1: เป็นยังไงล่ะหมวกคาวบอยจริงๆ
0: คือมันจะมีการปักที่สวยงามแล้วมีขนนกที่เขาแซมมาสวยๆเลย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เรียกว่าผมลงเวทีมาคนขอดูหมวกทุกทีเลย
1: อ๋อเหรอเขาอยากดูอย่างอื่นของคุณเลยเหรอ
0: โถหมวกมันสวยจริงๆ
1: ดูแต่หมวกนะ
0: มันมาจากเมืองนอก
1: อ๋อไปซื้อมาเหรอ
0: ใช่แล้วมันสวยอ
1: ่
0: ะแล้วขอโทษทีนะหมวกไม่ใช่แบบหมวกที่เราซื้อแบบจตุจักรที่ของเราที่เห็นกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการเดคอเรทของฝรั่งอ่ะเขาจะมีเป๊กเป๊กติดโอ้โหมันสวยอ่ะมันเหมือนมีตอกเป๊กแล้วแบบ
1: ต้องเป็นหมวกหนังไหมหนังแบบแข็งๆอ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไร
0: มันก็ไม่เชิงหนังแต่ว่าตัวที่เขาจะดัดมาสวยงามเป็นลอนเหมือนคาร์บอยแล้วก็เขาก็จะมีคาดด้วยเส้นที่มันเป็นตอกเป๊กสวยอ่ะมันแวบๆอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวยแล้วก็มีก็จะมีขนนกมีอะไรแซมแล้วมีปักแบบโอ้โหมัน
1: จุดเด่นก็อยู่ที่หมวกเนี่ยแหละ
0: ใช่ครับแล้วทุกคนใส่กันหมดนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ออโอ
0: ้มันดูเท่มากแล้วก็ใส่คุณคิดดูแล้วกันแล้วใส่ชุดยีนอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันสมัยก่อนน่ะไอ้ใส่ชุดยีนเนี่ยมันเท่จริงแล้วแบบเพลงนี้มันของจอห์นนี่ลีอ่ะเราก็ต้องใส่เกงลีอ
1: ่ะถึงว่าสิ
0: ป้ายหนังอ่ะมันจะเป็นลีป้ายหนัง
1: โอ้เดี๋ยวก่อนเสื้อก็ต้องยีนถูกไหม
0: ครับ
1: กางเกงก็ต้องยีนด้วยแล้วก็ต้องใส่รองเท้าบูท
0: ใช่ไหม
1: รองเท้าบูทสีน้ำตาล
0: ใช่
1: เ
0: จ้าพญาบูตเตอรี่แบบนั้น
1: เข้ากับหมวกทีเดียว
0: ใช่แล้วรองเท้าบูทเนี่ยมันปักแบบว่าโอ้โหคุณ
1: แล้วต้องหัวแหลมไหม
0: หัวแหลมมันค่อนข้างสูง2นิ้วอ่ะ
1: โอ้ส้น2นิ้วส้น
0: 2นิ้วครับ
1: แล้วหัวแหลมๆถูก
0: ไหมหัวแหลมๆถูกครับ
1: แลดูฉลาดมาก
0: หัวลักแหลมหัวแหลม
1: หัวแหลมมาก
0: ใช
1: ่
0: มันดูดีนะสมัยก่อนนักดนตรีเวลาแต่งอย่างนี้เวลามาทั้งวง
1: โอ้เท่
0: ยังไม่ขึ้นน่ะมันดูดีแล้วเครื่องดนตรี
1: เราก็เดินแฟชั่นกันอยู่นั่นแหละใช่ไหม
0: มันมีตอนตั้งเครื่องดนตรีอ่ะมันก็จะมีตัวแบนโจกับแมนโดรินซึ่งคนอื่นเขาไม่ค่อยมี
1: อ๋อค่ะ
0: ผมเคยเล่นสลับกับอีเซอร์แล้วผมแต่งอย่างเงี้ยคุณโต๊ะประสานน่ะยังมาขอเล่นมาขอเล่นแมนโดรินอ๋อน
1: ึกว่าเขาค้อนคุณทีเดียวเชียวว่าโอ้แต่งตัวเกินหน้าเกินตาเพราะคู่นั้นเขาไม่แต่งไง
0: เขาอีกแนวหนึ่งแต่ว่าเราแบบว่าแต่งตัวแล้วมันเล่นสนุกแล้วอีกอย่างหนึ่งเครื่องผมครบผมมีทั้งแบนโจมีทั้งไวโอลินเอ้ยมีทั้งเนี่ยแมนโดลินไม่มีไวโอลินขาดไวโอลินอย่างเดียว
1: อ๋อ
0: ฟิดเดิลใช่
1: ค่ะดิฉันว่านะคะที่กูรูรับค่าตัวมาเนี่ยนะคะ หมดไปกับเครื่องการแต่งตัว กับการซื้อเครื่องดนตรีย
0: ุคนั้นมันต้องเป็นแบบ
1: อย่างนั้นจริงๆรับมาเท่าไหร่นะ200 200แต่จ่ายนะคะค่าเสื้อผ้าเลยไป 2,000 กว่าบาทอันนี้ต้องบอกเลยว่า40กว่าปีที่แล้วนะคุณนะราคาเหล่านี้นะคะคุณกูรูยอมจ่าย
0: ทุกอย่างมันมีราคา
1: ทุกอย่างมีราคา
0: เ
1: งินมาคนอื่นเขาลงขวดนะฮะอันนี้ลงไปทางพวกเครื่องเสียงอะไรต่าง
0: ๆใช่แล้วก็เพลงที่เราเล่นในยุคนั้นอ่ะมันก็มีเพลงของอย่างนิวยังด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นจะบอกเลยว่านิวยังเนี่ยจะเป็นตัวที่หลายๆคนชอบ
1: เจ้าพ่อไหม
0: ฮะ
1: เจ้าพ่อไหมเป็นเจ้าพ่อสำหรับ ะไรนะ
0: country
1: country
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: ซึ่งมันในยุคนั้นอะอย่างคนอื่นเขาเล่นคนอื่นเขาเล่นแบบเพลง Heart of Gold อะไรแค่นี้ผมไม่ได้เล่นอะผมจะเล่นแบบว่ามี fiddle ด้วยมีไอตัวนี้ด้วยบางทีมีเพื่อนมาแจมก็จะมีไวโอลินมาด้วย
1: อะไรง่ายๆกูรู้ไม่ทำค่ะ คุณผู้ฟังเข้าใจไหมคะคือเพลงที่คนอื่นเขาเล่นกันดาดดื่นเนี่ยไม่เล่นอะกูรู้ไม่เล่นขอเล่นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เอาด้วยแล้วขอยากๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะบอกว่าให้แบบเลือกเพลงให้มันยากเหมาะสมกับชุดของฉันหน่อยเถอะเออเอาเข้าไป
0: มันต้องแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นแบบนั้นน่ะมันก็ไม่โดดเด่นโชว์มันก็
1: แล้วมันเด่นไหม
0: เด่น
1: ท้ายที่สุดมันเด่นใช่ไหม
0: เด่นมากแค่ขึ้นมามันก็ได้ขึ้นมาปุ๊บว่าเพลงแรกมันก็คันทรีแล้วว่าแบบมันสนุกอ่ะ
1: ดิฉันว่าพวกนักดนตรีกันเองมากกว่าที่จะอ้าปากค้างแล้วชื่นชมใช่ไหมแต่คนดูทั้งหลายนี่คงงงอยู่นะ
0: มันสนุก
1: เล่นเพลงอะไรวะ
0: เอ้าคือเขาก็จะปรบมือตามไปด้วยยิ่งมีดริงก์มีอะไรกันด้วยนะแล้วมีพวกไปเล่นงานนอกที่มันมีกองฟงกองฟางอะไรพวกที่แบบนั้น
1: มันกำลังเป็นแฟชั่นสำหรับคนในยุคนั้นค่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของใหม
0: ่
1: ที่เข้ามาเมืองไทยเราไม่ค่อยจะมี พอมันเข้ามาปั๊บโอ้โหมันตื่นตาตื่นใจ
0: แต่งกระบอยแต่งเล่นของจอห์นเดนเวอร์เล่นของนะตัวศิลปินเราก็หาเพลงแปลกๆที่มันเท่ๆหน่อยเราก็มีเครื่องดนตรีคันทรีเยอะๆอย่าง Eagles ก็มีนะโอ้โหเล่นกันแบบ
1: เขาก็เป็นคันทรีเหมือนก
0: ัน ใช่แล้วเราก็เล่นทั้ง Eagles เล่นทั้ง New Young แล้วก็แนวดนตรีใครนึกไม่ออกลองฟังดูแบบนี้ครับ

0: ตอนผมเล่นน่ะมีเสียงคอรัสเป็นผู้หญิงอย่างนี้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: มีแล้วมันก็คอรัสง่ายเพราะว่าเพลงมันคอร์ดง่าย
1: ๆ
0: มันเลยทำให้เวลาเราเล่นงานดนตรีแบบนี้มันสนุกแล้วก็ภาพมันดูดีแล้วคุณรู้ว่าน้องผู้หญิงน้องตุ๊กเนี่ยที่ร้องอยู่กับผมเขาแต่งเป็นยังไงเขาแต่งเป็นอินเดียนแดงอ่ะ
1: โอ้โห
0: มันน่ารักอะมันพกหัวด้วยอะ
1: ก็ทะเลาะกันคาวบอยกับขุดตลุ
0: ใช่แล้วไปยืนคอรัสกันมันดูน่ารักอะคือเราแบบเราไปด้วยกันแล้ว
1: สิแต่งเป็นอินเดียนแดงนี่แต่งยังไง
0: ฮะก็มีพกหัวไงใส่เสื้อแบบว่ามันเป็นเสื้อหนังใช่ไหมแล้วก็มีผ้าพกหัว
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะดูเป็นเหมือนพวก
1: เป็นแบบเสื้อผ้าป่านอย่างนั้นหรือเปล่า
0: คล้ายๆแบบนั้นอะยาวๆเป็นเสื้อแบบผู้หญิงยาวๆหน่อยนะแล้วก็มันโค้งๆหน่อยแล้วก็จะแบบมี
1: เป็นผ้าป่านแล้วก็มีรุ่ยๆๆ
0: ใช่ๆ

0: มัยก่อนเราก็จำไม่ได้เราก็เรียกแต่ว่าลานสพป.ก็จะมีดนตรีเยอะมากแล้วมีร็อกแบบนี่เลยเนี่ยคุณร็อกแบบมีวงหนึ่งอ่ะที่ชื่อเขาใช้ชื่อว่าวงเซกอ่ะเป็นเพื่อนผมอ่
1: ะ
0: กลุ่มนั้นอ่ะเขาก็จะเล่นเป็นคณะแบบ UFO เลยอ่ะโอ้โหแล้วร็อกกันมากเลยแล้วแต่งตัวนะวงเซกก็ผมยาวแบบอินเดียนแดงเลยอ่ะเออเขาแบบว่าซัดกันเต็มเต็มเลย
1: ค่ะ
0: เออมันก็สนุกอย่างหนึ่งแล้วก็บางทีก็บางวันก็จะกลายไปเป็นวงเพื่อชีวิตยุคนั้นแรกๆอ่ะ
1: เขาเรียนหนังสือกันไหมฮะ
0: พวกเราก็จะนั่งกันอยู่ตามโต๊ะไม่ค่อยเรียน
1: คุณพูดมานี่ทุกคนไปเป็นวงนั้นวงน
0: ี
1: ้หนังสือนั่งหาไม่เรียนกันเลย
0: ทุกวันนั้นอ่ะตอนเป็นวงฟ้าสางวงอมตะวงเล่นเป็นวงเพื่อชีวิตก็เหมือนสมัยก่อนก็จะมีคาราวานซึ่งจะเป็นวงอยู่ทางธรรมศาสตร
1: ์
0: แต่ทางนี้เป็นรามวงพวกนักศึกษา7คณะอะไรเงี้ยผมยังอยู่ในกลุ่มของนี่เขามีกลุ่มลายกลุ่มของกลุ่มเพื่อชีวิตนี้ยังอยู่เลยนะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่ครับเขายังจัดกินข้าวกันเหนียวแน่นนะทุกคนไปเป็นระดับพวกแต่ตอนนี้เกษียณหมดแล้วนะแต่ก่อนไปเป็นผู้ว่าไปเป็นรองไปเป็นระดับอย่างเงี้ยเพราะว่าทำงานการเมืองกัน
1: ดิฉันก็ถามไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนหรือว่าสถานศึกษาใดทุกที่ก็จะต้องมีกิจกรรมดนตรี
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็แต่ละปีก็จะมีกลุ่มนักดนตรีเนี่ยนะที่เล่นกันดนตรีกันสนุกสนานก็อย่างดิฉันก็อยู่จุฬาใช่ไหมอยู่อักษรก็ยังมีดนตรีของตนเองเลยใช่ไหมคะแล้วดิฉันเองก็ยังทะลึ่งไปร้องให้กับโรงเรียนในเรืออากาศอีกต่างหากอะไรแบบนั้นดิฉันอยู่สองมหาวิทยาลัยประมาณอย่างนั้นคุณก็อยู่ทางรามเห็นไหมทุกที่มันจะมีหมดเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่มันสร้างความสนุกให้กับเด็กยังเป็นวัยรุ่นอยู่
0: น
1: ะว
0: ั
1: ยรุ่นในยุคนั้น
0: ซึ่งเวลาเราเล่นดนตรีแบบนั้นอ่ะบางทีเราก็ได้รับเชิญ
1: ค่ะ
0: ให้ไปเล่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์อ๋อโอ้โห
0: หอประชุมเล็ก
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เล่นหอใหญ่นะ
1: หอเล็ก
0: หอเล็กครับหอเล็กเนี่ยเขาจะจัดงานดนตรีบ่อยไม่ว่ามี
1: ขนาดกำลังดีนะหอเล็กเนี่ย500ที่นั่ง
0: ชอบมากมันเหมือนประมาณศูนย์วัฒนธรรมหอเล็กแล
1: ้
0: วดูโคซี่มากเลย
1: ค่ะ
0: เวทีก็ดูดีผมชอบ
1: ดูดีที่นั่นโอเค
0: ดูแบบมันเพื่อชีวิตดี
1: ใช่ๆค่ะก็ดีค่ะสนุกดี
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะหลายคนก็เติบโตมาจากวงดนตรีมหาวิทยาลัยแบบนี้รวมไปถึงที่เราพูดเนี่ยอันนี้เมืองไทยพวกเรากันเองแต่ว่าจริงๆ อย่างวงดนตรีที่คุณฟังอยู่ก็มีหลายวงทีเดียวที่รวมกันมาจากเด็กมหาวิทยาลัย
0: ใช่
1: ถูกไหมคะอันนี้พูดถึงศิลปินทั้งหลายที่เราฟังจากอเมริกาหรืออังกฤษก็แล้วแต่ก็มีเยอะแยะมากมายทีเดียว
0: แต่ก็เล่นแนวดนตรีอย่างเงี้ยแหละ Eagles อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันในยุคนั้นเลยนะอย่างเพลงนี้ก็เล่นประจำเลยคนชอบ

0: นี่แหละครับเป็นเพลงที่เรานิยมนำมาเล่นในยุคที่ลานสวปเขาเรียกกันอย่างนี้จนจบมานานแล้วจบมานานแบบ 3-40 ปีแล้วยังจำไม่ได้เลยว่าเขาย่อมาจากอะไร
1: เขาย่อมาจากอะไร
0: ใช่แต่ทุกคนที่เป็นเด็กรามในยุคนั้นน่ะเดี๋ยวผมเรียนคณะนิติศาสตร์ไง
1: ค่ะ
0: แล้วเด็กที่เล่นตีเนี่ยส่วนมากอยู่นิติกันเกือบทั้งนั้นเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ไม่รู้กันนะว่าทำไมเรียนนิติกันเยอะ
1: ค่ะ
0: ก็หาเพื่อนๆอย่างนี้แหละครับแล้วเขาก็จะมีโต๊ะที่นั่งหมายความว่าไปนั่งตามโต๊ะตามซุ้มอ่ะแต่ละอันก็จะมีซุ้มแปลกๆนะซุ้มชาวใต้ซุ้มชาวเหนืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีกลุ่มของเราแล้วกลุ่มพวกนี้เราจะช่วยเราเวลาสอบใครไปฟังชั่วโมงสุดท้ายก็จะมาบอกว่าอาจารย์เขาเก่งข้อสอบอะไรใช่ให้ไปดูนะมาตรานี้หรือใครไม่มีโต๊ะเนี่ยก็ยุ่งหน่อยแล้วหาพวกเรียนเดี่ยวแล้วไม่ค่อยมาเรียนก็ต้องออกไปหาซื้อชีส
1: มันไม่ใช่ชีสนะคะแต่ว่าชีส
0: เป็นชีสเป็นก็คือเป็น
1: ไอ้ที่เขาจดไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ชั่วโมงนั้นเขาจะถอดเทป
1: อะไรถอดเทป
0: เขาจะถอดเทปมาแล้วก็พิมพ์ขายโอ้โหคุณเอ้ย
1: แถวหน้ารามันเยอะมากเลยเนอะ
0: หลายวิชา
1: ค่ะ
0: กลายไปเป็นธุรกิจใหญ่โตขายชีสชั่วโมงสุดท้ายใครเรียนไม่ทันก็ไปซื้อชีสเพื่อนฝากซื้อ
1: ใช่เพราะจริงๆรามคำแหงเนี่ยนะทันสมัยมาก
0: ๆในยุคนั้น
1: คืออะไรรู้ไหม
0: คือ
1: learn from home
0: ใช่อันนี้เขา work from home
1: แต่สมัยก่อนสมัยนี้คือ work from home แต่รามคำแหง learn from home นะคะอุตเฮมากเลยนะ
0: LFH
1: ถูกต้อง
0: ใคร
1: ใครจบรามได้นี่ถือว่าคุณสุดยอดมิดถูกต้อง
0: ต้องมีวินัย
1: ถ้าไม่มีวินัยก็ประมาณว่าไม่จบไปเลยแหละ
0: ใช่
1: นะ
0: จะโดนทายเอาเรียนหลายป
1: ีต้องมีความพยายามสูงมาก
0: ผมก็เขาเรียนกัน4ปีผมก็โดนซะ5ปี
1: อ๋ออันนี
0: ้เล่นดนตรีเยอะไป
1: คือรักมหาวิทยาลัย
0: นะอยู่นานนะเล่นลานสปปเอาแดดล่มลมตกอะคุณเราเดินมาตอนจะกลับบ้านเนี่ยแดดล่มลมตกเดี๋ยวก็มีเล่นละที่ลานสวปหรือเขาเรียกว่าอีกบางทีก็เล่นในหอประชุมก็จะมีนะ AD1 แต่ก็ไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรเหมือนกันออดิทอเรียมมั้งเอดี
1: ไม่รู้สิไม่รู้ด้วย
0: อาจจะเป็นออดิทอเรียม
1: มันอาจจะถูกหรือผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: ก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าตัวเองก็จบมานาน
1: มานานแล้ว
0: เรื่องมันนานมาแล้วลุงก็ลืม
1: ยังมีอยู่หรือเปล่า
0: ใช่ไม่ได้แวะ
1: เขาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปแล้วหรือยังอะไรต่างๆ
0: ไปดูในน้อยก็เป็นรามรุ่นพี่ผมรหัส20นะตอนจริงๆต้องเป็นรหัส19แต่ว่าปี19ไม่ได้สมัครก็เลยไปสมัครทีหลัง
1: เป็น20เขาเรียกว่าซิ่ว
0: เลยวุ่นวาย
1: เขาเรียกว่าซิ่วมาคือ19อาจจะแบบสอบไปแล้วได้ที่อื่นนะคะแล้วก็ซิ่วต่อมา
0: ก็มาลงรามต่อปี20หายไปปีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เอาละแหมคุยกันสนุกเลยเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมามิวสิกกูรูวันนี้มีเรื่องคุยสนุกสนุกฟ้าหลังฝนนะ
1: ฮะ
0: ไม่รู้ยังตกอยู่เปล่าที่บางที่นะโอเคพักสักครู่ครับ
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
3: ์สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮิโร่คาร์ประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒ

0: เปิดงานด้วยเพลงที่เพราะๆอีกเพลง Starland Vocal Band Afternoon Delight
1: เป็นเพลงที่ที่ฉันเวียนหัวมากที่สุดตอนที่ถ้าจะร้องตาม
0: คือ
1: ตอนสุดท้ายก็เหลือเกินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้จะร้องเสียงไหนกันแน่เพราะว่ามันร้องประสานมาแบบตีคู่มาเลยไง
0: ม
1: ันไม่ได้มาบางๆเลยร้องๆไปอ่ะเราก็จะเลี่ยงไปร้องเสียงนั้นอ่ะเผลอมาร้องเสียงนี้อะไรทำนองนั้นเพราะมันเด่นมาทั้งสองลายเลยค่ะค่อนข้างยากแล้วสัดส่วนยากมากเพลงนี้ไทยตอนสุดท้ายนี่ก็เหลือเกินเลยนะ
0: ต้องมองหน้ากันนะ
1: ค่ะ
0: เสียงประสานเนี่ยต้องมองหน้ากันมันถึงจะวิ่งไปด้วยกันได้ไม่งั้นมันจะล้มอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นงานเพลงที่ผมชื่นชอบในงานเล่นโฟกแล้วมันมีเสียงประสานอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็มีโอกาสได้เจอดูศิลปินโฟก็หลายทีนะเวลาที่มาเมืองไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนทำรายการวิทยุที่ Style M 102.5 มีศิลปินคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาที่เขามาทำโปรโมทเขาเรียกว่ามาเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็เป็นศิลปินคันทรีผมไม่ค่อยรู้จักในวันโน้นนะชื่อชอนโควินแต่เขาดังที่เมืองนอกแต่บ้านเราไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าศิลปินคนนี้ชอนโควินตอนแรกนึกว่าเป็นศิลปินใหม่ที่ไหนได้ตอนเจอหน้าเขาแบบอุ้ย
1: เขาไปเยอะแล้ว
0: เขาอายุเยอะแล้วนั้น
1: ใช่ใช่
0: เป็นรุ่นใหญ่
1: รุ่นใหญ
0: ่ตอนมีโอกาสได้ทำก็ริชาร์ดมาร์กส์กับชอนโควินเนี่ยที่ได้มีโอกาสที่เขามาโชว์ในเมืองไทยเขาเรียกว่ามาเป็นโชว์เคสน
1: ะ
0: โชว์เคสต่างกับคอนเสิร์ตยังไงจะบอกให้นิดนึงคือโชว์เคสเนี่ยเขาจะเล่นโชว์ให้เราเหมือนมาโปรโมทอ่ะ 3-4 เพลง
1: นิดเดียว
0: นิดเดียวไม่เล่นเยอะแต่ถ้าเล่นมากกว่านั้นจะกลายไปเป็นมินิคอนเสิร์ตทั้ง5เพลงอัพขึ้นไปเดี๋ยวจะมีค่าตรงค่าตัวมีเรื่องของเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยว
1: ค
0: ่
1: ะแต่เราก็มักจะขอเขาทุกทีแหละมากหน่อยได้ไหมอยากฟังอ้อนสักนิดหนึ่งก็ยอมเล่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีก
0: ศ
1: ิ
0: ลปินนะครับศิลปินขึ้นอยู่กับเขาถ
1: ้
0: าเขาไม่ธุรกิจมากเขาก็เล่นให้เรากลายเป็นมินิคอนเสิร์ตไปเฉยเลย
1: ค่ะแต่ชอนโควินร้องเพลงดีมากนะแล้วดิฉันตอนแรกก็ไม่รู้แล้วก็คิดเหมือนกูรูเหมือนกันนะคะคิดว่าน่าจะเป็นศิลปินใหม
0: ่
1: นะอ้าวตายวัยนี้เลยเหรอแต่ว่าร้องดีมาก
0: รุ่นเดอะ
1: แล้วพอฟังเพลงไปเรื่อยๆโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะ
0: เป็นศิลปินเพื่อชีวิตในยุคโน้นเหมือนกันเหมือนพวกนิวยังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักชื่อเขาแต่เพลงของเขาใช้ได้เลยทีเดียวหลายเพลงที่เขาคัฟเวอร์หลายเพลงที่เขาร้องเองก็มีหลายเพลงลองฟังเพลงเขาดีกว่ามีอยู่เพลงหนึ่งที่เขามาเมืองไทยแล้วเขาก็เล่นเพลงนี้ด้วยวันนั้นผมก็ได้ดูเขาเล่นสดด้วยเพลงที่ชื่อว่า Sunny Came Home ครับ

0: มากๆเลย
1: ร้องดีมากๆด้วย
0: เลยได้รางวัลแกรมมี่เพลงเนี้ย2รางวัล
1: นั่นสิ มันเก๋มันเพิ่งออกปีนั้นเลยนะกูรูปี39นะคะแล้วก็เธอมาที่เมืองไทยเนี่ยตอนปี40
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพลงนี้ได้รางวัลแกรมมี่อวอร์ด Song of the Year นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ Record of the Year
1: มันน่าจะจริง
0: ๆได้2รางวัล
1: ดิฉันว่าเธอร้องทันสมัยมากเลยเนาะ
0: เล่นนะวันนี้ก็ยังเท่นะ
1: เท่มากถ้าออกวันนี้ก็ยังเก๋มากๆเลย
0: ฟังได้ดี
1: วิธีการร้องนี่ทันสมัยมากๆเลยค่ะ
0: แต่ว่าตัวศิลปินเนี่ยต้องถือว่าเป็นรุ่นเดอะเลย
1: ค่ะ
0: คือเธอเป็นคนที่แต่งเพลงเองด้วยไงในสมัยก่อนน่ะผู้หญิงที่เขาทำงานเพลงอย่างแคร์รีไซมอนหรือว่าจอห์นโควินนะหรือว่าหลายๆคนที่เป็นศิลปินผู้หญิงที่เป็นคันทรีโฟกนะก็แต่งเพลงเองร้องกันเองโอ้เก่งมากๆถ้าเกิดปี1956อ่ะปีนี้ก็70แล้ว
1: ว้าย
0: เป็นรุ่นพี่ผมสักปี2ปีเอง
1: อ๋อค่ะดิฉันยังนึกว่ากูรูสัก50นะฮะ
0: ตามพี่ช้อนมาติด
1: เลยนะ
0: ใช่แต่ว่าก็เป็นเพลงดีที่เอามาฝากบ้านเราอ่ะนะฮะนึกถึงตอนที่ผมเล่นดนตรีโฟกแบบนั้นก็เลยนึกถึงตอนที่ศิลปินต้นแบบที่เราเล่นกันบ้านเราในยุคนั้นที่ฮิตๆก็มีเจมส์เทเลอร์เนี่ยอีกคนหนึ่งที่ฮิตในเพลง Handy Man น่ะน
1: ะ
0: แต่ว่าเพลงที่ผมชอบก็คือเขาไปร้องเพลงคัฟเวอร์อีกเพลงหนึ่งที่ของ Every Butter เนี่ย Devoted to You เนี่ยแล้วเอามาคัฟเวอร์ร้องกับ Carrie Simon กับ James Taylor 2คนร้องดูเอ็ดกันโอ้ยมันน่ารักจังเลยในการร้องแบบเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องประสานเสียงลองไปฟังดูนะครับเพลงนี้ Devoted to You ครับ

0: เป็นเวอร์ชันน่ารักมากอะ
1: ดิฉันร้องตามได้เลย
0: นะ
1: แต่ดิฉันไม่ได้ร้องตามคู่นี้นะดิฉันร้องตามแอกเนสชาน
0: ใช่ใช่แอกเนสชานเอาเพลงนี้มาคัฟเวอร
1: ์ใช่
0: เพลงของ Every Butter ที่ในยุคที่เป็นโฟกซองอะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในยุคที่มันเป็นปีเตอร์พอลแอนด์แมรี่มีทั้ง Every Butter มีอุ้ยมันฟังเพราะอะเราก็ชอบผู้หญิงที่เป็นไอดอลอีกคนหนึ่งแอกเนสชานนี่ก็
1: โฟกเลย
0: ฮะเป็นแนวโฟกเลยนะ
1: เป็นแนวโฟกเพราะว่าเธอเล่นด้วย
0: ใช่ใช
1: ่นะคะแล้วก็วิธีการร้องนี่ก็แลดูน่ารักไปหมดเลยเสียงใสนะคะแล้วก็บางเพลงเดี๋ยวต้องบอกเลยเราไม่รู้จักเพลงเหล่านี้มาก่อนเลย
0: นะฮะ
1: นะก็ได้ยินเป็นครั้งแรกกับแอกเนสชานนี่แหละค่ะนะคะหลายๆเพลงอย่างเพลงเมื่อสักครู่เนี่ย Devoted to You เนี่ยดิฉันก็ได้ยินจากแอกเนสชาน Nobody's Child อะไรพวกนี้ Mother of MineMother of Mine ยังได้ยินจากดอนนี่ออสมอนด์บ้างนะคะ
0: แต่ว่าตัวของแอกเนสชานเนี่ยตอนแรกๆเลยเธอมาเล่นโฟกซองก
1: ับ
0: เป็นพี่น้องสองคนแล้วก็หาเงินช่วยการกุศลและปรากฏว่ามันไปมีคนเขาชื่นชอบกันมากแล้วก็เลยดึงมาอัดแผ่นเสียงตอนนี้เลยโด่งดังแบบมากเลยเพราะว่ากลายเป็นดาวรุ่งที่ในยุคนั้นนะครับโอ้โหแล้วก็พอออกมามันโด่งดังมากก็เลยข้ามไปถึงญี่ปุ่นดึงตัวไปทำกลายไปเป็นศิลปินญี่ปุ่นร้องเพลงญี่ปุ่นไปซะง
1: ั้นกลายเป็นคนญี่ปุ่นไปเลย
0: ใช่แต่ตอนเธอก็ยังทำงานเรื่องไอ้นี่อยู่นะเรื่องของการช่วยสังคมอยู่ตลอดเพราะว่าเธอเกิดมาจากการเล่นดนตรีจิตอาสานั่นเองแอกเนสชานเนี่ยหลายท่านพอเราพูดถึงแอกเนสชานคงจะจำได้แล้วก็เพลงที่เธอโด่งดังมากๆในวันนั้นเลยต้องเป็นเพลงนี้เลยครับซาวนี้ด้วย

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ใสๆเลยนะแอคเนชานก็ถ้าบอกว่าแอคเนชานเนี่ยเวลาฝรั่งเรียกก็เรียกง่ายแต่ถ้าจริงๆไปเรียกชื่อจีนเธอเนี่ยเฉินนะชานนี่ก็คือเฉินเมยหลิงเป็นเฉินเมยหลิงครับก็พอมาส่วนมากเนี่ยเวลาพวกฮ่องกงหรือว่าอะไรเขาจะมีชื่อฝรั่งกันหมดเลย
1: แจ็คกี้ชาน
0: ก็ชานเหมือนกัน
1: สกุลเดียวกัน
0: เฉินเหมือนกันเฉินหลง
1: เฉินหลง
0: นี่ก็แอคเนตเฉินแต่เพราะว่าเฉินไม่เฉิน
1: หลิง
0: เฉินหลิง
1: เฉินหลิงคนนี้เฉินหลิง
0: น่ารักน
1: ะ
0: ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เล่นกีตาร์โปร่งนะใส่กระโปรงสั้นๆแล้วก็ถุงเท้าสต็อกกิ้งขึ้นมาถึงหัวเข่าเลย
1: ค่ะ
0: โอ้ผมดูสด2ครั้ง
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ครั้งแรกที่โรงหนังนิวโอเดียน
1: ค่ะ
0: เธอมาเล่นอยู่ตรงข้ามวัดไตรมิตรพอดี
1: โอ้โหเหรอ
0: ต้องไปดูโอ้โหผู้คน
1: ล้น
0: หลายออกมาจนถึงตรงวงเวียนเลยเหม
1: ือ
0: นกันนึกก็มี
1: เ
0: หม
1: ือ
0: นกับมีงานเทศกาลตรุษจีน
1: แ
0: ล้วก็เหมือนกับตอนนี้ที่เขาจะมีกินเจก็จะปิดถนนแต่คนไปดูแอคเนชานก็เต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วตอนหลังๆก็มาอีกรอบหนึ่งก็มาเล่นที่โรงสิริรามา
1: ค่ะ
0: ครับก็เป็นโรงหนังรามาเนี่ยแหละแล้วก็มีอยู่ตรงแถวๆนี้ครับคล้ายๆเป็นโรงหนังใหม่ที่อยู่แถวๆโรงแรมแมนดารินเลยมานิดหนึ่งในยุคนั้นมีหลายวงดนตรีที่มาทั้งแอคเนตชานด้วยทั้งเติ้งลี่จินด้วยทั้งเดอะวินเนอร
1: ์ฟรานซิสยิป
0: โอ้โหฟรานซิสยิปมานี่เต็มทุกรอบ
1: ค่ะ
0: ว่ายุคที่เป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้มาเนี่ยนะโอ้โหบ้านเรานี่เดินไปทางไหนเจ้าพ่อก็เต็มไปหมดเลยหลงปังเนี่ย
1: ใช่ๆก็มาคนละแนวแต่มาช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละทุกคนเลย
0: ใช่ฟรานซิสยิปมาดังอีกแบบหนึ่งคือในตัวของแอคเนตชานเนี่ยเวลาเขาดังเขาก็ดังมาเป็นเพลงฝรั่งแบบนั้นแต่ฟรานซิสยิปอ่ะเธอเล่นเป็นอัดเพลงไทยด้วย
1: แต่ฟรานซิสยิปวันนี้อาจจะไม่เข้าพวกกับตรงนี้หรือเปล่าเพราะวันนี้เรามากึ่งโฟก
0: ใช่
1: แต่ที่ฉันนึกถึงอีกคนนึง
0: ครับ
1: VG
0: VG ก
1: ็แต่ไม่ดังเท่ากลุ่มนี้นะ
0: ครับ
1: ไม่ดังเท่าแต่ว่าก็มาในยุคเดียวกันเหมือนกัน
0: VG ก
1: ็ VG เป็น
0: ฟิลิปปินส์
1: แล้วก็เป็นโฟกไหม
0: โฟกครับ
1: โฟก
0: เหมือนกัน
1: ผมยาวๆ
0: ใช่
1: ต้นแบบของพจนีอินทรมานนท
0: ์
1: แบบเดียวกันผมยาวตรงสลวย
0: ในยุคนั้นต้องยอมรับเลยว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากนักดนตรีนักร้องต่างชาติที่เก่งมากๆ VG ก็เป็นเพื่อนผมคนหนึ่งที่เล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็ในยุคนั้นเล่นอยู่ที่ร้านชาวกรุง
1: ค่ะ
0: อยู่ชาวกรุงเรียกว่าราชดำริอาเขตในยุคนั้นนะครับหยุดชั้นใต้ดิน
1: ค่ะ
0: อุ๊ย
1: เอาอยู่เมืองไทยเป็นประจำหรือ VG เนี่ย
0: อยู่เลยครับไม่
1: ใช
0: ่อยู่คือก็ได้ครอบครัวที่นี่ด้วยแล้วก็แต่งงานแล้วก็อยู่ที่นี
1: ่
0: เปิดร้านแต่ก่อนยังอยู่ SCB ที่เราเคยไปทานอาหารร้านของ VG อยู
1: ่ค่ะเหรอคะ
0: ตอนนี้ไม่เจอกันนานเลยแต่ก็เดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรไปหาสักหน่อยคิดถึงไม่ได้เจอกันนาน
1: เป็นคนไทยไปแล้ว
0: เป็นคนไทยไปแล้วพูดเก่งด้วยนะฮะนั่นก็คือตัวของศิลปินที่มาในบ้านเราแล้วก็มาโด่งดังอย่างนั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาเดี๋ยวจะพูดถึงฟรานซิสยิปสักนิดหนึ่ง
1: ได้เลยไหนๆก็พูดถึงแล้ว
0: กลุ่มนี้นะ
1: ไม่เปิดเพลงของฟรานซิสยิปก็คงจะไม่ได้ละนะคะ
0: เอาพักสักครู่ค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัต
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงจตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะ สำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

0: คนนี้แหละตัวจริงเลย
1: ตัวจริ งนะ
0: โอ้โหเวลาร้องนี่ขนาดตอนอายุ70กว่ามาเล่นคอนเสิร์ตเธอมาเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ข้ามมาเล่นที่หาดใหญ่แล้วก็เราไม่มีโอกาสนะเพราะเรากรุงเทพไงเธอข้ามมานิดเดียว
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยู่ที่เกนติ้งแล้วเขาก็ข้ามมาแต่ตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงสิงคโปร์ตอนนี้ก็โอ้โหดุเดือดเลยครับ
1: ค่ะ
0: สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ทางอินโดนีเซียบรรยากาศที่โดนเรื่องของไฟป่าที่เข้ามาเมืองตอนนี้นะฮะวันนี้เนี่ยคือลูกชายเอาคลิปให้ดูเขาบอกพ่อมองไม่เห็นเมืองเลยคือเป็นเหมือนกับหมอกลงตอนเช้าคือไม่เห็นตึกเลยแล้วก็ตึกค่า PM สูงมากเป็นเพื่อนบ้านเราที่น่ากลัวเลยตอนนี้ก็คือเขาสงสารเขาว่าบ้านเมืองเขาจะอยู่กันยังไงใน
1: หายใจกันไม่ออก
0: เราน้ำนะยังหายใจได้นะแต่นี่คือโอ้โหน้ำหูน้ำตาไหลแน่เลยดูจากค่าของดูจากอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีไฟป่าไงคะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็มาจากพัดมาไฟป่าที่อินโดนีเซีย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็พัดมาทางแถบทางใต้โชคดีไม่ยังไม่ได้มาถึงประเทศไทยนะคะแต่ว่าพอมาแล้วอยู่นานมากเลย
0: คือมันค้างไงเหมือนตอนภาคเหนือเราที่มีช่วงหนึ่งที่เขา
1: เป็นเดือนๆแบบเดียวกันเลย
0: ค้างอยู่ในเมือง
1: ค่ะ
0: นะเชียงใหม่ตอนช่วงประมาณเดือนอะไรคุณตุ้มที่จะอยู่ลำบาก
1: เมษา
0: ที่เขาเผากันแบบ
1: ใช่ใช่
0: จะคล้ายๆสิงคโปร์
1: ลักษณะเดียวกัน
0: นะมองไม่เห็นดอยสุเทพอ่ะ
1: ค่ะ
0: ขับจากเนี่ยนะฮะตรงแยกสารเด็กเนี่ยที่เป็นเซ็นทรัลเฟสติวัลมุ่งหน้าเข้านิมมานเนี่ยเราก็ต้องเห็นดอยสุเทพอยู่ข้างหน้าโอ้โหสูงตั้งงานแต่นี่มองไปถ้าเป็นช่วงหน้านั้นไม่เห็นดอย
1: ค่ะ
0: บ้านเราก็จะมีเหมือนปัญหาเหมือนกันเรื่องของเพราะมันก็มาจากเพื่อนบ้านด้วยที่เผากันไปเผากันมาม
1: ันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่เนาะดิฉันว่าฝนเนี่ยน่าจะไปตกทางโน้นให้เขาสักหน่อยนึงทางสิงคโปร์ทางมาเลเพื่อที่จะล้างให้อากาศมันดีขึ้นนะคะมันน่าจะสลับกันสักนิดนึงไปเขาสักวันนึงดิฉันว่าเก๋แล้วนะก็คงจะหมดแล้วแต่เนี่ยตอนนี้ทางโน้นฝนไม่ตกมันก็เลยลำบากแบบนี้
0: ใช่ค่ะศิลปินที่โด่งดังในยุคนั้นที่เราพูดถึงก็คือฟรานซิสยิปแล้วอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วเพราะบ้านเราหรือว่าในรอบเอเชียก็โด่งดังพอๆกันคือเติ้งลี่จุนหรือเทเรซาเทงนะครับที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าตัวของแอกเนสชานก็ไปโด่งดังที่ญี่ปุ่นตัวของเทเรซาเทงหรือว่าเติ้งลี่จุนในชื่อภาษาจีนนะ
1: อ
0: ันนั้นเขาเฉินเหมยหลิงใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้เป็นเติ้งลี่จุนเขาเรียกแบบชื่อจีนนะก็ไปโด่งดังที่ญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วเธอก็เอาเพลงของญี่ปุ่นที่เพลงที่ชนะเลิศการประกวดอ่ะเอามาร้องแล้วก็โอ้ยกลายไปเป็นเพลงฮิตเลยผมเลยอยากจะถือโอกาสเอามาให้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่ชนะประกวดของที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วตัวของเติ้งลี่จุนก็ร้องเพลงนี้เอาไว้เพราะมากๆเลยลองฟังกันดูละกันนะครับ

0: ในฐานะนักแต่งเพลงผมจะบอกว่าเพลงนี้แต่งได้โอ้
1: เพราะมากอ่ะ
0: ทำนอง
1: ว่าไง
0: ไม่ทำนองเพราะจริง
1: เพราะมากจริงๆในฐานะนักร้องดิฉันบอกเลยว่าเทเลซ่าแต่งร้องเพราะเหลือเกิน
0: ดีมากๆเลยใช่ไหม
1: สุดยอดมากค่ะแล้วเสียงนี่แบบใสมากเลยนะฟังแล้วแบบโอ้ร้องได้ยังไงขนาดนี
0: ้ใช่ไหม
1: เพราะมาก
0: คือการถ่ายทอดอารมณ์ของเธอด้วยนะโอ้สุดยอดจริงแล้วมันเป็นงานเพลงที่อมตะผมว่าฟังไม่มีความเชยอะ timeless อะไม่มีเวลาฟังวันไหนก็พอ
1: เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ชื่อเพลงว่าอะไรนะคุณ
0: โอ้เพลงนี้ชื่อเพลงยาวมากๆเลยเพลงที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะผมจะอ่านนะโทคิโนะนากาเระนิมิโอมากาเซจำได้คำสุดท้าย
1: โอมากาเซเอาละไม่รู้ชื่อเพลงอะไรเอาเป็นว่าโอมากาเซแล้วกันเนาะนะคะ
0: คือมันเป็นเพลงที่ยากๆจริงนะแค่จะจำชื่อเพลงที่จะขอกับดีเจยังเหนื่อย
1: เออค่ะ
0: มันในยุคก่อนอ่ะมันก็จะมีเพลงที่ก็เรียกว่าเพลงโฆษณาที่ของญี่ปุ่นก็เข้ามาดังบ้านเราเยอะแยะเลย
1: ใช่ไ
0: หมผมมีเพลงอีกเพลงซึ่งบางทีเราก็แบบไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรบ้างแต่ว่าด้วยในยุคนั้นอะเรียกไม่ถูกอะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือตัวของชินจิทานิมูระเนี่ยเพลงที่ชื่อว่าซูบารุเนี่ยโอ้โหบ้านเราก็โด่งดังมากๆจริงนะด้วยตัวของชินจิเองก็เคยมาเมืองไทยในนามของวงอลิสเมื่อปี2520แล้วก็มาเล่นในงานยูนิเซฟสลับกับวง Impossible บนเวทีเดียวกันหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอ้โหมันสุดยอดจริงผมก็ดูนะวันนั้นแล้วก็มีการถ่ายทอดทีวีด้วยใครที่ไม่ได้ไปดูที่ธรรมศาสตร์วันนั้นนะก็ได้ดูวง The Impossible กับ Alice เนี่ยชินจิเนี่ยได้ร้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการสลับกันร้องอ่ะผมชอบมากเลยในวันที่ดูวันนั้นนะแต่ว่าบ้านเราอ่ะในความเป็นชินจิทานิมูระแล้วต้องยอมรับเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะมีตัวของเสน่ห์มากๆทั้งที่เป็นผู้ชายแก่ๆนะอายุดูแบบดูสูงวัยอ่ะ
1: ว่าตัวเองเหร
0: อจะว่าหรือชม
1: ชม
0: เขาบอกว่าเป็นชายสูงวัยแต่ดูดีมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆในยุคนั้นนะมันทำให้เรามีกำลังใจ
1: ค
0: ือชินจิเนี่ย
1: จะได้เปิดเพลงไหมเนี่ยหมดตัวหัวเราะ
0: เดี๋ยวสิมันกำลังหาอยู่คุณต้องช่วยผมด้วย
1: เดี๋ยวฉันกำลังบอกว่าซูบารุเนี่ยนะพอมันเป็นเพลงที่เราจะจำชื่อได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนชื่อรถยนต
0: ์
1: ใช่ไหมคะถ้าเผื่อคุณจะจำได้ว่าซูบารุเนี่ยนะคะโลโก้ของเขาว่าจะเป็นดาว
0: ใช่
1: นะนั่นแหละค่ะซูบารุก็คือดาวลูกไก
0: ่ถูกแต่บ้านเราเป็นดาวประดับใจ
1: เป็นดาวประดับใจ
0: ที่เป็นพี่ดอนเอามาร้องในซูบารุใช่ไหม
1: ใช่ความหมายคนละแบบกันเลยค่ะนะคะเพราะว่าซูบารุเนี่ยอันเนื้อของญี่ปุ่นนี่ก็คือให้กำลังใจว่าไม่ว่ายังไงก็ตามทีถ้า เราต่อสู้ไปเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะ
0: แล้วก็ความหมายดีมากๆนี่เป็นเหมือนเสียงดวง

0: โอ้โหพี่ชินจิทำเพลงยิ่งใหญ่มากเลยเป็นเวอร์ชันเต็มที่เราไม่ค่อยเคยได้ยินในแบบนี้นะครับในยุคที่มันโด่งดังมากๆเพลงเหล่านี้ก็มาแจ้งเกิดในบ้านเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้มีเพลงญี่ปุ่นหรือว่าเพลงในยุคนั้นมาฟังกันแล้วก็มีอีกเพลงนึงบางทีก็เป็นเพลงที่ทุกคนก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อแต่บอกว่าเป็นเพลงโฆษณากุลิโกะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นคนก็ชอบกันผมจะเอาเวอร์ชันที่วงดนตรีของไทยเราอะวง Forever เอามาคัฟเวอร์ด้วยมันดังขนาดนั้นวงคุณดำ Forever โอ้ป๊าป๊าโอ้มาม่ายังต้องเอามาทำแผ่นเอาไว้ให้ลองฟังกันดูนะครับเพลงนี้คงจะจำกันได้นะ

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัตร
1: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
2: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัตร

0: เป็นเพลงเพราะๆอีกเพลงที่เป็นเพลงญี่ปุ่นแต่เข้ามาโด่งดังในขับบ้านเราแล้วก็เต้นรำกันแหลกเลย
1: อิปุโด
0: อิปุโดคณะอิปุโด
1: อิปุโดดิฉันก็สอนเพลงนี้นะ
0: เหรอ
1: ใช่
0: นักเรียนร้องเพลงกุตุ้มใช่ไหม
1: ชอบมาก แต่ว่าเพื่อความสนุกเนี่ย เราก็แปลงให้เป็นเพลงไทยได้รับเกียรติจากนักดนตรีนักแต่งเพลงมือฉมัง
0: คุณแว่น
1: คุณแว่น
0: จากราวุธแสวงผล
1: ใช่แต่งเนื้อไทยให
0: ้แม่พี่แว่นมาแต่งให้
1: ฉันสนุกมากเลยน่ารักมากเพลงนี้ค่ะใครอยากเรียนมาเลยเพลงนี้จะสอนให้เลยสนุกมากมาก
0: นักเรียนร้องเพลงกุตุ้มเปิดใหม่อีกเซตหนึ่งแล้วนะฮ
1: ะ
0: ตอนนี้มีเข้ามาเป็นเซตใหญ่ๆสองเซตเลยตอนนี้เรียนกันเพิ่งเริ่มไปได้หน่อยสนุกอ่ะ
1: ค่ะใครอยากเริ่มเซตใหม่ก็บอกเลยนะคะมีสอนวันธรรมดา
0: เพิ่มละ
1: เพราะว่าสวหลายคนเสาร์อาทิตย์บางทีก็อยากอยู่กับครอบครัวนะคะหรือบางทีไปเที่ยวไปอะไรแบบนี้แล้ววันธรรมดาจะว่างนี่ไงมาดิฉันก็สวก็ว่างกันให้มันตรงกันเลยนะคะก็มาเรียนกันได้นะคะ
0: มันเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ว่ามาเรียนเพื่อจะไปประกวดหรือว่าไปเอาจริงเอาจังอะไรนะแต่มันเหมือนมาปาร์ตี้กันมากกว่า มาเรียนร้องเพลงกับคุณตุ้มอ่ะ เอาใครสนใจนะมันต้องมาลองอ่ะ
1: นะ
0: ฮะมันก็เป็นการได้สังคมใหม่ๆแล้วก็ลองสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่า ว่าที่พูดเนี่ยมันไม่ได้เกินเลย มันสนุกจริงๆ นะฮะกับการที่เราได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆในวัยเดียวกันแล้วก็ชื่นชอบเพลงที่อยู่ในยุคเดียวกันด้วยในยุคนั้นก็จะมีเพลงที่เราดึงทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่แล้วก็เพลงที่ฮิตอยู่ในคาราโอเกะที่พวกเราจะไปร้องเพลงหรือไปทำงานดนตรีจิตอาสากันลองสอบถามมาทาง LINE Music Guru นะฮะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดไปให้ดูกับการเรียนร้องเพลงของกลุ่มผู้ใหญ่สอนโดยคุณตุ้มพุทธชาและทีมนะครับแอดไลน์มาที่ Music Guru ภาษาอังกฤษตัวเล็กติดกัน MUSICGURU Music Guru ภาษาอังกฤษตัวเล็กติดกันนะครับแล้วก็เรามาร้องเพลงกันเพราะ

0: เป็นเพลงฝรั่งที่ดึงเอาโกโตมาเล่นด้วยโตเกียวสแควร์วงดนตรีที่มีคนเอเชียอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แต่งเพลงก็ออกมาในแนวที่ใช้เครื่องดนตรีที่เป็นยุคของโกโตโบราณเอามาเสริมกับกีตาร์แตกเล่นเป็นเพลงหวานๆได้ในยุคนั้นผมเล่นดนตรีอยู่ในค็อกเทลเราเอ้ยเพลงนี้มันแปลกดีแล้วแขกก็ชอบมากเลย
1: คือฟังเพลงแล้วมันไม่เหมือนเพลงฝรั่งนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออมันฟังดูเหมือนเป็นเพลงเอเชีย
0: ใช่
1: นักดนตรีเป็นสิ่งก็ไอ้นี่เนี่ยมันจบแล้วมันเป็นเพลงเอเชียชั่วๆ
0: ใช่มีหลายเพลงที่เราคุ้นเคย
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นเพลงฝรั่งหรือมันเป็นเพลงจีนกันแน่มีเพลงที่เป็นของจางเซื่อโยอ่ะแล้วก็โด่งดังมากๆเลยแล้วก็ศิลปินที่เอามาคัฟเวอร์ก็เป็น Michael Learns to Rock นะครับเอาเพลงจีนมาแล้วก็เราก็เออเพลงมันทำไมมันเป็นเพลงฝรั่งจริงนะแต่มันทำไมมันฟังคล้ายๆเพลงจีนเพราะว่าจริงๆก็ตัวของเพลงต้นฉบับมันเป็นเพลงจีนนั่นเองนะฮะเพลงที่เราคุ้นเคยกันกับ Take Me to Your Heart นะครับ

0: เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยมากเลยกับทำนองนะเพราะมากๆเลยฮะเพลงของจางเสี่ยโหยหรือว่าบ้านเรารู้จักกันในนามของเลสลี่จางคือเวลาออกไปชื่อจีนหนูจะหาชื่อกันยากนะ
1: ไม่รู้จะพิมพ์ยังไง
0: ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นคนฮ่องกงก็จะมีชื่อไปเป็นภาษาอังกฤษไว้หมดเลยเฉินหลงก็เป็นแจ็คกี้ชาน
1: แจ็คกี้ชาน
0: ใช่เลสลี่จางก็เขียนง่าย
1: ๆค่ะ
0: แล้วจะไปบอกจางเสี่ยโหยนี่คือคนไม่รู้จะพิมพ์ยังไงใช่ไหมนั่นมันก็เป็นปัญหาใหญ่ของคนที่มีเชื้อสายจีนแล้วก็จะต้องการเพลงไปโกอินเตอร์อย่างเงี้ยก็มีหลายๆเพลงที่บ้านเราคุ้นเคยกันแล้วก็เข้ามาอยู่ในโด่งดังในบ้านเราเยอะมากหลายๆเพลงบางเพลงเราก็ไม่รู้ว่าอ๋อเป็นเพลงจีนนี่เองลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

0: ถือซะว่าเป็นเพลงที่อยู่ในบรรยากาศของการรับประทานเจแล้วกัน
1: ทำไมคะ
0: ก็เป็นเพลงจีน
1: อ
0: ๋
1: อเพลงนี้เหมือนของใครสักคนหนึ่งเนาะ
0: ครั้งนั้นฉันมีเธอ
1: ใช่ของคุณแหวนใช่ไหม
0: ใช่แล้วรักนั้นก็กลายไดอารี่เล่มแดง
1: อ้าว
0: ก็นี่ไง
1: อันเดียวกันใช่ไหม
0: แต่ทุกแฟงในเจ้าแต่เขียนไว้ข้างใน
1: ของใครก่อน
0: ท
1: ั้
0: งที่ไม่ได้ตั้งใจ
1: มันเริ่มต้นจากไทยก่อนแล้วไปจีนหรือจีนกลับมาไทยคะเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จริงๆแล้วเป็นเพลงไทย
0: ครับ
1: แล้วก็ทางจีนก็เอาไปใส่เนื้อจีน
0: ใช่แต่ก็จะมีหลายกลุ่มที่อย่างตอนที่เรียกว่าเป็นเพลงจีนที่ก๊อปปี้ไทยก๊อปปี้จีนก็มีเยอะแยะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าตอนที่ยุคที่วง The Winners เข้ามาพร้อมกับดึงเพลงฝรั่งที่คัฟเวอร์เข้ามาแล้วทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยหรือว่าตัวฟรานซิสจิปเองก็ดึงเพลงที่เรียกว่าคัฟเวอร์ไปเพลงนั้นเพลงนี้แล้วบ้านเราก็มาดังแล้วก็แปลงเนื้อจากเพลง Never Say Goodbye กลายเป็นซากุระอยู่บนทัดทองไปอ่ะก็ลองฟังดูแล้วกัน

0: เสียงร้องของ Flash Dip ครับเพลงนี้ซากุระอยู่บรรทัดทองไม่รู้จะเรียกเพลงอะไรถ้าบอกเพลงนี้ทุกคนจะรู้จักกัน
1: Please never say
0: เดี๋ยวคงไปเบรกสักครู่ดีกว่าคุยต่อไม่ไหวแล้ว
1: Never say goodbye
0: เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับมิวสิกกูรูนะครับผมจะเนสุขวัฒน์ครับ
2: จะอยู่ถนนไหนไม่รู้ค่ะเดี๋ยวมาหาคำตอบกันค่ะ
3: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัตร
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
5: กว่าจะเกิดเป็น1ธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0813599310
3: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: เปิดเบรกกันนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่า Let's Sleep For Today เพลงเก่าๆอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงภาษาอิตาเลียนแล้วก็มาพัฒนากันไปจนถึงมาเขียนเป็นเนื้อเพลงภาษาอังกฤษขึ้นมาโดยวง The Grassroots นะครับแต่เวอร์ชันที่เปิดให้ฟังเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันของวงดนตรีที่นักร้องที่อยู่ในวงดนตรีในเขาเรียกว่าศิลปินฮ่องกงในยุคนั้นที่กำลังโด่งดังก็คือแซมฮุยนั่นเองก็เอามาร้องcover แล้วก็มาโด่งดังในบ้านเรา
1: จนเราคิดว่าเป็นเพลงของเขาแหละ
0: ใช่ใช
1: ่เพราะเราก็ไม่เคยฟังนะว่าเพลงภาษาอิตาเลียนเป็นยังไง
0: ใช่ครับ
1: ไม่เคยฟังมาก่อน
0: คือตัวแซมฮุยเนี่ยเข้ามาพร้อมๆกับดังคู่กันมากับวงดนตรีที่ชื่อว่า The Winners เลยตอนนั้น
1: อ
0: ่ะ The Winner เราก็มาดังมากๆในบ้านเราม าเมืองไทยไม่รู้กี่รอบแล้วก็เล่นประชันกับ Royal Spy Macintosh อะไรต่างๆคือเล่นประกบกันเลยนะ
1: ม
0: าเล
1: ่นชนวง
0: ใช่
1: แต่แซมฮุยเขาเป็นนักร้องเดี่ยวใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่เขาก็มีอีกเพลงหนึ่งของแซมฮุยที่โด่งดังเหมือนกันคือเพลงที่ชื่อว่า Interlude หวังว่าหลายท่านคงจะจำเพลงนี้ได้เพลงเพราะมากเลย

0: เป็นเพลงที่คล้ายๆกับ Where do I begin อารมณ์นี้เลย oh. ในยุคนั้นปี1968เป็นเพราะเป็นเพลงฝรั่งที่อยู่ในภาพยนตร์นะครับแล้วก็แซมฮุยเนี่ยอยู่ในสังกัดของโพลิแกรมก็เลยดึงเพลงที่มันอยู่ในสังกัดเข้ามาคัฟเวอร์เอาไว้แล้วเพลงก็เพราะอ่ะเราก็เลยคิดว่าโอ้แซมฮุยเนี่ยคือต้นฉบับเลย เหมือนตอนที่เราฟังเพลงนั้นเพลงนี้หลายเพลงของวงดนตรีที่ชื่อว่า The Winners ก็เป็นงานเพลงที่นำมาคัฟเวอร์ไปคัฟเวอร์มาจนเหมือนกับเป็นต้นฉบับเลยอ่ะ คือเราคุ้นเคยกับเขาอะนะฮ
1: ะ
0: ตอนที่แซมฮุยดังอลันแทมจาก The Winners หรือเคนนี่บีจาก The Winners สองนักร้องคู่ขวัญที่เป็นนักร้องนักดนตรีอยู่ในวง The Winners ก็ดังมาในยุคนั้นพร้อมๆกันกับเพลงนี้ด้วยนะครับยุคนั้น

0: หลายท่านคงจำกันได้กับงานเพลงเก่าๆที่ย้อนวัยมากๆเลยวันนี้เป็นเพลงในยุคที่ไนท์คลับเต้นรำแล้วเราก็ฟังเพลงนี้มาตั้งแต่ในสมัยยังเป็นขาสั้นอยู
1: ่ดิฉันสักประมาณ10ขวบกว่าๆยังจำเพลงนี้ได้โอ้มันนานมากเลยนะเนี่ย
0: เป็นเพลงเก่าๆที่บ๊อบบี้ไรเดลร้องเอาไว้แล้วก็นานจน The Winners นำมา cover เนี่ยเขาทำได้ดีมากเลยนะ
1: งั้นวันนี้ Winners นี่ต้องแต่ละคนก็น่าจะ70 up แล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: นักดนตรีแต่ละคนก็เอาเพลงในยุคนั้นมา cover ให้เราแล้วในยุคก่อนอ่ะเราไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยเราไม่รู้เลยว่าเพลงนี้ของใครโดยสารไป
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมนั่นคือยุคที่เราเป็นยุคที่ได้ข้อมูลข่าวสารจากดีเจอย่างเดียวเลยนั้นดีเจแทบจะเป็นไอดอลของเรา
1: ถ้าดีเจไม่เปิด
0: เ
1: ราก็ไม่รู
0: ้ไม่พูด
1: ค่ะ
0: ก็จะไม่รู้เลย
1: แล้วดีเจเองก็ไม่ได้มีข้อมูลมากเพราะว่าได้แต่แผ่นมาอย่างเดียว
0: ใช่
1: ถูกไหมแล้วแผ่นก็เขียนไว้ว่าโอเคละวินเนอร์สร้องเขาก็รู้แค่นั้นมันไม่ได้เขียนประวัติอะไรไว้ให้เลย
0: ใช่เขาก็บอกเพลงของ The Winners
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแม้กระทั่งหลายเพลงที่ผมฟังในยุคนั้นอะI go to pieces อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นของ The Winner นะในยุคนั้นเลยแต่ว่ามันก็เพราะดีอะเสียงร้องของอลันแทมซึ่งเป็นคนจีนแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองที่เขาพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักได้ก็เลยทำให้ภาษาดีกว่าบ้านเราเยอะมากเลยการร้องเพลงผมฟังจากแซมฮุยร้องหรืออลันแทมร้องโอ้โหร้องเพลงกันเก่งๆกันเลยนะฟังสำเนียงเขานี่ถึงจะร้องเพลงออกมาเป็นฝรั่งจะสำเนียงไม่ฝรั่งเป๊ะแต่ว่าในความเป็นสำเนียงของนักร้องเนี่ย มันฝึกได
1: ้ค่ะ
0: นะแต่เมื่อกี้คุณผู้ฟังมีถามเข้ามาหลังไมค์ตอนที่ผมยังจัดอยู่จะบอกว่าเรื่องเรียนร้องเพลงกับครูตุ้มนะครับสอบถามมาทางไลน์มิวสิกกูรูผมยังพูดตรงนี้ไม่ได้เพราะเวลาเหลือน้อยอยากเปิดเพลงเยอะๆสอบถามมาละกันเรียนร้องเพลงกลุ่มผู้ใหญ่กับครูตุ้มปุษชานะครับสอบถามทางไลน์ Music Guru นะเดี๋ยวผมตอบให้ MUSICGURU ภาษาอังกฤษตัวเล็กติดกันเดี๋ยวส่งรายละเอียดการเรียนร้องเพลงกลุ่มผู้ใหญ่กับครูตุ้มปุษชาไปให้ฟังครับ

0: เสียงร้องของวงดนตรี The Winners กับการทำดนตรีก็โหสุดยอดมากๆเลยผมชอบที่ว่าการเล่นดนตรีของเขาเนี่ยมันหลุดออกไปจากในยุคก่อนมากๆเลยคือร้องเหมือนสำเนียงฝรั่งอ่ะ
1: มีประสงค์ประสานกันครบถ
0: ้
1: วนกระบวนความ
0: ใช่เพลงเก่าๆของ Dale Shannon ที่เราเคยฟัง Run Away เคยฟัง I Go To Pieces เนี่ย The Winner เอามาร้องกลายเป็น The Winners ไปเลย
1: มากกว่า50ปีนะคุณ
0: นะ
1: ครึ่งศตวรรษไม่น่าเชื่อค่ะเพลงที่คุณฟังมานี่ 40-50 ปีทั้งนั้นเลย
0: เออคือเราเติบโตมากับยุคนั้นไง
1: ใช่แต่มันยังเพราะอยู่นะ
0: โอ
1: ้นะคะ
0: แต่งกันดีดี
1: ใช่ฟังแล้วก็ยังซาบซึ้งใจอยู่แล้วก็ดนตรีก็ไม่ได้ฟังเฉยเลยนะ
0: ไม่เฉยเสียงร้องของอลันแทมเองอะไรก็เก่ง
1: ค่ะ
0: ผมมีโอกาสได้ไปทำงานที่ฮ่องกงอยู่ช่วงหนึ่งนะเป็นไปทำงานในค่ายเพลงครับคุณตุ้ม
1: ค่ะ
0: เป็นค่ายของเป็นโจชองโปรดักชันอะแล้วก็ศิลปินที่อยู่ในกลุ่มของผมเนี่ยก็มีเยินเต้าหัวเอ้ยหลิวเต้าหัวไม่ใช่เยินเต้าหัว
1: หลิวเต้าหัว
0: หลิวเต้าหัวเนี่ยพอบอกเนี่ยหรือว่าตัวของเหมยเยอะฟางอะไรเงี้ยอันนี้ตามุย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อลันแทม
1: ค
0: ่ะอลันแทมด้วยนะ
1: คุณไปอีกได้ไหมคะแต่ไปทางจีนได้ไหมคะแล้วก็ช่วยไปอยู่กับค่ายที่มีจางหลิงเฮ่อค่ะ
0: แหม
1: ได้ไหมคะคุณ
0: จางหลิงเฮ่อหลิงแฮ่คือตอนนั้นน่ะเป็นยุคที่ผมได้มีโอกาสไปที่ฮ่องกงแล้วก็ไปทำงานอยู่ในค่ายเพลงเขียนเพลงไปหลายเพลงเหมือนกันนะแต่เชื่อไหมว่าผมหาเพลงตัวผมเองไม่เจอเ
1: พราะว่ามันไปไหน
0: เพราะว่าคนเขียน
1: มันเป็นภาษาจีน
0: ใช่คนเขียนเนื้อเขาเขียนแล้วมันก็กลายไปเป็นเพลงจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าม
1: ันเพลงไหน
0: เพลงไหนเพราะว่ากดขึ้นมามันพลืดไปหมดแล้วมันเป็นชื่อแบบไม่รู้เลย
1: มันขึ้นอยู่ว่าตอนนี้คุณพอจะจำทำนองได้ไหม
0: ฮะ
1: คุณจำทำนองเพลงที่คุณแต่งไปได้หรือเปล่า
0: เดี๋ยวต้องกลับไปค้นนะมันเนี่ยอย่างที่คุณตุ้มบอก 40-50 ปีตอนที่ผมไปอยู่ที่แต่ผมอยู่ในช่วงสักประมาณปีหนึ่ง
1: เดี๋ยวนี้ Search Engine มันสามารถที่จะ
0: หาเหรอ
1: หาได้ถ้าเผื่อคุณใส่ทำนองลงไป
0: เออ
1: ต้องลองดูว่าคุณจำได้ไหม
0: แต่จำได้ว่าอย่างนี้วันที่ผมไปวันนั้นน่ะแล้วก็ผมก็มีเทปของตอนเป็นสมัยเทปนะยังเป็น
1: เทป
0: ใช่ผมมีเทปของนี่ของเบิร์ดธงชัยติดไปด้วยแล้วผมก็เปิดเพลงนี้ให้เขาฟังแล้วปรากฏว่าทางเขาชอบเขาบอกเฮ้ยนี่มันเพลงของใครเพลงนี้ดีจังเลยเดี๋ยวเอามาทำในนี่ได้ไหมผมก็เลยเอาเพลงเนี้ยเอาไปไว้ที่เมืองจีนแล้วก็วงที่อยู่ในสังกัดน่ะนะฮะก็เขาก็เอาเพลงเนี้ยไปร้องเป็นเพลงภาษาจีน
1: ใส่ภาษาจีนเข้าไป
0: ใช่แล้วปรากฏว่าในเมืองจีนที่ฮ่องกงอ่ะมันดังระเบิดมากเลยเป็นภาษากวางตุ้งซึ่งผมเองไม่รู้เลยว่ามันเขียนแล้วชื่อเพลงอะไรแต่รู้ว่าวงน่าจะวงชื่อภาษาอังกฤษคือวง Grasshopper
1: อันนี้จะเปิดถูกเพลงไหมเนี่ย
0: พอจำได้พอจำได้
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ฟังคะถ้าเปิดผิดเพลงขออภัยเพราะอ่านเนื้อภาษาจีนไม่ออก
0: ยากมากนะต้องหาผู้ช่วยเก่งๆภาษานะมาช่วยเราดูก็เพลงนี้แหละครับ

0: เนี่ยแหละครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรเลยเพราะว่าอ่านไม่ออกจริงแล้วก็ตอน
1: กัด
0: ฮะคู่กัด
1: แต่คุณผู้ฟังดิฉันได้ยินอยู่คำหนึ่ง
0: ครับ
1: ฮะเก๋าคุณรู้ได้ยินเหมือนกันเหรอ
0: ได้ยิน
1: ฮะเก๋าชัดมากเลยเอาอย่างนี้คุณต่อไปคุณก็บอกว่าเพลงนี้ชื่อเพลงฮะเก๋าม
0: ันมีฮะเก๋านะ
1: เ
0: ออมันน่าจะเป็นขนมจีบซาลาเปา
1: อะไรอย่างนั้นไม่รู้ก็เอาเป็นว่าเพลงไทยเราก็ดังนะคะแล้วก
0: ็
1: จนเขาต้องเอาเนื้อจีนมาใส่นะ
0: เพลงที่ตัวของโอมชาติกงสุวรรณแต่งไว้แต่เนื้อไทยของเราก็เป็นพี่ป๋องอนบจันทร์สุตะนะอดีตมือกลองของผมเองพี่ป๋องก็เสียชีวิตไปแต่ว่าในเพลงที่เราโด่งดังมันก็อยู่ในกระแสนะในช่วงเทศกาลเนี่ยคุณตุ้มก็อยากจะให้เปิดเพลงล่าหยก
1: เอาเหรอ
0: เพราะคือในยุคนี้มันก็ต้องกลายเป็นล่าหยกแล้วไม่ใช่มังกรหยกหรือว่าจะเป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อีกแล้วมันเปลี่ยนยกมันเปลี่ยนนะฮะมันกลายไปเป็นซีรีส์ที่ทุกคนดูกัน20-30ตอนดูกันยาวจุใจเลยมิวสิกกูรูวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกินเจครับ
1: ค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพดีนะคะ
0: ครับ
1: ขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีค่ะ
0: ครับวันนี้ผมธเนศสุขวัฒน์ครับ
1: ตุ้มพุทธชาติทวนวันนี้ค่ะลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าบ่าย2ถึง5โมงเย็นค่ะกับมิวสิกกูรูค่ะ
0: ครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

สวัสดีครับสนทวิทย์ตอนนี้ผมเลือกเปิดเพลงโฟกร็อกของโดนัลด์แมคลีนหรือว่าดอนแมคลีนนะครับเขาคือศิลปินที่เป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงแนวโฟกร็อกชาวอเมริกันที่ขึ้นชื่อว่าเคยมีเพลงฮิตติดอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดชาร์ตที่มีความยาวของเพลงยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของบิลบอร์ดมาแล้วสำหรับเพลงอเมริกันพายพาร์ท1และพาร์ท2ที่มีความยาว8นาทีกับ40วินาทีซึ่งครองอันดับ1ติดต่อกัน4สัปดาห์เมื่อปี1972และถือครองสถิติดังกล่าวนี้มายาวนานถึง49ปีก่อนที่จะถูกเพลง All Too Well 10 Minutes Version ที่ยาว10นาทีเศษของ Taylor Swift ทำลายสถิติไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับก็ต้องบอกว่าสถิติมีไว้ทำลายอย่างแท้จริงเลยนะครับกลับมาพูดถึงเรื่องของตัวเพลง American Pie กันต่อนะฮะเพลงนี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ให้เราได้ฟังกันตั้งแต่ปี1971เป็นเพลงฮิตของดอนแมคลีนที่ขึ้นอันดับ1ในอเมริกาเป็นเวลา4สัปดาห์ในปี1972อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นคือเริ่มตั้งแต่วันที่15มกราคมเป็นต้นมาหลังจากนั้นก็ยืนหยัดอยู่เพียง8สัปดาห์ในชาร์ตบิลบอร์ดอีกทั้งเพลงนี้ยังติดอันดับ

0: ในชาร์ตของออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์อีกด้วยส่วนใน UK หรือในสหราชอาณาจักรซิงเกิลนี้ขึ้นไปติดอันดับสูงสุดคือแค่อันดับที่2โดยอยู่ไปเพียงแค่3สัปดาห์ในการเปิดตัวครั้งแรกในปี1971ซึ่งเพลงดังเพลงนี้ก็ถูกระบุจากสมาคมอุตสาหกรรมสื่อบันทึกเสียงแห่งอเมริกาหรือ RIAA ที่ยกให้เป็นหนึ่งในเพลงแห่งศตวรรษด้วยนะครับส่วนเนื้อหาของเพลงที่มีความยาว8นาทีเศษๆเพลงนี้ได้บอกเล่าถึงการล่มสลายและการตายจากของหลายสิ่งหลายอย่างจากหลากหลายเหตุการณ์ซึ่งคนอเมริกันในยุค60ถึงยุค70เท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจธีมโดยรวมของเพลงมีมากกว่าการไว้ทุกข์ให้กับวีรบุรุษเพลงในวัยเด็กของดอนแมคลีนนั่นก็คือการตายของ3ราชาร็อกแอนด์โรลส์ในยุค 50s ในเหตุเครื่องบินตกเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี1959ที่ทางบัดดี้ฮอลลี่เดอะบิ๊กบ๊อปเปอร์และลิชี่วาเลนส์โดยสารมาพร้อมกันเสียชีวิตทั้งหมดในขณะที่ตอนนั้นดอนแมคลีนมีอายุ13ปีดอนแมคลีนใช้เนื้อเพลงเป็นจดหมายเหตุลำดับเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในอเมริกาหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะเหตุการณ์ระหว่างปี1950ถึงปี1960ซึ่งมีเหตุสะเทือนขวัญและความวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นในสังคมอเมริกันโดยเฉพาะการตายหรือการจากไปของบุคคลสำคัญมากมายในขณะที่กลิ่นอายสังคมอเมริกันแบบที่ดอนแมคลีนและคนรุ่นเดียวกันกับเขาเติบโตมาก็หายไปพร้อมความวุ่นวายแตกแยกจากสงครามเวียดนามกัญชาฮิปปี้ดนตรีร็อกแอนด์โรลรวมทั้งลัทธิการปกครองที่ทุกสังคมปั่นป่วนขัดแย้งกันมานานไม่เคยสางนอกจากนี้ยังมีการร้อยเรียงเนื้อเพลงสะท้อนวงการดนตรีและเพลงแบบอเมริกันก่อนยุค 60s ซึ่งนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ระบุคล้ายกันว่าเพลงอเมริกันพายของดอนแมคลีนเป็นการสรุปย่อวัฒนธรรมเพลงของอเมริกันตั้งแต่ยุคดนตรีอเมริกันดั้งเดิมที่มีตำนานระดับราชาและราชินีเพลงอย่างพีทซีเกอร์และโจแอนไบรอัสเป็นสัญลักษณ์ต่อมาถึงยุคของเจมส์ดีนจนถึงจอห์นเลนนอนผู้อ่านตำราของคาร์ล มาร์กซ์ซึ่งกลิ่นอายแบบวันเก่าๆถูกลบไปหมดและยังมีอีกหลายประโยคหลายท่อนพาดพิงศิลปินเพลงยุค 60s อีกหลายวงทั้งที่เอ่ยชื่อออกมาตรงๆและเรียกฉายาที่วงการบันเทิงมอบให้แต่หลายครั้งหลายคราตัวผู้แต่งและผู้ร้องคือดอนแมคลีนก็มักจะปฏิเสธที่จะอธิบายสัญลักษณ์เบื้องหลังตัวละครและเหตุการณ์มากมายที่กล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งข้อมูลต่างๆบางส่วนต้องขอขอบคุณจากคอลัมน์เพลงฟังดีของ Reader ด้วยนะครับในส่วนของคีย์เวิร์ดนั่นก็คือคำว่าอเมริกันพายและมิสอเมริกันพายในท่อนฮุกที่นักฟังเพลงทั่วโลกตีความและถกเถียงกันนั้นดูเหมือนจะเป็นการตีความว่ามิสอเมริกันพายเป็นการตั้งชื่อให้สังคมอเมริกันที่สวยงามหรือขนมพายแบบอเมริกันที่สวยระดับนางงามซึ่งได้หายไปหมดหรือตายลงจนต้องบอกลากันซึ่งมีคนเห็นด้วยและยอมรับมากที่สุดจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยเพลงอเมริกันพายเพลงนี้ก็ไม่เคยเลือนหายไปจากวงการเพลงเลยแม้ข้ามผ่านมาถึงยุคนี้คือยุคมิเลเนียมเพลงนี้ก็ถูกนำมาคัฟเวอร์หรือมีการนำมาร้องให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆอาทิในปี2000มาดอนน่าก็นำมาร้องแต่ถูกลดทอนเนื้อหาลงไปนำเนื้อร้องของท่อนแรกและท่อนที่2มาใช้จากทั้งหมด6ท่อนจนทำออกมาเหลือแค่4นาทีครึ่งถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ The Next Best Thing และไปเป็นโบนัสแทร็กในสตูดิโออัลบั้มชุดที่8ที่ชื่อว่า Music ด้วยตอนเปิดตัวเวอร์ชันนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2000มันทะยานไปติดอันดับ1ในหลายประเทศเลยตอนนั้นทั้งใน UK ออสเตรเลียไอซ์แลนด์อิตาลีเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและฟินแลนด์ส่วนในอเมริกาขึ้นไปติดอันดับสูงสุดแค่อันดับ29ในบิลบอร์ด Hot 100 Chart ย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งนะครับปี2017เพลงอเมริกันพายของดอนแมคกลีนต้นฉบับปี1971ได้รับเลือกให้อนุรักษ์ไว้ใน National Recording Registry ณ Library of Congress หรือหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติณกรุงวอชิงตันดีซีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเพลงอเมริกันพายที่ได้กลายเป็นเพลงที่ใช้สะท้อนและบอกเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมของทุกสิ่งไปแล้วสุดท้ายนะครับขอทิ้งท้ายอเมริกันพายเวอร์ชันของจอห์นเมเยอร์ที่ไปแสดงสดในรายการทอล์คโชว์ที่ชื่อว่า The Late Show with David Letterman เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2015พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: American Pie here's John Mayer

0: แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33

0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
3: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33

0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33

ระเบียงบุญจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME
1: 10นาฬิกา8นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะอยู่กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอินะคะวันนี้เสียงแปลกๆไปมาทักทายคุณผู้ฟังคิดถึงกันไหมเอ่ยปกติเราก็เจอกันอยู่แล้วแต่ว่าจะเจอกันช่วงเย็นๆนะคะทาง FM 106 MHz แต่ว่าวันนี้ใส่มาปฏิบัติหน้าที่แทนพี่ปุ๊กสมาพรชูกิจ1วันนะคะพี่ปุ๊กติดภารกิจค่ะอย่างที่ใส่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของรายการนะคุณผู้ฟังประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยเมื่อคำว่าเกษียณเนี่ยอาจไม่ได้หมายถึงการหยุดทำงานหรือว่าการหยุดใช้ชีวิตอีกต่อไปเพราะว่าอย่างในปัจจุบันนี้หลายคนก็จะเห็นนะคะผู้คนอายุยืนยาวขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นมีผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยเลยมีความรู้ประสบการณ์มีทักษะและที่สำคัญมีกำลังใจที่จะทำงานต่อตอนนี้ประเทศไทยของเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนอายุ60บวกนี่แหละจะกลายเป็นกำลังแรงงานเป็นกลุ่มผู้ประกอบการแล้วเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีศักยภาพด้วยเป็นโอกาสของธุรกิจและ SME เลยค่ะที่ต้องมองว่าวัยเกษียณไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นตลาดและกำลังสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันกับผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานคุณศิริวรรณสุภมิตรพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณศิริวรรณสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรายแล้วก็ผู้ฟังรายการทุกท่านค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากถามถึงแรงงานอายุ60ปีเนี่ยค่ะคุณศิริวรรณคะทุกวันนี้ประเทศไทยมองว่าแรงงานอายุ60จากคนที่ควรเกษียณเนี่ยกลายมาเป็นกำลังสำคัญของตลาดแรงงานได้ยังไงคะ
2: ค่ะวันนี้ประเทศไทยนะคะต้องปรับมุมมองต่อผู้สูงอายุแล้วล่ะค่ะคุณทรายจากเดิมที่มองว่าเมื่ออายุ60ปีแล้วคนหยุดทำงานมาเป็นการมองว่า60ปีคือวัยที่สามารถทำงานต่อได้ค่ะอย่างที่คุณทรายนำเรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ว่าปัจจุบันนี้เรามีนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางการแพทย์นะคะทำให้วัย60ปีในปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือน60ปีเมื่อย้อนไป10-20ปีที่ผ่านมาค่ะในวันนี้ยังคงมีความแข็งแรงมีพลังแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงเนาะคุณทรายเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: และมีความพร้อมที่จะทำงานต่อและเป็นกำลังแรงงานสำคัญของประเทศอย่างที่คุณทรายบอกท่านผู้ฟังว่าตอนนี้เราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะรวมถึงเป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยค่ะคุณทรายซึ่งเราเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์มาตั้งแต่ปี2548นะคะแล้วก็สภาพัฒน์ก็คาดการณ์ว่าเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยในระดับสุดยอดเนี่ยในปี2576แน่นอนนะคะว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยในปี2576เราจะมีผู้สูงอายุมีสัดส่วนถึงร้อยละ28ของประชากรทั้งหมดค่ะขณะที่วัยแรงงานของเราก็ลดลงนะคะคุณสายทราบไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงต่ำสุดในรอบ75ปีนะคะเหลือเพียงประมาณ400,000คนต่อปีแต่เรามีจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะมากกว่าผู้เกิดเนี่ยเป็นปีที่5ติดต่อกันค่ะสัดส่วนนี้จะมากกว่ากันประมาณ140,000คนค่ะต่อปีค่ะคุณทรายหมายความว่าตายมากกว่าเกิดอะค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ดังนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจึงไม่ควรถูกมองเพียงในฐานะผู้รับสวัสดิการนะคะแต่ควรถูกมองว่าเป็นทุนมนุษย์ที่มีความรู้มีทักษะและประสบการณ์ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เพื่อทดแทนกำลังแรงงานที่ลดลงของประเทศเราค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากเรียกว่าผู้สูงอายุเลยค่ะเพราะว่า60ทุกวันนี้ไม่แก่นะเอาจริงๆใช่ไหมคะคุณศิริวรรณ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: คือดูไม่แก่เลยนะ
2: ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะคุณสาว
1: อุ้ยอุ้ยดูจากในภาพยังสาวแล้วสวยมากๆ
2: อ
1: ๋
2: อขอบพระคุณค่ะ
1: จริงๆค่ะจริง
2: ๆเดี๋ยวอีก 3-4 ปีเนี่ยต้องอยู่ในกลุ่มซุปเปอร์เอจจิ้งแน่นอนค่ะคุณสายคราวนี้อยากจะนำเรียนคุณสายแล้วก็ท่านผู้ฟังนิดนึงว่ากรมการจัดหางานเรามีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนท
1: ุ
2: กกลุ่มนะคะทุกช่วงวัยซึ่งรวมถึงแรงงานผู้สูงอายุด้วยและเราก็ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนะคะเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างที่ได้นำเรียนข้อมูลไปแล้วนะคะเราอยากส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพ สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมมีคุณค่าในตัวเองและพึ่งพาตนเองได้อะค่ะเราได้บูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะคุณสายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอะค่
1: ะ
2: ในการรวบรวมตำแหน่งงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอะคะในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งเราก็อยากส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุได้มีภูมิลำเนาอยู่อะค่ะในปีงบประมาณที่ผ่านมาค่ะมีผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจัดหางานกับเราอะเกือบ 1,200 คนนะคะซึ่งในจำนวนนี้ได้รับการบรรจุงาน900กว่าคนค่ะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจนี่ประมาณ92ล้านบาทต่อปีนะคะนอกจากนี้ก็คือได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแล้วก็ฝึกเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุบางท่านท่านจะมีภูมิปัญญาประจำตัวค่ะคุณทรายเราเลยนำท่านมาฝึกเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่ให้สูญหายไปแล้วก็นอกจากท่านได้เป็นวิทยากรท่านจะมีรายได้จากการเป็นวิทยากรแล้วเนี่ยผู้ที่มาเข้ารับการฝึกกับท่านนะคะยังได้นำความรู้และภูมิปัญญาเนี่ยไปสานต่อได้ค่ะคุณกาย
1: ยอดเยี่ยมเลยเท่าที่ได้พูดคุยกับผู้สูงอายุหรือว่าวัยเกษียณแล้วเนี่ยค่ะเขาสะท้อนว่ายังไงบ้างคะทำไมเขาถึงยังอยากทำงานอยู่แล้วก็มีงานอะไรบ้างที่แบบอยากทำหรือว่าเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานนะคะ
2: ทำไมผู้สูงอายุถึงต้องอยากทำอยู่อยากทำงานอยู่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: อยากจะขอนำเรียนถึงข้อมูลการทำงานความต้องการทำงานของผู้สูงอายุก่อนดีไหมคะ
1: เรา
2: จะได้ร้อยเรียงกันไปนะคะว่าจากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัจจุบันนี้ประชากรไทยเรามีราว65ล้านคนนะคะคุณทรายในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุแล้ว14ล้านคนคิดเป็นร้อยละ21แล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างที่ได้นำเรียนมาแล้วนะคะซึ่งสภาพัฒน์เขาก็คาดการณ์ว่าในปี2581เนี่ยจะมีผู้สูงอายุมากถึง20ล้านคนคิดเป็นร้อยละ30ของประชากรทั้งหมดกล่าวคือประชากรไทย5คนนะคะจะมีผู้สูงอายุ1คนแล้วก็จากข้อมูลล่าสุดที่สภาพัฒน์ระบุในการประชุมนะคะเชิง ปฏิบัติการเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาค่ะ ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันนี้ยังมีผู้สูงอายุประมาณ 6.7 ล้านคนที่ยังทำงานอยู่ค่ะคุณฟาย และยังมีอีกประมาณ 1.2 ล้านคนที่พร้อมทำงานหรือ ยังอยากประกอบอาชีพนะคะตัวเลขนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่ตลาดขนาดเล็กค่ะคุณชาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่โจทย์ที่สำคัญก็คือจะทำอย่างไรที่จะดึงผู้สูงอายุเหล่านี้ให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งเป็นโจทย์ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอะค่ะไม่ใช่เฉพาะกรมการจัดหางานเองหรือกระทรวงแรงงานเองนะคะภาครัฐอื่นๆหรือภาคเอกชนก็ต้องมาบูรณาการร่วมกันเพื่อลดช่องว่างที่เป็นอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทักษะที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1: อ
2: ันนี้เป็นความสำคัญเลยนะคะคุณทรายรวมถึงอัตราค่าจ้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและต้องมาร่วมกันออกแบบการจ้างงานที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะ
1: นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเหมือนกันทางกรมการจัดหางานของเราได้มีการติดตามผลไหมคะว่าวัยเกษียณที่ทำงานเนี่ยอยู่กับนายจ้างมีปัญหาอะไรที่อาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือว่าได้รับการแก้ไขไหมคะ
2: ค่ะเมื่อให้บริการแล้วนะคะบริการจัดหางานไปแล้วหรือบริการส่งเสริมการประกอบอาชีพไปแล้วเนี่ยกรมการจัดหางานเราจะมีระบบติดตามผลการบรรจุงานค่ะ เราไม่ได้จบแค่ภารกิจเพียงแค่ส่งตัวผู้สมัครไปให้นายจ้างนะคะคุณทรายผลลัพธ์ของกรมการจัดหางานก็คือจำนวนผู้สมัครที่มาใช้บริการกับเราและก็ได้รับการบรรจุงานก็คือผลลัพธ์ที่เราอยากได้นะคะซึ่งการติดตามนี้เราจะติดตามทั้งจากตัวผู้มาใช้บริการเองและก็นายจ้างแล้วเราก็จะบันทึกข้อมูลลงในระบบไทยมีงานทำซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการของเราเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำไปพัฒนาต่อยอดนะคะรวมถึงการกำหนดนโยบายที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุ ขณะนี้อยากเรียนคุณทรายแล้วก็ท่านผู้ฟังว่าเราอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบอะค่ะเพื่อให้มีการติดตามมีการวิเคราะห์การทำงานแล้วก็สถานการณ์การจ้างงานผู้สูงอายุและเราก็ปรับความการวัดความสำเร็จของเราในเรื่องนี้ค่ะคุณทรายจากเดิมที่วัดความสำเร็จว่าจับผู้ได้และบรรจุงานไปสู่การวัดว่าจับผู้แล้วทำงานได้จริงอยู่ได้นานไหมและงานมีคุณภาพหรือไม่ค่ะคุณทราย สำหรับปัญหานะคะที่ควรติดตามเนี่ยว่าผู้สูงอายุมีปัญหาอะไรบ้างในการทำงานนะคะเท่าที่ศึกษาข้อมูลนะคะประสานกับนายจ้างแล้วก็ประสานกับตัวท่านผู้สูงอายุเองอะค่ะก็จะมีทั้งเรื่องลักษณะงานงานที่ไม่เหมาะสมกับวัยอะค่ะชั่วโมงการทำงานค่ะก็เป็นอีกปัจจัยนึงความปลอดภัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานค่าตอบแทนนะคะและที่สำคัญค่ะคุณตายคือการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีค่ะอันนี้ผู้สูงอายุอาจจะยังก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะคุณตาย
1: อันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าเกิดว่าตามไม่ทันเนี่ยแป๊บเดียวก็คือตกขบวนเลยจริงๆค่ะ
2: ค่ะรวมถึงเราด้วยนะคะคุณชายอย่าว่าแต่ผู้สูงอายุ
1: จริงค่ะขนาดเรายังไม่ค่อยทันเลยต้องคอยอัปเดตอยู่ตลอดเลยนะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี้ยค่ะบริษัทในบ้านเราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุมากน้อยขนาดไหนคะ
2: ค่ะปัจจุบันนี้นะคะบริษัทเริ่มมีความเข้าใจเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะคุณทราย
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะบริษัทค้าปลีกแล้วก็บริษัทด้านอาหารด้านบริการด้านการผลิตและธุรกิจที่สามารถออกแบบงานให้เหมาะสมกับวัยเช่นงานพาร์ทไทม์งานบริการงานธุรการหรืองานที่ไม่ใช้แรงงานหนักได้ค่ะในปีงบประมาณพ.ศ.2569ที่ผ่านมานะคะมีสถานประกอบการรายใหญ่เช่น CJ Mall, Big C, Lotus, Home Pro, McDonald's แล้วก็ในเครือเซ็นทรัลนะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุทำงานโดยเน้นงานเบางานพาร์ทไทม์และงานบริการค่ะแล้วก็เราทำงานเชิงรุกค่ะคุณทรายโครงการจัดหางานก็ออกลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานให้กับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องนะคะและเราก็ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเรียกง่ายๆว่า MOU นะคะในการส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุกับนายจ้างสถานประกอบการขณะนี้ทำไปแล้ว17แห่งค่ะอาทิบริษัทในเครือ CPO นะคะCentral Retail บริษัท Index บริษัท Black Canyon นะคะจากความร่วมมือเหล่านี้ค่ะทำให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุแล้วกว่า200กว่าคนค่ะสร้างรายได้มูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ34ล้านบาทต่อปีนะคะค่าจ้างเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 14,000 ถึง 15,000 ค่ะคุณทรายซึ่งแน่นอนแค่นี้เราไม่พอนะคะเราก็จะขยายความร่วมมือไปยังสถานประกอบการอื่นๆในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณทราย
1: โอ้โหเยี่ยมเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังได้ทำงานอยู่มันกระปรี้กระเปร่านะคะคุณสิริวัลย์จริงๆเป็นข้อดีนะ
2: ใช่มีชีวิตชีวาค่ะคุณทราย
1: ค่ะอีกอย่างนึงค่ะเนื่องจากรายการเราเป็น Smart SME นะคะก็เลยจะขออนุญาตถามแทนผู้ประกอบการ SME สักนิดนึงถ้าเกิดว่าทางฝั่งผู้ประกอบการ SME เนี่ยสนใจอยากจะจ้างแรงงานที่เป็นผู้สูงอายุแบบนี้บ้างนะคะจะมีมาตรการอะไรมาช่วยเหลือ SME บ้างไหมคะ
2: ค่ะมาตรการสำคัญที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะสำหรับการจ้างผู้สูงอายุโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนบุคคลเนี่ยสามารถนำค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุไปหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าภายใต้เงื่อนไขนะคะผู้สูงอายุต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เป็นสัญชาติไทยค่ะค่าจ้างที่นำมาใช้สิทธิ์ต้องไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือนต่อคนค่ะและจำนวนผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิ์ได้นะคะต้องไม่เกินร้อยละ10ของจำนวนลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นซึ่งมาตรการนี้ค่ะคุณทรายอาจจะต้องมีการทบทวนนะคะรวมถึงต้องมีมาตรการจูงใจอื่นๆค่ะเพื่อจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้นค่ะและรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเข้มข้นขึ้นนะคะคุณทรายแน่นอนคิดว่าตัวเนี้ยจะต้องมีการพูดคุยกันในส่วนของ มาตรการว่าเราจะต้องมีการทบทวนและปรับมาตรการยังไงให้สอดคล้องแล้วก็ช่วยเหลือ SME ในการจ้างงานแรงงานสูงวัยได้ค่ะคุณทรายค่ะอันนี้ฝากเป็นโจทย์นะคะที่จะต้องไปดำเนินการต่อค่ะคุณทรายค่ะ
1: ค่ะนี่อาจจะต้องมีการคิดมาตรการอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสังคมเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเข้าไปทุกวันแล้วนะคะอันนี้ต้องมีมาตรการจริงๆแต่ใส่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่จะต้องมีกลุ่มที่เป็นไม่อยากเรียกว่าผู้สูงอายุจะเอาเป็นกลุ่ม60ปีขึ้นไปก็แล้วกันเป็นกลุ่มวัยเกษียณเป็นกลุ่ม60ปีขึ้นไปนะคะที่ฟังแล้วอุ๊ยรู้สึกว่าน่าสนใจจังเลยถ้าหากว่ามีช่องทางเนี่ยที่สามารถจะหางานทำได้ซึ่งยังเป็นงานที่เรายังมีแรงมีกำลังอยู่เนี่ยนะคะจะมีวิธีการติดต่อกรมการจัดหางานอย่างไรรวมไปถึงว่าทางกรมการจัดหางานเนี่ยค่ะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: ค่ะปัจจุบันกรมเรานะคะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการนะคะจากเดิมเนี่ยประชาชนต้องเดินทางมาหาหน่วยงานค่ะคุณทรายเป
1: ็
2: นบริการเนี่ยต้องไปหาประชาชนค่ะโดยใช้ช่องทางดิจิทัลและช่องทางทางภาคสนามควบคู่กันไปเพ
1: ื่
2: อเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุนะคะรวมถึงประชาชนที่ต้องการทำงานทุกคนเนี่ยเข้าถึงบริการของกรมได้อย่างสะดวกและทั่วถึงค่ะป
1: ั
2: จจุบันเรามีแพลตฟอร์มสำคัญอยู่2แพลตฟอร์มค่ะคุณทรายซึ่งอยากนำเรียนให้คุณทรายแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะ
1: คะ
2: ก็คือแพลตฟอร์มไทยมีงานทำค่ะสำหรับบริการจัดหางานในสถานประกอบการนะคะโดยผู้สูงอายุเนี่ยสามารถลงทะเบียนและค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ได้ระบบของเราอะค่ะจะจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที
1: ่
2: ที
1: ่
2: ผู้สูงอายุอยู่นะคะแล้วก็จับตามทักษะที่ผู้สูงอายุมีนะคะโดยเรามี AI เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์และแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้ค่
1: ะ
2: แต่ถ้าท่านยังมีสกิลหรือมีทักษะที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างนะคะระบบเราก็ยังมีลิงก์เชื่อมโยงไปถึงหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานด้านการฝึกอบรมอื่นๆค่ะเราก็จะส่งลิงก์ไปให้ท่านว่าณตอนนี้ทักษะของท่านยังไม่ตรงกับที่นายจ้างต้องการท่านควรไปเพิ่มอันนี้อีกนิดนึงนะคะซึ่งจะได้สอดคล้องแล้วก็ท่านได้มีโอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะอีกแพลตฟอร์มนึงนะคะเรามีแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระนะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องการทำงานในสถานประกอบการค่ะคุณทราย อยากทำงานอิสระอันนี้เรามีแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการจ้างงานอิสระค่ะโดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุนะคะนำทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหรือความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมาประกาศรับงานได้ซ
1: ึ่
2: งทั้งสองแพลตฟอร์มที่กล่าวมาเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณทรายเป็นการบริการจากภาครัฐนะคะในส่วนของผู้สูงอายุที่ยังไม่ถนัดล่ะคะไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีอย่างใช้แพลตฟอร์มทั้ง2อันที่กล่าวมานะคะกรมเราก็ยังมีช่องทางออฟไลน์ค่ะก็คือสามารถไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทุกจังหวัดค่ะคุณทรายเรามีอยู่กันทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10แล้วก็ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยที่ตั้งอยู่กระทรวงแรงงานค่ะแต่ถ้าอยากถามข้อมูลเพิ่มก่อนที่จะเดินทางไปหรือก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการในแพลตฟอร์มนะคะเรามีสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ค่ะสำหรับให้รายละเอียดเบื้องต้นค่ะคุณทรายสามารถโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะพร้อมให้บริการค่ะ
1: โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลย1506กด2นะคะ
2: ค่ะ
1: เป็นสายด่วนของกรมการจัดหางานเลยสามารถโทรเข้าไปปรึกษาได้แล้วก็แพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มไทยมีงานทำนะคะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากไหมคะถึงกลุ่มคนวัยเกษียณที่อยากจะทำงานรวมถึงผู้ประกอบการที่อาจจะอยากจ้างแรงงานในกลุ่มนี้อยู่ในขณะนี้ค่ะ
2: ค่ะอยากฝากถึงท่านไม่อยากบอกว่าเป็นผู้สูงอายุที ่คุณยายบอกนะคะค่ะก็ท่านใดอยากทำงานนะคะก็คือมาใช้บริการกับเราได้ค่ะกรมการจัดหางานเราพร้อมนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะ หามาตรการหรือว่านำส่งเสริมมาตรการต่างๆนะคะเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของเราเพื่อรองรับทั้งผู้สูงอายุและตัว SME เองนะคะให้สามารถขับเคลื่อนไปพร้อมกันเกิดการจ้างงานผู้สูงอายุและขณะเดียวกัน SME ก็มีกำลังแรงงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจไปได้อย่างยาวนานค่ะคุณทราย
1: ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยอันนี้แหละคือการเตรียมพร้อมรับมือได้ดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของสังคมไทยของเราในอนาคตวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสิริวรรณมากๆนะคะ
2: ขอบคุณแล้วก็ยินดีมากๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริวรรณสุภมิตรนะคะผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานค่ะนี่ได้ข้อคิดได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลเยอะมากเลยจริงๆเนี่ยอย่างที่ทรายบอกไว้เนาะว่าจริงๆพอสูงวัยแล้วไม่จำเป็นต้องหยุดเสมอไปนะอย่างคุณแม่ทรายนี้ก็60plus plus 60บวกแต่ทรายบอกตลอดว่าให้ทำงานไว้ทำอะไรก็ได้ทำเล็กๆน้อยๆทำนิดๆหน่อยๆที่แรงเรายังพอไหวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทรายเห็นหลายเคสหลายกรณีศึกษามากๆเลยพอเข้าสู่วัยเกษียณปุ๊บพอไม่ทำอะไรเลยเนี่ยปรากฏว่าโรคสมองเสื่อมมาไวมากคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าโรครุมเร้าเลยล่ะพอเวลาไม่ทำงานหรือว่าพอหยุดไปนะคะหรือว่าไม่ได้มีสังคมไปเจอ

0: มายเลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME
2: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Smart SME แล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยคุณผู้ฟังส่งข้อความมาทางหน้าแฟนเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ของเรานะคะคุณสืบสกุลบอกว่า Good time for you Good time จริงๆวันนี้มีโอกาสมาพบปะทุกคนอีกนะคะคิดถึงมากๆเลยมาเจอกันตอนกลางวันบ้างปกติจะเจอกันตอนเย็นๆค่ำๆนะคะคุณสุชนาแฟนประจำรายการของเราสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสุรศักดิ์นะคะแฟนประจำอีกท่านนึงสวัสดีครับรับฟังจากภูเก็ตมาจากภารกิจเช้ารีบมารับฟังเลยโอ้โหน่ารักมากๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอัปเดตอากาศที่ภูเก็ตให้ด้วยบอกว่าเมื่อวานไม่มีฝนตอนนี้แดดดีมากยังไม่มีฝนนะคะแล้วก็การจราจรตอนเช้าเนี่ยเบาบางลงบ้างโรงเรียนทยอยปิดเทอมแล้วการท่องเที่ยวก็ไปด้วยดีเยี่ยมยอดเลยนะคะภูเก็ตไฮซีซั่นกำลังมาแล้วขอให้คึกคักนะคะขอให้การท่องเที่ยวปีนี้ดีๆยิ่งขึ้นไปเลยไม่ใช่แค่ที่ภูเก็ตด้วยทุกจังหวัดเลยนะคะขอให้คึกคักเลยมาอัปเดตข่าวสารอีกหนึ่งข่าวสารดีๆที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้นะคะถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่รักคุณจะเลือกอะไรคำตอบก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะเพราะว่า Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตเขามีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนนะคะทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองและแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่รักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับเดอะแบกที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตค่ะออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่เลยที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตนะคะเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองแล้วก็คนที่รักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยคุ้มครองยาวถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักสนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตค่ะความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์นะคะน่าสนใจมากๆจาก Ocean Life ไทยสมุด The Bag เยอะจริงๆนะปัจจุบันนี้ก็เข้าใจกันดีนะคะมองตารู้ใจเลยเป็นกำลังใจให้ The Bag ทุกคนนี่ถ้ามีตรงนี้มาช่วยก็น่าจะดียิ่งขึ้นเลยช่วงสุดท้ายเนี่ยอยากชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตข่าวสารอีกข่าวหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจนะเพิ่งจะออกมาสำหรับการเก็บเงินค่าเหยียบแผ่นดินนี่อันนี้เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะจากการที่บ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราเตรียมเก็บเงินภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆจากนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น3รายการด้วยกันนะคะมีค่าธรรมเนียมบริการผู้โดยสารเนี่ยอันนี้เริ่มจัดเก็บไปแล้วตั้งแต่20มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะทีนี้เขาเตรียมจัดเก็บเพิ่มอีก2รายการคือค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้จัดเก็บเฉพาะชาวต่างชาติกับอีกอันนึงคือภาษี

0: ดินทางออกนอกประเทศอันนี้จัดเก็บทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเก็บหมดเลยทีเนี้ยค่าธรรมเนียมบริการผู้โดยสารเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นร้อนไปละทีหนึ่งเมื่อช่วงกลางปีที่ AOT เขายืนยันว่าจะปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกนะสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะจากเดิมเนี่ยเก็บ730บาทต่อคนก็เป็น 1,120 บาทต่อคนนะคะส่วนเที่ยวบินภายในประเทศคงเดิมที่130บาทต่อคนอันนี้มีผลบังคับใช้ไปแล้ว20มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ทีนี้มีมาเพิ่มแล้วก็กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงเลยล่ะในหน้าโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆตอนนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ฟังลองฟังดูอย่างแรกเลยเนี่ยคือการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนในอัตรา450บาทต่อคนนี่บางคนเขาก็พูดกันเรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดินคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวบ้านเราเหยียบแผ่นดินไทยปุ๊บเสียก่อน450บาทนะคะซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนก็เรียกว่าเห็นด้วยนะซึ่งจริงๆถ้าถามในมุมมองของไซก็รู้สึกว่าจะเห็นด้วยนะมีผู้เห็นด้วยกับร่างประกาศเนี่ยถึง 80.5% เลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรอกค่ะประเทศอื่นเขาเก็บมานานแล้วนะเราไปเที่ยวประเทศไหนๆเนี่ยหลายๆประเทศเขามีค่าเหยียบแผ่นดินมานานแล้วไปเที่ยวบ้านเขาเราก็ต้องจ่ายเงินตรงนี้เข้าไปทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านเราเก็บบ้างก็น่าจะดีไม่น้อยนะคะรายได้พวกเนี้ยจะเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งนำไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมครอบคลุมกรณีเสียชีวิตค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองด้วยและส่วนหนึ่งอันนี้สำคัญคือนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนนะคะโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์กันนะว่ารายได้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยราวๆ 8,000 ล้านบาทค่ะเอาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้อันนี้เนี่ยได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ว่าเงินกองทุนควรจะนำไปสนับสนุนในพื้นที่นะคะชุมชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ทั่วถึงพร้อมกับข้อเสนอกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินให้ตรวจสอบได้ด้วยอันนี้เนี่ยถ้าถามทรายเห็นด้วยเลยเพราะว่าอย่างหลายๆประเทศเขาเก็บมานานแล้วอย่างที่บอกเอาอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เผชิญกับภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมืองเนาะโอเวอร์ทัวริซึมมานานมากๆแล้วตอนนี้เขาก็มีการพิจารณาว่าจะเก็บเพิ่มอีกเพราะว่าพอนักท่องเที่ยวยิ่งเข้าไปเยอะใช่ไหมสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเขานะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติอะไรต่างๆมันเสื่อมโทรมนะมันเสื่อมโทรมไปเยอะเลยนะคะก็เลยเนี่ยจะเก็บเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเราจะมีการเก็บบ้างก็น่าจะดีเหมือนกันแต่อีกข้อนึงอันนี้น่าจะเป็นที่ถกเถียงกันยกใหญ่เลยล่ะมีการกระจายข่าวสารในโซเชียลมีเดียกันมากมายเลยนะคะว่าจุดนี้เนี่ยคิดอีกทีไหมจะคิดอีกรอบหนึ่งไหมถ้าหากว่าจะเก็บภาษีการเดินทางออกนอกประเทศค่ะคือกรมสรรพากรเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งอัตราภาษีเดินทางออกนอกประเทศเก็บทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อครั้งแต่นี่แค่ขั้นต่ำนะเพดานสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งโอ้โหเรนจ์มันค่อนข้างกว้างเลยนะ 1,000 ถึง 5,000 บาทเนี่ยซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะว่าพิจารณาจากอะไรตรงไหนบ้างใครจะต้องจ่าย 1,000 ใครจะต้องจ่าย 5,000 แต่ทีเนี้ยมันก็เป็นที่ถกเถียงกันโดยเฉพาะต้องยอมรับนะว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยก็เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกันเยอะขึ้นนะคะอย่างญี่ปุ่นไปกันเยอะมานานแล้วหลังๆมาจีนบูมมากก็การท่องเที่ยวจีนโอ้โหคึกคักคนไทยก็ไปเที่ยวจีนกันเยอะขึ้นต่อไปสายท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะออกไปเดินทางท่องเที่ยวอาจจะต้องบวกไปเลยอีกอย่างน้อยๆเนี่ย 1,000 บาทนะคะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าก็มีข้อคิดเห็นแตกต่างหลากหลายเยอะมากกรมสรรพากรเขาก็เลยเปิดรับฟังความเห็นร่างพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะคะบนเว็บไซต์ law.go.th เกี่ยวกับร่างพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะคะ ตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง29ตุลาคมใครอยากไปแสดงความคิดเห็นไปโหวตไปโหวตเข้าไปได้เลยที่ law.go.th ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนแต่ไซก็ไปทำมาแล้วไปทำมาแล้วนิดนึงไปทำมาแล้วนะซึ่งข้อเนี้ยไซส่วนตัวไซนะส่วนตัวไซนะไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่จะเก็บคนไทยถ้าจะเก็บก็เก็บเฉพาะชาวต่างชาติไหมถ้าเกิดว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านเราเนาะแล้วเดินทางออกก็มีการเก็บค่าออกจากราชอาณาจักรอีกเพื่อเอาไว้เป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยได้นะดีนะแต่ว่าถ้าจะเก็บคนไทยด้วยเนี่ยบางทีเราไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวเนาะคนไทยเดินทางต่างประเทศเนี่ยเยอะนะคะไปทำงานเยอะไปทำงานเยอะมากไปเยี่ยมครอบครัวบางคนนี่มีครอบครัวอยู่ในต่างประเทศปีนึงอาจจะต้องเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างประเทศหลายครั้งนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นการแบบไปท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยอันนี้น่าจะยกเว้นได้ไหมให้กับสัญชาติไทยถ้าเป็นคนไทยแล้วเนาะเข้าออกให้มันสะดวกสบายใจจริงๆเนี่ยในเหตุผลที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าที่ต้องเก็บตอนเดินทางออกเนี่ยนะคะเพื่อจะจูงใจให้คนเที่ยวไทยมากขึ้นให้ไทยเที่ยวไทยมากขึ้นแล้วหลายๆคนก็วิเคราะห์กันว่าจริงๆเราไม่เกี่ยวเพราะว่ากลุ่มคนที่เที่ยวไทยเนี่ยกลุ่มคนที่กับกลุ่มคนที่เดินทางเที่ยวต่างประเทศมักจะเป็นคนละกลุ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเก็บค่าธรรมเนียมตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้คนเปลี่ยนเป้าหมายจากการไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็เอานำเงินตรงนั้นเนี่ยมาเที่ยวในเมืองไทยไม่ใช่แต่อาจจะทำให้คนเที่ยวต่างประเทศน้อยลงจริงแต่ก็ไม่ได้ทำให้เที่ยวในเมืองไทยแต่เขาอาจจะต้องเก็บเงินมากขึ้นในการไปเที่ยวต่างประเทศใช้เวลาเก็บเงินมากขึ้นเท่านั้นเองอ้าวอันนี้ก็หลากหลายความคิดเห็นนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงคะคิดว่ายังไงคิดว่าควรเก็บไหมสำหรับคนไทยการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยถ้าไปเที่ยวเมืองนอกต่อไปนี้อาจจะต้องเสียแพงขึ้นคิดว่าควรเก็บไหมยังไงก็ลงไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะบนเว็บไซต์ law.go.th ไปโหวตกันดูค่ะนี่เอามาอีกหนึ่งข่าวนะคะส่งท้ายในช่วงเทศกาลกินเจปี2569ปีนี้แวบๆเดียวโอ้โหเวลามันผ่านไปไวมากเลยนะคะคุณผู้ฟังเหมือนเพิ่งจะสงกรานต์นี่จะกินเจอีกแล้วไวมากกินเจปีนี้นะคะจากข่าวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าคนไทยตั้งใจกินเจต่ำสุดในรอบ11ปีเหลือเพียงแค่ 32% เท่านั้นช่วงกินเจเนี่ยผักแพงอยู่แล้วแต่ปีนี้น่าจะแพงขึ้นไปอีก 2-3 เท่าเลยล่ะเพราะว่ามาเจอน้ำท่วมอีกนะคะต้นทุนก็พุ่งสูงร้านอาหารเนี่ยเขาแบกทั้งค่าวัตถุดิบทั้งค่าเช่าจนคนที่อยากจะกินเจเนี่ยก็ลดลงเยอะมากบางคนบอกว่าอ่ะจากเต็มแม็กใช่ไหมบางคนก็กินเจปีหนึ่ง10วัน11วันเอารวมล้างท้องด้วยตอนนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่ากินสัก 2-3 วันพอน่าจะไม่ไหวถ้ากินตลอดเลยนะคะเพราะว่าต้นทุนค่าครองชีพอะไรเนี่ยมันก็สูงจริงๆทางด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะคุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหอการค้าเนี่ยเขาก็บอกว่าภาพรวมกินเจปีนี้แน่นอนแหละว่าจะมีความคึกคักนะคะเงินสะพัดในช่วงเทศกาลกินเจจะอยู่ที่ 46,913 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.2% ก็เรียกว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ6ปีเลยค่ะและอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่มีการสำรวจมาเลยแต่อย่างไรก็ตามผู้คนจะระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยก็ถ้าจะสรุปก็ต้องสรุปว่าคึกคักไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วคนบริโภคเนี่ยจะใกล้เคียงเดิมแม้ว่าจะต่ำที่สุดในรอบ11ปีแต่ไม่ได้ต่ำลงไปเยอะเงินก็จะยังสะพัดอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นี่อันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่มาพร้อมกับเทศกาลกินเจในช่วงนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงแหล่งปลูกผักสำคัญสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากเลยค่ะทางด้านคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านก็บอกว่าผักบางชนิดเนี่ยราคาสูงขึ้นเยอะเลย แต่ว่าสถานการณ์ก็เริ่มทยอยดีขึ้นเป็นลำดับแล้วล่ะหลังจากที่มีการนำผลผลิตจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาเติมในตลาดกลางมากขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยกรมการค้าภายในเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการสินค้าพวกสินค้าเกษตรพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยให้เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจล่าสุดกรมการค้าภายในตั้งวอลลุ่มติดตามสถานการณ์ผักสินค้าอุปโภคบริโภคและระบบตลาดวันต่อวันเลยค่ะพร้อมกับประสานผู้ประกอบการให้ช่วยกันตรึงราคาสินค้าไว้ก่อนนะคะเพิ่มสต็อกแล้วก็ปรับระบบขนส่งรวมถึงขอความร่วมมือให้ลดการส่งออกไข่ไก่ 30-50%เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าในตลาดด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมงบประมาณราวๆ 1,000 ล้านบาทเลยค่ะเพื่อขับเคลื่อนมาตรการลดค่าครองชีพทั่วประเทศลงไปถึงระดับชุมชนวันก่อนไซเพิ่งเห็นข่าวที่ฉะเชิงเซาใช่ไหมคะน้ำท่วมแล้วปรากฏว่าฟาร์มไก่ไข่อ่ะโอ้โหเสียหายหลายแสนไม่ใช่หลายแสนละหลายล้านเลยล่ะเยอะมากน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าน่าจะแย่เหมือนกันในช่วงต่อไปในอนาคตยังไงก็ขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะสู้มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปพร้อมที่จะเฉลิมฉลองปีใหม่กันได้อย่างมีความสุขแล้วขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่ทักทายกันเข้ามานะคะคุณบรรจงสุขสันต์เจริญธรรมเทศกาลวันถือศีลกินเจเช่นเดียวกันนะคะคุณวิรัตดีครับสวัสดีนะคะคุณวิรัตน่ารักมากๆเข้ามาทักทายกันวันจันทร์หน้าพบกับพี่ปุ๊กสมาพรชูกิจกับ Smart SME เช่นเคยส่วนไซก็พบกันใน106 Active Talk นะคะ 18:45 น.จันทร์ถึงศุกร์วันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเลยนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SMEที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

0: สวัสดีครับสันทวิทย์ตอนนี้มาพร้อมกับเพลงจังหวะโจ๊ะๆสนุกๆแบบนี้นะครับเพลงจากหนังเรื่อง Footloose ที่ร้องโดย Kenny Loggins ถ้าจะมีการจัดอันดับเพลงท็อปฮิตสุดๆในยุค 80s 1ใน10เพลงนี้ต้องติดทำเนียบแน่นอน Footloose เป็นเพลงที่ร่วมเขียนโดยตัวนักร้องที่ชื่อ Kenny Loggins นะครับเปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมปี1984โดยเพลงนี้เป็น1ใน2ซิงเกิลที่เป็นเสียงร้องของ Kenny Logginsที่ถูกตัดออกมาจากอัลบั้มซาวด์แทร็กภาพยนตร์เรื่อง Footloose เป็นหนังเพลงที่ถูกใจมากันขาโจในยุคนั้นเลยนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง I'm Free Heaven Helps the Man สำหรับเพลงเอกจากหนังก็คือ Footloose เพลงนี้นั้นขึ้นไปติดอันดับ1ในบิลบอร์ดชาร์ตเป็น1ใน2เพลงจากหนังเพลงเกี่ยวกับวัยรุ่นดังกล่าวที่มีเพลงคิดติดอันดับ1 2เพลงส่วนอีกเพลงก็คือ Let's Hear It For The Boy ของ Dennis Williamsและในการจัดอันดับเพลงฮิตยอดนิยมของบิลบอร์ดในปี1984เพลงนี้ก็ไปติดอยู่ในอันดับที่4ถือเป็นเพลงที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเป็นเพลงที่คนจดจำได้มากที่สุดเพลงหนึ่งในยุคนั้นส่วน American Film Institute หรือ AFI ที่จัดอันดับในหัวข้อเพลงที่เปิดตัวและเข้าถึงคนฟัง100เพลงในรอบ100ปีเพลง Footloose ก็ขึ้นไปติดทำเนียบอยู่ในอันดับที่96ด้วยนะครับนอกจากนี้เพลงนี้ยังถูกคัฟเวอร์โดยศิลปินเพลงคันทรีเบรคเชลตันสำหรับภาพยนตร์ Remake ของปี1984โดยนำมาทำใหม่และออกฉายในปี2011ตอนนั้น Footloose เวอร์ชันของนักร้องคันทรีไปติดอันดับที่63เท่านั้นแล้วก็เป็นอันดับในชาร์ต Hot Country Song ของ Billboard แค่นั้นด้วยนะครับ
1: Hey, the movie's just about to start. How's the crowd in there? Yeah, it's a little slow so far.
2: Well, we'll see if we can't do something about that.
1: I bet you can.
2: All right.
1: Enjoy the show.
2: Thank you, brother.

ียดายที่เพลง Footloose ที่ร้องโดย Kenny Loggins เวอร์ชันปี84เพลงนี้ไม่ประสบความสำเร็จบนเวทีออสการ์หลังจากมีชื่อถูกเสนอชื่อเข้าชิงในสาขา Best Original Song หรือเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปี1985โดยไปแพ้ให้กับเพลง I Just Called to Say I Love You ของ Stevie Wonder ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Woman in Red นะครับแต่อย่างไรก็ตามกระแสของหนังเรื่องนี้ทำให้เป็นที่จดจำในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวอเมริกันในยุคสมัยหนึ่งที่มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของเมืองหนึ่งที่ห้ามเต้นรำห้ามเปิดเพลงร็อกมาเป็นเวลาหลายร้อยปีวันดีคืนดีก็มีหนุ่มต่างเมืองที่ชื่อว่าเรนแสดงโดยเควินเบคอนที่ย้ายมากับแม่พยายามปฏิวัติเรื่องนี้โดยนำพระคัมภีร์ไบเบิลมาเถียงกับคณะเทศมนตรีของเมืองที่ออกกฎเหล่านี้ออกมาโดยหัวแรงใหญ่ที่ต่อต้านเรื่องของเพลงร็อกเพลงเสียงดังและการเต้นรำนั่นก็คือโบสถ์และท่านสาธุคุณประจำเมืองซึ่งสุดท้ายโบสถ์ก็ยอมรับกับสิ่งที่เด็กหนุ่มผู้นี้เอามาเถียงเพราะเขาว่าพระเจ้ายังบอกให้บรรดาสาวกเต้นเพื่อลืมทุกข์เต้นเพื่อฉลองและเต้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์เลยเป็นนั้นว่าในปี1980เมืองนี้ก็เลยมีการเต้นรำขึ้นมาอีกครั้งและมีการจัดงานพร้อมหรืองานลาจากชีวิตมัธยมเป็นครั้งแรกขึ้นมาด้วยเนื่องด้วยเนื้อหาของหนังที่ทำออกมาโดนใจหลายๆคนเลยทำให้ในปี2018ทางหอสมุดรัฐสภาได้รับเลือกให้อนุรักษ์ไว้ใน National Recording Registry ของหอสมุดแห่งชาติว่ามีความสำคัญทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือศิลปะหนัง Footloose ในปี1984หรือชื่อไทยว่าเต้นนี้เพื่อเธอยังคงเป็นหนังที่เป็นที่จดจำรวมถึงยังมีเพลงดีๆในหนังให้คอเพลงได้ตามเก็บสะสมไว้ฟังยามคิดถึงได้อีกนานแสนนานนะครับกลับมาพบกับซองทวิตได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
1: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าเจ้าหนี้ร้องไห้เมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2518เราคณะกฎแห่งกรรมได้ไปร่วมพบกันและสนทนากินอาหารร่วมกันหลังจากคุณชวนชื่นอุณหนันได้ตอบสัมภาษณ์เรื่องวิญญาณที่รอคอยที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วท่านศาสตราจารย์ดร.คลุ้มวัชโรบลได้พูดถึงวิญญาณใหม่ๆเสร็จแล้วท่านพลตำรวจเอกปราโมชจงเจริญอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหภาพโซเวียตได้พูดถึงวิญญาณของ10ตำรวจตรีปิ่นเมื่อฟังแล้วคิดก็จะทำให้เกิดความสะเทือนใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยข้าพเจ้ามีความสนใจมากต่อมาอีก2วันจึงได้โทรศัพท์ไปขออนุญาตที่บ้านท่านอดีตเอกอัครราชทูตว่าข้าพเจ้าจะเขียนเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ทางจิตใจที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมมิอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสูญสิ้นไปก็ได้รับความกรุณาอนุญาตจากท่านให้เขียนได้ด้วยความยินดีข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านไว้ณที่นี้ด้วยข้อความที่เกิดขึ้นแล้วตามที่ท่านได้เล่าว่าเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนั้น10ตำรวจตรีปิ่นละอพันธ์ได้สมรสกับนางสาวประภาในขณะนั้นได้รับราชการประจำการอยู่ที่สถานีตำรวจอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นก็ได้ย้ายราชการไปอยู่ในที่ต่างๆภายในจังหวัดอุบลอยู่กันมา9ปีมีบุตรหญิงชายด้วยกัน3คนแล้วทางการก็สั่งย้ายไปประจำการอยู่ที่เขื่อนมโนรมจังหวัดชัยนาทอยู่ได้ประมาณ6เดือนเมื่อกลางปีพุทธศักราช2494ทางการตำรวจในจังหวัดได้เรียกตัวเข้าไปเพื่อรับคำสั่งปฏิบัติราชการเมื่อเสร็จราชการทางจังหวัดแล้วก็โดยสารรถกลับมาที่เขื่อนมโนรมคงจะเป็นกรรมเก่าในอดีตชาติได้ตามมาสนองรถประจำทางคันที่10ตำรวจตรีปิ่นโดยสารมาระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุถูกรถกรมชลประทานชนเอาอย่างแรงเป็นเหตุให้รถโดยสารประจำทางพลิกคว่ำคันเกียร์รถโดยสารเสียบปักที่อกด้านซ้ายของ10ตำรวจตรีปิ่นแล้วร่างยังกระเด็นออกไปนอกรถจากนั้นกระสอบข้าวสารที่บรรทุกอยู่บนหลังคารถโดยสารก็ได้ตกลงมาทับตัว10ตำรวจตรีปิ่นถึงแก่ความตายทันที หลังจากนั้น3วันนางประภาผู้เป็นภรรยาก็ได้ทำพิธีบรรจุศพ10ตำรวจตรีปิ่นที่วัดต่อมาอีก2วันจะครบ7วันคืนนั้นนางประภาผู้เป็นภรรยาได้ฝันเห็น10ตำรวจตรีปิ่นแต่งเครื่องแบบแต่ไม่มีบาดแผลอย่างใดมายืนร้องเรียกอยู่ที่หัวบันไดบ้านว่า
4: พอให้เอาเงินไปใช้เจ๊กหูตูบค่ากาแฟ73บาทและมีเศษสตางค์ด้วย
3: แต่ท่านผู้เล่าลืมเศษสตางค์ส่วนนางประภาไม่เคยรู้จักเจ๊กหูตูบว่าอยู่ที่ไหนและไม่เคยรู้เรื่องหนี้สินมาก่อนในฝันว่าได้เรียกให้10ตำรวจตรีปิ่นขึ้นบ้านแต่10ตำรวจตรีปิ่นไม่ยอมขึ้นอ้างว่าจะไปราชการในคืนเดียวกันที่10ตำรวจตรีปิ่นมาเข้าฝันนางประภาให้นำเงินไปใช้หนี้เจ๊กหูตูบนั้นเป็นคืนเดียวกับนายพงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ10ตำรวจตรีปิ่นซึ่งกำลังไปนาอยู่อีกตำบลหนึ่งที่ห่างไกลยังไม่รู้ข่าวคืนนั้นนายพงก็ได้ฝันเห็น10ตำรวจตรีปิ่นมาหาและได้บอกว่ามาขอยาเจ็บปวดบาดแผลเลือกเกินนายพงตกใจเมื่อเห็นเพื่อนรักมีอาการเช่นนั้นจึงถามว่าเป็นอะไร10ตำรวจตรีปิ่นบอกว่าถูกรถชนในฝันเห็น10ตำรวจตรีปิ่นแต่งเครื่องแบบตำรวจตรงหน้าอกมีเลือดโชกในพงเกิดสังหรณ์ใจสงสัยคิดว่ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นกับเพื่อนรักเป็นแน่ต่อจากคืนนั้นมาก็ไม่สบายใจอยากรู้ความจริงก็รีบเดินทางมาหาที่บ้าน10ตำรวจตรีปิ่นแต่ไม่พบใครเพราะนางประภาไปอยู่ที่วัดเพื่อจัดงานทำบุญ10ตำรวจตรีปิ่นตายครบ7วันในพงจึงตามไปพบนางประภาที่วัดก็ทราบว่า10ตำรวจตรีปิ่นได้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุกำลังจะทำบุญ7วันก็รู้สึกเศร้าเสียใจมากเพราะ10ตำรวจตรีปิ่นเป็นคนดีไม่น่าจะด่วนตายเลยแล้วก็เล่าความฝันประหลาดซึ่ง10ตำรวจตรีปิ่นได้ไปบอกให้นางประภาฟังนางประภาก็ร้องไห้ที่10ตำรวจตรีปิ่นนั้นมีความห่วงใยคนที่ชอบพอรักใครได้ไปแสดงตัวให้รู้เป็นการส่งข่าวการตายต่อมานางประภาก็ไปถามหาร้านเจ๊กหูตูบว่าอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินชื่อเมื่อไปถามตำรวจที่เคยเป็นลูกน้องของ10ตำรวจตรีปิ่นเขาก็พานางประภาไปที่ร้านเจ๊กหูตูบซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าน้ำมโนรมนางประภาจึงถามหาเจ๊กหูตูบซึ่งก็ได้ออกมาแสดงตัวนางประภาก็ถามว่า10ตำรวจตรีปิ่นเป็นหนี้อยู่73บาทกับมีเศษสตางค์ใช่ไหมเจ๊กหูตูบบอกว่าต้องไปดูบัญชีก่อนเมื่อไปเปิดบัญชีตรวจดูแล้วตกใจร้องขึ้นมาทันที
4: เอ๊ะทำไมตรงกันล่ะ
3: เมื่อนางประภาบอกว่าเมื่อคืนก่อนนี้10ตำรวจตรีปิ่นมาเข้าฝันให้เอาเงินมาใช้หนี้แล้วนางประภาก็นำเงินออกมาชำระหนี้เจ๊กหูตูบร้องไห้โฮและบอกไม่ยอมรับเงินขอให้นางประภานำเงินเอาไปร่วมทำบุญการกุศลด้วยการที่เจ๊กหูตูบร้องไห้นั้นมิได้อาลัยการตายของ10ตำรวจตรีปิ่นเพราะการแตกดับของสังขารร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปแต่เจ๊กหูตูบยังไม่เคยพบคนดีเช่นนี้มาก่อนเมื่อตายไปแล้วยังนึกถึงหนี้สินที่ติดตัวเลยเกิดความรู้สึกตื้นตันใจอดกลั้นไม่ได้จึงได้ร้องไห้โฮออกมาเพราะความดีของ10ตำรวจตรีปิ่นละอพันข้าพเจ้าคิดว่าผู้ที่ไปร่วมรับประทานอาหารในวันพุธกลางเดือนสิงหาคม2518ประมาณ70กว่าท่านนั้นเมื่อได้ฟังท่านอดีตเอกอัครราชทูตเล่าแล้วคงจะมีความดีของวิญญาณของ10ตำรวจตรีปิ่นละอพันทำให้ผู้ได้ยินได้ฟังเกิดสะเทือนใจไปด้วยหลายท่าน ในยุคนี้หรือยุคใดเมื่อเรารู้ว่าคนดีๆได้เคยทำประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างกรรมดีให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมตายจากไปก็มีความอาลัยและเสียดายถึงความดีของท่านผู้นั้นไม่รู้หายแม้เราไม่เคยรู้จักและไม่เคยเป็นเพื่อนเป็นญาติที่ดีแต่คุณงามความดีเป็นกระแสคลื่นแห่งความดีมากระทบขึ้นทางใจเราทั้งเศร้าสลดและอาลัยในความดีของท่านผู้นั้นซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีจิตใจชั่วร้ายที่ก่อกวนสังคมให้เดือดร้อนข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานแผ่ส่วนกุศลให้แก่วิญญาณของ10ตำรวจตรีปิ่นละอพันหากบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเจ้าหนี้ร้องไห้นี้มาเล่าให้ท่านผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมกินอาหารวันนั้นได้รู้เมื่อท่านผู้นั้นได้อ่านได้รู้หากมีความดีในเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านคณะกฎแห่งกรรมร่วมช่วยอุทิศแผ่ส่วนกุศลนี้ให้แก่วิญญาณของ10ตำรวจตรีปิ่นละอพันจงได้รับส่วนกุศลนี้พร้อมด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ก่อนขอให้วิญญาณจงไปสู่สุคติภพตามความปรารถนาของข้าพเจ้าขอให้เป็นสุขเถิดเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึ่งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูลท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึ่งจะได้รับณการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก่
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดียามเช้าเช่นนี้เป็นประจำนะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณพบกับครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และดร.ณรพลวงจุวงจตุรพัฒน์ใน Sport for Life นะครับทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้นะครับแล้วก็นี่วันนี้ต้องขอต้อนรับครูแขกนะครับกลับเข้าสู่มาตุภูมิเดิมหลังจากไปเสริงร่าอยู่ญี่ปุ่นอยู่หลายวันสวัสดีครับพี่แขกครับ
2: สวัสดีครับครูไก่สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: นี่อยู่บางแสนที่ท่าตอนนี
2: ้บางแสนครับ
1: บางแสนนี่ก็กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วพี่แขกนี่
2: ผมกลับมาถึงวันประมาณ3 โมงเย็นวันที่5ครับ
1: วันที่5ก็เป็นวันจันทร์ที่แล้ว
2: ธนาคารไอ้วันจันทร์
1: ใช่ไหมวันจันทร์ที่แล้ววันนี้เป็นวันแรมนะวันแรมครับวันแรม1ค่ำมั้งเนี่ยเดี๋ยวที่ปฏิทินเขาไม่ค่อยจะมีข้างขึ้นข้างแรมแล้วเดี๋ยวผมดูก่อนวันแรมกี่ค่ำเนี่ยพระจันทร์มืดตึบเนี่ยน่าจะเป็นมั้งวันแรม1ค่ำหรือไงเนี่ยฮะถ้าเผื่อปิดถูกยังไงเดี๋ยวท่านผู้ฟังเขาก็โทรแจ้งมาใน Facebook เองแล้วนะครับก็ที่พูดถึงวันข้างขึ้นข้างแรมไม่ใช่อะไรยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยที่ผมเป็นเด็กๆนะอันนี้เล่าท้าวความหลังให้ฟังเดี๋ยวจะมีประเด็นต่อเนื่องไปมันเป็นอย่างนี้ครับสมัยที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยกลับไปอยู่เวลาเรียนปิดเทอมนะเล็กๆเรียนปิดเทอมแบบสักอะไรล่ะปิดเทอมหน้าร้อนปิดเทอมอะไรเงี้ยเด็กเล็กๆเราก็กลับไปไหนครับไปบ้านย่าบ้านคุณย่าพอดีก็พอปิดเนี่ยปรากฏว่า อยู่ในช่วงที่น้ำขึ้นน้ำลงนะครับหน้านู้นหน้านี้อะไรเราเองเราไม่รู้หรอกสมัยนั้นนะแต่ทราบอย่างเดียวว่าเวลาเราไปที่บ้านย่าเนี่ยก็ย่าก็จะปกติแล้วก็เราก็ต้องเว้นจะถุนบ้านใช่ไหมล่ะบ้านมันยกสูงใช่ไหมไก่เป็ดหมูอะไรอยู่แต่ถุนบ้านหมดแล้วหมูมาปักอยู่เราก็เห็นก็วิ่งเล่นกับพักพวกเพื่อนฝูงลูกพี่ป้าน้าอาเด็กเล็กๆด้วยกันก็เล่นตัวดำเป็นเนียงอยู่งั้นแล้วก็บางวันนะครับบางช่วงเวลาย่าเขาจะเก็บของคุณย่าเนี่ยเก็บของเก็บกระบุงกุ้งกี่เล้ากงเล้าไก่อะไรเขาจับยกข้างบนหมดเราก็มองก็ถามว่าย่าเอาไอ้พวกนี้ขึ้นทำไมเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวคืนนี้น้ำจะมาแล้วหืมย่าบอกว่าคืนนี้น้ำจะมาเดี๋ยวคืนนี้ก็น้ำมาแล้วไอ้เราก็คิดในใจหืมแต่ว่าไม่อยากออกเสียงใช่ไหมหืมแบบแค่นั้นแหละคิดมันจะมาเมื่อเราวิ่งขี้ฝุ่นท่วมตัวอยู่ก็เราก็ไม่ได้สนอกสนใจอะไรครับทานข้าวทานปลาตอนเย็นก็นอนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเชื่อไหมครับท่านผู้ฟังน้ำขึ้นมาแบบประมาณเกือบถึงเข่าเด็กๆเห็นปลาเห็นอะไรว่ายกันเกลื่อนขนาดเมื่อตอนเย็นเนี่ยยังเป็นดินอยู่เลยเนี่ยตอนเช้าขึ้นมาเราตื่นขึ้นมามองตามร่องกระดานไปเฮ้มีน้ำขึ้นมาได้ยังไงวะนะเนี่ยมันเป็นความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของคนโบราณจะมาแล้วว่าเนี่ยน้ำมันจะมานะน้ำมันจะท่วมนะเก็บข้าวเก็บของขึ้นนะกับกรุงเทพเราดูสิหรือว่าบ้านเราเนี่ยที่น้ำท่วมเข้าไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเนี่ยโอ้โหเล่นเอาน้ำหูน้ำตาไหลเล็ดเป็นเม็ดพราวกันหมดนะพี่แขก
2: ผมว่านะน้ำขึ้นน้ำลงตอนเด็กอะมันขึ้นลงค่อนข้างชัดเจนนะ
1: ใช
2: ่นะชัดชัดเจนแล้วก็เราก็โทษทีเราก็รู้สึกว่ามันอย่างที่กูไก่ว่าเวลามันลงเนี่ยมันถึงกับว่าผมเดินข้ามคลองได้นะ
1: ใช่
2: แต่เราขึ้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันแต่ถอดว่าการเคลื่อนการเอียงของโลกอ่ะเอียงไปเอียงมาเนี่ยมันทำให้น้ำเคลื่อนลมมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีการธรรมชาติการอยู่ในสังคมการจับปลาการอะไรพวกนี
1: ้
2: มันก็จะมีธรรมชาติของมันอ่ะ
1: เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือย่าจะบอกว่าหน้าน้ำไงหน้าน้ำน้ำมาแล้วน้ำมาเสร็จแล้วเขาก็เริ่มข้าวมันก็เริ่มหนีน้ำแล้วแหละเพราะว่าเขาใช้ที่บ้านย่าสมัยก่อนเขาปลูกข้าวเขาเรียกว่าเป็นข้าวหนีน้ำเป็นข้าวต้นสูงนะครับมันจะข้าวพันเตี้ยๆสมัยก่อนนี้นะครับเป็นข้าวสูงๆขึ้นมาแล้วก็ทอเรือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็พอลงไปในนาเสร็จก็ทอเรือไปโอ้แบบมองไม่เห็นได้อะบางนาที่น้ำมันข้าวมันหนีน้ำขึ้นมาได้แล้วมันก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะมีความสุข กันพอสมควรเนี่ยวันที่ผมกลับมาจากฉงชิ่งนะครับเป็นวันรู้สึกจะเป็นวันพุธหรือวันอะไรผมเห็นเครื่องที่บินเข้ามาจากจีนเนี่ยจากไอ้ที่กวางโจวเนี่ยปรากฏว่ามันต้องเข้าทางนครนายกประจีนนครนายกก็ตัดเข้ามาทางนั้นอ่ะคือผมเองจริงๆชอบมองอะไรที่อยู่ข้างหน้าต่างนั่งข้างหน้าต่างมีความสุขมากผมเห็นน้ำแถวประจีนแถวนครนายกแถวนั้นโอ้โหน้ำเยอะมากซึ่งนั่นยังไม่ใช่ฝนตกหนักนะพี่แขกท่านผู้ฟัง
2: คร
1: ับ ยังไม่เยอะนะพอไปถึงวันพระรหัสศุกร์โอ้โหฝนลงแบบไอ้ร่องไอ้มรสุมที่มันหมุนอยู่แถวภาคกลางบ้านเราเนี่ยนะครับของในเขตประเทศไทยภาคกลางเนี่ยตก3วัน5วันเนี่ยโอ้โหท่วมวินาศสันตโรหมดนะครับซึ่งเราเองก็ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากอะไรมากมายนักนะครับมันทำให้ข้าวของหนีกันไม่พ้นนะครับท่วมกันไม่ไหวจะเคลียร์เลยนะครับสนามกอล์ฟหลายๆสนามก็ท่วมนะครับอย่างสนามทบกเมื่อก่อนปี54เมื่อก่อนยังไม่ท่วมนะพอน้ำมันค่อยมาค่อยขึ้นทีละนิดเนี่ยไม่ท่วมปีนี้ท่วมสนิทเลยครับ18หลุม36หลุมนะครับจบกรุงเทพกรีฑาก็ไม่รอดนะครับยูนิโก้ก็ไม่รอดนะครับแล้วก็ทูปะก็ไม่เหลือนะครับก็ท่วมหมดนะครับซึ่งเราเองก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงจะไปบอกหรือว่าจะไปกล่าวอะไรใครว่าใครผิดใครถูกไม่ยอมเตือนไม่ยอมอะไรมันคงพูดไปตอนนี้ก็สายไปแล้วแหละมันไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องเยียวยากันโอ้โหน่ากลัวมากนะครับก็ต้องทนกันไปอีกสักระยะหนึ่งอะนะครับไอ้เงินเยียวยากับไอ้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นบางทีมันแทบจะอะไรล่ะพูดกันถึงความเสียหายกับเงินนะมันไม่คุ้มกันนะครับใช่ไหมล่ะข้าวของที่สะสมไว้ซื้อไว้เข้าบ้านไอ้นู่นไอ้นี่ตู้เย็นนะครับอะไรต่ออะไรเครื่องไฟฟ้ามันพังมันเสียหมดแล้วโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านะพี่แขก
2: คร
1: ับ รอดไหมล่ะ
2: ใช่ยาก
1: มากเห็นแต่หลังคาเหลือแต่หลังคารถอ่ะมันจะแล้วมันจะเหลืออะไรนะอย่างนั้นนะใช่ไหมล่ะประชาชนทำยังไงนะครับบ้านเราเนี่ยเพราะอยู่ในเขตมรสุมเขตอะไรแบบนี้เนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบมันจะต้องอะไรอ่ะแก่กล้าวิชามากกว่านี้หน่อยใช่มันจริงๆนะมันต้องแก่กล้าวิชามากกว่านี้หน่อยต้องถึงที่ขั้นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการอะไรนะครับใครก็ต้องขอข้อมูลจากประเทศเราบ้านเราให้ได้อ่ะใช่ไหมล่ะไอ้นี่มันคาดการว่าเออมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะใช้ได้ไหมล่ะไม่ต้องกลัวโดนด่าโดนว่าหรอกครับนะป้องกันไว้อ่ะดีกว่าไปฟื้นฟูใช่ไหมพี่แขกท่านผู้ฟัง
2: ใช่
1: บอกเขาก่อนอะไรเขาก่อนเนี่ยป้องกันมันป้องกันยกขึ้นที่สูงอาจจะไม่ได้รถราอาจจะไปเหมือนสมัยก่อนปี54รถไปจอดบนทางด่วนให้เกลื่อนหมดเห็นไหมล่ะจอดก็เป็นกิโลนั่นแหละจอดก็มันอู้มากมายไกลกองมันก็ยังพอได้ใช่ไหมล่ะแต่นี่พอถึงเวลาแล้วมันจมหมดแล้วอ่ะทำไงอ่ะมันทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละ
2: ในการจัดการบริหารจัดการเนี่ย
1: ออ
2: มันมีประเด็นหนึ่งเขาเรียกว่าการบริหารความเสี่ยง
1: ใช่
2: ก็หมายความว่าเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: ไอ้ตัวเนี้ยมันก็ทำให้ลดความโอกาสของความเสียหายให้มันเหลือน้อยลง
1: มัน
2: เสียหายบางทีมันเสียว่าธรรมชาติทุกอย่างมันก
1: ็
2: ทำอะไรยากอะเนาะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าเมื่อถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยจาก100เหลือ50เหลือ20เนี่ย
1: ใช่
2: มันก็ดีกว่าแน่นอน
1: ใช่ใช่มั้ยล่ะถ้าเผื่อเราพูดกันตรงๆไม่ต้องไปว่าอะไรทั้งนั้นน่ะนะครับถ้าเผื่อเราเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสภาพภูมิอากาศในแถบนี้แล้วก็ใช่มั้ยล่ะหรือว่าประเทศข้างเคียงเราอยู่ได้ใช่มั้ยล่ะเราจะได้อะไรดีๆกลับมาจากธรรมชาติได้เยอะแยะไปหมดจะมาอย่างแถวบ้านแพ้วเอางี้เลยกันแถวบ้านแพ้วเนี่ยจริงๆมันก็ต้องท่วมแหละเพราะน้ำฝนที่ลงจากเมืองกาญจนบุรีลงมาใช่ไหมราชบุรีไล่ลงมาเนี่ยใช่ไหมล่ะมันต้องท่วมแต่ว่าพอเขารู้ว่าทางนู้นฝนตกป้าทางนี้เขาพร่องน้ำเลยก็เอาเรือเล็กเรือใหญ่เรืออะไรก็แล้วแต่เครื่องเรือหางเอาไปดันน้ำออกพร่องน้ำแถวบ้านแพ้วไว้ก่อน นะครับพอน้ำใหม่ลงมาไม่มีปัญหาอาจจะสูงกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดกับท่วมน่าถึงหน้าอกหน้าใจอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องช่วยกันอ่ะแบบนี้นะครับชาวบ้านต้องช่วยกันนะครับครูน้องเองเนี่ยครูน้องครูจิรพรภูอุดมเนี่ยนะครับภรรยาอาจารย์วิชิตเนี่ยดร.วิชิตเนี่ยนะครับขับรถไปให้กำลังใจเขาซื้อข้าวซื้อของไปให้กับพวกคนที่เขาเอาเรือมาดันเนี่ยซื้อน้ำมูกน้ำมันอะไรไปให้เขานี่คือน้ำใจทั้งที่เขาเองเขาโอเคเขามีสวนน่ะเขาก็มีสวนมะพร้าวสวนอะไรแต่นี่มันต้องช่วยกันไงมี5บาท10บาทก็ต้องช่วยกันเออน้ำมันมันไม่ได้ซื้อมาด้วยน้ำใจใช่ไหมล่ะมันก็ต้องซื้อด้วยเงินน่ะใช่ไหมก็บริจาค กันอะไรกันก็ช่วยกันเขารอดอ่ะคนบ้านแพ้วแถวบ้านแพ้วคลองดำเนินอ่ะรอดสบายสบายนะครับนั่นแสดงว่าเขารู้ก่อนไงพี่แขกท่านผู้ฟัง
2: คร
1: ับ ใช่มาเขารู้ก่อนยังไงซื้อมันก็ใช่ไหมอย่างนี้เมื่อไหร่ดีก่อนนะเมื่อวันพระราชที่แล้วผมไปงานศพคุณพยุงดวงล้อมจันทร์เคยกับน้องชายผมนี่แหละคนที่เคยมาคุยเรื่องวัวลาน
2: อ
1: ่ะจำได้ไหมพี่แขกจำได้
2: โอ้
1: เ
2: ราทำไมเนี
1: ่
2: ย
1: เสียไปแล้วเป็นหัวใจวายตายเสียชีวิตไปแล้วนะครับเนี่ยชาปนกิจไปเมื่อวันพระราชที่แล้วลูกหลานก็ว่ากันไปเป็นน้องผม2ปีลูกเป็นลูกชายเขารู้เรื่องวัวลานอะไรต่ออะไรเยอะนะนะครับนี่เสียไปแล้วนะครับแล้วก็มีวัวมีมออยู่ก็เดี๋ยวต้องดูซิว่าจะจัดการกันยังไงนะครับหลานเขาจะทำต่อหรือว่าอะไรมั้ยก็เนี่ยนะครับได้ไปเจอมีโอกาสไปเจอใครล่ะผู้ที่ดูแลคนแถบนี้อยู่มากมายกายกองก็คุณศรีนาถกมลนวินนามสกุลคุ้นๆมั้ยฮะเป็นลูกชายนะครับของท่านพลเรือเอกสินกมลนวินนะครับปีนี้ท่านก็เท่าไหร่แล้ว85แล้วคุณชายผมนะครับก็เจ้านายผมแหละจริงๆก็คือเจ้านายที่ดูแลผมมาตั้งแต่เล็กพอท่านพลเรือเอกสินถึงแก่อนิจกรรมไปก็นี่กับคุณชายก็มาดูแลนะครับคนที่บ้านแพ้วต่อก็เนี่ยก็อยู่กันมานี่แหละนะครับทั้งคุณย่าผมอะไรต่ออะไรท่านก็ดูแลกันมาอะไรกันมานะครับก็เลยทิ้งกันไม่ได้นะครับชีวิตท่านก็เลยไปอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านแพ้วปลูกบ้านใหญ่โตหนีจากเมืองกลับไปอยู่บ้านนอกไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านก็ไปอยู่เพื่อท่านสบายปีนี้85ไปเจอกันอุ้ยนี่ฟังรายการผมอยู่นะจริงๆคุณชายฟังรายการเราด้วยบอกว่าฉันจะฟังรายการเธอเป็นประจำอันนี้คุยเรื่องส่วนตัวหน่อยนี่คือเจ้านายผมนะครับผู้ที่เลี้ยงผมมานะครับให้ข้าวให้น้ำมาต่อจากท่านพลเอกสินกมลนวินหลวงสินนะครับผู้ที่มีคุณูปการต่อกองทัพเรือแล้วก็ต่อมาเขาเนี่ยก็เป็นลูกชายนี่แหละช่วยดูแลนะครับญาติผมมาใครต่อใครก็ว่ากันไปนะครับนี่แหละชีวิตจริงๆถึงเวลานึงอ่ะไปงานศพแล้วก็ต้องไปเจอกันเนี่ยของคนนั้นคนนี้ไปอู้เจอกันงานอื่นไม่เจอไปเจองานศพวันโกงวันเกิดไม่มีเราไม่ค่อยหากันมาเจอง านศพแหมเป็นไงพี่แขกไปที่ไออะไรล่ะญี่ปุ่นเป็นไงบ้างอ่ะ
2: ญี่ปุ่นก็นาโกย่าก็เป็นทุ่งดินของญี่ปุ่นที่แน่นอนว่า
1: ครับ
2: ก็มีความแตกต่างกับประเทศไทยอยู่หลายเรื่อง
1: ครับ
2: ครับนะเรารู้อยู่แล้วว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยชัดเจนแล้วก็สะอาดเรียบร้อยแน่นอน
1: ครับ
2: นะสองส่วนนี้จะชัดๆแหละในวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงก็ตามไอความชัดเจนระเบียบวินัยเนี่ยในความของพวกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยในบางเรื่องเช่นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของขยะ
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยเนาะที่นั่นคือเหตุผลที่ทำไมบนถนนก็จึงไม่มีกองไม่มีอะไรนะ
1: ไม่มีถังขยะ
2: เก็บขยะถังขยะเพราะว่าคนญี่ปุ่นที่ผมเดินมาไม่เคยเห็นคนญี่ปุ่นถือขวดถือแก้วถือน้ำเอาง่ายๆเลยนะน้ำขวดน้ำเนี่ยยังไม่
1: ม
2: ีหนึ่งสองไม่มีการเกิดเดินกินบนถนนเพราะนั้นอันนี้ผมมองว่าถ้าไม่มีการเดินกินไม่มีการถืออะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องทิ้งใช่ไหม
1: ครับใช่
2: ขยะก็ไม่มีอันนี้อ่างที่หนึ่งนะทีนี้ถ้าเกิดว่าที่ต้องมีขยะการบริหารจัดการขยะนี่ผมว่าเป็นแนวทางที่ดีนะผมอยากจะเสนอเหมือนกันว่าอย่างนี้ครูกายว่า ขยะเนี่ยนะถือว่าอัดกูไก่ซื้ออาหารกล่องมาใช่ไหมใส่คอนเทนเนอร์หรืออะไรนะไอ้ที่รวบรวมอาหารหลายอย่างเบนโตะเบนโตะกูไก่ทานเสร็จหนึ่งอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาทานหมดจะไม่เลี้ยงเศษอาหารนะหนึ่งสองส่วนใหญ่นะสองก็คือว่าพอทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องทำความสะอาดไอ้ภาชนะที่ใส่มา
1: ใ
2: จจะใส่ถ้วยใส่จานใส่อะไรก็แต่เนี่ยกูใหญ่จะต้องมาสะอาดก่อนแล้วก็แยกมันไว้ว่าไอ้นี่จานพลาสติกอยู่กับพลาสติกถ้วยอยู่กับถ้วย

0: าพลาสติกไปทำลายพร้อมกันเอาถุงเอากล่องอะไรเนี่ยมันง่ายนะไม่ใช่ว่าถุงพลาสติกบวกขวดบวกอาหารบวกน้ำใส่ลงไปในขยะกูไก่แยกไม่ได้เหม็นเลอะเทอะต้องมีคนเก็บ
1: ใช่ใช่
0: แล้วเราก็ยังมีที่แบบเอาไปกองไปเป็นภูเขาอีกจำได้ไห
1: ม
0: เมื่อก่อนเนี้ย
1: โอ้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เลย
0: ยังมีอยู่แล้ว
1: มากมายไปกอง
0: เอาขยะไปรวมกันแบบนั้นถ้าเราทำแบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยตัวอย่างเนี้ยแต่ไม่ได้ว่านะ
1: อ
0: ันนี้มันต้องเข้าใจว่ามันมีประโยชน์ยังไง
1: ใช่
0: มันลดค่าใช้จ่ายยังไง
1: ครับ
0: มันช่วยทำให้น้ำท่วมมาน้ำไม่ต้องชะลอตัวมาก
1: ใช่ครับใช่ใช่ใช่
0: ไม่ต้องใช้เวลามาเพราะมันไม่มีอะไรตันเลยกูครับมันไม่มีอะไรไปบล็อกอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เลยคิดว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าอันนี้ในปูเรื่องชีวิตนะ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาชีวิตของคนญี่ปุ่นแต่มันไม่มีผลต่อแน่นอนมันมีผลต่อกีฬามันมีผลต่อการใช้ชีวิต
1: ครับ
0: อะไรพวกเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: ถนนญี่ปุ่นกูไก่ห่างกันแค่2ฝั่งนะห่างกันแค่สัก 4-5 เมตรตามมีไฟแดงนะก็ไม่มีใครเราข้ามไปข้ามไปเด็กขณะนี้อยู่ไม่กี่เมตรจริงแล้วรถไม่มีด้วยนะในความหมายแต่รถมีเรื่องนึงรถไม่มีไม่มีใครกล้า
1: เขาก็ไม่
0: ผมก็เลยไม่กล้าเขาไม่เดินผมก็ไม่เดินด้วย
1: เราไปเดินสิตัวเป็นตัวตลกก็สิ
0: ใช่คือเห็นไหมครับว่าสังคมอ่ะมันเป็นตัวสำคัญที่จะปรับตัวเท่ากับสังคมใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่
1: เนี่ย
0: เราไปอยู่แบบนั้นเราไม่ข้าม นะครับเวลาเป๊ะรถที่ใช้ในการทำดูเนี้ยเขาบอกว่าเขาทำงานได้ไม่เกิน10ชั่วโมงก็เกิน10ชั่วโมงโอเคคือบอกต่อไปเลยไปไม่
1: ม
0: ีเขาชาร์จแพงมากนะในกรณีที่เราใช้คนขับรถยกตัวอย่างนะเกินอย่างเงี้ยคือนี่คือระเบียบกติกาที่ชัดเจนมากแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือว่าบางทีเราก็คือเครียดนะ
1: ชีวิตมัน
0: มันต้องแลกกับตรงนี้เอานะ
1: ใช่
0: ผมไม่ใช่แต่เรานะที่เราอาจจะไปคุ้นเคยตรงข้ามมันตรงข้ามเยอะแต่ไอ้เจ้าคนของเขาอะผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาเครียดว่ะ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็อัตราการที่เขาเสียชีวิตจากไอ้การฆ่าตัวตายเขาเยอะพอสมควรนะที่ในญี่ปุ่นเนี่ย
0: ใช่
1: เกาหลีญี่ปุ่น
0: คล้ายๆกันกูไก่ถ้าเกาหลีนะผมไม่มีข้อมูลญี่ปุ่นนะแต่ถ้าเกาหลีเนี่ยเป็นเหตุผลของการเสียชีวิตอันดับที่สองนะ
1: นั่นนะเนี่ยมันก็น่ากลัวมันคือมันต้องได้อย่างเสียอย่างอ่ะไอ้ชีวิตที่มันสุขสะดวกสบายอย่างบ้านเราโอเคนะพี่กันน้องการช่วยเหลือกันไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอ้าวเขาว่ากันไปนะครับเธอมีฉันไม่มีนะครับเอาไปแบ่งกันไอ้นู่นแบบเนี้ยมันครับชีวิตมันก็อยู่สบายเพราะฉะนั้นในหลายครอบครัวที่เกษียณจากบ้านตัวเองเมืองตัวเองแล้วเนี่ยมีเงินเก็บมีบำนาญแล้วก็รัฐบาลจ่ายเนี่ยเขาก็จะมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเรานะครับด้วยเงินเขาอาจจะได้สักเดือนนึงคิดเป็นเงินไทยประมาณ 7-8 หมื่นบาทอ่ะโอ้เขาก็มีความสุขแล้วนะอยู่บ้านเราใช่มั้ยใช่มั้ยล่ะอย่างพี่แขกเองได้เดือนละ3ล้านเนี่ยก็จะไปอยู่ที่อื่นมันก็ลำบากเขาอยู่เมืองไทยแหละใช่มั้ยล่ะถึงไม่3ล้านเนี่ยต่อเดือน
0: คิดว่าจะทำต่อกูไก่ไว้ไงดีสาธุ
1: สาธุไม่ใช่สาธุอย่างเดียวถนนตกด้วยสาธุเลยไปหน่อยเดี๋ยวก็ถนนตกขึ้นไปสะพานกรุงเทพพูดถึงสะพานกรุงเทพในชีวิตหนึ่งอะผมเคยขี่จักรยานไปเนี่ยถนนเมื่อก่อนถนนรัชดาภิเษกพระราม3เนี่ยผมเคยขี่ไปนะครับสมัยก่อนยังเรียกถนนรัชดาภิเษกอยู่นะครับไปเห็นสะพานกรุงเทพอ่ะ
0: ครับ
1: เปิดขึ้น2ฝั่งอ่ะผมไม่โอกาสได้เห็นนะให้เรือรู้สึกจะเป็นเรือรบนะครับที่เข้าไปซ่อมที่กรมอู่อ่ะได้แล่นผ่านไปยกขึ้น2ฝั่งอ่ะนะชื
0: ่
1: อครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยนะครับหลังจากนั้นกรมอู่ก็รู้สึกจะย้ายไปอยู่แถวสมุทรปราการนะครับก็เรือใหญ่ก็ไม่ได้เข้าไปข้างด้านไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวสะพานกรุงเทพเองที่เป็นสะพานเก่าก็จะไม่ได้ใช้งานในการเปิดผมเห็นแล้วว่าโอ้โหมันอลังการมากอะท่านผู้ฟังเฮ้ยมันเจ๋งอะเปิดขึ้นแบบ2ฝั่งอะแล้วก็ปิดแล้วก็ผมขี่จักรยานไปเที่ยวนะสมัยก่อนก็ขี่แถวนั้นยังเป็นสวนอยู่เลยแถวนั้นนะ

0: เออถนนชนาพิเศษมันยังเป็นสวนเป็นอะไรอยู่เลยสวนมะพร้าวสวนลิ้นจี่สวนอะไรทั้งนั้นแหละนะครับขี่จักรยานไปอย่างวัยรุ่นนะ14 15ไปแล้วจักรยานคันนึงนะครับขี่ตลอดอยู่แถวนั้นแหละครับ
1: จะว่าแต่ตรงนั้นเลยครูไกด
0: ์อืม
1: คือทุกที่เนี่ยมันมีพัฒนาการใช่ป่ะ
0: ใช่
1: ครูไกด์คิดว่าแถวรามคำแหงแถวแถวเกษตรแถว
0: แถว
1: รังสิตเนี่ย
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: มันก็จะเป็นลักษณะนี้เรียกแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้เรื่องของการพัฒนาเรื่องของอาการสถานที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะ
0: ใช่ใช่
1: มันเจริญเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังทำอยู่ครูไก
0: ด์ยังมีอยู
1: ่ใช่ป่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู
0: ่ยังมีอยู่ใช่ไหมล่ะก็อย่างโรงเรียนผมโรงเรียนนนทรีเนี่ยที่สมัยเรียนก่อนที่เรียนบางวันโรงเรียนหยุดอ่ะพอน้ำท่วมโรงเรียนฝนไม่ได้ตกนะน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาท่วมโหยยันหน้าแข้งอ่ะยันหัวเข่าเลยนะครับในสนามฟุตบอลนะ
1: ครับ
0: เนอะท่วมแล้วก็อาจารย์ก็เอามีดดาย่าให้นักเรียนไปทำอาชีพประมงกันนะฟันปลาในสนามฟุตบอล
1: ว้าว
0: เออชื่อผมจำได้เลยชื่ออาจารย์จำเนียนอาจารย์จำเนียนเมฆฉายนะครับเป็นอาจารย์สอนวิชาเกษตรนั่นแหละเอามีดไปฟันปลากันอุ้ยปลาช่อนปลาดุกมันขึ้นมาโอ้ยได้เป็นกระป๋องเออมันก็สนุกดีเหมือนกันนี่ชีวิตเด็กกรุงเทพสนุกกันไปนะครับนี่เล่าสู่กันฟังนะครับว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตสมัยก่อนสมัยนี้นะครับมันก็มีความแตกต่างกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่คนเราอะนะครับประเทศไทยเราที่มีความแตกต่างกว่าที่อื่นเลยนะรอบข้างเลยนะคือความมีน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันใช่ไหมพี่แขก
1: คร
0: ับ ความมีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะครับโหมันผูกมัดนักท่องเที่ยวผูกมัดชาวต่างชาติให้อยู่กับบ้านเราเนี่ยอยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับบางท่านเองผมเคยมีโอกาสได้รู้จักครอบครัวญี่ปุ่นนะครับที่เขามาทำงานอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วพอก็เล่นกอล์ฟด้วยกันอะไรด้วยกันนี่แหละนะครับจากคุณสมศักดิ์นี่แหละที่เป็นผู้แนะนำรู้จักกันโอ้โหพอจะกลับนี่แกรู้สึกแกเศร้าแบบเศร้าเกินเบอร์อ่ะเพราะว่าถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยแกก็จะเป็นคนธรรมดานี่แหละต้องขึ้นรถไฟไปทำงานครับอยู่บ้านหลังไม่ใหญ่ไม่โตนะครับแล้วก็ไม่มีคนรับใช้ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีรถประจำตำแหน่งไม่มีอะไรเลยนะครับก็ต้องอยู่กันเป็นแบบคนระดับกลางๆอ่ะโหแต่เวลามาอยู่บ้านเรานะจัดเต็มอ่ะของทุกอย่างได้หมดนะครับเวลากลับไปอยู่ญี่ปุ่นเสร็จเขาก็บอกเขาไม่มีหรอกของพวกเนี้ยนะครับโหอยู่เมืองไทยนี่แบบมีความสุขมากเออนะครับอยู่ญี่ปุ่นสมัยก่อนจะเล่นกอล์ฟทีนึงต้องขับรถไปประมาณแบบ3ใครอ่ะ3 40กิโล50กิโลนู่นน่ะขับไปเออไปออกไปเล่นกอล์ฟแล้วก็จองกันเป็นอาทิตย์สมัยก่อนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นนะแต่สมัยก่อนเป็นแบบนั้นจริงๆคนที่เล่นกอล์ฟในญี่ปุ่นนะครับถึงบอกเขาจะเล่นกอล์ฟที่ญี่ปุ่น18หลุมเนี่ยนั่งเครื่องบินมาเมืองไทยเล่นได้2วันเนี่ยสบายๆเออราคามันต่างกันเยอะครับใช่ไหมล่ะดังนั้นมันก็เลยในสิ่งที่บ้านเรามีเนี่ยควรจะดูแลควรจะรักษากันไว้แล้วก็พยายามปรับแล้วก็ส่งเสริมให้มันได้มักได้ผลมากขึ้นเนาะพี่แขกเนาะ
1: อีกส่วนหนึ่งก็คืออีกเรื่องของอาหารการกินคร
0: ับ
1: ญี่ปุ่นก็อาหารตะเออะไรนะร้านอาหารเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็หยุดนะ บ้านเรามัน24ชั่วโมงหลายอย่างหลายที่เนาะ
0: ปิดหมด
1: สตรีทฟู้ดไม่น่ามี
0: น้อยมากอ่ะคือมันต้องไปอยู่ในที่ที่เฉพาะจริงๆที่จะไปเจอสตรีทฟู้ดในญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นะน้อยมากนะครับหายากมากต้องคนที่รู้จักแหล่งจริงๆอ่ะถึงจะไปเจอได้ใช่ไหมล่ะเหมือนมีชาวต่างชาติที่มาใช้ชีวิตบ้านเราอยู่พักหนึ่งเนี่ยเขาตกใจกับเอาไม่ต้องต่างชาติไหนเอาอเมริกันนี่แหละคนประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันมาอยู่บ้านเราเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตเขาดูแลเขาบอกเขาอยู่มาประมาณจะเป็นปีเขายังปรับตัวให้เข้ากับคนไทยยากอยู่เลยอะ
1: อ
0: ย่างเซเว่นอย่างเงี้ยอย่างขายของ อะไรมันกินกันทั้งวันทั้งคืนไอ้นู่นไอ้นี
1: ่
0: นะครับเขาบอกเขายังเข้าใจเขาอกเข้าใจอะไรกันยากกาแฟจากที่เคยเป็นอเมริกาโน่เอาน้ำแข็งใส่เข้าไปน้ำนั่นใส่กลายเป็นโอเลี้ยงไอ้นู่นนี่เขาบอกบ้านเขามันก็ไม่ได้มีหลากหลายอะไรกันเขาบอกเขารักเมืองไทยเพราะตรงนี้แหละนะครับแล้วเขาก็มีความสุขที่อยู่เมืองไทยทำอะไรต่ออะไรคือรักชีวิตที่เป็นคนไทยแล้วก็มีความเป็นอิสระแล้วก็มีความเป็นกันเองนะครับซึ่งเขาหาไม่ได้หรอกในประเทศอื่นนะครับเขาบอกว่าเขาหลงรักเมืองไทยก็ไอ้ตรงนี้แหละครับก็เลย
1: ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีสวัสดิธรรมวิธีการดำเนินชีวิตที่ต่างกันใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วก็มันถือว่ามันเข้ากับความสนใจความชอบของเรามากน้อยแค่ไหนเนาะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าพูดถึงมันไม่ได้หมายว่า 100% นะประเทศไทยไม่ว่ามันไม่ใช่ 100% ที่อเมริกายุโรปสเปนญี่ปุ่นเกาหลีใช่ป่ะแต่ละที่มันก็มีธรรมชาติของมัน
0: ใช่
1: เราจริตของเรากับมันน่ะจะอยู่ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนแต่ผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยหลายๆประเทศสามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์หรือว่าเข้ามามีความสุขได
0: ้
1: มากกว่าเทียบกันเราไปกับเข้ามาเนี่ยผมว่าเขาแฮปปี้กว่า
0: ใช่ใช่เนี่ยถึงเมื่อ2วันให้บุกจับพวกจีนเทาพวกลงทุนอะไรยับย่อยมาเนี่ยเฮ้ยไอความดีของเราเนี่ยมันเอามาแปลเปลี่ยนไปเป็นเรื่องราวต่างๆไอ้พวกเทาๆดำๆอยู่เยอะมากโอ้ยนะครับเนี่ยมันก็เป็นซะอีแบบเนี้ยนะคือพอจะมีของดีหน่อยมันก็จะมีของที่มันไอสิ่งที่มันคอยมารบกวนกันอยู่เรื่อยนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันแต่เรื่องการมีชีวิตอยู่กับบ้านเราเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้บ้านเรานี่มันไม่แฟร์ไอ้นู่นไอ้นี่นั่นแต่บางทีถ้าเผื่อเราไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเราอาจจะรู้สึกว่าในช่วงแรกอาจจะดีนะแต่ว่าในช่วงจริงๆแล้วถ้าเราไม่ใช่คนประเทศเขาอะมีชีวิตอยู่ยากลำบากน้องพี่แขกก็เคยไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมานานเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้แหละนะครับอาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกพอเข้าเป็นเดือนเข้าเป็นปีหลายๆปีเข้ามันก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดยิ่งปรับตัวไม่ได้ด้วยนะเรียบร้อย
1: มันก็มีบางส่วนที่อย่างแน่กูไงเขามาประเทศเราเน
0: ี่
1: ยประโยชน์ไอ้ที่เขาจะได้ก็คือว่าอาหารการกินอร่อยคนน่ารักว่าเป็นมิตรช่วยเหลือเอื้ออาทรกันอาหารเปิด24ชั่วโมงมี 7-11 ที่ทุกคนแฮปปี้ที่เดินเข้าไปได้ตลอดเวลาสะดวกสบายจริง
0: ๆใช่ๆๆ
1: อันนี้คือสิ่งที่เขาได้นะแต่สิ่งที่เขาไม่ได
0: ้
1: ที่เขารู้สึกมันต่างในเรื่องของความสะอาดอย่างเงี้ย
0: ใช่ๆ
1: ใช่ป่ะความมาตรฐานความสะดวกรถติดสมมุตินะในกรุงเทพ
0: ใช่
1: ความสุขภาพโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าความสะอาดของบ้านเราพัฒนาขึ้นไปอีกนิดนึงนะจะดีมากอย่างเงี้ยแต่ขณะเดียวกันเวลาเราไปเขาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ญี่ปุ่นเราญี่ปุ่นเลยจะแจ้งเร็วๆเนี่ยหนึ่งระเบียบเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยผู้ใหญ่ผมไม่เคยเห็นอุบัติเหตุบนถนนอันที่หนึ่งเพราะว่าพอเราข้ามถนนพอเราข้ามได้นะเพราะไฟมันไล่เรา
0: ใช่
1: แล้วรถมันจะเลี้ยวจนมันก็จะเลี้ยวแล้วมันตรงที่ข้ามมันก็จะมีทางม้าลาย
0: ครับ
1: ผู้ใหญ่ก้าวเท้าลงปั๊บก็บอกว่ารถตู้การที่มาต้องหยุด
0: ใช่
1: ที่มันจะมาผ่าน
0: เราจะเป็นอย่างนั้นเลย
1: ไม่หยุดไม่ได้นะมันจะเรื่องใหญ่มากถ้าเกิดไม่หยุดแล้วไปชนเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยผิดกฎหมายนะอันนี้เราได้เนาะมันเป็นความสะอาดความปลอดภัยน้ำดื่มก็สามารถดื่มได้น้ำก๊อก
0: น้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ตรงเวลาอันนี้เราได้แต่บอกว่าทุกอย่างต้องเป๊ะอันนี้บางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อย comfortable เท่าไหร่นะไม่ค่อยสะดวกกับความคุ้นเคยของบ้านเราอะ
0: ครับ
1: เพราะทุกประเทศก็จะมีทั้งเยสกับโนบวกกับลบอะ
0: ใช่ใช่แล้วแต่
1: เพราะเราชอบแบบไหนอะ
0: ใช่
1: เท่ากัน
0: ใช่ใครจะชอบแบบไหนใครอยากอยู่แบบไหนก็เลือกเอานะครับนะแต่จะเลือกยังไงก็ช่างนะประเทศไทยขณะนี้6:00 น. หนึ่งนาทีพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
1: ได้เลยครับ
2: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก่
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Lifeโดยครูไก่
0: กลับเข้าสู่เบรกที่2ของ Sport for Life ด้วยครูไก่และครูแขกนะครับเราอยู่กันเป็นประจำแหละครับท่านผู้ฟังที่ 5:30 ถึง 7:00 เช้าโดยประมาณนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะอยู่กันแบบสบายๆเพลินๆนะครับไม่มีอะไรซีเรียสมากอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะซีเรียสมีนิดหน่อยถ้าวันไหนเก็บตกเรื่องอะไรขึ้นมาอยู่ในความหงุดหงิดนะครับขอออกมานิดนึงขอนิดนึงนะนะครับท่านผู้ฟังอย่าว่ากันเนอะเออนี่พี่แขกไปนู่นมาเป็นไงมั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์สำหรับนักกีฬาไทยกับในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับเราไม่ต้อง
1: ในความคาดหวังของเราต่อการไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ย
0: ครับ
1: แน่นอนความสะดวกสบายเนาะแล้วก็ความสะอาดระเบียบพี่นายความปลอดภัยเนี่ย
0: ครับ
1: โอเคแล้วก็เกิดไปเหมือนเดิมไปงานไม่มีงานเอเชียนเกมก็เหมือนก็เป็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้มันไม่ตรงกับความคาดวันหวังของเราก็คือว่าเรื่องของถ้าเป็นนักกีฬาเนาะเร
0: ื่อง
1: ของที่พักตั้งแต่ต้นนั่นแหละที่อาจจะมันเป็นคือเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าแนวโน้มว่าเราจะไม่สร้าง
0: อาคาร
1: สถานที่เพื่อรองรับเยอะๆคนเป็นหมื่น
0: ๆฮะครับ
1: ถ้ากูไก่ถ้ากูเกี่ยวไก่เยอะกูไก่ต้องมีบ้านที่เราเรียกวิลเลจเนี่ยรับนักกีฬาแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับคน10,000-20,000 คนนะกูไก่
0: ครับครับใช่
1: แล้วรวมกันอยู่อ่ะมันจะต้องสร้างอาคารสถานที่ใหญ่มากนะ
0: โอ้โหใช่สาธารณูปโภคต่างๆนะเพียบอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเพราะนั้นพอนั้นตอนนี้แล้วหลังจากนั้นล่ะจะทำอะไรก็ต้องคิดอีกเยอะท
0: ี
1: นี้เขาก็ดูเหมือนว่าก็มีหลายอย่างในกรณีของที่นาโกย่าที่เอเชียนเกมครั้งล่าสุดเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็ใช้วิธีการว่าก็มันมีเรือสำราญอยู่ใช่ไหมจอดผีจอยจ
0: ุ
1: คนได้หลายพันคนก็เอานักกีฬาไปอยู่ที่นั่น
0: เ
1: นี่ย
0: จ
1: ริงถ้ามองเนี่ยดีสวยงามนะ
0: อยู่ในเรือสวยงามใช่ใช
1: ่ติดทะเลเพราะมันญี่ปุ่นติดทะเลอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: อันที่สองก็คือว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาแบบว่าจัดทำให้ไอตัวคอนเทนเนอร์ทำว่ามันเป็นเรียกว่านะไอท่าเรือใช่ไหม
0: ครับครับ
1: มันไม่มีคอนเทนเนอร์อยู่แล้วกูไก่ดูยากกว่าแต่เขาไม่ได้บอกคอนเทนเนอร์ไม่มีอะไรนะเขาไปปรับทำเหมือนกูไก่ก็ใช้ได้ต่อไปเลยอ่ะ
0: เหมือนในห้องเหมือนในอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมจำไม่ได้ผมถ่ายรูปมานะเพราะว่าเพื่อนเนปาลผมเข้าไปดูผมก็ถ่ายรูปมาว่าในคอนเทนเนอร์นะในที่พักกันมันเป็นยังไง
0: ครับครับมันมีอะไรบ้าง
1: อันนี้มันก็ทำให้ดูเหมือนว่าอันนี้มันอาจจะแตกต่างไปจากที่เราคุ้นเคยนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องคาดหวังไว
0: ้ครับครับ
1: แต่ว่าวาสานเหมือนเดิมกูไก่ห้องน้ำยังเป็นห้องน้ำที่มีที่ฉีดก้นเหมือนแบบสไตล์แบบระดับญี่ปุ่นนะทุกที่
0: ครับ
1: สาธารณะพูดถึงเรื่องเนี้ยห้องสาธารณะห้องสาธารณะก็ยังมีแบบนี้อยู่กูไก่ที่ดูสิแสดงว่าระบบของสุขภาพระบบของสาธารณูปโภคเขาทำได้ดีมากแต่ว่าแน่นอนว่าก็มีเสียงบ่นว่าเรื่องของมันกระจายสถานที่แข่งขันมันกระจายที่พักแต่บางคนก็มันมีที่พักแบ่งออกเป็นสามที
0: ่
1: เรือสำราญคอนเทนเนอร์และโรงแรม
0: โอ้โห
1: มันก็เลยทำให้การบริหารจัดการการเข้าถึงความเข้าใจแล้วญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช้ภาษาเป็นภาษาอังกฤษเท่ากับที่ผมคุ้นเคยและเคยไปมาน้อยมากเหตุผลน่าจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังก็คือว่า เข้าใจผู้สูงวัยเข้ามามีส่วนช่วยในการทำอาสาสมัครนะดีหน้าเนี้ย
0: ครับ
1: ทีแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แน่นอนไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษอีกแล้วไม่ต้องพูดถึงนะ
0: ครับครับ
1: อันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะทำให้การจัดการการนี้อาจจะยุ่งยากแต่มันก็ผ่านไปได้ไหมกูไก
0: ่ครับครับ
1: แล้วทีนี้พี่ไงรู้ป่ะพอไอ้ตัวแอปในมือถือกูไก่อะ
0: ใช่มันแปลได้เลย
1: กูไก่เขียนพิมพ์ลงไปแล้วกูไก่ให้มันพิมพ์ปรากฏออกมาหรือให้มันเป็นเสียงภาษาญี่ปุ่นเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับ
0: เหมือนไปเที่ยวคราวนี้ไปเที่ยวที่เนี่ยที่เมืองจีนเนี่ย
1: ครับ
0: ที่ฉงชิ่งเนี่ยพักพวกกันก็แปลภาษาจีนนี่แหละพูดลงไปในโทรศัพท์เสร็จเดี๋ยวมันก็แปลให้อะไรให้
1: ใช่
0: มันก็ดีดิก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พออะไรกล่อมแกล้มไม่ถึงขนาดกับได้อรรถรสในการพูดคุยเท่าไหร่แต่ก็ยังพอสื่อสารแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันได้มันก็ถือว่ายังเป็นสิ่งที่ดีเนาะนะครับแล้วก็ในเรื่องของนักกีฬาบ้านเรานะครับเจ้าคายลาภูริพลบุญสอนนะครับบิวเราเองก็ต้องกลับไปรับรางวัลนะครับนักกีฬาดีเด่นประจำทัวร์นาเมนต์เนาะในขณะที่เรากลับมาแล้วแล้วก็กลับไปใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คาดการไว้ก่อนไหมหรือว่ายังมีตัวอื่นที่เบียดขึ้นมามีไหมพี่แขก
1: มีครับที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำของจีน
0: อ
1: ่ะที่เขาได้6เหรียญทองมั้งเนาะ
0: ได้เหรียญทองเป็นกอบเป็นกำ
1: ครับอันนี้ก็โชคเหรียญทองแต่มันมีการนะอธิบายตรงนี้นะแต่ผมไม่ได้จำไม่ได้เป๊ะๆเดี๋ยวหาข้อมูลให้ได้ว่า
0: ครับ
1: ทำไมบิวถึงได้แทนเพราะในเรื่องของสถิติเวลาแน่นอนนะ
0: คร
1: ับ รู้สึกว่าทั้งสองเหรียญทองที่บิวได้เนี่ยเป็นเหรียญทองที่ทำลายสถิติของเอเชียนเกม
0: ของทั้งหมดเลยของเอช
1: ของทั้งหมดมันทุกในโอที่ผ่านมาเนี่ยเพราะก็คือมีความเด่นชัดเจนแต่จริงแล้วว่ายน้ำกับกีฬาเนี่ยมันคือกีฬาในลู่และความเร็วเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ในความเร็ว
1: ผมจำได้ละเขาพูดอย่างนี้เหมือนกับว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นกีฬาที่จีนแบบว่าไม่ก็ได้ก่อนสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ปกติมากเลยที่เขาจะทำได้ประมาณนี
0: ้ครับ
1: แต่การกีตาร์เนี่ยกีไรกีตาร์เนี่ยก็จะทำให้มันเป็นแบบนี้มันเป็นพิเศษอะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะนั้นเขาให้รางวัลคนพิเศษที่ทำอะไรที่มันยากๆกว่าอะไรประมาณนี้เนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ขอไปนะถ้าผมพูดไม่ตรงก็มูเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้เพิ่มเติม
0: ครับเพราะว่า
1: ที่ว่าจะเป็นประมาณนี้
0: ใช่เพราะนักกีฬาอย่างกีตาร์เนี่ยจะลงสักวิหนึ่งครึ่งวิเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ของง่ายนะใช่ไหมแล้วต้องสร้างกันแบบสร้างระบบสร้างวิธีการกันใหญ่โตอ่ะนะครับใช่ไหมล่ะไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของเล่นครับที่จะมาเบรกเอาความเร็วขึ้นมาในระดับ9กว่าๆนี่ครับนะครับไม่ถึง10เนี่ยน้อยมากนะในเอเชียเรานะครับน้อยมากนะครับสมัยก่อนเราก็จะมีอานัทรัตนพลนะครับสุชาติแจสุขภาพนะครับแล้วก็หายไปเลยหายแบบหายต่อมไปเลยอ่ะนะครับแล้วก็จะมีนี่แหละภูริพลบุญสอนเนี่ยบิวเนี่ยขึ้นมานะครับขึ้นมาก็เป็น99ปลายๆเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรล่ะประเทศไทยเราก็ไม่สิ้นคนดีแหละนะครับ
1: คร
0: ับ นะครับทั้ง100เมตรทั้ง200เมตรแล้วก็หรือไม่ก็วิ่งแบบไอ้เนี้ยวิ่ง400อ่ะเราก็จะมีโอ้โหใครล่ะใครนะเดี๋ยวโจชัวใช่ไหมโจชัววิ่ง400โอ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีแรงปลายขนาดนี้นักกีฬาเราโอ้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่เราภาคภูมิใจได้เลยนะครับแล้วตัวเนื้อก็ไม่ได้ใหญ่โตโอรานอะไรมากมายหรอกนะครับผมคิดว่าอย่างบิวเนี่ยถ้าเกิดกล้ามเนื้อเต็มนะครับร่างกายเต็มมากกว่านี้เนี่ยผมว่าสถิติเขาอาจจะได้ลดลงไปได้อีกพอสมควรนะครับเราก็เอาใจช่วยนะครับให้สมาคมกีฬาช่วยกันประคบประหงมให้เต็มที่เนาะให้ช่วงเวลาในการที่จะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเป็นตามระบบเป็นตามธรรมชาติที่โค้ชเขาเข้ามาดูแลอยู่นะครับอย่าพุ่งไปใช้งานเขาซะจนแบบง่อยเปรี้ยเสียขาเลยตอนทีนี้แล้วมันจะลำบากเลยอะ ใช่ไหมเราก็
1: สิ่งที่ผมคิดว่าเขาเห็นตรงนี้กูไก่ก็คือว่า
0: ครับ
1: บิวตั้งแต่รอบควอลิฟายมาจนถึงไฟนอลเนี่ยเวลาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่และการวิ่งในระดับ 9.90 สุดท้ายเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับระดับโลกที่เขาทำไว้ใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอ้ความสามารถตรงนี้มันก็ตั้งโดดเด่นนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วนี่มันระดับโลกที่เรารู้เลยเนี่ยเวลาไปโอลิมปิกเนี่ยถึงวิ่งได้9เท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็น10แล้วนะ
0: มันมองเห็นหมดแล้วอะไอ้พวกที่เราเข้ารอบชิงในฮีทสุดท้ายเนี่ยทั้งนั้นแหละครับ9ทั้งนั้นแหละครับไม่มี10คงไม่หลุดเข้ามาแล้วล่ะ10เต็มที่ก็แค่รอบก่อนใช่ไหมล่ะพอเข้ารอบชิงก็จบแหละต้องมี9ติดอย่างนั้นแหละแต่ถ้าพวกของเราเนี่ยคือสถิติพวกนี้นะครับท่านผู้ฟังมันสามารถที่จะบอกถึงเหรียญได้ก่อนที่จะแข่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมล่ะมันก็จะมองเห็นเนี่ยสมัยก่อนนี่9จุดอะไร 9.8 9จุดอะไรสักอย่างเนี่ยมองเห็นแล้วนี่กังปรีวิ่งเข้าไป9ขนาดเนี้ยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในโอลิมปิกเขาต้องได้เหรียญนะครับถ้าไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับในความสำเร็จเนี่ยไม่น่าพลาดนะครับของบิวเองเราก็ถ้าเผื่อเราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปในกังปรีต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับของสถิติเอเชียบ้างวิ่งในยุโรปบ้างอะไรบ้างถ้าเราไปวิ่งแล้วเกิดสถิติมันวิ่งแล้วดีขึ้นมา9กลางๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นใช่มั้ยล่ะ
1: ถ้าบิวเนี่ยนะยังแข่งขันอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องในช่วง2ปีเนี่ยนะบวกกับว่าไม่บาดเจ็บนะ
0: ใช
1: ่กูไก่ได้เห็นบิวในรอบ8คนสุดท้ายแน่นอน
0: ใช่ในโอลิมปิกได้เห็นแน่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แค่นั้นเราก็เหลือแล้วแหละนะครับเหลือที่จะโอ้โหดีอกดีใจกันแล้วใช่ไหมล่ะส่วนจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญนั่นก็เดี๋ยวต้องเอาไปรุ้นกันอีกทีหนึ่งสถิติโดยรวมทั่วไปเนาะก็ถือว่าเป็นความสุขนะคราวนี้เราตั้งเป้าไว้ประมาณ15เหรียญทอง
1: ใช่
0: เราตักตวงกันมาได้18เหรียญทองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยกีฬาเรายังพัฒนาได้อีกระยะหนึ่งอ่ะนะครับเรายังไปไม่สุดหรอกนะครับถึงแม้ว่าในระดับอาเซียนด้วยกันเราอาจจะเป็นเต้ยนะแต่ว่าในระดับในเอเชียด้วยกันเอาละสิเราก็ต้องไปดูแล้วนะครับว่าเราห่างของเขาประมาณไหนใช่ไหมล่ะ
1: จริงๆถ้าเทียบกันมองกันในหลายๆองค์ประกอบเนี่ยเราที่แน่นอนที่หนึ่งในเซาท์อีสเอเชีย
0: ใช่
1: แบบนี้แต่ว่าในระดับเอเชียระดับที่7เนี่ยครูไก่ไปดูอยู่ข้างเหนือเรามีจีนญี่ปุ่นเกาหลีแน่นอนมีอิหร่านและมีอะไรอีกประเทศหนึ่งที่เหนือเราอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรากับที่เหลืออีกหลายสิบประเทศเนี่ยเราอยู่ระดับต้นๆเนี่ยผมถือว่าคนก็มองนะ
0: ใช
1: ่ประเทศไทยนี
0: ่มาได้ไง
1: กีฬาเล่นได้นะ
0: มาได้ไงวะนะ
1: มีผลงานที่ดีครับ
0: ใช่ไหมล่ะแล้วยิ่งคุณภาพคับแก้วอย่าง100เมตรอย่างเงี้ย200เมตรอย่างเงี้ยวิ่ง400หรือก็ในหลายๆเหรียญที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงวะส่วนอย่างเทคบอลอย่างเงี้ยเทคบอลไม่ต้องพูดถึงกัน
1: ไม่
0: ต้องพูดถึงเพราะว่าแบเบอร์คือมองเห็นตัวอยู่แล้วตั้งแต่ไปชิงแชมป์โลกไปที่บราซิลไปไหนตอนไหนมานะครับก็โดยพื้นฐานของตะกร้อของเรานี่แหละใช่ไหมล่ะก็เอาไปใช้แต่คิดว่า
1: จริงๆแล้วเทคบอลเนี่ยมันมี5รายการนะกูไก
0: ่ใช่
1: แต่เขาจำกัดให้เราลงส่งได้แค่3เท่านั้นไม่งั้นก็อาจจะกวาดหมด
0: ส่ง3กวาด3อ่ะมันคือมันโถพี่แขกท่านผู้ฟังก็ตะกร้อมันยากกว่าไอ้เทคบอลสักขนาดไหนล่ะตีลังกาม้วนกลับหลังอย่างกับแมวงั้นน่ะลงปุ๊ลงมางั้นน่ะแล้วไอ้เทคบอลแค่นี้มันจะไปเหลือมั้ยล่ะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของกฎกติกาที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในโอกาสหน้าใช่มั้ยล่ะซึ่งเราเองเราก็ไม่ทราบนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นผู้นำทางอะไรล่ะทางในกลุ่มของที่เป็นประธานเทคบอลโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมล่ะเรายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ทำงานแบบนั้นใช่ไหมมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเราเองเราก็ต้องตามเข้าไปนั่นแหละนะครับแต่เราก็ต้องฝึกนะครับต้องหวังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องเป็นเต้ยอยู่ในระดับนึงอะระดับต้นๆนะนุ๊กพี่แขกเนาะ
1: แต่วันนี้กีฬาที่ผมมองว่าค่อนข้างจะโดดเด่นขึ้นมาเนาะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นปิงปอง
0: อืม เอาสิ
1: ผมเห็นปิงปองคู่กันไอ้เด็กๆไอ้เจ้าน้องเรนอลตันเล็กที่ไหน
0: ครับ
1: แล้วผู้ชายเหลืออายุ16มีผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
0: ใช่
1: ไอ้สุภาชนะไอ้มือหนึ่งของ
0: ของโลก
1: ของเอเชียของจีนเนี่ยโอ้คู่ไกลมันไม่ได้มาได้ไม่ได้ได้เหรียญนะ
0: ใช่
1: แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าใบชนะในประเภททีมอะไรพวกนี
0: ้
1: ผมโอ้เด็กดีๆมาก
0: เด็กเล่นดี
1: นะครับแล้วก็มีคู่อีกที่ได้เหรียญทองแดงมั้ง
0: ใช่ใช่
1: ดังนั้นแบบโอ้เก่าแก่แต่ว่าผมเห็นการตีปิงปองของประเทศไทยแล้วนะโอ้ดวลกันแบบเหมือนกับในที่เราเคยคุ้นเคยกับในระดับโลกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เห็นใน
1: ทีวีแต่นี่เป็นคนไทยนะ
0: ใช่
1: เก่งมากผมเห็นด้วยสุดยอดเลยปิงปอง
0: เพราะฉะนั้นลงทุนไม่เยอะด้วยนะปิงปองนะครับเทเบิลเทนนิสปิงปองนี่ลงทุนไม่เยอะเพียงแต่ว่าขอให้มีพื้นที่นะครับมีสถานที่ให้เด็กๆพวกนี้นะครับเยาวชนของเราได้ไปใช้โอกาสนะเพราะว่าด้วยความรู้สึกของผมเองนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวว่ากิจกรรมอะไรก็ตามนะที่เราใช้อุปกรณ์น้อยแล้วก็ใช้ความรู้สึกที่มือมากเนี่ยมันจะได้เปรียบใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหยิบช้อนหยิบอะไรตะกงตาเกียบไอ้นู่นไอ้นี่เล่นอะไรก็แล้วแต่เราอะได้เปรียบกว่าในหลายชาติในโลกนี้เลยอะพูดกันตรงๆก็แล้วกันใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นการที่จะมาฝึกให้เขามาเล่นปิงปองให้ใช้ทักษะของมือนะครับหรืออะไรต่างๆด้วยร่างกายที่ไม่ได้เสียเปรียบนักกีฬาทั้งโลกเนี่ยเราก็น่าสามารถที่จะไปต่อสู้กับเขาได้ไหมล่ะพี่แขก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันไม่ได้เสียเปรียบอ่ะนักกีฬาปิงปองมันใช้183ป่ะล่ะจำไว้ล่ะมันก็ไม่ได้ใช้183ก็ใช้ตัวสั้นๆรุ่นๆเดียวกันแถวๆในแถบเอเชียนี่แหละไอ้มือหนึ่งของโลกก็ตัวเท่าไหร่อ่ะเห็นดิตัวใหญ่ไหมล่ะตัวกระเปี๊ยกตัวไม่ได้ใหญ่โตใช่ไหมเราอ่ะทำได้เพียงแต่ว่าการที่เราจะสร้างนักกีฬาเอกขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีพื้นที่นะครับคัดออกมาจากคนที่มี เล่นเยอะๆใช่ไหมล่ะแล้วก็เมื่อเจอคนที่มันโดดเด่นจริงๆอะไรจริงๆแล้วก็เอาเข้ามาเอามารวมกันซ้อมนะครับเหมือนเทนนิสคราวนี้ค่อนข้างเหงาเลยอ่ะเทนนิสเหงาเลยครับไม่ได้สักเหรียญนึงนะครับทั้งๆที่เราก็ตัวก็พอใช้ได้นะแต่ว่าอย่างว่าแหละที่อื่นเขาอยู่ในระดับแรงกิ้งอันดับโลกเขาดีกว่าเยอะนะครับตรงนั้นมันก็แทบจะบอกได้แล้วว่าเราจะเข้าไปหยิบเหรียญได้ไหมหนึ่งในสามเหรียญนะเราจะเข้าไปหยิบได้ไหมนะครับใช่ไหมมันก็มองเห็นเรื่องของอันดับโลกและยิ่งมาจากแถวอะไรล่ะเอเชียติดกับยุโรปด้วยเนี่ยยิ่งแล้วเลยพวกนั้นนะใช่ไหมล่ะมันก็ลำบากยากเข็นอยู่พอสมควรแต่ก็เป็นกำลังใจกันนะครับเรื่องของเทนนิสจริงๆถ้าเผื่อว่าเรานะในสมาคมเทนนิสเองเนี่ยรองเทนนิสสมาคมเองเนี่ยได้มีโครงการที่จะซ้อมด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับให้มากๆกว่านี้นะครับไม่กลัวเขารู้เรานะครับเทนนิสเราไปได้ไกลผมขอบอกไว้แค่นี้แหละ
1: ก็ในเทนนิสเนี่ยนะผมดูนะผมไปอยู่3วัน
0: อ
1: ยู่กับนักกีฬาเห็นอยู่เนี่ยก็มันในระดับโลกแล้วพวกนี้นะเขาก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันแข่งกันในทัวร์นาเมนต์ระดับอาชีพอ่ะรู้จักกันพอสมควรแล้วก็สูสีคู่กัน
0: ครับ
1: สูสีเราแพ้เนี่ยนะเขาเนี่ยประเภทซูเปอร์ทายเบรกมาดีที่เขาไม่เล่นทายเบรกปกติเนาะ
0: ใช่
1: เขาไปเล่นพอเซตที่สามนะ
0: ใช่
1: ก็เล่นเลยสิบแต้มเลย
0: จบ
1: ลดเวลาลงไปก็ดีนะผมชอบเพราะว่าอย่างนี้มันจะได้ลดความบาดเจ็บแล้วเป็นแข่งขันต่อเนื่อง
0: ใช่ครับ
1: โอ้ดีอย่างมันกติกาเดียวกันนี่ยังมันสะท้อนความสามารถแล้วไม่ใช่พอเวลาลดกติกาลดลงไปแบบนี้แล้วทำให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบไม
0: ่
1: คนกติกาเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เห็นว่าเทนนิสเนี่ยก็เกือบโดยเฉพาะบูมก็เป็นคนสุดท้ายของเราที่ลงไปแข่งขันเดียวไปเจอกันมือหนึ่งครับ
0: ใช่จ้าเอ๋จ้าเอ
1: ๋ผมดูนะมือหนึ่งเขาตัวเล็กกว่าบูมแล้วบูมได้เปรียบเรื่องความสูงนะเพราะบูมก็190กว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าไอ้คนคู่แข่งขันก็เนี่ยกูกายโอ้โหความเร็วของเขานะ
0: ใช่พิดรอบตัว
1: โอ้โหเร็วมากในไอ้แร็กเก็ตสปีดของเขาอะ
0: ม
1: ีการเขาสวิงเนี่ยแล้วบวกกับไม่ใช่แค่เร็วอย่างเดียวเพราะเร็วแล้วมันรูปมาหรือลูกแรงใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่คอนโทรลด้วย
0: ใช
1: ่โอ้เขาเป๊ะมากเขาตีแบบผมรู้สึกเลยว่าเขามีวิธีการเล่นที่ง่ายๆอะรีแลกซ์
0: แล้วก็ไม่พลาดง่ายๆตีข้อแรกก็คือแต้มที่มันได้จากคู่ต่อสู้เนี่ยมันมากกว่าแต้มที่เราได้จากวินเนอร์นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะคู่ต่อสู้พลาดเองเนี่ยเขาไม่ต้องไปยิงเอาเป็นเอาตายกันไปข้างนึงหรอกนะครับเพราะเทนนิสยังไงเสียเขาเสียแต้มแต้มก็อยู่ที่เราเราเสียแต้มแต้มก็อยู่ที่เขา
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเราผิดพลาดส่วนในส่วนที่แต้มที่เราจะเสียให้เขาไปได้มากเท่าไหร่เราก็มีโอกาสชนะมากเท่านั้นแหละนั่นคือพยายามkeep the ball in play ไว้ก่อนให้อยู่ในนั้นอยู่ในเกมไม่ได้ก่อนใช่ไหมล่ะ
1: ผมบอกนักกีฬาไปว่าเป้าหมายของกีฬาเทนนิสคืออะไรคือตีข้ามและตีลงใช่ไหม
0: ใช่นั่นแหละเป็น
1: ไม่ต้องคิดอะไรมากเป้าหมายเราคือตีข้ามและตีลง
0: ใช่
1: ขอให้เป็นคนตีข้ามและตีลงคนสุดท้ายก็แล้วกัน
0: ใ
1: ช่ถ้าเขาไปยิงวินเนอร์เราหายเนี่ยเนาะ
0: ใช่
1: เราไปแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมันก็จะสูงกว่า
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันแล้วก
0: ็
1: ก็ดีครับที่เป็นเรื่องที่เด็กๆก็ได้เรียนรู้กันว่าควรจะต้องทำยังไงเป็นยังไง
0: ใช่
1: ในนักกีฬา
0: เพราะว่าเราไปดูบางทีเราไปดูไฮไลท์ไปดูช็อตต่างๆไปดูอะไรโอ้โหเขาตีกันหนักตีกันแน่นตี
1: ครับ
0: แต่เราไม่ได้ดูนะครับไอ้สิ่งที่เขาเล่นกันอยู่ในสนามแต้มต่อแต้มนะครับหรือว่าเกมต่อเกมเนี่ยมันไม่ได้มีความแรงทุกลูกท่านผู้ฟังใช่ไหมนะเขาไม่ได้ตีแบบเอาเป็นเอาตายทุกลูกที่ไหนล่ะใช่ไหมพี่แขกมันก็ต้องมีจังหวะหย่อนจังหวะผ่อนจังหวะที่เราเสียเปรียบจังหวะที่ต้องการเอาบอลลงอย่างเดียวหรือถ้าเผื่อต้องการดูออดายลูกนี้มันต้องใช่แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีลูกนั้นมันก็ต้องมีนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ตี 100% ทุกลูกครับเทนนิสไม่ได้ตี 100% ทุกลูก
1: เหมือนกับที่เราเคยเอาข้อมูลของเฟเดเรอร์มาให้ทราบนะโอเคถ้าเกิดเป็นแมตช์การแข่งขันก็เฟเดเรอร์บอก 80% เนาะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าว่าพอยต์ถ้าถูที่พอยต์เนี่ย
0: ครับ
1: เฟเดเรอร์จะนำแค่ 54%
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าเราไม่ต้องยิงวินเนอร์ทุกครั้งเราไม่ได้ชนะแบบ 6-0
0: ใช่
1: มันแค่คะแนนเราต่างกันในกติกาเนี่ยชนะแล้ว
0: ใช่
1: เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องซีเรียสกับมันทุกครั้งหรือต้องทำให้ดีทุกครั้งเราไม่ไปกดดันตัวเองให้ต้องทำดีตลอดเวลามันจะยากนะ
0: ยากมากนะครับไปบีบตัวเองก็ต้องเป็นตีลงตีแน่นตีหนักตีพลาดเองหมดพลาดเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับใช่ไหมหรือว่าบางชนิดกีฬาเนี่ยเราก็ต้องเล่นด้วยอะไรด้วยความพยายามอะมากกว่าไอ้ความที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้ทุกครั้งพยายามที่จะอยู่ในเกมให้นานที่สุดมันเดี๋ยวคู่ต่อสู้มันก็เบื่อไปเองแหละโอ้โหยังไงก็เอาไอ้นี่ไม่ลงสักทีว่ายังไงก็นะครับกลับมาได้ทุกทีนะครับเนาะอ้าวพูดถึงเรื่องของกีฬาทั่วๆไปแล้วนี่ใกล้ๆบ้านเราในตอนนี้มีกีฬาความเร็วอยู่ทั้ง2ประเทศเลยนะทั้งสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียอินโดนีเซียก็จะเป็นเดี๋ยวก่อนนะน่าจะเป็นไอ้นี่มอเตอร์ GP นะครับที่อินโดนีเซียมอเตอร์ GP นะครับปีคราวนี้ไปแข่งกันที่นี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสิงคโปร์ไนท์เรสนะครับเป็นเรื่องของแข่งฟอร์มูล่า1ที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็ใช้สนามที่อยู่ในเมืองเขานั่นแหละ
1: ครับ
0: นะครับเป็นแทร็กเป็นสนามในการแข่งขันเขาก็จัดการเขาได้นะครับเพราะประเทศมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากไปแล้วก็รัฐบาลเขาเอาอย่างไหนเอาแบบไหนนะครับผู้คนเขาก็ต้องเอาอย่างนั้นแหละใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยระบบการทำงานที่เป็นระบบของส่วนกลางเป็นหลักใช่ไหมล่ะใช่ไหมนะบางทีอาจจะมีเสียงคนบ่นว่าบ้างโอ้เสียงดังไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมันอยู่ในเมืองแต่เขาบอกว่าเขาขอแค่ประมาณกี่วันเองนะครับขอให้เขาได้ไหมให้รัฐบาลได้ไหมเขาจะจัดให้แล้วก็จะมีรายได้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกอบเป็นกำให้ผู้คนได้รู้จักสิงคโปร์มากขึ้นผู้คนก็ยอมใช่ไหมล่ะก็ดูแลกันไปนะครับนั่นนะสำหรับเรื่องของการแข่งขันคอลี่ฟายไปเมื่อคืนนี่มั้งผมดูอยู่ในโทรศัพท์นะครับดูในอะไรเพจต่างๆที่เขาให้ดูนะครับแล้วก็เราก็ดูว่าวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันรอบชิงแล้วนะครับว่าใครจะได้ใครจะไม่ได้ยังไงนะครับของเราเองก็มีรู้สึกจะมีอะไรครับเอาบอลมั้งใส่หมวกเป็นรูปทุเรียนอ่ะเป็นรูปเปลือกทุเรียนแต่ก็คอลี่ฟายก็รู้สึกจะไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านนะครับก็อ่ะว่ากันไป นะครับในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ก็แข่งกันอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่ถ้าจำไม่ผิดแมตช์ที่แล้วไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มาแข่งอยู่ที่มาเลย์มั้งแข่งที่เซปังด้วยเขามูฟมาจากแถวตะวันออกกลางนะครับเอามาใช้สนามที่มาเลเซียนะครับแล้วก็สนามนี้ก็กระโดดข้ามไปที่อินโดนีเซียเลยซึ่งก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็โอเคแหละนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็มีโอกาสได้รับอะไรล่ะได้รับเป็นรับเกียรติให้ได้จัดกีฬานะครับความเร็วหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะแถบบ้านเรานี่ก็เนี่ยเต็มที่ก็ที่สิงคโปร์นี่แหละเนาะพี่แขกเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องของการแข่งขันฟอร์มูล่า1ก็ต้องเป็นสิงคโปร์แหละที่อื่นก็คงยังต้องรอกันอีกนานนะครับคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับครับเราก็ดูกันไปนะครับเรื่องของ
1: มันแพงกูไก
0: ่ใช่ค่าใช้จ่ายมันสูงมาก
1: ใช่เราจะใช้เวลานิดนึงกับไอ้เรื่องเนี้ย
0: ใช่เขาบอกที่เนี่ยที่เซปังตอนเนี้ยยังเป็นหนี้อยู่บานเบิกอยู่เลยอ่ะนะครับเป็นหนี้เป็นสินโอ้วุ่นวายไปหมดหาเงินปิดกันไม่ไหวจะเคลียร์ที่สนามที่มาเลเซียนะครับของเราเองก็เก่งสุดก็นี่แหละมอเตอร์จีพีที่บุรีรัมย์นั่นแหละเอาละว่าเก่งสุดแหละนะครับในเรื่องของความเร็วนะครับนะนี่ท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับวันนี้ตอนบ่ายๆนะครับบ่ายๆให้ขับรถไปแถววัดฟุ้งวัดฟุ้งประชาธรรมนะครับวัดดอนราวนะครับขับไปเถอะแถวๆนั้นนะครับกด Google ดูปึ้งเข้าไป
1: มีอะไรครับวัดฟุ้งวันนี
0: ้มันจะมีไอ้นี่เขาจะมีเรือแข่งกันมาซ้อมกันทุกเย็น
1: อ
0: ่ะมีเรือแบบเจ๋งๆอ่ะเรือหางยาวอ่ะ
1: ครับ
0: มาแข่งกันโอ้ขับกันอยู่หลายชั่วโมงอ่ะได้เห็นก็เลยเห็นว่าใครเครื่องแรงเครื่องไม่แรงไอเรือที่เป็นเรือหางยาวที่เป็นเรือเครื่องดีเซลเครื่องแรงๆก็มาขับมาแถววัดนั่นแหละนะครับก็ดูก็มีคนแวะเวียนเข้าไปดูกันพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนพอสมควรนะครับไม่ใช่เป็นการแข่งขันนะครับเอาเรือมาโชว์กันแต่ก็จริงๆถ้าเผื่อกำนันที่นั่นที่ชื่อกำนันอะไรนะเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วนะครับถ้าสามารถจะจัดได้ว่ามีการโชว์เรือไอ้นู่นไอ้นี่ได้แต่ไม่ได้เป็นการแข่งขันผมว่ามันก็จะสามารถสร้างรายได้สร้างความเข้าอกเข้าใจให้ชาวบ้านให้เรียบร้อยเสร็จผมถือว่ามันก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับที่ดอนราวเหมือนกันใช่ไหมล่ะแถวๆละค่านะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะการต่อเรือการแข่งเรือการทำเครื่องนะครับก็ฝากไว้ด้วยถ้าเผื่อใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นบ่ายๆนะครับก็จะมีการเอาเรือมาซ้อมมาเล่นกันนะครับมาขับเล่นกันนั่นแหละพูดง่ายๆเนาะแล้วก็ไปดูเห็นเรือสวยๆเครื่องสวยๆโอ้นะครับบางทีดูแล้วมันเพลินดีเหมือนกันนะครับผมเองถ้ามีเวลาผมจะไปดูด้วยเพราะเป็นคนชอบคนนึงเหมือนกันเนาะ
1: ดีครับดีครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราพยายามจะรักษาไอ้กีฬามันเป็นวัฒนธรรมของเราไว้เนาะ
0: ใช่แล้วอีกอันถ้าเผื่อว่าจะเป็นเรือยาวอ่ะเรือ12ฝีพายเรือเท่าไหร่ฝีพายเอาไปซ้อมกันที่นั่นได้นะผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันจำไว้ล่ะก็ซ้อมเรือยาวไปด้วยซ้อมเรือพายเนี่ยเอาไว้แข่งนะครับเดี๋ยวจะออกไอ้นี่แล้วออกพรรษาแล้วนะครับใกล้ๆแล้วมั้งเจ้าหน้าก็ที่ก็เทศกาลแข่งเรือกันแล้วกันบางทีผมเคยเห็นเขาแข่งที่นี่นะที่คลองรังสิตแถวๆนครนายกผมยังจอดดูเลยเวลาจะไปเล่นกอล์ฟที่อะไรล่ะเขาชะโงกโอ้พอมีเรือแข่งผมไม่ไปแล้วเล่นกอล์ฟขอเล่นแค่9หลุมพอ9หลุมแรกดูเรือแข่งกันเรือหางยาวแข่งกันเรือเล็กๆนะครับเครื่องเอาเครื่องไอเนี่ยเครื่องเจ็ตสกีมาใส่เครื่อง550 750หรือแม้กระทั่งไอเครื่องมอเตอร์ไซค์อ่ะมาทำเป็นเรือลำเล็กขับกันโอ้สนุกสนานนะครับแต่จะขับเรือขับอะไรก็ช่างนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มัน 6:30 นนะครับ
1: พักสักครู
0: ่พักสักครู่ก็เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ
2: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก
5: ่สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน และชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนโดนสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Lifeโดยครูไก่
0: กลับเข้าสู่เบรกที่3ของ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะที่ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณนะครับอยู่กับเรา2คนนะครับจะรวมเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในแวดวงกีฬานะครับอาจจะเป็นเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพกีฬาเพื่ออาชีพหรือแม้แต่กีฬาเพื่อการศึกษานะครับก็รับฟังกันได้แบบสบายๆนะครับเราอยู่กันแบบเพลินๆนะครับนี่พูดถึงนักกีฬาที่ไปทำเงินอยู่ในต่างประเทศนี่ใครล่ะพี่เมย์รัชนกเข้าชิงอยู่ที่ฟินแลนด์นะเข้าชิงนะวันเนี้ยนะครับเออเข้าชิงแล้วในวัยที่เรียกว่าไม่ใช่น้องนกแล้วนะครับต้องเป็นพี่นกรัชนกอินทนนท์แล้วนะครับถึงแม้ว่าในวัยจะล่วงเลยเข้าไปถึง30แต่ก็ปิง30ยังแจ๋วอะยังแจ๋วอยู่อะเล่นมากี่ปีแล้วล่ะอาชีพอยู่ในทัวร์เนี่ย13ปีแล้วมั้งนะครับเล่นกันมายาวนานแล้วก็มือยังแกร่งมือยังแข็งอยู่เด็กรุ่นหลังมาจะมาทำเป็นเฮ้ยหือเดี๋ยวรัชนกตบดิ้นนะครับไม่แน่จริงอย่าขึ้นมาเด็ดขาดนะครับ
1: รัชนกเนี่ยเขามาใช้กับเพื่อนๆเขานะมาที่ไทเฮาส
0: ์น่าเห็นไหมเจอเห็นไหมล่ะ
1: เขาอะไรอ่ะเขารีแลกเขาสนุกสนาน
0: เออ
1: เขามาเขาบอกหนูไม่ได้มาทำอะไรค่ะมาเมาหมอยมาเมาหมอยไอ้เจ้าว่ามาเมาหมอย
0: มาคุยไอ
1: ้มาคุยครับเออครับไอ้ทีมไทยเฮาแล้วไม่มีครับปกติเราคนมาก็คือมานวดมาทานข้าวมาพูดคุยทำนี่ไม่มาเพื่อนั้นมาเพื่อมาพูดมาคุยมาทักทายประมาณเนี้ย
0: เออมา
1: เพื่อนเขาสนุกครับดีครับ
0: ไอ้เด็ก
1: นักกีฬาที่มีอารมณ์ที่ดี
0: ใช่เด็กชุดนี้ของสมาคมแบดมินตันเนี่ยผมชื่นชมนะเพราะบางทีเราไปเจอเขาไปทำข่าวบ้างอะไรบ้างเนี่ยไปเจอเขาเฮ้ยไอ้เด็กพวกนี้มันเด็กลูกทุ่งเลยอ่ะเหมือนกับเป็นเด็กแบบไม่ได้เป็นแบบถือว่าตัวเองอยู่บนหอคอยงานช้างอะไรคุยสนุกสนานกับพวกนักข่าวฮาเฮก็ไปเรื่อยเปื่อยไปนะครับก็เป็นกันเองกับพวกนักข่าวพวกพี่ๆนักข่าวพวกเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเออเขาอยากจะอะไรล่ะให้เป็นข่าวไปในไม่ไอเด็กพวกนี้คุยแบบเป็นปกติเลยไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักกีฬาเอกนักกีฬาใหญ่ไม่เลยนะครับคุยสบายๆอย่างที่พี่แขกเห็นเนี่ยผมเองผมก็อยากจะคุยเรื่องนี้แต่บางทีพี่แขกคุยมาแล้วก็ให้เห็นกับตาเห็นกับตัวซะมันจะได้แบบเข้าอกเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่มั้ยล่ะ
1: ครับเขาเป็นธรรมชาติสนุกสนานพูดคุยคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันทำให้เขาอยู่ในวงการเนี่ยนานแล้วก็เป็นที่รักของน้องๆ นะครับเป็นที่รักของน้องๆรุ่นหลังมาเนี่ยใครต้องใครเองก็ต้องอะไรล่ะเกรงอกเกรงใจพี่คนนี้อ่ะเพราะพี่คนนี้ไม่เคยทำความด่างพร้อยอะไรให้กับวงการเลยไม่เคยมีข่าวไม่มีอะไรทั้งนั้นไอ้หนูคนนี้น่ารักมากนะครับก็ถือว่า
1: ได้เห็นในการแข่งขันเขาก็แบบว่าแต่การแข่งขันนี้เขาก็ชัดเจนเนาะเขาก็มุ่งมั่นนะมา
0: ใช่
1: แต่ว่าในที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับการแข่งขันคือ ชีวิตเราคนเราไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ย มันไม่ได้เกรงอยู่ตลอดเวลาใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: มันต้องรู้ว่าไอ้ตอนนี้เราต้องเกรงต้องเอาจริงไว
0: ้
1: ตอนนี้เราก็ผ่อนคลายสบายสบายอ่ะพูดถึงเรื่องนี้กูไก่ขออนุญาตแชร์ดูคลิปของเฟเดเลอร์
0: ครับ
1: เขาสัมภาษณ์ในรายการเกี่ยวกับชีวิตของเขาอะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าฝึกซ้อมยังไงถึงเป็นมือระดับนี้ยาวนานมีชื่อเสียงเขาบอกว่าเขาตื่นมาตอนเช้าส่งลูกทำอาหารแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเขากลับมาซ้อมกูไก
0: ่ครับ
1: ซ้อมเสร็จปั๊บเดี๋ยวต้องไปรับลูกกลับมา พูดคุยกับลูกโรงเรียนเป็นยังไงเป็นยังไงนะเอาสิแต่เขาก็ซ้อมคือเขาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติกูไก
0: ่ครับ
1: อย่างดีมากซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะ
0: ครับ
1: ว่านี่คือชีวิตที่แท้จริงอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้เป็นนักกีฬาเทนนิสไปตลอดชีวิตนี่ถูกไห
0: ม
1: มันเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันช่วงไหนก็แล้วแต่ของมันเนี่ยทำเต็มที่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไหมชีวิตมันก็ควรจะเป็นแบบนี้แหละไม่ใช่จะไปตึงกันถ้าตลอดเวลามันจะไหวไหมล่ะพี่แขก
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: เป็นลมไหมล่ะใช่ไหมก็ไปเจอเขาอย่างไปแข่งที่ Thailand Open ที่เขาเคยมาครั้งล่าสุดที่แข่งบ้านเราอ่ะ
1: คร
0: ับ เฟเดอร์น่ารักตายก็คุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้คุยกับไอ้อะไรล่ะพักพวกเพื่อนฝูงคนที่มาลงมานั่งทานข้าวด้วยกันไอ้ที่เล้าที่นักกีฬาของเขาอ่ะนะครับที่นั่นมันก็คุยกันเพลิดเพลินดีอะไรดีนะครับไม่เห็นไม่จะมีอะไรแปลกแตกแยกแปลกแตกต่างกันจากไอ้นักกีฬาเอกในยุคนั้นเลยคุยเพลินคุยสบายทำตัวสบายสบายอ่ะชีวิตของเฟเดอร์จริงๆเป็นมีโอกาสได้เห็นเขาแล้วแบบเราก็ชื่นใจอ่ะนะครับมีโอกาสได้เข้าไปใกล้ๆเขาเห็นตัวเป็นอย่างนี้แล้วแบบเออเว้ยมันก็เป็นคนธรรมดาแต่ว่าเวลาอยู่ในสนามแล้วหน้าที่เขาก็คือหน้าที
1: ่
0: ใช่ไหมล่ะมันก็เต็มที่ไปนะครับเนี่ยเมย์วันนี้เข้าชิงนะครับก็ที่ฟินแลนด์นะครับในระดับ 1,000 มันก็ถือว่าเงินรางวัลเยอะนะเงินรางวัลใช้ได้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจิโน่ไทยมานะจิโน่กับเงินรางวัลที่เขาได้กับความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้อาจจะมีคลิปต่างๆที่ปล่อยออกมานะครับในเรื่องความผูกพันกับอากงเธอความผูกพันของเขากับ
1: ผมดูครับ
0: ดูแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตอย่างนี้สิมันถึงจะมีความสุขกับการที่จะมีชีวิตอยู่อยู่ในวงการกีฬานะครับมันไม่ใช่เป็นคนที่มีอะไรล่ะความพร้อมอะไรซะทุกอย่างที่ไหนได้ล่ะต้องใช้คำว่าละเข็มขัดกระเบียดกระเสียนเพื่อให้หลานตัวเองเพื่อให้ลูกตัวเองได้ไปทำการแข่งขันนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับโลกแบบนี้นะครับแล้วเป็นที่ยอมรับอยู่ในวงการLPGA เนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะใช่ไหมพี่แขกท่านผู้ฟัง
1: ครับครับ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ที่ผมดูนะแต่สิ่งที่ผมเอามาสอนเพราะว่าผมก็ไปสอนนักกีฬากอล์ฟนะ
0: ครับ
1: ได้คำปรึกษาแล้วก็เอาคลิปก่อนนี้มาพูดมาคุย
0: ครับ
1: ตัวสำคัญคือตอนท้ายกูไก
0: ่ครับ
1: ที่เขาบอกว่ามีคนเชื่อในความสามารถของเขา
0: ค
1: ืออากงอ่ะเชื่อในความสามารถของจีโน่ว่าจะทำได้ประสบและสนับสนุน
0: ครับ
1: แต่จะขับรถไปรับไปส่งสารพัดใช่ป่ะนั่นก็ส่วนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นในความหมายก็คือว่าถ้านี่โชคดีนะที่จีโน่มีคนรอบข้างและคนที่มีความสำคัญสนับสนุนและเชื่อในตัวเอง
0: ใช
1: ่แต่ถ้าไม่มีนะกูไก่ถ้าไม่มีคนประเภทไม่มีอากงอ่ะและคนอื่นๆที่ไม่มีอากงอ่ะเป็นยังไงผมจะฝากไว้ว่าอย่างนี้ครับว่าคนที่สำคัญอีกคนหนึ่งที่จะจำว่าเราเนี่ยมีความสามารถนี่ก็คือใครรู้ป่ะ
0: ครับ
1: ก็คือตัวเราเองนี่แหละเราจะต้องเชื่อว่าเราเนี่ยทำได้เราจะต้องเชื่อว่าในความสามารถของเรา
0: ครับ
1: เนาะเพราะว่าอาจีโน่ก็ต้องเชื่อแบบนั้นผมเชื่อนอกจากอากงแล้วนะแต่ว่าเราเมื่อเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะมีสภาพแวดล้อมเหมือนกันแต่เป็นนักกีฬาเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยนักกีฬาต้องหาทางที่จะถ้า หนึ่งตัวเองต้องเชื่อมั่นในตัวเอง
0: ครับ
1: สองคนรอบๆข้างก็ต้องให้ความเชื่อมั่นนักกีฬาของตัวเอง
0: ครับใช่ไหมล่ะจากเด็กที่เป็นภูมิแพ้พูดง่ายๆแล้วก็พ่อแม่อากงเองก็แบบอยากจะให้ลูกตัวเองออกกำลังกายเพื่อให้ชนะกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับกลายเป็นอาชีพกลายเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตานะครับต่อวงตระกูลและประเทศชาตินี่นะครับมันมีเหตุผลที่ Born to be เกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือเราเกิดมาเพื่ออะไรสักอย่างนึงอ่ะใช่ไหมล่ะบางทีมันก็เข้าใจยากเหมือนกันนะพี่แขกเนาะใช่ไหมล่ะเพราะนั้นการที่จะหาสิ่งที่มันถูกต้องนะครับให้กับใครสักคนหนึ่งบางทีมันต้องกอขอคองอจอนะครับกว่าจะเจอบางคนไม่เจอเลยสักอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายก็กลับไปเรียนหนังสือหรืออะไรงี้แต่ว่าอย่างของจีโน่อากงให้เล่นกอล์ฟแล้วใช่เลยมันเป็นตัวเลือกตัวเดียวที่แบบซื้อรางวัลที่หนึ่งก็ถูกเลยอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ประเด็นที่สำคัญอย่างนี้ครูไก่ประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือว่าเราไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นอะไรในอนาคต
0: ใช
1: ่ป่ะแต่เพราะนั้นถ้าเราไม่รู้เราต้องทำไงรู้ป่ะเราต้องให้โอกาสที่ให้เขาได้ลองดูได้ทำต้องไปลองเล่นกีฬาดูเล่นกอล์ฟเล่นเทนนิสเล่นมันทุกอย่างที่เด็กชอบอ่ะ
0: ถ้ามีโอกาส
1: ดนตรีให้ทำไปเห็นไห
0: ม
1: คือในวัยเด็กอ่ะถ้าครูไก่จะเรียนอะไรที่เป็นเรื่องของเราพูดถึงเรื่องของทักษะนะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทักษะถ้าครูไก่เริ่มทำทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งตอนครูไก่อายุ60กับตอนครูไก่อายุ6ขวบอ่ะ
0: ใช่
1: ยังง่าย6ขวบมันชนะครูไก่แน่นอนเรียนรู้เร็วมาก
0: ใช่
1: เป็นธรรมชาติและสวยงามเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเป็นเรื่องของทักษะให้เริ่มให้เร็วแล้วเราก็จะไม่แต่เราไม่รู้หรอกว่าใครจะมีทักษะแค่ไหนเพราะต้องให้โอกาส
0: ใช่ๆจริงๆต้องมีโอกาสอ่ะแล้วก็ถ้าโชคดีอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้นะครับอย่างผมเองผมบอกตรงเทนนิสที่ผมเล่นอยู่ถึงทุกวันนี้เนี่ยแล้วก็ใช้เป็นอาชีพในการทำมาหากินอยู่เนี่ยเกิดจากใครทราบไหมฮะเกิดจากญาติของคุณชายนะครับท่านชื่อพลเรือโทนะครับสมภพเสตารุจินะครับเป็นก็เป็นอะไรล่ะเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาจากนี่ที่เทคโนบางมดสมัยก่อนอะเทคโนบางมดท่านจบที่นั่นแล้วก็โอนย้ายเข้ามาทำงานอยู่ในกองทัพเรือนะครับก็เข้าไปเป็นราชการกองทัพเรือนะครับแล้วก็เกษียณด้วยยศสุดท้ายก็คือพลเรือโทท่านให้ไม้เทนนิสผมครับท่านคือก็รักใคร่อะนะครับเห็นกันทุกวันก็เอานี่เอาไม้เทนนิสไปอันนึงแล้วก็สอนท่าให้นิดหน่อยแล้วก็ให้ลูกมา 3-4 ลูกนะครับผมก็ตีอยู่กับกำแพงอ่ะที่บ้านคุณหลวงนั่นแหละน็อกอยู่กำแพงน็อกไปน็อกน็อกน็อกน็อกนะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่กี่ขวบเนี่ยสักสิบกว่าขวบมั้งสิบสิบสามสิบสี่ประมาณเนี้ยนะครับก็เริ่มตีอยู่กับกำแพงเลยแหละตีมาทุกวันอยู่กำแพงแล้วก็เอาไปโรงเรียนด้วยเอาไปถึงเรียนสี่นะครับไปน็อกกระบอดที่โรงเรียนสมัยก่อนเลยนะครับตอนหลังพอฝนตกบ้างอะไรบ้างก็เข้าไปน็อกอยู่ในหอประชุมนะครับน็อกที่ห้องประชุมนะครับมันก็มีพื้นที่ให้น็อกได้ให้เล่นได้เราก็มีความสุขของเราอยู่แบบนั้นแหละนะครับจนถึงไปเรียนในสถาบันการศึกษานั่นแหละถึงได้ใช้เป็นจริงเป็นจังตอนนั้นแหละก็ถือว่าเราก็เก็บเล็กผสมน้อยมานานแล้วไง
1: คร
0: ับ ใช่ไหมมาเจอกับจันตั้มเจอใครต่อใครเจอพี่แขกเจอคนนู้นเจอคนนี้เราก็ได้รับความรู้ได้อะไรนะครับแบบเนี้ยมันก็คือให้โอกาสกับตัวเองพยายามอยู่กับมันนั่นแหละอยู่กับมันให้นานที่สุดได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ต้องอยู่กับมันให้นานนะครับนะอีกเรื่องนึงนี่ผมเคยคุยกันถึงเรื่องที่ผมจะต่อเรือแข่งใช่ไหม
1: ได้ไม่ได้ไม่รู้แหละ
0: เคยพี่แขกเคยได้ยินไหมผมบอกผมไปต่อเรือแข่งต่ออะไรผมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ทำหลายเรื่องตั้งแต
0: ่
1: เลี้ยงว
0: ั
1: ว
0: ใช
1: ่ต่อเรือครับเป็นไงบ้าง
0: ต่อเรือไปต่อเสร็จแล้วไปทะเลาะกับช่างมาแล้วไปทะเลาะกับช่างบอกว่าช่างต่อแบบนี้นะทรงนี้เขาบอกไม่ได้หรอกมันไม่ขึ้นน้ำไม่อะไรรู้แล้วก็ทะเลาะกันคือทะเลาะกันแบบไม่ลงรอยกันนะครับแต่ไม่จะถึงขนาดกับทะเลาะเอาเป็นเรื่องบอกเอางี้ช่างอยากต่อไงช่างต่อไปก่อนผมมีเครื่องให้พี่ชายผมทำเครื่องให้อะไรให้เสร็จลงให้อะไรให้เป็นเครื่องโตโยต้านี่แหละ 5K ใส่ลงไปปรากฏว่ามันวิ่งได้แต่มันไม่ มันไม่ได้อย่างใจอ่ะนึกออกไหมนะครับแล้วก็มันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องต่อใหม่นี่กำลังวางแผนที่จะสร้างใหม่อีกลำนึงอันนี้ผมจะสร้างเองอันนี้ทำเองไม่ต้องไปอาศัยมือใครแล้วทำเองทำต้นแบบนะครับเริ่มตัดกระดาษเริ่มนั่นแหละตัดกระดาษเริ่มทำโครงเท่าของจริงนะครับเพราะฉะนั้นในห้องนอนตอนนี้อย่างรกเลยอยู่ด้วยซากของกระดาษนี่แหละมีความสุขครับกับการทำงานแบบนี้นะครับมีความสุขดีเนาะแต่ปรากฏว่าเรือลำที่ทำไม่ประสบความสำเร็จนะครับขึ้นน้ำได้แต่ไม่เร็วอย่างที่คิดไม่ได้ดังใจอ่ะเดี๋ยวทำใหม่นะครับนี่แหละเป็นชีวิตของคนแก่คนหนึ่งที่อยากจะรู้อยากจะทำอยากจะเล่นยังอยากเล่นอยู่ยังอยากทำอยู
1: ่
0: นะครับก็เป็นสิ่งที่โชคดีโชคร้ายไม่ทราบครับที่

0: บอกเฮ้ย66ก็บอกยังทำงานบอกยังทำงานอยู่ยังสนุกสนานยังการทำงานไอ้นู่นไอ้นี่อยู่เออทุกคนก็ยินดีนะครับพี่ป้าน้าอาก็ยินดีลูกป้าลูกขายก็ยินดีเออยังทำงานอยู่ก็ดีแล้วยังแข็งแรงอยู่ทำงานไปนะครับโดยเฉพาะเจ้านายผมนี่มีความสุขมากครับที่เห็นลูกน้องเขายังทำงานยังมีความสุขสุขภาพยังดีอยู่นะครับก็ถือว่าถ้าผมไม่มีบ้านนี้นะผมเองก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาหรอกชีวิตก็ไม่มีหรอกใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีนี่แหละบ้านกมลวินนี่แหละนะครับทั้งครอบครัวเนี่ยทั้งตระกูลนี่แหละถ้าไม่มีบ้านนี้อยู่ผมก็ไม่ได้เกิดเป็นตัวเป็นตนมาถึงทุกวันนี้นะครับพี่แขกท่านผู้ฟัง
1: โอเคในประเทศหลายๆประเทศที่สภาพสังคมก็อาจจะสะดวกสบายกว่าเราเนาะเขาเกษียณอายุที่65นะหลายประเทศใช่ป่ะ
0: ครับ
1: แสดงว่าคนที่มีอายุเกิน60เนี่ยยังสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพได
0: ้ใช่ใช
1: ่แท้จริงบางอาชีพเนี่ยยิ่งอายุมากแน่นอนคนเรายิ่งอายุมากยิ่งมีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญใช่ไหม
0: ครับใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเรื่องก็เลยเคยพูดกันเรื่องนี้อยู่แล้วว่าอาจจะมีการอะไรนะเพิ่มเติ
0: ม
1: เปลี่ยนแปลงเรื่องของอายุของการเกษียณนะ
0: ครับ
1: ออกไปแสดงว่าจริงๆแล้วโดยภาพรวมอะคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นนะ
0: ครับก็อายุมากขึ้นแล้วก็สุขภาพนะครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเดี๋ยวนี้มันก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแหละใช่ไหมแล้วก็มันช่วยทำให้เรื่องของการมีชีวิตอยู่บนสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยปรับตัวกันได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่ใช่ไหมมันต้องปรับตัวเรื่องพวกนี้มันต้องปรับตัวไม่ใช่จะเงียบซุ่มโป่งอยู่กับที่อยู่กับก็ไม่ไหวหรอกนะครับถ้าเผื่อเป็นสมัยก่อนเนี่ยอย่างพี่แขกอย่างผมเนี่ยจะย้อนลงไปสัก50ปีก่อนเนี่ยถ้าเราอายุ50 60กันประมาณนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกันอ่ะ
1: ครับ
0: เออใช่ไหมล่ะรุ่นไม่ใช่รุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยเขาจะทำอะไรอ่ะถ้าราชการอยู่เกษียณไปบัดไหนแล้วมั้งใช่ไหมล่ะคงไม่ได้ทำอะไรก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาจนถึงรุ่นพี่แขกรุ่นครูไก่นะครับก็ยังคงทำงานกันอยู่นะครับยังคงใช้ชีวิตอยู่กับในวงการอย่างครูแขกเองอยู่ในวงการการศึกษาครูไก่เองก็ยังอยู่ในวงการกีฬายังทำให้ร่างกายทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่นะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยอายุเราขนาดนี้แล้วไม่ไหวแล้ววะไม่เอาแล้วไม่เอาทิ้งทุกอย่างแล้วอยากไปอยู่กับลูกกับหลานอยากไปทำอะไรจริงๆเราอาจจะต้องทิ้งชีวิตที่เราเคยรู้กันมาเมื่อ60กว่าปีก่อนนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนใช้ชีวิตใหม่ผมว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะพี่แขกเนาะใช่ไหมล่ะอ้าวพี่แขกรู้ชีวิตมาทำงานทำการมากี่ปีล่ะลองไล่มาสิ
1: โอ้โหจริงๆแล้วอะอย่างที่บอกคือ ไอ้คำว่าทำงานเนาะ
0: เ
1: มื่อว่าอย่างที่ผมว่าก็พูดกันคือทำงานเนี่ยถ้าเอางานคนเราจะคิดว่าทำงานคือจบปริญญานะ
0: ใช่
1: แต่ว่าผมเชื่อครูไก่กับครูแขกเนี่ยมีเหมือนกันอยู่คือทำงานไม่ได้ต้องรอจบปริญญาเรียนหนังสือด้วย
0: โอ้
1: ทำงานตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะทำงานตั้งแต่ทำงานที่บ้านใช่ไห
0: ม
1: เพราะว่านั่นคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการทำงานแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ทำงานไม่ต้องต้องรับปริญญาถึงจะบอกว่าเราจะทำงานเป็นเนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราถูกเทรนให้ทำงานตั้งแต่ตัวเด็กเล็กนี่น้อยถึงผมว่าอันนั้นมีคุณค่ามากด้วย
0: จริงๆจริงๆครับพี่แขกจริงๆเรื่องนี้สำคัญเรื่องของงานก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยเนี่ย
1: คร
0: ับ ใช่ก่อนหน้าที่เราจะรับปริญญาเนี่ยนะครับตีโทเอกอะไรก็ช่างเถอะไอความรู้ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือความรู้ที่ได้ใช้งานจริงๆในชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้เยอะมาก
1: ครับ
0: เยอะมากแล้วก็มีความสุขกับการทำงานแบบนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จะประสบกันทุกคนหรอกที่จะได้เรื่องพวกนี้มันต้องไม่รู้สิมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นตัวชักนำเข้ามานะครับมันเป็นความชอบด้วยเป็นความอะไรด้วยนะครับมันถึงจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมล่ะเอออย่างอ้าวพี่แขกทำงานตั้งแต่เท่าไหร่อ้าวเริ่มทำงานรับราชการอ่ะ
1: รับราชการนี่ผมเริ่มตั้งแต่อายุ29
0: 29ลองนับ
1: ผมจบปริญญาโทมาแล้ว
0: ใช่
1: เริ่มต้นทำงานที่มหาวิทยาลัยบุรพา
0: อย่าง

0: ที่มอบูเนี่ยทำมากี่ปีล่ะประสบการณ์ในการทำงานกี่ปี
1: 39ปีเหมือนกัน
0: เออใช่ไหมแล้วถึงเวลาบอกเอ้ยไม่เอาแล้วชั้น65 66แล้วพี่แขก60เท่าไหร่67 68ใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมไม่เอาแล้วไม่ทำหยุดไปอยู่บ้านเฉยๆถามว่ามันและไอ้สิ่งที่ทำงานมาก่อนหน้านั้น30 40ปีอ่ะมันไปเอาไปไว้ที่ไหนหมดอ่ะเอาไปใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าเอาไปทำอะไรเหรอมันไม่ได้หรอกนะครับยังมันยังสามารถที่จะเอาไปจัดการนะครับเอาไปทำให้ชีวิตเราและชีวิตคนอื่นเขามีความสุขได้ถ้ามันไปเถอะเนอะมันอาจจะได้เงินได้ทองไม่มากกว่าเดิมหรอกเนาะแต่ต้องทำ
1: ไอ้เรื่องพวกนี้มันเอามาใช้ได้ไอ้การกับตัวเองก็ใช้ได้แล้วก็ช่วยสังคมก็ใช้ยังช่วยได้ใช
0: ่ไหมใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่มีอะไรมันไม่มีลืมไปนี่มันมีจะดีขึ้นที่ทำไป
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นอะไรที่ยังทำได้ยังผมทำอยู่แล้วครับผมคิดว่าเป็นมันเรื่องขณะเราบอกว่าเรายังไม่เขียนไม่บันทึกไว้ให้คนอื่นได้ใช้เลยอ่ะ
0: ใช่
1: ถ้าไม่ชอบไม่สะดวกไม่ทำแบบนั้นเนี่ยอะไรที่ทำได้ทำครับ
0: ผม
1: เชื่อว่าครูไก่ครูแก่ยังทำอยู่ในสิ่งที่ผมว่าเป็นประโยชน์ครับ
0: ใช่เพราะว่าอย่างไอ้เรื่องของการต่อเรือสร้างเรือทำไอ้หนุนทำไอ้นี่นะครับเรื่องของการทำไม้ทำไร่นะครับไอ้นู่นนี่จริงๆว่ามันเป็นทักษะที่ทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละนะครับเรารู้จักเลื่อยรู้จักกบรู้จักไอ้หนุนสว่านอะไรต่ออะไรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละนะครับอย่างพี่แขกเองก็ต้องรู้จักอย่างบ้านเป็นโรงเรียนใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นโรงเรียนเอกชนอย่างเงี้ยอย่างผมเองผมอยู่บ้านคุณหลวงอย่างเงี้ยเครื่องมือเปิดบ้านเปิดห้องเข้าไปเครื่องมือโอ้โหจะเอาอะไรล่ะให้เลือกใช้มีหมดแหละนะครับตั้งแต่สว่านไฟฟ้านะครับกบสายไม้ไอ้นู่นกบที่เป็นกบไม้กบอุ้ยเพียบนะครับลงเลื่อยมีเพียบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ของพวกนี้มันเคยถูกใช้เราเคยได้มีทักษะในการทำงานเพราะนั้นถึงเวลานึงอ่ะมันต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับในชีวิตก่อนหน้านี้หรือแม้แต่เรา50 60กันเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังอย่าไปทิ้งของพวกนี้อย่าไปทิ้งนะครับ
1: เราตัวยามบอกว่าเราเริ่มทำงานตั้งแต่เดินได้ครับ
0: ใช่เออ
1: ใช่ไหมล่ะถูกเลย
0: ใช่ไหมเนี่ยคนที่คิดแบบนี้มีความสุขในการทำงานนะครับมันจะไม่ลำบากยากเข็นกับชีวิตมากนะครับเนี่ยเป็นคนที่ฝากครูแขกด้วยนะครับดร.ยามครับฝากคู่แขกไปด้วยเป็นไงนี่ผมฝากฝังไว้แล้วนะไม่ต้องห่วงสบาย
1: ๆแล้วตัวอย่างก็เป็นนักคิดอีกคนหนึ่งเนาะผมว่าปวายังพูดนักกีฬาว่าคนที่เก่งๆเนี่ยประสบความสำเร็จนะคือคนที่เป็นคนที่คิดวิเคราะห์ได้เยอะกว่า
0: ใช่
1: และมองเรื่องเดียวกันแต่มองเห็นความเหมือนความแตกต่างเนี่ยได้มากกว่าก็มีโอกาสมากกว่าถ้าคนมองเห็นแล้วไม่คิดอะไรเลยอ
0: ่
1: ะแน่นอนมันจะไปรับรู้เรียนรู้เจริญก้าวหน้าหรือทำประโยชน์ประสบความสำเร็จเนี่ยน้อยกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ถ้ามองไม่เห็นอะไรเลย
0: ใช่เวลาผมไปดูรถโกคาร์ทอ่ะรถคาร์ทแข่งกันนะรถโกคาร์ทที่คนไอ้คันเล็กๆกันนะแล้วแข่งกันด้วยเครื่องเหมือนเครื่องมอเตอร์ไซค์แว๊ะแว๊ะแว๊ะวิ่งไปตามแทร็กต่างๆผมมองเสร็จเออมันก็สวยดีนะใช่มันก็สนุกดีเออทำไมเราไม่ทำรถเล็กๆนี้นะแต่ว่าเปลี่ยนจากรถเป็นเรือเล็กๆแล้วก็ขับแข่งกันแบบนี้แข่งกันในน้ำทำอะไรผมก็คิดตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละเห็นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะทำได้ทำไปพูดได้อย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ไอ้ความคิดพวกนั้นอ่ะมันก็ยังติดอยู่ในหัวตลอดเวลาวันนึงเมื่อมีโอกาสผมก็ทำแล้วมันทำไม่ได้เดี๋ยวจะทำใหม่อีกครับจะสนุกกับมันอีกมันก็
1: แต่คนประเภทกูไก่เนี่ยนะคือคนที่ยังมีความสนใจหรือว่าการที่เป็นคนที่ยังมีความสนใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่อยู่มันจะไม่มีใครเกษียณแล้วกูไก่
0: ใช่หาเรื่องหาราวทำไปเรื่อยนะครับทำไปนี่แหละเดี๋ยวไอ้ลำใหม่เนี่ยคงจะได้มักได้ผลแล้วเดี๋ยวคงได้วิ่งแถวคลองนั่นแหละที่คลองไ
1: ปลองกอง
0: ของบ้านผมนี่แหละ
1: น้อยของไออยุธยาบางบานบ้างนะ
0: ได้
1: ก็มีคลองนะก็มีแม่น้ำนะ
0: ใช่นี่แหละสนามเรือแข่งอ่ะวัดดอนราวอ่ะอันดับหนึ่งของประเทศตรงไกลนะครับแม่มันสะใจแท้ใครที่ว่าแน่น่ะเสร็จที่คลองนี้มาเยอะแล้วอ้าวช่วงท้ายรายการครับพี่แขกครับ
1: ฝนก็ยังจะกลับมามั้งถ้าที่ผมทราบนะ
0: ครับครับ
1: เพราะนั้นแต่จะเราจะสู้กับทุกอย่างได้กูไก
0: ่
1: เอาร่างกายจะสู้ด้วยร่างกายนะเพราะร่างกายต้องแข็งแรงครับ
0: ครับ
1: นะหาเวลาหาโอกาสถ้าไม่เล่นกีฬาได้ก็ทำให้ตัวเองแอคทีฟไปครับฝากไว้ทุกคนครับ
0: ใช่ๆอย่าลืมครับร่างกายเป็นของเราในขณะเดียวกันเราต้องดูแลเขาด้วยนะครับดูแลเขาอยู่นะครับแล้วเขาจะดูแลเราด้วยนะครับทั้งกายทั้งใจสำคัญนะครับแล้วก็คนรอบข้างด้วยสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราเดินทางถึงช่วงสุดท้ายแล้วกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง Facebook นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้นะครับสำหรับวันนี้รายการของเราเวลาหมดเกลี้ยงครับอะไรดีๆเก็บไว้อะไรไม่ดีโยนทิ้งไปเราสองคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูกายสวัสดีครับท่านผู้ฟัง
2: สปอร์ต for life กีฬาเพื่อทุกคนที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
4: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
5: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
6: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: วิทยุครอบครัวข่าวและเซิร์ชกรุ๊ปออฟฟิเชียลชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หลายคนคงจะเหนื่อยยากอยู่มากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอีกหลายๆจังหวัดเลยนะคะสระแก้วอยุธยาอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะว่าต้องเจอกับอุทกภัยค่ะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะถ้ายังสามารถจะฟังวิทยุกันได้นะคะแล้วก็มาเจอกันดิฉันว่าเรามาสร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าหลายคนพอผ่านน้ำนี้ไปแล้วก็คงจะต้องเรียกว่าสร้างอะไรกันใหม่อีกหลายอย่างเลยนะคะเพราะมันก็คงจะต้องลอยไปกับน้ำหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันทีนี้ในเรื่องของการสร้างเนี่ยสิ่งแรกที่สร้างได้เลยก็คือแรงบันดาลใจนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีไฟในการทำงานอะไรที่จะดีเท่าไฟจากคนที่เพิ่งจะผ่านเส้นทางการศึกษามาใหม่ๆนะคะแล้วก็กำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางของการทำงานคนเหล่านี้เนี่ยมักจะมีพลังที่มากกว่าคนที่ล้มแล้วล้มอีกแต่อันนั้นก็จะเป็นไฟอีกแบบนึงนะคะจะมีบทเรียนอะไรสอนเยอะในชีวิตแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองไม่เคยรู้เนี่ยเขาจะมีความกล้าอะไรหลายๆอย่างค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความกล้าที่ประสบความสำเร็จในเวลาแค่ชั่วข้ามปีเท่านั้นเองนะคะเขาทำได้ยังไงคนคนนี้มีความเก๋ตั้งแต่ชื่อค่ะชื่อเล่นคือต่อต้านนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าตั้งเองด้วยนะตั้งแต่คุณแม่ตั้งให้เลยชื่อจริงคือคุณคณารัตน์อินทรขาวค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ชื่อว่า Tie a Knot นะคะนี่คือแบรนด์เน็กไทที่เป็นที่จับตามองไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทย